0: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับ
1: แต่กกต.ก็จะยอมรับแล้วว่าขบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามการแถลงของกกต.เมื่อวานนี้แล้วนะคะหลายคนติดตามและรอคอยตั้งแต่ช่วงเวลานัดหมาย15นาฬิกาปรากฏว่าขยับเวลาไปนิดหน่อยประมาณ50นาทีเริ่มแถลง15นาฬิกา50นาทีผลการแถลงไล่เรียงมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกกฎหมายการเลือกสว.ลำดับช่วงระยะเวลาและเหตุผลต่างๆแต่สุดท้ายหลายคนบอกไม่เกินความคาดหมายเพราะว่ามีการส่งฟ้องให้กับศาลฎีกาทั้งหมด77คนในจำนวนนี้เป็นสว26คนแต่ไม่มีนักการเมืองกรรมการบริหารพรรคที่เป็นระดับแกนนำเลยนะคะ
1: ด้วยประเด็นเหล่านี้ครับคุณผู้ชมมันมีคำถามว่าบิ๊กเนมการเมืองนักการเมืองระดับบิ๊กที่ก่อนหน้านี้เคยถูกพาดพิงกล่าวหาเชื่อมโยงอะไรต่างๆนานามากมายเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยหรือที่กกต.จะมีเหตุอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันสงสัยได้ว่าเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับกระบวนการทุจริตเลือกสว.นะครับทั้งหมดนี้มันเป็นประเด็นที่นำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกมากทั้งในส่วนของภาคประชาชนและภาคการเมืองเดี๋ยวพี่ประจักษ์จะวิเคราะห์เข้ามาจากนอกสถานที่ในประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อวานกกต.แถลงช้าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลบางอย่างแล้วในช่วงของการแถลงปรากฏว่ากกต.ก็มีมติส่งชื่อบางชื่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจริงๆนะครับในกรณีหัวสว.แต่ว่าชื่อบางชื่อที่ว่านั้นมันตรงใจคุณผู้ชมไหมมันพอเหมาะพอควรในสายตาคุณผู้ชมไหมมีคำตอบกันอยู่แล้ว77ชื่อที่กกต.ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีสว.ปัจจุบัน26คนจากก่อนหน้านี้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าจะหายไปเป็นร้อยหรือเปล่านะฮะ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็มีสว.สำรองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ0คนนะคะอันนี้คือช่วงของการแถลงข่าวนะคะแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ไม่ใช่บุคคลในลำดับที่1และที่2จำนวน36คนกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง0คนและมีบุคคลอื่นอีก15คนทีนี้ถ้ามาดูรายชื่อสว26คนที่มีการส่งให้ศาลฎีกาพิจารณานะคะ26คนนั้นค่ะมีชื่อที่โดดเด่นแล้วก็มีหน้าที่เป็นกรรมาธิการที่ทำหน้าที่แล้วก่อนหน้านี้หลายคนด้วยกันค่ะและสื่อก็มองว่าอันเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งไปให้ศาลพิจารณาและสุดท้ายจะมีโอกาสในการหลุดคดีในช่วงของการพิจารณาของชั้นศาลหรือไม่แต่26คนนี้หลายคนบอกว่าบางคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างเช่นพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุนเกศรมีคุณวิวัฒน์รุ่งแก้วค่ะคุณสุเทพสังวิเศษคุณนงรักก้านเขียวคุณสมศักดิ์จันแก้วคุณเตศิษฐ์ชูแก้วมีคุณมาเรียเผ่าประธานคุณยะโกบหิมละมีคุณเขมรัตสุระเหธีมานพนะคะคุณชีวภาพชีวธรรมคุณชื่อกันดีนะคะมีคุณนิพนธ์เอกวานิชคุณโสพลมโนมยานะคะมีพลโทสง่าส่งมหาชัยมีคุณสรชาติวิชยะสุวรรณพรมคุณอัชรพันธ์หอมรถคุณสมหมายศรีจันทร์คุณวิวัฒน์ไกรสิทธิ์คุณวิเชียรชัยสถาพรคุณนิรุธสุทธินนท์คุณสากลภูสิทธิกุลนะคะมีคุณพานุพงษ์เต็มวงวัฒนะคุณสิทธิกรธงยศและมีคุณอรงกต

รกีชื่อสุดท้ายคือคุณณัฐกิจหนูรอดหลายคนเป็นประธานกรรมาธิการนะคะไม่ว่าจะเป็นพลเอกสวัสดิ์ทัศนาที่เป็นทั้งอดีตประธานกรรมาธิการทหารความมั่นคงมีพลตำรวจโทบุญจันทร์ที่เป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายคุณเสกเองเนี่ยก็เป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายในคณะกรรม

0: มองว่าชื่อนี้อยู่ในใจเราว่าน่าจะมีแน่ๆปรากฏไม่มีนะครับในจำนวนนี้คือสวท่านที่ดำรงตำแหน่งณปัจจุบันนี้อยู่มีแค่26คนเท่านั้นผมใช้คำว่าแค่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนกังวลกันด้วยซ้ำว่าจะเกินร้อยแม้กระทั่งตัวสำรองก็อาจจะถมช่องว่างนั้นไม่เต็มนะครับในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสวเนี่ย36คนนะฮะ36คนบุคคลอื่นคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกทางตรงไม่ว่าเขาก็ไม่เคยเป็นผู้สมัครไม่เคยเลือกไม่ใช่สวด้วยมี15คนกลุ่มบุคคลอื่นเนี่ยมีบางคนน่าสนใจอย่าง2ท่านนี
1: ้ค่ะ
0: บ้านใหญ่คุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์และคุณสมเจตลิมประพันธ์เขาเป็นใครบ้างครับ
1: คุณสมเกียรติเรียงประสิทธิ์ก็เป็นคุณพ่อของโกแพวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและสสสตูลพรรคภูมิใจไทยที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้แหละ
0: ครับ
1: ชื่อนี้ก็ถูกจับตามากเป็นพิเศษส่วนตัวของคุณสมเจตลิมประพันธ์เป็นสสสุโขทัยเขต4ของพรรคภูมิใจไทยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นสสที่ถูกกกต.ชี้มูลแล้วก็มีการส่งชื่อให้กับศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปนะคะอีกหนึ่งชื่อที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยสหายแสงค่ะคุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานรัฐสภาคนที่2และอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยทีนี้ถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่กกต.มีมติในการส่งชื่อให้กับศาลแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะกกต.จะมีการจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกส.ว.ให้แล้วเสร็จภายใน60วันแล้วก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันเช่นเดียวกันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วกรณีของผู้ร้องที่เป็นผู้ถูกร้องที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าศาลรับแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงสว.ผู้นั้นก็จะถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
0: ตรงนี้แหละเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานะครับคือใช้เวลาในชั้นศาลนี่ก็เรื่องนึงนะแต่ใช้เวลาในกระบวนการของกกต.นี่ก็เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเขาตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์กกต.อย่างหนักหน่วงทีเดียวมาตั้งแต่เริ่มนี่2ปีกว่าแล้วนะครับสำหรับการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วรายชื่อที่กล่าวไปเนี่ยมีชื่อนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยแบบทางตรงก็คือเป็นผู้แทนปัจจุบันก็คือคุณสมเจตลิมประพันธ์กับบิ๊กเนมของพรรคภูมิใจไทยที่รู้จักกันดีอย่างคุณสุภชัยโพสุข2ชื่อนี้ก็ถูกหยิบยกไปพูดถึงบอกว่านี่ไงถ้าภูมิใจไทยมีอิทธิพลมีความเป็นแบบอะไรอ่ะเขาว่ากันกกต.สีน้ำเงินบ้างสว.สีน้ำเงินบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นจริง2ชื่อนี้จะอยู่ได้ยังไงไม่งั้นรอดไปแล้วมีคนพูดอย่างนี้เดี๋ยวให้ฟังช่วงท้ายมาดูรายละเอียดการแถลงกันก่อนเมื่อวานนี้แหมผมก็นั่งฟังนะยิงช่วงถามตอบนะโอ้คุณพี่ยานีไหว้ครูของผมยกมือถามคนแรกท่านประธานกกต.ท่านก็ว่าสงสัยตรงไหนถามได้เลยครับเดี๋ยวอธิบายคุณยานีถามเสร็จประธานกกต.บอกว่าอ๋อมันยาวเดี๋ยวไว้ตอบทีหลัง
1: เมื่อสักครู่ดิฉันเจอคุณยานีสวนกันตอนที่มาทำงานเนี่ยถามคุณยานีบอกเอ๊ะทำไมถึงต้องเก็บคำตอบนี้ไปไว้ตอนหลังซึ่งพอถึงช่วงท้ายคุณแยมถาปณีเอียดศรีชัยเนี่ยก็ถามคำถามเดียวกันกับคุณยานีเนี่ยย้ำในช่วงท้ายสุดท้ายประธานกกต.ตอบตัวของคุณยานีอธิบายบอกว่าเข้าใจว่ากกต.น่าจะเตรียมคำตอบนี้ไว้แล้วเพราะคิดว่าสื่อมวลชนต้องถามอย่างแน่นอนก็เลยเตรียมข้อมูลมาค่อนข้างยาวพอสมควรเพื่อที่จะอธิบาย
0: เลยขอตอบทีหลัง
1: เลยขอตอบทีหลังเพื่อจะเอาทั้งก้อนนี้ไปอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในช่วงท้าย
0: ครับ
1: แต่ประเด็นก็คือคนอยากรู้ประเด็นนี
0: ้
1: มากที่สุด
0: ถ้าตอบก่อนคนจะเข้าใจไม่ตรงกันใช่ไหม
1: ใช่ เพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันต้องยอมรับว่าช่วงของการแถลงอะคุณหลายคนคุณเป็นไหมไม่ทราบช่วงที่ฟังการแถลงข้อกล่าวหาที่หนึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนกี่คนส่งชื่อกี่คน
0: ครับ
1: ข้อกล่าวหาที่สองกี่คนตอนแรกเนี่ยเกิดความสับสนมากยิ่งเข้าไปดูแต่ละสำนักข่าวชื่อหมายเลขจำนวนไม่ตรงกันเลย26บ้าง40บ้าง77บ้างจนสุดท้ายต้องมาดูที่เป็นมอนิเตอร์ที่เขาส่งมาให้เนี่ยแหละเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อความหมายมันคืออะไรบ้างแล้วในจำนวนของสว.บางคนถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อกล่าวหาเดียวบางคนถูกข้อกล่าวหาที่1แล้วก็ไปถูกข้อกล่าวหาที่3ที่4ด้วยก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ซ้อนทับกันแล้วรวมชื่อทั้งหมดมาถึงเป็น77คน
0: ถ้าดูจากเพรสรีลีสจะเข้าใจของกกต.จะเข้าใจทีหลังการแถลง
1: ค่ะ
0: วางกันแล้วกันผมเข้าใจที่คุณบอกเมื่อกี้ต้องมีคนงงบ้างแหละ
1: ต้องมีคนงงและช่วงที่พอแถลงเสร็จทุกคนก็คือ เราจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากสิ่งที่อยากรู้ก่อนคุณยานีก็เริ่มจากสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก่อนว่าตกลงแล้วไม่มีกรรมการบริหารพรรคไม่มีบิ๊ก

0: เนมของพรรคภูมิใจไทยเลยมันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดแต่เดี๋ยวไปตอบช่วงท้าย
1: อารมณ์เหมือนเก็บลูกชิ้นที่ชอบไว้ทานเป็นคำสุดท้ายของชามนั้นเมื่อวานนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ครับร่วมพิจารณาคดีหัวสวนี้ด้วยก็ยืนยันโอ้ยทุกคนมีอิสระความมีอิสระในการพิจารณาเนี่ยมีอยู่ในทุกคนกกต.เนี่ยอะไรนะอะไรนะสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมเที่ยงธรรมมอตโต้เขาอยู่ในกรอบกฎหมายสำนวนในคดีเลือกสวเนี่ยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกด้านมีนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินก็มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมเอามาพิจารณาหมดไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจไม่ได้มาพิจารณาตามแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นสำหรับผลการพิจารณาไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่บอกได้ว่ามีมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มีกระแสเรียกร้องน
0: ะ
1: อยากให้มีชี้แจงออกมาในภายหลังว่ากกต.แต่ละท่านเนี่ยเขามีความเห็นในการพิจารณาอย่างไรแต่ดูแล้วน่าจะไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะไม่บอกนะฮะ
0: เพราะจริงๆเนี่ยจะต้องมีคำพิจารณารายบุคคลที่จะส่งรวมไปและสุดท้ายทำเป็นข้อสรุปเป็นการพิจารณาโดยรวมของกกต.ในขณะเดียวกันค่ะว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนะคะรองเลขาธิการกกต.ซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งก็ชี้แจงตั้งแต่ขั้นตอนกรอบระยะเวลาเหตุผลขั้นตอนการพิจารณาของกกต.แล้วก็คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสว.ผู้ถูกร้องจำนวนทั้งหมด427คนใน7ข้อกล่าวหาโดยการพิจารณาสำนวนในแต่ละชั้นเนี่ยสามารถแยกแตกต่างกันได้ตามอำนาจหน้าที่ความเห็นในแต่ละชั้นไม่เป็นข้อมูลหรือว่าข้อผูกพันของกกต.ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นหรือมติตามชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาของกกต.เท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ตอนแถลงออกมา คือข้อกล่าวหาที่1มีใครบ้างข้อกล่าวหาที่2และข้อกล่าวหาที่3มีใครบ้างคือไล่เรียงเพราะต้องแยกตามพฤติกรรมและการกระทําของแต่ละบุคคลเหตุผลที่จําเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่36ขึ้นมาเพราะเดิมทีกกต.เนี่ยมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา35คณะละพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกกต.ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยที่ขาดปัญหาชุดที่36ขึ้นมาเนื่องจากสำนวนนี้มีผู้ถูกร้องเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: ที่บอกตัวเลขไปค่ะ427คน7ข้อกล่าวหารองเลขาธิการกกต.บอกว่าเรื่องมันมีความละเอียดมีความซับซ้อนมากในข้อมูลการตั้งชุดที่36ขึ้นมาไม่ใช่แค่5คนแต่ต้องรวบรวมเอกสารสำนวนทั้งสิ้น75,722หน้าต้องจัดทำเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน60วันเพื่อยื่นต่อศาลฎีกาถ้าศาลรับร้องกลุ่มคนที่เป็นสว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีส่วนประเด็นเรื่องของโพยหลายคนบอกว่าโพยเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนทำไมกกต.เนี่ยไม่เอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งและเชื่อมโยงไปหาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกกต.เขาชี้แจงนะคะว่าการที่มีโพยเข้าไปในการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาย้อนไปค่ะระเบียบกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว.ข้อ7วรรค2เนี่ยกำหนดเลยว่าเอกสารแนะนำตัวจะแจกจ่ายหรือว่านำไปในสถานที่เลือกไม่ได้แต่ต่อมามีคนไปร้องและศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาออกมาเพิกถอนข้อดังกล่าวออกไปดังนั้นพอไม่มีกฎหมายข้อดังกล่าวกำหนดไว้คนที่นำโพยเข้าไปก็ไม่มีความผิดผู้สมัครสามารถนำเอกสารใดๆเข้าไปในสถานที่เลือกได้แล้วส่วนที่มีปรากฏภาพของการเก็บโพยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมหรือเอกสารในตอนที่เลือกระดับประเทศโพยเนี่ยกกต.เขาอธิบายว่ามี2ประเภทประเภทแรกเป็นโพยที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้ากรณีเนี้ยเชื่อมโยงบุคคลอื่นนะคะมีชื่อคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในการเลือกสว.ในวันที่เลือกระดับประเทศเดี๋ยวกกต.เขาจะไปไต่สวนสอบสวนเพิ่มเติมถ้าผูกพันไปเกี่ยวข้องกับใครเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
1: โหนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ย
0: ยังแต่โพยที่มีชื่อของคนที่อยู่ในเนี้ยท่านบอกว่ามันไม่ได้ผิดเพราะว่าศาลได้มีการนำข้อกฎหมายข้อ7วรรค2ข้อบังคับไม่ให้เอาโพยเข้าไปดังนั้นเนี่ยเอกสารน่ะเอาเข้าไปได้แต่ถ้ามีชื่อคนอยู่นอกในการเลือกสว.เดี๋ยวจะไปตรวจสอบต่ออ
1: ันนี้ผมเชื่อว่าคนตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นน่ะเข้าใจ ว่าจดไว้กันลืมพอถึงเวลาก็

0: จะได้เลือกได้เนี่ยเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือโพยที่มีกระบวนการในการจัดทำขึ้นมาอย่างเป็นกระบวนการนี่ยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย2ปีกว่าแล้ว
1: พอพูดถึงเวลาก็นานเพราะว่าท่านบอกนี่ไงคะมันมีความซับซ้อนมีเอกสารรวมสำนวนทั้งหมด 75,722 หน้า
0: ครับ
1: 2ปีกว่ามันไม่ใช่เวลาที่ค้านกับช่วงเวลาที่จะต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมด แล้วเขามีการบอกด้วยกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลทั้ง77คนบุคคลเหล่านี้เนี่ยย้ำนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ถือว่าเขาทำความผิดนะคะแต่ว่ามีหลักฐานที่ไปไต่สวนมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความเชื่อมโยงไปได้อาจจะไปฝ่าฝืนข้อบัญญัติของกฎหมายดังนั้นก็เลยต้องส่งชื่อให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลค่ะ
0: ทีนี้พฤติการนะครับของคนที่ถูกกล่าวหาแล้วส่งไปยังศาล77คนเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงคุณณรงค์อธิบายเรื่องนี้นะครับในการแถลงเมื่อวานเจ้าตัวบอกว่าได้พิจารณารายบุคคลเป็นรายกรณีเลยไม่ได้แบบเหมาเข่งนะยกตัวอย่างที่หนองบัวลำพูผู้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดซึ่งดำรงตำแหน่งสว.ปัจจุบันมีพฤติกรรมในการจูงใจให้อามิสสินจ้างกับผู้มีสิทธิ์เลือกเพื่อลงคะแนนให้ตัวเองการไต่สวนพบความเชื่อมโยงพบเส้นเงินไปตามผังส่วนกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ว่ากกต.ไม่ใช่ศาลนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ในการพิจารณาว่าใครถูกใครผิดทำไมคุณไม่ส่งชื่อไปให้หมดเลยใน200กว่าคนคุณณรงค์บอกว่าก็ถูกก็ใช่แต่ทุกอย่างเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญกรณีที่ฟังไม่ได้เลยว่าเขาทำผิดจะไปร่างคำฟ้องส่งอย่างไรอันนี้ make sense ก็ใช่อยู่
1: ค
0: ือถ้ามันไม่เชื่อมโยงจะไปส่งยังไงนะครับแต่ว่าเชื่อมโยงแค่77คนเนี่ยก็โดนตั้งคำถามไงจะสืบพยานยังไงถ้าเขาไม่ผิดเลยก็ใช่กกต.จะเอาพยานหลักฐานที่ไหนคนที่ถูกร้องเขาจะเดือดร้อนหรือไม่ถ้าทำอย่างนั้นง่ายเลยตั้งแต่มีเรื่องมาที่กกต.ส่งหมดเลยผู้ถูกร้องมี427คนกกต.ส่งหมดเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันก็ง่ายแต่มันทำไม่ได้
2: นะครับข้อกล่าวหาที่หนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคหรือผู้มีตำแหน่งนะครับในพรรคการเมืองหรือเรียกง่ายๆก็คือส.ส.นะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับข้อกล่าวหาที่สองนะครับเรามีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับแล้วก็สว.สำรองนะครับรวมทั้งสิ้น140คนครับ
3: 9มีนาคมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับเพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีดังกล่าวนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าในกรณีสำนวนนี้นะครับมีผู้ถูกร้องจำนวนทั้งสิ้น427คนนะครับไม่ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับ
1: และประเด็นสำคัญที่เราคุยกันไปคุณยานีถามคำถามนี้ไปแล้วก็ต่อด้วยคุณแยมถาปณีเอียดศรีชัยนะคะที่เขาถามก็คือบอกว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้เนี่ยไม่มีชื่อของกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการส่งชื่อไปให้ศาลพิจารณาเลยทางประธานกกต.ชี้แจงค่ะว่ามีการพิจารณาทั้งหมดนะคะทั้งพยานหลักฐานต่างๆแต่พยานในคดีนี้เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอท่านยกตัวอย่างเช่นรหัสที่16/26เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาไม่ต้องปิดชื่อแล้วเพราะว่าเอกสารต่างๆไอลอว์ก็เปิดมาแล้วด้วยแล้วก็ทุกท่านก็พูดถึงแล้วก็คือคุณเอกราชช่างเหลาตัวคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยทางประธานกกต.บอกว่าเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก11ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมูลค่าเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีจริยธรรมจึงต้องนำประวัติความน่าเชื่อถือมาประกอบชั่งน้ำหนักในพยานหลักฐานรวมถึงพฤติการภูมิหลังการให้การดังนั้นทั้งหมดเนี่ยพอไปประกอบกันแล้วไม่สามารถรับฟังได
0: ้
1: ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาพอไปตรวจแล้วก็ไม่พบความผิดปกติไปดูการติดต่อทางโทรศัพท์ถึงแม้ว่าจะมีการโทรหากันจริงๆแต่บอกไม่ได้ว่าเขาพูดคุยอะไรกัน
0: ครับคุณณรงค์บอกว่าเขาเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนใช่ไห
1: ม
0: เขาเลยให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยาน
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ท่านเป็นกกต.ครับประเด็น
1: ก็ก ็ต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้60วันเดี๋ยวจะทำสำนวนแล้วก็ส่งให้ศาล

0: ด้วย
1: อ่ะก็เรื่องนี้ถือว่าไปกันต่
0: อ
1: นะฮะมันมีหลายประเด็นมากเลยจากการแถลงครั้งนี้มันหลากหลายมากเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแล้วพอใช้เวลานานแบบนี้ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้เนี่ยคนตรวจสอบมันเยอะความคาใจมันก็สูงภาคประชาชนเองผมเชื่อว่าก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้ตอนนี้เริ่มมีรหัสลับปรากฏมาแล้ว157
0: ค่ะ
1: ไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับแต่เหมือนกับภาคประชาชนจะเดินต่อพูดคุยเรื่องนี้กับหนึ่งในคนที่ติดตามคดีนี้มาต่อเนื่องครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับอาจารย์สมชัยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับเอามันมีหลายประเด็นมากเลยผมขอเริ่มที่ตัวบิ๊กเนมการเมืองที่ไม่มีชื่อถูกส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก่อนแล้วกันเหตุที่กกต.ชี้แจงมาว่าไม่ส่งชื่อเนี่ยอาจารย์ว่ามันสมเหตุสมผลขนาดไหน
2: คือประเด็นเนี้ยเขาเอาเกี่ยวกับเรื่องของพยานรหัส16นะครับมาเป็นประเด็นหลัก
1: ครับ
2: ว่าเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเนื่องจากว่ามีการกลับคำให้การกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นการให้น้ำหนักต่อเรื่องของพยานบุคคลเป็นเรื่องเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของพยานหลักฐานเนี่ยนอกเหนือจากพยานบุคคลแล้วเนี่ยก็ยังมีพยานวัตถุนะครับมีเรื่องของการที่จะติดต่อถึงกันมีการโทรศัพท์หลายสิบครั้งซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ากกต.เองได้ตัดออกไปนะครับจากกระบวนการในการพิจารณาในกรณีนี้เนี่ยในเรื่องของกลุ่มของนักการเมืองนะซึ่งมีทั้งหมด21+1คนเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายกรณีถ้าหากว่าเป็นกรณีของการที่ว่ามีการประชุมพักกันพยานรหัส16บอกว่าเข้าร่วมประชุมมีการนัดแนะอะไรกันยังไงบ้างเนี่ยส่วนนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับ
1: ครับ
2: มันยังมีอีกหลายๆเรื่องซึ่งผมคิดว่ากกต.เองไม่แน่ใจนะว่าได้เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองจากสิ่งที่เป็นสำนวนของ DSI ที่ส่งไปยังอัยการสูงสุดอันนั้นก็ยังมีการระบุถึงคนที่เป็นส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคอีก3คนนะซึ่ง3คนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่อยู่ในสิ่งที่กกต.บอกว่าจะต้องส่งไปศาลฎีกาด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ที่สุดนะครับเนื่องจากว่าอันอื่นนะยังอาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามน้อยกว่านี้นะ อย่างเช่นว่าสว26คนทำไมส่งน้อยนะครับน่าจะมีมากกว่านี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายคำถามหนึ่งนะหรือกรณีของการที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบุคคลที่ช่วยในการติดต่อต่างๆกุญแจสำคัญที่เป็นชื่อหลักถ้าหากว่าเราดูรายละเอียดต่างๆของการแถลงข่าวของใครต่อใครเนี่ยเราจะเห็นชื่อคนอื่นๆอีกหลายคนอันนั้นก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ก็ไม่ใช่เครื่องหมายคำถามที่ใหญ่เท่าว่าในส่วนของนักการเมือง21คนบวก1นะครับอันนี้เนี่ยทำไมไม่ส่งฟ้องเลยแม้แต่รายเดียวครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยพอไม่ส่งฟ้องเลยแม้แต่กรณีเดียวมันมีโอกาสไหมคะถ้าเข้าไปสู่ชั้นศาลแล้วมีการเข้าสู่กระบวนการไต่สวนอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ที่สามารถสาวไปถึงบุคคลเพิ่มเติมได้แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะ
2: อันนี้ก็แล้วแต่ทางศาลนะผมคงไม่สามารถไปที่จะพูดล่วงหน้าได้นะครับว่าศาลท่านจะดำเนินการอย่างไรนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยจากของกกต.นั้นไม่ได้ส่งแล้วก็พอไม่ได้ส่งแล้วเนี่ยในแง่ของคนที่เขาติดตามข่าวสารข้อมูลมาโดยตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่ากกต.เองเนี่ยน่าจะมีความบกพร่องนะครับหรืออาจจะมีความตั้งใจในการที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็คงจะมีหลายเจ้าภาพแหละครับที่จะดำเนินการในการฟ้อง157กับทางกกต.
1: ครับ
2: เข้าใจว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะมี 2-3 เจ้าแล้วล่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับคงต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ครับ
1: อาจารย์เป็นหนึ่งในเจ้านั้นใช่มั้ยฮะ
2: มีคนถามมาแล้ว
1: ครับ
2: ว่าพร้อมมั้ยนะครับผมพร้อมนะครับก็คือมีคนถามมาแล้วว่าพร้อมมั้ยนะครับผมก็ตอบว่าผมพร้อมเพราะว่าผมก็คิดว่ามีข้อมูลพอสมควร
1: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนผมเองเนี่ยก็มีฐานะเป็นผู้เสียหายเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่สมัครเข้ากระบวนการในการคัดเลือกเป็นสว.ด้วยนะครับแม้ว่าจะตกในรอบแรกๆหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราถือว่าเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียถ้ากระบวนการการคัดเลือกมันผิด

0: มาตั้งแต่ต้นมีกระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องแต่ต้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายเราก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการในการฟ้องดำเนินคดีกับทางกกต.ครับ
1: ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยครับต้องมีมากกว่า77ชื่อไหมครับที่ส่งไปยังศาลฎีกาต้องมีบิ๊กเนมการเมืองกรรมการบริหารพรรคด้วยไหมครับ
0: คือในส่วนของสว26เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่ว่าในส่วนของคนที่ส่งไปเนี่ยถามว่าพอใจไหมก็ถือว่ากกต.กล้าตัดสินใจนะอันนี้ต้องชมกกต.ว่าในส่วน26คนที่เป็นสว.เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลายคนก็เป็นคนซึ่งเราไม่คิดว่ากกต.จะกล้าส่งนะครับคือถ้ามองในเชิงของถ้าเราคิดว่าเราไม่ค่อยไว้วางใจกกต.น
2: ะ
0: เราก็ไม่คิดว่ากกต.จะกล้าส่งหลายๆชื่อใน26ชื่อนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของที่เป็นเครือข่ายของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็มีหลายชื่อที่เป็นชื่อที่เราไม่คิดว่ากกต.จะส่งนะเพราะนั้นในชื่อที่ส่งเนี่ยผมถือว่าก็เป็นความกล้าหาญของกกต.ในระดับหนึ่งแต่ชื่อที่ไม่ส่งเนี่ยคงต้องดูครับว่ายังมีชื่อใครอีกบ้างหลายต่อหลายชื่อยังไงบ้างนะครับส่วนในส่วนของนักการเมืองที่เป็น21คนบวก1เนี่ยนะอันนี้เนี่ยถ้าถามผมคิดว่าน่าจะต้องมีอย่างน้อย3บวก6อ่ะนะครับ3ก็คือส่วนที่ส่งไป DSI ส่งไปยังอัยการสูงสุด3รายบวก6ก็คือที่ผมเคยเข้าไปอ่านสำนวนของชุด36แล้วก็เห็นปรากฏการณ์ที่ชวนสงสัยนะครับว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับทางฝ่ายผู้สมัครสว.นั่นก็คือหมายความว่าในส่วนของนักการเมืองนั้นเนี่ยกระทำความผิดตามมาตรา76วรรคแรกนะครับอันนี้น่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอีก6คนเพราะนั้นส่วนเนี้ย21บวก1เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีอย่างน้อย9คนที่ควรจะต้องส่งครับ
2: แสดงว่าการทำสำนวนของกกต.ถือว่าเป็นส่วนสำคัญไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับคดีทั่วไปปกติอย่างเช่นเวลาตำรวจถ้าตำรวจทำสำนวนได้หนักแน่นมากพอการพิจารณาในชั้นอัยการในชั้นศาลก็จะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างกกต.ใช้เวลาในการจัดทำสำนวนถ้าตามกรอบระยะเวลา60วันย่อยข้อมูลจาก 70,000 กว่าแผ่นเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำสำนวนแล้วจะไปมีผลต่อการพิจารณาในชั้นศาลด้วยไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าก็ศาลเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกดูต้นฉบับทั้งหมดด้วยนะครับคือตัวที่เป็นข้อสรุปที่จะส่งไปยังศาลเนี่ยมีระยะเวลาเขียน60วันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: อันนั้นก็เขียนไปจะเขียนหนักเขียนอ่อนยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ว่าในกรณีของศาลเองเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารทุกชิ้นจากกกต.มาดูนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยครับก
2: ็
0: คงจะต้องให้ทางศาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะพิจารณาวินิจฉัยตัดสินในขั้นสุดท้ายครับ
2: ค่ะการพิจารณาของกกต.ที่พิจารณาตามพฤติการแยกเป็นรายข้อกล่าวหาอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาไหมคะไม่ได้แยกเป็นจำนวนบุคคลว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบุคคลนี้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักเกณฑ์พยานหลักฐานมากน้อยขนาดไหนการพิจารณาเป็นข้อกล่าวหาและบุคคลนั้นในส่วนข้อกล่าวหานี้อันนี้เป็นปกติไหมคะอาจารย
0: ์คือท้ายสุดต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลเพราะว่าเวลาท่านส่งฟ้องเนี่ยท่านส่งเป็นรายบุคคลการลงโทษก็ลงโทษรายบุคคล
1: อ
0: ย่าเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอย่าเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองจะดำเนินคดีอาญาเนี่ยดำเนินการเป็นรายบุคคลทั้งสิ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการเริ่มต้นจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มของปัญหาต่างๆกลุ่มของการทำผิดกฎหมายด้านต่างๆอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็คงจะเป็นเพื่อทำให้เกิดความสะดวกแต่ท้ายสุดเนี่ยการลงมติต้องลงมติเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งยังไม่เห็นนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยกกต.เองได้ลงมติเป็นรายบุคคลไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กกต.จะต้องนำเสนอหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือว่าในทุกๆคนทั้ง229คนเนี่ยกกต.แต่ละคนนะครับกกต.ทั้งหมดเนี่ยทั้ง7คนเนี่ยลงมติกับผู้ที่ถูกกล่าวหารายบุคคลแต่ละคนอย่างไรคนที่1 5ต่อ2คนที่2 4ต่อ3อะไรทำนองนี้ไปในทุกๆข้อกล่าวหานะครับก็จะได้เกิดความชัดเจนว่าท้ายที่สุดเนี่ยท่านลงมติเป็นรายบุคคลจริงแต่ถ้าท่านลงมติเป็นก้อนเช่นกลุ่มเรื่องนี้ยกหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะผมว่าท่านมีปัญหาครับ
1: ครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ ตอนที่กกต.แถลง

0: มาเนี่ยผมเห็นความเคลื่อนไหวของบางพรรคการเมืองก็น่าสนใจอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติดูจะไม่ยอมรับอย่างยิ่งเลยแล้วในการชุมนุมของไอลอเมื่อวันอาทิตย์และของคุณสนธิลิ้มทองกุลเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนก็ดูจะจับจ้องคดีนี้เหมือนกันแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองก็ชัดเจนว่าอยู่ไม่คนละฝั่งนะครับผลลัพธ์ของการลงมติของกกต.จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองที่มันสะเทือนรากฐานของรัฐบาลนี้ได้ไหมครับ
1: เราคาดการอะไรไม่ได้เลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคงจะต้องวัดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนแล้วก็วัดดูปรากฏการณ์ของการที่แกนนำในกลุ่มต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็จะประกาศอะไรกับต่อสาธารณะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือกระจัดกระจายแยกย้ายกันคนละกลุ่มนะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันคำถามคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะยังแยกกันเดินไหมหรือเขาจะรวมกันเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าต้องรอดูเวลาที่เกิดขึ้นนะครับช่วงเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนสิ้นเดือนซึ่งจะมีการอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดของทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจากช่วงนี้จนถึงปลายเดือนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหนักมากมีข่าวทางการเมืองต่างๆมีเรื่องของการที่ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนั้นเนี่ยจะมีจุดยืนในการที่จะดำเนินการในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับคงต้องรอดูแล้วก็คาดการไม่ได้หรอกครับว่ามันจะมีการบานปลายออกไปมากน้อยเพียงไรสถานการณ์จะลุกลามรุนแรงมากเพียงไรนี่คาดการไม่ได้เลยไม
0: ่
1: มีใครที่จะบอกได้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น
0: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังแบบนี้อาจารย์บอกว่าต้องรอดูนะคะและโดยเฉพาะสุดท้ายแล้วกกต.เนี่ยตอนนี้มีการพิจารณาคดีในลักษณะของรายพฤติการรายข้อกล่าวหาก็คือข้อกล่าวหามีใครที่มีพยานหลักฐานมีเส้นเงินมีเรื่องของการพูดคุยที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดอ
0: ัน
2: นี้ถึงจะเข้าข่ายว่ากระทำความผิดและสุดท้ายให้ไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลว่าจะถูกจะผิดอย่างไรกกต.ก็ย้ำมาโดยเสมอนะคะว่าจำนวนรายชื่อ77คนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาผิดแล้วนะ
0: ค
2: ือแค่อาจจะมีข้อมูลหลักฐานที่บ่งชี้ไปว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฎหมายจึงตัดสินใจที่จะยื่นรายชื่อให้ศาลในการไต่สวนเท่านั้น
0: ครับแต่ในสายตาบางกลุ่มบางฝ่ายมองว่าน้อยกว่าที่เขาคิดแต่กกต.บอกว่านี่สมเหตุสมผลเขาพิจารณากันซีเรียสมากเมื่อวานนี้หลังจากกกต.แถลงเนี่ยพรรคประชาชนเขานัดหมายจะแถลงประกบอยู่แล้ว
2: ค
0: ือกกต.จบปุ๊บพรรคประชาชนมาต่อเลยพอกกต.เลทมาชั่วโมงนึงพรรคประชาชนเขาก็ต้องเลทด้วยนะครับแต่ก็มีการแถลงอยู่ดีรวมถึงไอลอด้วยคุณยิ่งชีพอัชนนท์บอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนขอสัมภาษณ์เยอะมากอย
2: ่
0: างกระนั้นเลยแถลงแล้วกันทั้งนั้นก็เลยแถลงนะครับเอาพรรคทางไอลอเนี่ยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับไอลอเขาแถลงการผลการวินิจฉัยของกกต.บอกว่าไม่แปลกใจไม่เซอร์ไพรส์รู้ดีว่ากกต.ชุดนี้มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดปัจจุบันนี้เองแล้วสว.ชุดปัจจุบันนี้ก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกับใครก็รู้อยู่นะครับมีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับสว26คนแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงได้จากการสืบสวนในสำนวนพบหลักฐานมีการโกงเลือกสวจริงๆแล้วก็เห็นได้จากตัวอย่างประธานรงค์กลั่นวารินที่อธิบายเส้นเงินด้วยนะครับการพิจารณาของกกต.ก็แยกเป็นรายคนว่าใครมีหลักฐานอะไรอย่างไรแต่ไม่ได้พิจารณาภาพรวมอย่างเป็นกระบวนการก็เลยไม่เป็นเหตุผลเลยที่สวคนอื่นที่ปรากฏหมายเลขในโพยเดียวกันจะไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: นอกจากนี้ไอลอยังมองว่ากกต.กำลังล้ำเส้นนะคะในการวางบทบาทหน้าที่เหมือนศาลหน้าที่ของกกต.ก็คือการไต่สวนคดีการโกงเลือกสว.ตามกฎหมายเลือกสว.ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งชื่อให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกแล้วก็เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นแต่ประธานกกต.ระบุว่าพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การของพยานไม่สอดคล้องกันอ้างว่าไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโกงเลือกสว.ที่พยานอ้างจึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจไม่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้เขาบอกว่าที่เหลือกกต.เนี่ยกำลังวางบทบาทในการล้ำเส้นนะคะและการที่กกต.ไม่ส่งให้ศาลพิจารณากรณีของผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นการปิดโอกาสไม่ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งมีกระบวนการพิจารณาแบบไต่สวนได้เรียกพยานเพิ่มเติมปิดโอกาสไม่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและหลังจากนี้จะทยอยเปิดข้อมูลซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไอลอว์เขาได้มีการโพสต์คำให้การต่างๆของพยานเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะ มีการทยอยเปิดมาอีกนะคะสุดท้ายไอลอบอกว่านาทีนี้ชัดเจนแล้วว่ากกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ใช้อำนาจในการวินิจฉัยหลังจากนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นไอลอก็จะคัดค้านกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สีน้ำเงินจะยึดครองจะเข้าร่วมรายชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้มีสส.ลอเลือกตั้งขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านสว.สีน้ำเงินอันนี้คือไอลอเขามองว่ามันเป็นแบบนั้นก็เลยจะต้องพยายามหาทางเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นค่ะ
0: เหมือนกับพรรคประชาชนเขาก็มองว่ามติของกกต.เนี่ยเป็นการตัดทอนไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกานะครับซึ่งกรณีแบบนี้คุณผู้ชมเราจะเห็นว่าชื่อที่ไม่ปรากฏแต่บางกลุ่มบางฝ่ายเชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันควรจะปรากฏอย่างเช่นบิ๊กเนมการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้มีอยู่ด้วยแต่ภูมิใจไทยสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยเขามีอดีตบิ๊กเนมนะคุณสุภชัยโพสุนี่ก็ชื่อดังเขามีส.ส.ปัจจุบันด้วยซ้ำนะจะมากล่าวหาว่าภูมิใจไทยเนี่ยใช้ความเป็นระบอบสีน้ำเงินองคาพยพต่างๆเข้าไปแทรกแซงกระบวนการนี้เนี่ยไม่ได้เขาก็ชี้แจงในลักษณะนี
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ประจักษ์มะวงศาจะวิเคราะห์มาจากนอกสถานที่นะครับเรายังไม่ถึงบิ๊กเนมการเมืองแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อเกมอำนาจณขณะนี้นะครับพี่ประจักษ์ครับ
3: ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับคืออันดับแรกเลยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับบอกว่าผลสรุปที่ออกมาเมื่อวานนี้จากถ้อยแถลงของทางกกต.ครับหลังจากที่มีการลงมติในเรื่องคดีหัวเลือกสว.เนี่ยมันยังไม่เป็นจุดสิ้นสุดนะครับในทางกลับกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกกต.เนี่ยแน่นอนที่สุดครับก็ต้องส่งคำร้องรวมไปจนกระทั่งถึงเอกสารแนบคำให้การต่างๆเนี่ยส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าในส่วนของฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเนี่ยแน่นอนที่สุดครับการขยับขับเคลื่อนนับจากนี้ไปน่าสนใจอย่างยิ่งครับก็คงจะไม่ยอมท้อถอยแน่ๆเข้าใจว่าน่าจะประเดิมด้วยการเปิดคำให้การนะครับของพยานรหัส16ครับก็คือคุณเอกราชช่างเหลาที่ทางกกต.บอกว่าเลื่อนลอยนะครับขาดความน่าเชื่อถือเดี๋ยวรอดูนะครับการเปิดคำให้การของคุณเอกราชทั้งเหล่าซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยจะมีความเข้มข้นน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรแต่เรากลับมาเริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับบอกว่าผลในการพิจารณาที่ออกมาเมื่อวานนี้ครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดจากความคาดหมายของหลายต่อหลายคนครับที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือแม้ว่าทางพรรคทางฝ่ายค้านนะครับรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรต่างๆเนี่ยที่พยายามที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับกำหนดแนวทางในการที่จะต่อสู้นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.นะครับมันก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายค้านนะครับทางผู้ที่ออกมาคัดค้านรวมทั้งพันธมิตรเนี่ยก็ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับในข้อมูลหลักฐานแล้วก็พยานหลังจากที่ได้มีการเปิดเวทีชำระเรื่องการหัวเลือกสว.เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหลายเวทีนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอสิ่งที่ทางกกต.โดยคุณณรงค์กลั่นวารินนำทีมแถลงครับแล้วก็ปรากฏว่ารายชื่อส่วนใหญ่นะครับระดับบิ๊กๆเนี่ยกกต.ไม่ได้ส่งไม่ได้มีรายชื่อเหล่านี้ส่งไปยังศาลฎีกานั่นก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่ามันก็จบอยู่เพียงเท่านี้สำหรับระดับบิ๊กๆนะครับที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้และตั้งข้อสงสัยว่าจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องหรือไม่มีนำซ้ำครับเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.นะครับที่ลงมาร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อวานยังพูดเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับบอกว่าที่มีรายชื่อปรากฏออกมาแล้วกกต.จะส่งไปยังศาลฎีกาเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าทำผิดแล้วนะครับทั้ง77คนซึ่งก็มีสว.รวมอยู่ด้วย26คนนั้นเพียงแค่เป็นการส่งเข้าไปที่ศาลฎีกาตามกระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินนะครับนั่นเท่ากับว่ามันก็มีนัยยะนะครับว่าในระหว่างทางก็ดีหรือว่าไปถึงในชั้นศาลก็ดีเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นประเด็นสะท้อนสอดแทรกอยู่ในทีก็คือมันสะท้อนเห็นถึงความไม่มั่นใจนะครับ ในคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องที่ทางกกต.ส่งไปยังศาลฎีกานั้นอาจจะไม่มีความเข้มข้นที่เพียงพอนะครับประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้แล้วก็คงจะเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องหลายวันครับก็คือไม่มีรายชื่อของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นระดับกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนำพรรคหรือแม้แต่ส.ส.ของพรรคค่ายสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อที่ทางกกต.จะส่งไปที่ศาลฎีกาเลยนะครับซึ่งแม้ว่าด้านหนึ่งอาจจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการเอาไว้ว่าจะออกมาแบบนี้แต่ในช่วงหลังๆก็เริ่มที่จะมีนักวิชาการบางส่วนนะครับบอกว่าน่าจะมีกระเซ็นกระสายสอดแทรกไปบ้างเพื่อจะลดแรงกดดันจากกระแสสังคมที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆครับถึงแม้ว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะพยายามที่จะดักทางนะครับป้องกันสิ่งที่เป็นลูกล่อลูกชนจากในส่วนของทางกกต.ครับเรียกร้องให้มีการส่งรายชื่อทั้ง229คนไปยังศาลทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ครับยังนี่ได้มีการออกมาตีกันทั้งในเรื่องที่บอกว่าให้จับตาดูดีนะครับน้ำเงินอ่อนอาจจะต้องมีการเสียสละเพื่อรักษาน้ำเงินเข้มเอาไว้อย่างที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมาพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือแม้แต่กรณีที่อาจารย์สมใจศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.จะตีกันนะครับในเรื่องพยานรหัส16ซึ่งก็หมายถึงคุณเอกราชช่างเหลานะครับอาจารย์สมใจเนี่ยดักทางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่าให้จับตาดูให้ดีครับจะถูกทางกกต.หยิบยกมากล่าวอ้างว่าขาดความน่าเชื่อถือไม่ใช่เรื่องจริงและไม่สามารถที่จะมามัดมาเชื่อมโยงพาดพิงไปถึงผู้ถูกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บงการซึ่งเป็นการนำในพรรคภูมิใจไทยได้นะครับหลังจากที่ในการให้ถ้อยคำนะครับของพยานรหัส16เนี่ยมีการพูดเป็นตุกเป็นตะเลยนะครับเป็นฉากๆเลยนะครับมีการนัดรวมตัวเริ่มต้นตั้งแต่รัฐมนตรีลูกเทพแม่ลูกเทพมีการวางแผนสุดท้ายก็มีการประชุมหารือร่วมกับแกนนำสำคัญนะครับในพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกันกับที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับเรื่องพยานรหัส16เนี่ยนะครับบอกว่าพยานกลับคำให้การเพียงแค่คนเดียวแต่ไฉนกกต.เนี่ยกลับปัดตกแล้วก็อ้างขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือถึงขั้นขนาดนี้นะครับอันนี้ในมุมของทางในมุมของทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแต่อย่างไรก็ตามนะครับในมุมของในอีกด้านหนึ่งครับในมุมของคุณณรงค์กลั่นวารินนะครับที่ออกมาแจกแจงเมื่อวานนี้นะครับคุณณรงค์กลับตั้งข้อสงสัยในอีกมุมหนึ่งครับคล้ายๆต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะครับบอกว่าทำไมพยานรหัส16จึงเพิ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลกับคณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26หลังเกิดเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเป็นปีนะครับทั้งยังระบุด้วยนะครับว่าพยานรหัส16เนี่ยถูกศาลตัดสินโทษยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทำให้ถูกขับออกจากพรรคไปอยู่ที่พรรคต้าธรรมแล้วจู่ๆนี่ก็มีการเปิดตัวนะครับต้องการที่จะกันตัวเองไว้เป็นพยานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการกลับคำให้การครับคุณณรงค์ก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีข้อสงสัยอยู่ในเจตนาอยู่ในทีครับและก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่านอกเหนือจากพยานปากรหัส16แล้วไม่มีพยานหลักฐานคนอื่นอีกเลยครับในกรณีระดับบิ๊กในพรรคภูมิใจไทยเข้ามาบงการนอกจากปากคำให้การนะครับของทางพยานรหัส16เท่านั้นเองซึ่งก็มีนัยยะที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับเป็นการดิสเครดิตความน่าเชื่อถือแบบสิ้นเชิงของคุณเอกราชแล้วก็ยังใช้เป็นปัจจัยชี้มูลนะครับว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ผู้ถูกร้องครับกรณีเรื่องแกนนำในพรรคใหญ่เข้ามาแทรกแซงวงการนะครับถึงแม้ว่าทางพรรคประชาชนนะครับและทางกลุ่มพันธมิตรที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะมีการตั้งธงชัดเจนนะครับว่ากรณีการทุจริตงัวเลือกสว.เนี่ยมันทำเป็นขบวนการจะมาแยกย่อยสอบเป็นคนๆไม่ได้ต้องมีการต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพใหญ่ต้องไม่มีการตัดตอนหรือสั่งฟ้องเฉพาะรายหรือพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกจากกันไม่ได้แต่ยังมีการตั้งคำถามเรื่องของการละเลยเรื่องของการด้อยค่าพยานหลักฐานต่างๆที่กลุ่มคัดค้านเรียกร้องและนำมาแสดงต่อทางกกต.ครับทั้งโพยก็ดีทั้งใบสั่งก็ดีสถิติคะแนนก็ดีเส้นทางการเงินก็ดีหลักฐานการนัดหมายไปทำโพยรวมทั้งประวัติการใช้โทรศัพท์นี่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยครับ พราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายค้านนะครับก็คงจะเคลื่อนไหวต่อนะครับด้านหนึ่งก็คงจะมีการยื่นดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดกกต.ครับอาจจะโดน157และก็ผลพวงที่ตามมาก็คือจะได้มีการนำหลักฐานพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องยื่นต่อกกต.แล้วแต่กกต.ไม่นำไปพิจารณาก็จะนำไปพิสูจน์กันอย่างชัดเจนในชั้นศาลครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องกระบวนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภาก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญครับจะให้ประชาชนนั้นมีอำนาจในการถอดถอนองค์กรกรรมการในองค์กรอิสระได้ซึ่งในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สิ่งสำคัญครับที่ต้องย้ำก็คือว่าแม้คดีหัวสวเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวตามกระบวนการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหาความจริงและข้อสงสัยให้กระจ่างตามขั้นตอนและบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นเสมือนเกมของอำนาจครับหรือว่า power game ที่มีฝ่ายการเมืองและกลุ่มที่มีอำนาจสอดแทรกอยู่ในทีครับพูดถึง power game เกมแห่งอำนาจก็คงที่จะมองกันออกนะครับว่าจะมีทั้งฝ่ายได้เปรียบและฝ่ายเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการขยับและหันกล้าท้าชนประเด็นเรื่องหัวสวครับของฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงซับซ้อนในหลายระดับชั้นผ่านคดีหัวสวผลที่ออกมาอย่างที่เห็นครับก็คือเป็นฝ่ายปราบชัยในยกที่1 นะครับเพราะ77คนที่ส่งไปที่ศาลซึ่งก็มีสว26คนรวมอยู่ด้วยนั้นส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นระดับรองๆหรือเป็นระดับส่วนประกอบนะครับไม่ใช่ของจริงหรือไม่ใช่คนที่กลุ่มกลไกหรือเกี่ยวข้องกับอำนาจตัวจริงเสียงจริงครับนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสุภาษิตไทยโบราณที่คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสมัยก่อนบอกว่าแข่งเรือแข่งพายสามารถจะแข่งได้ครับแต่แข่งวาสนาเนี่ยแข่งไม่ได้แต่สุภาษิตใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับแข่งเรือแข่งพายแข่งอะไรพอแข่งได้แต่ยังแข่งกับคนที่มีบารมีมีอำนาจสุดท้ายผลจะออกมาอย่างที่เห็นนะครับแต่ย้ำสุดท้ายครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับที่จะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้ยิ่งจะถูกจับตามากยิ่งขึ้นครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ตอนนี้การเมืองอาจจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วต้องบอกว่าเข้มข้นตั้งแต่หลังกกต.แถลงเมื่อวานนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นการวิเคราะห์เยอะทีเดียวนะคะ
0: ครับคือคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไทย PBS ก็เกาะติดตลอดทั้งวันเหมือนกันตั้งแต่เช้านะครับที่เราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์แนวโน้มกันไปแล้วก็ไปจนถึงค่ำเลยในข่าวค่ำไทย PBS เมื่อคืนเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลมาร่วมรายการนะครับอาจารย์เป็นนักนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมรายการกับไทย PBS อาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นในการทำหน้าที่ของกกต.และข้อสังเกตต่อผลการลงมติเชิญฟังบางช่วงบางตอนครับ
4: คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาในเชิงระบบนะครับในกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับถ้าหากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องคือต้องเข้าใจกกต.เนี่ยคือพนักงานสอบสวนบวกอัยการ
5: ครับ
4: นะฮะถ้าเป็นคดีปกตินะครับคดีอาญาเป็นต้นถ้าหากว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายทางอาญาเขาฟ้องตรงได้คดีรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหากเราไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ฟ้องศาลไม่ส่งคำร้องให้ศาลนูญนะครับผู้ร้องก็ไปฟ้องตรงที่ศาลนูญได้แต่คดีเลือกตั้งส.ส.และคดีเลือกส.ว.กรท.เนี่ยคือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเขาเขียนว่าต้องผ่านกกต.เท่านั้นนี่คือปัญหาผู้เสียหายนะครับไม่สามารถจะไปฟ้องตรงที่ศาลฎีกาได้ไว้ง่ายคือกกต.เนี่ยคนร่างรัฐธรรมนูญเขาออกแบบไว้แบบเนี้ยว่าต้องผ่านกกต.เท่านั้นโดยเขาลืมไปว่ากกต.มาจากสว.
5: ครับ
4: นะฮะแล้วถ้าสว.นะครับเขาจะเลือกใครล่ะครับที่จะมาตัดสินเรื่องที่จะส่งไปศาลฎีกาหรือไม่นี่ทำให้มันเกิดการพันกันอย่างนี้
2: ขณะเดียวกันค่ะทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองนะคะก็มีการออกแถลงการจุดยืนต่อมติของกกต.นะคะโดยบอกว่าไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์จึงใจในการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขามองว่าถือว่าเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งรวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมถ้ามี ยานเกี่ยวข้องกับใครนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นเพื่อความถูกต้องโปร่งใสกกต.ในฐานะองค์กรอิสระต้องสร้างความน่าเชื่อถือและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญในผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาทุกราย

0: ไปรวมถึงเผยแพร่เหตุผลหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุดรวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานทางการเมืองติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้ากระบวนการที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกันค่ะ
1: มีความเห็นจากอาจารย์พิชัยด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะนักรัฐศาสตร์จากนิดาตั้งข้อสังเกตต่อแถลงของประธานกกต.กรณีการยกคำร้อง 1. อาจารย์มองว่าเป็นการตั้งเกณฑ์พิสูจน์สูงเกินหน้าที่ของกกต.ครับกกต.ใช้อำนาจไต่สวนระดับปราศจากข้อสงสัยแบบคดีอาญาแทนที่จะใช้เกณฑ์มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่สุจริตตามเจตนารมณ์กฎหมายเลือกตั้งนะครับตัดจบการไต่สวนเร็วเกินไป 2. การอธิบายว่าการที่สว.พบปะแกนนำการเมืองเป็นธรรมชาติการเมืองถือเป็นการยอมรับการแทรกแซงของพรรคการเมืองทั้งที่กฎหมายห้ามไว้โดยตรง 3. ไปตัดตอนพยานหลักฐานแบบแยกส่งละเลยการปฏิปต่อพยานแวดล้อมเชิงเครือข่าย 4. ทำลายความชอบธรรมและสร้างมาตรฐานอันตรายการไม่เอาผิดหากไม่มีหลักฐานคาหนังคาเขากกต.ถูกมองว่าเป็นเกราะคุ้มกันให้ฝ่ายการเมืองนะครับ
0: นอกจากนี้มีความเห็นจากทนายแจมนะคะคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์นะคะที่บอกว่ากกต.เนี่ยมีหน้าที่ในการดำเนินตามกระบวนการกฎหมายมีพยานหลักฐานที่อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดไม่ใช่หน้าที่ต้องวินิจฉัยรายละเอียดทุกประเด็นเสมือนเป็นศาลและไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องรอให้ข้อเท็จจริงชัดเจน 100% ซะก่อนจึงดำเนินการเพราะการชี้ขาดว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมดังนั้นเมื่อหลักฐานไปถึงระดับที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ของกกต.ก็ต้องเดินหน้าตามกฎหมายไม่ใช่ยุติกระบวนการไว้ที่ตัวเองการใช้อำนาจรัฐต้องอยู่บนหลักของกฎหมายต้องดำเนินการตามหลักฐานอันควรเชื่อไม่ควรยกระดับมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพราะกกต.ไม่ใช่ศาลและขั้นตอนตรวจสอบข้อกล่าวหาไม่ใช่ขั้นตอนการพิพากษาความผิดค่ะ
1: เมื่อวานในรายการตอบโจทย์เราเชิญจะว่าเป็นคู่ขัดแย้งก็ไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: เป็นคู่ตรงข้าม
0: คู่วิวาทะก่อนหน้านี้
1: คู่วิวาทะใช่คู่วิวาทะคู่ตรงข้ามในคดีหัวสว.นี่แหละฝั่งหนึ่งคือคุณสุประชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกฝั่งคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดคุยกันในรายการตอบโจทย์คุณพฤทธิ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับคล้ายกับที่เราอ่านวิเคราะห์ของอาจารย์พิชัยไปเมื่อสักครู่มีความพยายามไม่ทำให้การพิจารณานี้มองภาพรวมของกระบวนการหรือขบวนการนะครับข้อสังเกตคุณพฤทธิ์ฟังบางช่วงบางตอนครับ
2: ผมคิดว่ามติและคำอธิบายของกกต.วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ที่ได้เกิดขึ้นนะครับคือเราจะเห็นว่ากกต.เนี่ยพยายามจะอธิบายเสมือนกับว่าให้พิจารณาแต่ละเหตุการณ์หลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยแยกขาดจากกันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏต่อสาธารณะทั้งโพยใบสั่งทั้งบัตรการลงคะแนนทั้งหลักฐานการนัดทำโพยตามศูนย์ทำโพยทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นขบวนการพอมีลักษณะของความเป็นขบวนการเนี่ยมันไม่สามารถพิจารณาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแยกขาดจากกันได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือกกต.พยายามจะตีกรอบโดยปฏิเสธความเป็นกระบวนการตรงนี้และต้องย้ำว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นกระบวนการของการโกงสว.แต่อัยการก็ตั้งข้อสังเกตเช่นกันเพราะตอนปลายปีที่แล้วพอ DSI มีการสรุปสำนวนแล้วก็เสนอให้อัยการสั่งฟ้อง8คนเนี่ยอัยการตีกลับมาบอกว่า8คนไม่พอและไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงเพราะว่ามันมีการกระทำที่มีลักษณะของการทำเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการนะอันนี้คือประการที่1ประการที่2เนี่ยผมมองว่าการที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.แค่26คนเนี่ยมันขัดแย้งกับมาตรฐานที่กกต.เคยใช้ในอดีตเพราะมันหมายความว่าในวันนี้เนี่ยกกต.ปฏิเสธว่าไอ้โพยใบสั่งที่มีสว.ปรากฏอยู่ในโพยเนี่ยรวมกันอย่างน้อย130กว่าคนเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอผมก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกกต.เคยมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลกรณีที่มันมีแค่หลักฐานเป็นแชทไลน์ที่มีการแค่คน2คนคุยกันนะครับขอจับคู่แลกคะแนนกันเนี่ยกกต.ยังเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอในการสั่งฟ้องเลยและศาลพิพากษาว่าผิดด้วยแล้วทำไมโพยใบสั่งนะครับที่เราเห็นกันอย่างใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือกระดับประเทศและมีหมายเลขผู้สมัครสว.ที่กลายเป็นสว.อย่างน้อย130กว่าคนเนี่ยมันจะไม่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าหรือว่ามีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างคน2คน
3: ก่อนมีการเลือกสว.ท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคได้ออกหนังสือมา2ฉบับส่งถึงสส.

0: ประกาศถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เพราะเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย2ครั้งอันนั้นอันแรกเมื่อตั้งแต่ปี67 2ก็คือผมเองเนี่ยผมก็ได้แถลงมาตลอดว่า9คนที่ทางคุณประดิษฐ์รับไปเนี่ยซึ่งมาสำนวนมันที่มันมาจากไหนไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเองเนี่ยในฐานะผมเป็นประธานฝ่ายกฎหมายและผมเป็น compliance ด้วยผมมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบกรรมการบริหารพรรคไม่ให้ผิดทำอะไรผิดเพราะถ้ามันผิดแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับพรรคผมทำอย่างนี้มาตลอดและ9คนนี้เนี่ยตั้งแต่ท่านอนุทินมาแล้วก็อีก8
1: รัฐมนตรีหลายคน
0: ผมก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยผมก็กำกับดูแลให้เขาไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายอะไรเลย
2: ถ้าสุดท้ายแล้วเขาผิดคุณสุประชัยบอกว่าภูมิใจไทยไม่ขัดขวางถ้ากล่าวหาว่าภูมิใจไทยมีส่วนแทรกแซงคดีแล้วคุณสุประชัยโพสุโดนได้ไงสสปัจจุบันโดนได้ไงนี่คือสิ่งที่คุณสุประชัยใจสมุทรได้กล่าวไปบางช่วงบางตอนยาวมากเมื่อคืนตอบโจทย์ขยายเวลาเป็น45นาทีเมื่อคืนต่อยก2ออนไลน์ด้วย
3: ใช่และที่สำคัญคุณสุประชัยบอกว่าใครจะสามารถฟ้อง157ก็ฟ้องได้ตามหลักตามสิทธิ์สามารถทำได้แต่อย่าลืมว่าก็ถูกโดนฟ้องกลับได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
3: ตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นการเมืองต่างๆวันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่วาไรตี้ค่ะเช้านี้กับอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่ด้วยกันกับเราสองสาวนะคะน้องพรีมพิชยาพรโพสง่าและดิฉันยุ้ยชมัยพรเห็มประเสริฐค่ะ
2: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
1: สวัสดีผู้บรรยายภาษา

0: ของเรานะคะรวมถึงทักทายคุณผู้ชมทุกท่านในช่วงเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าสภาพอากาศตั้งแต่เมื่อวานโปรยปรายตลอดทั้งวันในหลายๆพื้นที่ในอย่างเกษตรเนี่ยตกนะพอแต่พอขับไปรัชดาพิเศษค่ะคุณผู้ชมย่านพระรามเก้าอ้าวไม่ตกซะงั้น
1: ก็เป็นไปตามที่เราพูดกันเนาะถึงเรื่องการพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ชมว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหลายพื้นที่และยังไม่หายไปไหน
0: ค่ะ
1: วันนี้หลายพื้นที่เองนะคะก็ยังมีฝนโตะแหมะอยู่เล็กน้อยอย่างด้านหลังนี้ก็จะเห็นเลยว่าฝ้าขึ้นกระจกนะคุณผู้ชมพอฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยอ
0: ุ
1: ณหภูมิมันก็ต่ำลงด้วยเหมือนกันนะคะ
0: อากาศค่อนข้างชื้นหน่อยอากาศเย็นๆอย่างวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศนะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝนตกหนักมากและภาคตะวันออกนะคะระมัดระวังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะ
1: พอพื้นที่มีความกดอากาศต่ำสักนิดนึงนะคะเรื่องของ PM 2.5 ถ้าวันนี้ดูแอปพลิเคชันมันก็เลยจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะอย่างทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ชมแต่กรุงเทพประเทศไทยยังไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ยุ้ยตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยตัวเลขไปอยู่ที่181ไมโครกรัมซึ่งสูงมากๆทีเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับที่สิงคโปร์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปแต่ว่าที่แน
1: ่
0: ๆน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วน้องพรีน
1: ต้องบอกว่าอีกแล้วนะคือขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะรอบนี้บางคนเขาใช้เทคนิคว่าพร่องเมื่อไหร่เติมได้เลยเพราะคาดการดูแลถ้าดูจากสถิติพี่ยุ้ยระนาบเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆนอกจากสูงขึ้นเรื่อยๆชอบประกาศตอนดึกๆ
1: เอาจริงตามไม่ทันนะดูกันสักนิดนึงนะคุณผู้ชมคะสำหรับส่วนต่างนะคะดีเซลเนี่ยอยู่ที่85สตางค์ค่ะจริงๆไม่ใช่ดีเซลอ่ะรวมไปถึงเบนซินแก๊สโซฮอลต่างๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกัน85สตางค์นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครที่ตอนนี้น้ำมันในถังเริ่มพร่องไปแล้วก็เติมได้เลยนะคือมันก็สอดรับกับสถานการณ์ช่องแคบข้อมูลด้วยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางลงไม่ได้ว่าง่าย
0: น
1: ั่
0: นหมายความว่าวันนี้ดีเซลกลับมาตัวนี้ตัว B7 นะคุณผู้ชมอยู่ที่ลิตรละ40บาท69สตางค์อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่เบนซินกลับมาอีกแล้วสถานการณ์ใกล้จะแตะ50บาท48บาท93สตางค์ต่อลิตรค่ะ
1: สำหรับใครที่นึกถึงราคาน้ำมันตอนโควิดก็มันเป็นอดีตไปแล้ว มันเป็นแค่ความทรงจำเท่านั้นเองนะคะ ตอนนั้นเนี่ยเติมถังหนึ่งไม่ถึงพันเลยนะทีนี้เรื่องน้ำมันก็ว่ากันไปเรื่องของกินอร่อยอร่อยเรามาว่ากันดีกว่าพี่ยุ้ย
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเครียดหรือว่าบางทีอยากไปหาของกินก็ต้องมั่นใจว่าอร่อยนะจะได้ไม่เปลืองน้ำมันเอากับช่วงของจานเด็ดวันใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องจีบพี่มีคนมาจีบเยอะไหมลูก
1: โอ้ยตอนนี้ขนมจีบมาได้เลยค่ะเอาไม่ได้หมายถึงคนนะเอาหมายถึงขนมจีบอร่อยอร่อยนุ่มนุ่มหอมหอมเนี่ย
0: โดยปกติ
1: อยู่ตรงนี้
0: ถ้าเราพูดถึงขนมจีบมันคือหนึ่งในติ่มซำเน
1: า
0: ะพ
1: ี
0: ่แล้วถ้าเกิดองค์ประกอบหลักๆหลายคนอาจจะไปนึกถึงเป็นซาลาเปาต่างๆถูกไหมแล้วขนมจีบแบบเป็นองค์ประกอบรอง
1: ขาดไม่ได้รับขนมจีบเพิ่มไหมคะ
0: รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมแต่ตรงนี้เขาขายขนมจีบเป็นหลักคุณผู้ชมคะเป็นขนมจีบที่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอพระพุทธบาทเขารับประทานกันเป็นร้านของคนท้องถิ่นเราไปได้วาร์ปมาคุณผู้ชมแล้วพอไปดูไปนั่งสังเกตนะกลายเป็นว่าความเก่งของเขาที่สามารถทำขนมจีบให้กลายเป็นอาหารหลักได้ค่ะขนมจีบลูกโตแป้งบางๆไส้แน่นๆทำเองทุกขั้นตอนจะเป็นไปได้อย่างไรเอาตามยุ้ยไปชิมด้วยกันกับในช่วงจานเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

0: ันนี้อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีขนมจีบเจ้านี้เนี่ยเขาชื่อว่าจีบซับเป็นร้านเด็ดร้านดังอร่อยที่สุดในอำเภอพระพุทธบาทยืนรอตั้งแต่เช้าหาจังหวะจะมาคุยกับเจ้าของแต่รอไปรอมาเหมือนจะไม่ได้จังหวะสักทีเพราะคนมาซื้อเรื่อยๆเลยนะคะก็เลยเข้าชาร์จหาตัวพี่นายดีกว่าพี่นายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาจากวันนี้เอาขนมจีบสักชุดนึงดีกว่า เราต้องได้ลองชุ
1: บไซส์ไหนดีคะวันนี
0: ้เอาไซส์60บาท
1: เอา60นะคะ
0: 60บาทได้กี่ลูกคะ
1: 9ลูกค่ะ
0: 9ลูกแบบจุกๆเต็มกล่องเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ยังมีขายขนมเปี๊ยะด้วยนะแล้วเจ้านี้จีบซับอร่อยสะอาดทำเองทุกขั้นตอนแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยพี่นาคะขอโทษทีปกติอ่ะร้านอื่นเขาขายขนมจีบซาลาเปาอันนี้ขนมจีบนี่คือเป็นของเด็กของร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นพระเอกเลย
1: ใช่
0: มาต้องมากินที่นี่เลย
1: ใช่
0: แล้วนี่เกือบหมดแล้วนะเนี่ยถ้าช้ากว่านี้เนี่ยไม่ได้กินแล้วนะเอาเป็นว่าอยากเข้าไปคุยข้างในแล้วคุณผู้ชมงานนี้พี่นาคะไหนๆก็ไหนละ

0: รู้การทำขนมจีบอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือไส้กับแป้ง
1: แผ่นเกี๊ยวค่ะ
0: แผ่นเกี๊ยวถามก่อนเลยทำไมถึงเลือกทำขนมจีบอ่ะพี่นา
2: เริ่มจากตอนแรกเนี่ยพี่อ่ะทำขนมเปี๊ยะทำขนมเปี๊ยะมาก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วคราวเนี้ยขนมเปี๊ยะเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เขามีร้านที่เขาเป็นกระแสอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็เลยคุยกันกับแฟนนะคะว่าจะลองทำอะไรดีหาอย่างอื่นทำอะค่ะก็คราวเนี้ยด้วยความที่พี่กับแฟนเป็นคนชอบทานขนมจีบด้วยกันทั้งคู่ก็เลยอ่ะลองดูเอาสิ่งที่เราชอบนี่แหละเอาจากสิ่งที่เราชอบกินชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ลองผิดลองถูกยังไม่ไปเอาสูตรมาจากไหนคะ
2: ดูจากในกลุ่มอาหารในกลุ่มค่ะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาปรับสูตรจนได้สูตรที่เราคิดว่ามันลงตัวสำหรับเราแล้วแต่ว่าเราก็ยังฟังกระแสจากคนทานด้วยจากลูกค้าเวลาลูกค้าติหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมาค่อยๆปรับไปเรื่อย
0: ๆทำขายมากี่ปีแล้วคะพี่แหน
2: ่3ปีค่ะ
0: มันต้องลองผิดลองถูกกันมาพอสมควรเนาะ
2: เยอะค่ะ
0: ปัจจัยอะไรที่ทำให้ขนมจีบอร่อยหรือไม่อร่อยบ้างพี่แหน
2: ่ความเด้งรสชาติต้องให้ลงตัวกับตัวน้ำจิ้มของเรามันต้องกลมกลืนกันนะคะ
0: ต้องกินแล้วไปทางเดียวกัน
2: ใช่อ
0: ารมณ์เหมือนอ่านลายกลุ่ม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าตัวไส้เค็มไปจิ้มกับน้ำจิ้มบวกกับน้ำจิ้มอีกมันก็จะยิ่งเค็ม
0: มันจะจัดไปแล้วมันจะไม่อร่อย
2: ใช่ค่ะ
0: หมูก็จะหายให้พอดีมันสำคัญเหมือนกันนะคะทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันแต่หมูอ่ะหมูเนี่ยคุณผู้ชมเด้งมากเอาดีๆคือเด้งจนยูคิดว่าปกติอ่ะเท่าที่ยูรับรู้มาคือหมูเด้งก็มีขายสำเร็จรูปตามขายตามทั่วไปอะค่ะแล้วพี่นาทำยังไง
2: ซื้อมาเป็นชิ้นเอามาหั่นเองยอมเสียเวลาที่จะต้องมาหั่นต้องมาบดเองค่ะ
0: หมูบดเอง
2: ใช่บดเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่บดเองไปซื้อหมูบดตามตลาดคือมันจะเสี่ยงกับการเจอพวกชิ้นส่วนกระดูกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: 1อาจจะเจอชิ้นส่วนกระดูก
2: ใช่ค่ะ
0: 2คุณภาพเนื้อ
2: ใช่ค่ะคุณภาพของหมูด้วยอาจจะมีมันปนมาเยอะอย่างพี่ซื้อหมูมาเนี่ยพี่จะไม่เอาส่วนของมันเลยจะเฉือนทิ้งหั่นทิ้งสมมติว่าสัก20โลเนี่ยที่หั่นออกเนี่ยจะประมาณ5โล
0: หั่นมันออกไปแล้ว5โล
2: ใช่ค่ะเกือบ5
0: เกือบ1ใน4ของหมูที่ซื้อมา
2: ใช
0: ่โอ้โหแม้กระทั่งแผ่นเกี๊ยวก็ไม่ได้จะเป็นแผ่นเกี๊ยวที่ไหนก็ได้ไหมพี่นา
2: ไม่ได้ค่ะแผ่นเกี๊ยวพี่จะสั่งมาจากกรุงเทพคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่ได้แผ่นเกี๊ยวหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแผ่นเกี๊ยวมาส่งไม่ทันอะไรก็คือยอมที่จะไม่ทำ
0: หาย
2: ังไม่ทำเลย
0: มีแค่ไหนขายเท่านั้นหรือบางทีถ้ามันหมดสต็อกจริงๆแป้งเกี๊ยวจากกรุงเทพไม่มาไม่ขาย
2: ไม่ขายความรู้สึกของพี่เองเนี่ยพี่จะไม่ชอบแผ่นเกี๊ยวที่มันจะสีเข้มๆอ่านแล้วสองความบางค่ะ
0: ค่ะหูยบางมากเลย
2: ถ้าแผ่นเกี๊ยวหนาความรู้สึกของพี่นะมันจะแข็งพอแข็งแล้วมันจะรู้สึกอร่อยจัดเวลาเราทานมันไม่ค่อยอร่อย
0: คือเมื่อกี้ที่หนูได้ลองชิมอ่ะหนูรู้สึกได้เลยว่าตัวแป้งอ่ะต่อให้มันเย็นแล้วก็ยังนิ่มอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: แผ่นเกี๊ยวมาแล้วไส้มาแล้วมาลองห่อกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะของพี่ห่อง่ายๆเลย
0: แผ่นง่ายเขาให้เราไม่เท่ากัน
2: จริงๆคือว่าของพี่แผ่นเกี๊ยวเนี่ยจะใช้ทั้งแผ่นเลยจะไม่ตัด
0: ไม่ตัดด้วย
2: ไม่ตัด
0: ไม่ตัดด้วย
2: เพราะว่าถ้าตัดแล้วมันจะคุ้มไม่มิดเพราะว่าไส้เยอะ
0: ไส้ใหญ่ไส้เยอะโอเค
2: ลอง
0: ลงคาถาลอดนะรอดนะรอดนะเอาวางปึ้งค่ะ
2: ตักไส้ค่ะ
0: ตักไส
2: ้
0: เดี๋ยวต้องเดี๋ยวนะคะ
2: ไม่ต้องเลยค่ะ
0: หนูไม่เคยเห็นการห่อแป้งเกี๊ยวหรือทำอาหารใดๆจะทำเราทำกันบนนี้นะคะเราทำกันบนนี้เลยที่ช่างตรงวัดเลยใส่เสร็จแล้วค่ะ
2: เสร็จปุ๊บตักไส้ใส่ค่ะ27กรัม
0: นี่มันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยเอ้ยหนูก็ได้ใกล้เคียงกว่านะ
2: เกือบได้แล้วค่ะ27 28ได้เลยค่ะ
0: โหแถมให้ลูกค้าอีกอ่ะโหอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วว
2: างไว้บนมือค่ะ
0: วางไว้บนมือ
2: ตามที่ถนัด
0: คุณผู้ชมแป้งใหญ่ขนาดนี้ไส้ขนาดนี้ห่อยังไงก่อน
2: แล้วก็ขยุ่ม
0: ยุ่ม
2: ยุ่มเลย
0: ยุ่มเลยยุ่มเลยนี่ไม่มิดอ่ะนี่นะมันไม่มิดอะค่ะ
2: โอ้โหตายแล้วมันเป็น
0: นาน
2: สวยแล้ว
0: ฮะ
2: สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว

0: แบบออกสื่อแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยชวยพรชิมไปเยอะมากแต่ก็ยังรับประทานได้อีกขนมจีบต้มจัมโบ้คำโตๆนะคะหรือว่าจีบซับของพี่นาค่ะนี่เป็นไซส์60บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ทั้งหมด
1: 9ลูก
0: เนี่ยดูดิคุณผู้ชม1อิ่มกินแทนข้าวได้โปรตีนจุกๆเพราะว่ามาจากเนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมทุกองค์ประกอบทำเองหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีเนี้ยอีกหนึ่งความเด็ดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้ม2สูตรพี่นาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: มันจะเป็นสูตรหวานแล้วก็สูตรเปรี้ยวค่ะจะมี2สูตรเปรี้ยวนี้ก็คือไว้สำหรับเด็ก
0: ค่ะอันนี้จะใส่พริก
2: ใส่พริกด้วย
0: ทำสดทำใหม
2: ่ทำใหม่ทุกวันค่ะ
0: แล้วรสชาติต้องเข้ากับไส้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: มาดูลูกโตกันคุณผู้ชมว่ามันโตขนาดไหนนี่บอกตรงๆนะจำไม่ได้เหมือนกันว่าลูกไหนที่จะใบพรทำไปแต่ลูกใหญ่ลูกโตต้องหั่นเครื่องนิดนึงกระเทียมเจียวทำเองไส้ก็ทำเองห่อก็ห่อเองใช้พรบดน้ำจิ้มหวานเลยค่ะนี่แค่ครึ่งเดียวนะไม่แปลกใจว่าทำไมลูกค้าบอกพี่แนวว่าช่วยลดได้ไหมคะนี่อันนี้เป็นแบบครึ่งลูกกล้าพูดจากใจนี่คือขนมจีบที่อร่อยที่สุดที่เคยรับประทานมาจริงๆเรายิ่งรู้ว่าพี่นาตั้งใจทำขนาดนี้นะบอกเลยความอร่อยคูณสิหอมกระเทียมเจียวไส้แบบเน้นๆ น้ำจิ้มเข้ากันแบบสุดๆไม่มีอะไรหักล้างกันเลยคือไปด้วยกันตั้งแต่ให้ร้อยบอกเลยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วนี่60 บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีเมนูอีกนิดที่ร้านทำเองด้วย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เริ่มต้นเลยค่ะไปนี่ขนมเปี๊ยะ
2: ขนมเปี๊ยะนะคะขนมเปี๊ยะหลักๆเลยอะค่ะจะมีสามไส
0: ้
2: ก็คือมีหัวไข่เค็มแล้วก็กุ้งแห้งไข่เค็มนะคะแล้วก็เป็นไส้ฟักไข่เค็ม
0: แห้งไข่เค็มไม่ไม่เคยกินอ่ะ
2: จริงๆแล้วมันก็เป็นขนมเปี๊ยะไส้เค็มอะค่ะดั้งเดิมมันก็จะมีอยู่แล้ว
0: ทีนี้ความสำคัญปกติอ่ะนุ้ยจะเห็นหลายๆคนอ่ะจะใช้เป็นไข่แดงที่เป็นแบบสำเร็จรูป
2: อ้อมซื้อมาเป็นลูกแล้วก็เอามาปอกเอง
0: ฮะซื้อเป็นลูกแล้วปอกเองดิคุณผู้ชมดูทำไมถึงไม่ใช้แบบสำเร็จรูปที่เราขายอยู่แล้วคะ
2: มันจะออกแข็งค่ะกระด้างถ้าใช้เป็นไข่ที่เป็นลูกแล้วเอามาปอกเองตัวไข่เค็มจะนิ่มกว่าจะนุ่มกว่า
0: แล้วแป้งบางไส้แน่นคุณผู้ชมสิแป้งบางไส้แน่นแต่ว่าทำตามออเดอร์ถูกไหมคะถ้ามาหน้าร้านก็จะมีไม่เยอะละ
2: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีออเดอร์มาก็คือจะทำมาเผื่อวางขายหน้าร้านด้วย
0: สังเกตว่าไม่มีน้ำวางตรงนี้เลยนะคะปกติเวลากินขนมเปี๊ยะในความทรงจำเราคือมันสูดคอแต่ของพี่นาไม่สูดคอเลยแล้วไข่เค็มข้างในมันละมุนไปด้วยกันกับไส้ไม่มีอะไรติดขัดเลยอร่อยมากแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าขายเท่าไหร่คะพี่นา
2: ลูกละ10บาทค่ะ
0: ค่าไข่เค็มก็ไม่ได้ต้องคุณผู้ชมจริงๆคุ้มมากบอกเลยแล้วเนี่ยคือคุ้มทุกอย่างเลยมาร้านเนี้ยบอกเลยว่าเด็ดมากคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าอยากตามรอยมากินขนมจีบจีบซับของพี่นาฝากร้านหน่อยค่ะ
2: ถ้าใครแวะมาสระบุรีแล้วก็เลยมาที่พระพุทธบาทนะคะมาไหว้รอยพระพุทธบาทเนี่ยแวะมาที่ร้านขนมจีบเราได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่แนวกำแพงวัดพระพุทธบาทนะคะอยู่สุดกำแพงวัดหรือว่าเซิร์ช Google Map จีบซับก็ได้
0: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: 6โมงถึงประมาณบ่าย2โมงค่ะ
0: เปิดทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันค่ะ
0: บอกเบอร์หน่อยค่ะเผื่อใครจะโทรมาสั่งพี่นาน
2: 0869926291ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมจานเด็ดวันใหม่นิยามวันนี้สำหรับยุ้ยนะยุ้ยรู้สึกว่าเวลาเรากินน่ะเราอิ่มอกอิ่มใจเพราะอะไรด้วยแพชชั่นของพี่นาที่เป็นคนทำคือการที่เราจะเลือกขายอะไรสักอย่างนะบางทีบางคนก็จะเลือกว่าอะไรที่ทำแล้วขายได้แต่พี่นาเลือกว่าเราชอบทำอะไรและเอาความชอบของเป็นตัวตั้ง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วขนมจีบที่ใครชอบมองว่าเป็นตัวประกอบกับซาลาเปาวันนี้ขนมจีบของพี่นาคือขนมจีบจีบซับที่สร้างรายได้สร้างทรัพย์สร้างชีวิตและทำให้คนในชุมชนได้อิ่มท้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนตรงนี้ก็กินต่อไปอย่างมีความสุขมาลุย

0: ขนมจีบร้อนๆจีบซับพระพุทธบาทสระบุรีมาเสิร์ฟแล้วจ้า
1: คือเวลาอากาศมันชื้นๆเย็นๆหน่อยเราก็อยากกินอะไรร้อนๆแล้วควันขโมงออกมาขนาดเนี้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชม
0: เอาเนี่ยแหละเดี๋ยวให้น้องพรีนลองชิมเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะหนูสบายใจได้พี่ไม่ได้ปั้น
1: แต่เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าพี่ทำดีนะ เห็นไส้เยอะมาก
0: พี่คมสารมันเป็นปริมาณของทางร้านค่ะพี่27กรัมสำหรับตัวไส้อย่างเดียวนะแล้วก็ห่อแป้งแล้วก็นำไปต้มนะคะต้มประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวให้น้องพรีนชิม
1: จังหวะนี้จิ๊กโฉเข้าแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะน้ำจิ้มเขาจะมี2แบบนะคุณผู้ชมเป็นแบบจิ๊กโฉแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหวานๆเผ็ดๆไว้รับประทานกันนะคะเป็นยังไงบ้างรีวิว
2: เต็มปากเลยตอนนี
0: ้แป้งบางไส้แน่นนะคะคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละคนในการทำเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนทำมันเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยคือทำเริ่มต้นจากความชอบจากความรักตัวไส้ค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมและปรุงรสทำตั้งแต่เอาหมูมาสับเองเอามีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าทำไมไม่ซื้อเนื้อสันนอกมันไม่มีมันติดคุณสมพงษ์คะมันจะไม่อร่อยนะคุณมันจะไม่แดงคือเขาใช้จริงๆน่ะมันน้อยมากๆนะยุ้ยพูดเลยว่ายุ้ยเป็นคนชอบทานขนมจีบแล้วก็ไปรับประทานมาหลายที
1: นี่ไงกินแล้วเรียบร้อยอร่อยมาก
0: คือ
1: จะนุ่มจะหนึบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อเนี่ยเด้งๆเลยอ่ะละลายอยู่ในปากด้วยแป้งของเขาเนี่ยเขาใช้แป้งบางมากนะ
0: คะ
1: พอเอามานึ่งแล้วเนี่ยมันก็นุ่มด้วยและแป้งเนี่ยไม่รู้สึกอะว่าเรากินแป้งอยู่เหมือนกินอะไรที่แบบว่าโอ้ยละมุนละไมซะเหลือเกินนะคะเป็นเมนูออเดิร์ฟได้ยำเช้าได้จริงๆกินได้ทั้งวัน
0: พี่ว่ากินได้1อิ่ม
1: หนึ่งอิ่ม
0: ลูกโตแป้งบางไส้แน่นเน้นรสชาติจากวัตถุดิบค่ะ
1: ค่ะนี่ดูสิคะไส้แบบแน่นๆเลยแล้วเขาบอกว่าคือไม่ใส่ผงชูรส
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยกลัวหน้าบวมกลัวตัวบวมถ้าเกิดกินชูรสเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ไฮโซโซเดียมหรอ
1: ไฮโซเดียมเราไม่เอาเราก็โลโซเดียมที่นี่เขาไม่ใส่นะเขาบอกอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม
0: เอาเป็นว่าใครสนใจเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้ละกันนะคะร้านเนี่ยชื่อร้านจีบซับอยู่นี่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับตัวกำแพงตัววัดพระพุทธบาทเลยนะคะใครสนใจไปกันได้เลยเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึงบ่าย2นะคะ
1: เปิดเช้ามากนะ
0: เปิดเช้า
1: ไปตอนนี้ก็ได้สิคะ
0: ไปได้เพราะว่าเปิดแล้วค่ะเขาเปิดแต่ตอนเช้าคือเขาปั้นไปขายไปเอาเป็นว่าถ้าสนใจเอาไปที่เพจของทางร้านนะคะ
1: ชื่อว่า
0: เพจของทางร้านเนี่ยอาจจะงงนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับจีบซับแต่ถ้าเซิร์ชใน Google เนี่ยเจอเลยชื่อร้านจีบซับ
1: แต่ใช่นะใช่เพจจริงๆ
0: แต่ถ้าเพจเนี่ยคือชื่อเพจบ้านหอมกลิ่นขนมเพราะเดิมทีเขาขายขนมเปี๊ยะไงน้องพรีน
1: แต่ตอนนี้ยังขายไหมคะ
0: ยังขายอยู่แต่ทำตามออเดอร์อย่างไส้กุ้งแห้งไข่เค็มมหารับประทานยากมากแต่ที่นี่มี
1: ที่นี่ขายทั้งขนมจีบซาลาเปาก็มี
0: ซาลาเปาก็มี
1: ขนมเปี๊ยะก็มี
0: ซาลาเปาเนี่ยเขารับจากคนในพื้นที่คือยุ้ยถามแล้วว่าทำไมถึงไม่ทำซาลาเปาขายด้วยเพราะว่าตัวไส้เนี่ยน่าจะไปทำซาลาเปาแล้วน่าจะอร่อยน้องพรีน
1: ถูกต้อง
0: เหตุผลหลักๆที่ไม่ทำเพราะว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้แบบมาขายกันบ้างค่ะ
1: เหมือนกับว่าช่วยเหลือกันในการเป็นพื้นที่ในการเป็นช่องทางการค้านะคุณผู้ชมใครไปไหว้พระที่สระบุรีไหว้พระเสร็จแวะมากินของอร่อยกันได้นะคะอุดหนุนสินค้าชาวบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: นี่แหละค่ะขนมจีบไม่ต้องจีบก็กินได้จ้า
1: แต่ว่าจีบหน่อยได้ไหมล่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: เอามาเพิ่มให้หน่อยได้ไหม
0: โอ้นี่เต็มแล้วพินนี่เต็มตรงนี้เลยกินให้หมดนะพี่พูดเลยนี่คือนำสำหรับจันเด็ดวันใหม่ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในเช้าวันนี้นะคะ
1: มาเติมรอยยิ้มเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคุณผู้ชมกับเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้นะคะใครที่เป็นสายชาไทยอันไหนบอกกันหน่อยนี่ชุดพีนอาจจะดูสีเหมือนชาไทยได้อยู่นะดูแล้วน่ากินไหมคือบางคนเขาติดเช้ามาต้องมีบ่ายมาต้องเข้าอีกรอบนึงนะคะใครชอบอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันแต่วันนี้จะพาไปดูคุณครูท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าชอบชาไทยเป็นชีวิตจิตใจและยังมีคอนเทนต์น่ารักมาเสิร์ฟอีกด้วยคุณครูกับชาไทยจะกินอะไรแบบไหนไปดูกันค่ะ

0: โอ้โหอย่าเรียกว่าแก้วเลยค่ะครูขาแก้วเราไม่เท่ากันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เรียกว่าอะไรดีอันนี้มันมหึมาแก้วอ่ะแก้วแบบมหาศาลมาก
0: มันไม่ใช่แก้วมันคือแก้ว
1: ขออนุญาตแก้วแบบตะโกน
0: ค่ะ
1: โทษนะฮะคนเดียวเลยเหรอคุณครูคะสามารถกินได้ทั้งห้องเลยนะแบบนี้ถ้าพี่เห็นค่ะคือคุณครูอนุชาวันยะโตนะคะคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะอันนี้คอนเทนต์อะไรวิ่งเพื่อสุขภาพไม่วิ่งเพื่อชาเย็น
0: ชอบขนตาคุณครูมากเลย
1: ที่ขนตาด้วยกันศาสตร์เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการทำคลิปชาเย็นเนี่ยมาจากความชื่นชอบส่วนตัวซึ่งถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีคลิปชาเย็นเยอะมากชาไทยแบบสามารถเสิร์ฟให้ชาวเน็ตได้ชมกันแบบรัวๆนะคะตอนแรกเนี่ยเขาลองทำคลิปนะก็ซื้อชาเย็นมานั่งดื่มบนรถแล้วก็ลิปซิงเพลงด้วยจริตความตลกของครูอันนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในรถละลงสนามก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยเอฟเฟกต์ของขนตาใครๆได้เห็นเขาก็จดจำได้ว่าเนี่ยคุณครูคนนี้นี่เองก็เลยกลายเป็นว่ามีคนไปกด follow กดไลค์กดแชร์กันเยอะคุณครูเลยสร้างสีสันสร้างคอนเทนต์มาเสิร์ฟยิ้มให้เราแบบนี้รัวๆเลยค่ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยครูหนึ่งก็ยังขยันทำคลิปน่ารักน่ารักออกมาอีกมากมายสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงฮาจากคนในโซเชียลได้ไม่น้อยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าตัวแทนหมู่บ้านดื่มชาเย็นคือแรงขับเคลื่อนที่ดีบางคนถึงขั้นบอกว่าผู้กำกับมารับครูไปแสดงหนังทีเถอะบ้างก็แซวว่าคุณครูตรวจเบาหวานยังเรียกว่าดูแล้วนะคะก็อดยิ้มตามไม่ได้ถ้าเกิดขนตามันไม่พอเอาโบมันก็มาหน่อยพร็อพนิดนึง
1: คือต้องเรียกว่ามหัศจรรย์ชาไทยใช่ไหมเพราะไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนการสอนแล้วพอดื่มชาไทยเข้าไปคุณครูวิ่งได
0: ้
1: คุณครูลงไปตัดหญ้าได
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณครูอยู่ได้ทุกที่ทำได้ทุกอย่างเลย
0: พี่ว่าพี่เข้าใจครูหนึ่งเพราะว่าถ้าครูหนึ่งใช้ชาเย็นในการขับเคลื่อนชีวิตทำไมพรก็มีคาเฟอีนจากกาแฟอเมริกาโน่ไม่หวานเป็นแรงในการขับเคลื่อนชีวิตเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเนี่ย
1: คร
0: อบรันที่เป็นงานวิ่งของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีตำนานกองหลังอย่างซามี่ฮูเปียมา
1: เขาก็เชียร์กัน
0: พี่ฟังจากเขาแล้วพี่สบายใจเพราะคุณซามี่ฮูเปียบอกว่ารับประทานกาแฟวันละ10แก้วตอนเช้ามาเนี่ยเพิ่งเช้าทำกิจกรรมด้วยกันคุณฮูเปียรับประทานไปแล้ว4แก้ว
1: ถามจริงแก้วนั้นคือเป็นแก้วเล็กหรือเปล่า
0: ถ้าช็อตเข้มๆหรอไม่ใช่เป็นแก้วเลยเป็นแก้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: ไซส์มาตรฐานนี่แหละ
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่แหละคุณผู้ชมเข้าใจคุณครูหนึ่งเป็นอย่างดีเอาเป็นเรื่องน่ารักน่ารัก
1: นี่มีคุณโฮมสันบอกว่านั่นใช่ชาไทยจริงเหรอครับดูอลังการมากจัดเต็มนะคะเอาบางคนชอบก็ว่ากันไปบางทีดื่มอะไรแล้วเรามีความสุขกับชีวิตมี energy ในการทำงานนะคุณผู้ชมชอบดื่มอะไรส่งมาบอกกันได้ค่ะ
0: ใช่แล้ว
1: นอกเหนือจากเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้นะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ

0: ในช่วงสีสันวาไรตี้นะคะคุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะส่งเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเรื่องแรกในสีสันวาไรตี้ของเราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวเนี่ยโอเคหลักๆบางทีเราไปเที่ยวกันถ่ายรูปเช็คอิน
1: เอาแน่นอนต้องมีเราจะได้รู้ว่าเนี่ยไปมาแล้วนะ
0: นะแต่แน่นอนว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือการได้ทำความรู้จักกับผู้คนอาหารรวมถึงเพื้องหลังของภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆพาไปที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังนอกจากจะมีธรรมชาติและทะเลเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวแล้วยังมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือผ้าบาติกงานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนสีเกาผู้มาเยือนไม่ได้มีเพียงแค่ชมผลงานที่เสร็จแล้วแต่ยังได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบลวดลายการลงสีไปจนถึงการลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยทั้งความละเอียดและความคิดสร้างสรรค์แล้วทำให้เห็นว่างานฝีมือท้องถิ่นสามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องของงานฝีมือค่ะคุณผู้ชมเรื่องอาหารเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะสามารถบอกเล่าวิถีชีวิตของสีเกาได้ไม่น้อยเลยค่ะเพราะนอกจากรสชาติแล้วนะคะเรื่องของวัตถุดิบและวิธีการปรุงยังเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งที่บ่อหินฟาร์มสเตย์วิลล่าปาก็มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นหลากหลายเมนูค่ะทำกินได้นะคะไม่ได้แค่ความอร่อยแต่ว่าได้รู้จักของดีในชุมชนแล้วก็เห็นทรัพยากรท้องถิ่นสามารถต่อยอดได้อย่างมีคุณค่าด้วยค่ะ
0: จากเรื่องกินค่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสกับธรรมชาติที่เขาไม้แก้วพิสดารซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและบรรยากาศที่แตกต่างออกไปและยังมีจุดถ่ายภาพ3มิติที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการมาเยือนที่สำคัญค่ะเป็นอีกมุมที่ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าสีเกาไม่ได้มีเพียงภาพของทะเลอย่างเดียวมีธรรมชาติมีพื้นที่ให้เรียนรู้แล้วก็สามารถนำมาผสมผสานกับกิจกรรมท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะ
1: สวยจริงๆแล้วก็น่าสนุกด้วยนะคะงานนี้เขาปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ผ่านอาหารค่ะกับกิจกรรมโรตีและข้าวยำหัวนี้พี่ชอบมากเลยเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยนะตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการปรุงนอกจากจะได้ความสนุกแล้วค่ะงานนี้เราได้รู้จักอาหารท้องถิ่นที่ผ่านประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เห็นถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้มองไม่ได้ศึกษาก็อาจจะมองข้ามกันไปได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าการที่ได้มามีส่วนร่วมแบบนี้ค่ะก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสะท้อนอีกหนึ่งด้านของสีเกานะคะมีวิถีชุมชนอาหารงานฝีมือแล้วก็ธรรมชาติล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นี่เองโอ้ยดูสิได้มีส่วนร่วมกันแบบนี้นะคะน้องๆหนูๆเนี่ยเขาน่าจะสนุกเลยแหละพี่ยุ้ย
0: อุ้ยอย่าว่าแต่น้องๆหนูๆเราก็สนุกเหมือนกัน
1: สนุกโดยเฉพาะของกินนะถ้าพี่ได้ทำโรตีเมื่อสักครู่นะคะอย่างน้อยนมข้นต้องมีน้ำตาลต้องมา
0: พี่ว่า
1: แบบกรอบ
0: ๆเมื่อกี้ก็ดูถูกต้องนะ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ดูถูกต้องแล้ว
1: สามารถไปได้เลยนะ
0: คะเอาที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะคะคุณผู้ชมอ้าวจากที่ตรังน้องพิน
1: พาไปอีสานกันบ้างสักนิดนึงนะคะกับจังหวัดยะโสธรค่ะชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขารวมตัวกันนะคะทำงานฝีมืองานอาชีพก็เป็นกลุ่มเครื่องจักสานค่ะเขาบอกว่าสร้างสรรค์ชิ้นงานได้มากมายนะคะแล้วก็สร้างโอกาสสร้างรายได้โดยเฉพาะในประเพณีสำคัญด้วยค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะงานนี้นะคะก็ได้มีชาวบ้านนะคะมาร่วมกันในงานประเพณีวันออกพรรษาค่ะเป็นงานที่หมู่บ้านเนี่ยเขาได้ช่วยการทำนุบำรุงศาสนาด้วยชาวบ้านหนองหินตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะอาจจะเว้นว่างจากการทำงานหลักแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญก็มาทำเครื่องจักสานกันค่ะมารวมตัวกันแบบนี้กว่า20คนเลยนะรวมกลุ่มกันที่วัดบ้านหนองหินค่ะซึ่งก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านช่วยกันสานเครื่องจักสานชนิดต่างๆแบ่งหน้าที่กันเอาบางคนอาจจะผ่าไม้ไผ่อีกคนอาจจะจักตอกนะคะอีกคนเหลาก็ช่วยกันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการที่จะทำเพิ่มเติมด้วยทำออกมาทำเป็นอะไรได้บ้างมีตะกร้ากระบุงกระด้งกระติบข้าวเหนียวมวยนึ่งข้าวเหนียวเปนอนไม้ไผ่บุ้งกี่สุ่มขังไก่สุ่มจับปลารอบดักปลาใส่ดักปลาอุ้ยเยอะมากคือฝีมือเนี่ยยกนิ้วให้เลยชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันมาทำเครื่องจักสานแบบนี้นะคะไม่มีค่าจ้างค่ะแต่มาด้วยความสมัครใจแล้วก็จะพากันออกมารวมกลุ่มแบบนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงเข้าพรรษาจะได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำแล้วเสร็จเนี่ยนะคะเป็นของรางวัลในการจับฉลากรางวัลสอยดาวในประเพณีวันออกพรรษาปีนี้ค่ะซึ่งเป็นงานบุญประเพณีประจำ ปีที่ทางวัดบ้านหนองหินเนี่ยเขามีการจัดกันอยู่ทุกปีเลย
0: สำหรับไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุในการสานเครื่องจักสานมีชาวบ้านนะคะร่อนนำไม้ไผ่มาบริจาคให้ฟรีก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมทำบุญไปด้วยกันค่ะทั้งนี้พระครูวิสิทธิ์อาจารคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหินบอกว่าเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาก็จะมีชาวบ้านที่หนองหินตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความชำนาญในงานเครื่องจักสานอยู่แล้วพากันออกมารวมตัวกันที่วัดเพื่อช่วยกันนะคะแล้วก็สานเครื่องจักสานชนิดต่างๆมากมายเตรียมเอาไว้เป็นของรางวัลในการจับสลากสอยดาวในวันออกพรรษาเป็นงานบุญประเพณีที่ทางวัดบ้านหนองหินมีการจัดขึ้นทุกปีในวันออกพรรษาซึ่งภายในงานนอกจากจะได้ร่วมกันทำบุญวันออกพรรษาแล้วยังมีการแข่งขันร้องสรพัญญะและจับสลากรางวัลสอยดาวอีกด้วยรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักสานที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเองไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้จริงเพื่อนำรายได้เข้าวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยค่ะ
1: งานนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละความร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนนะคะก็เกิดเป็นกิจกรรมดีๆทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ติดบ้านติดเตียง
0: เอาเป็นแรไอเทมนะมีงานสอยดาวปกติก็จะมีข้าวของรางวัลต่างๆมากมายแต่นี่เป็นงานแฮนด์เมดมาจากฝีมือปราชชาวบ้านกันที่ยโสธรด้วยค่ะ
1: เลิศเลยละค่ะไปดูกันต่อไหมนะคะเรื่องของเยาวชนที่เสริงสาง
0: ใช่ค่ะนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลธรรมชาติที่เราอาจจะพูดว่าสามารถที่จะลงมือทำกันได้ง่ายๆอย่างการปลูกต้นไม้แต่ที่เสริงสางอย่างที่น้องพรีนบอกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยมากกว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะว่าอยากจะสร้างแหล่งอาหารและแนวกันชนให้กับสัตว์ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะโอ้เห็นสีเขียวบรรยากาศดูสดชื่นนี่คือเยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: รวมตัวกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอเสริงสางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยกันสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าหวังลดโอกาสที่สัตว์จะออกจากพื้นที่ป่าเข้ามาหากินในบริเวณชุมชนรวมถึงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากมัธยมโรงเรียนมัธยมเสริงสางกลุ่มอาสาอนุรักษ์ต้นน้ำลำมาดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหน่วยควบคุมไฟป่าเสริงสางรวมถึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันลงแรงตั้งแต่เตรียมพื้นที่ขุดหลุมไปจนถึงการนำต้นไม้ลงปลูกค่ะทีนี้พื้นที่ที่นำมาปลูกมีอยู่ประมาณ5ไร่นะพรีนรวมต้นไม้นี่ต้อง500ต้น
1: เยอะทีเดียวนะคะก็มีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าด้วยเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ค่ะค่อยๆมีความสมบูรณ์มากขึ้นและเป็นอีก1แหล่งที่ช่วยรองรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่โดยรอบค่ะสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนอกจากจะได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยตนเองแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและการใช้ชีวิตในพื้นที่ป่าตั้งแต่การทำความเข้าใจระบบนิเวศไปจนถึงการรู้จักสัตว์ป่าและแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมเพราะพื้นที่อำเภอเสริงสางเนี่ยมีแนวเขตเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะทำให้บางช่วงอาจจะพบสัตว์ป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ได้การสร้างพื้นที่อาหารแล้วก็แนวกันชนจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าโดยให้สัตว์มีพื้นที่สำหรับใช้ชีวิตและหากินมากขึ้นค่ะ
0: และขณะเดียวกันปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลและภัยแล้งก็ส่งผลทั้งคนและธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่ต้องพึ่งพาน้ำเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวแล้วน้องๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมรับพรีงเขาก็บอกเลยนะว่าปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าพอต้นไม้เราปลูกวันนี้โตไปก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้500ต้นในพื้นที่5ไร่ไม่ได้เป็นตัวเลขของกิจกรรมในการปลูกป่าน
1: ะ
0: มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้น้องๆเยาวชนและคนในชุมชนมาเรียนรู้ธรรมชาติได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่กับสัตว์ป่าได้อยู่อาศัยหากินอย่างเหมาะสมก็ดูแลทั้งธรรมชาติและชุมชนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าปลูกป่าในใจคนบางทีมันต้องเริ่มเลยนะคะโดยเฉพาะเขาเป็นน้องๆเยาวชนเติบโตมาจะได้สามารถเป็นนักอนุรักษ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วย
0: ใช่ค่ะเอาวันนี้ว่าด้วยแต่เรื่องของกินนะคะคุณผู้ชมเปิดรายการมาเรามีขนมจีบเป็นของคาวไปแล้วค่ะอันนี้น้องพรีนถือมานี่เป็นของดีที่ยุ้ยไปที่ตลาดริมน้ำจามจุรีอำเภอแก่งกระจานนะคะอยู่ในแถวๆชุมชนบ้านถ้ำเสือค่ะนี่คือขนมอิตุยค่ะหรือว่าขนมอิ๋วตุยค่ะเป็นขนมลูกกลมๆทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็สอดไส้ทั้งถั่วเขียวกวนด้วยงาแล้วก็นำไปทอดจนด้านนอกกรอบหอมงาไส้เนี่ย
1: น่ากินมากเลยพี่ยุ้ย
0: สีไม่เหมือนกัน
1: นั่นสิคะ
0: ไส้ก็ไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าที่มาจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับขนมอิตุยด้วยกันเลยค่ะ

0: มอีตุยนี่อีตุยเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกเป็นขนมไทยโบราณหายากด้วยไข่นกกระทาเราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่อีตุยเนี่ยมายังไงมาคุยกับคุณแม่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ชื่อแม่หยุดค่ะ
0: แม่หยุดแม่หยุดอ้าวหยุดแล้วขายทำไมคะแม่อ๋อหยอกหยุดมันคือชื่อ
1: หยุดค่ะแต่ไม่หยุดค่ะ
0: โอเค
1: ไม่หย
0: ุ
1: ดค
0: ่
1: ะ
0: หยุดมันเป็นแค่ชื่อนะคะทุกคนขนมไข่นกกระทาเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ขนมอีตุยหนูขอความรู้หน่อยค่ะ
1: ขนมอีตุยนี่โดยทั่วไปนี่ก็คือขนมซาลาเปาเนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องการความแปลกแต่ว่ามันมีชื่อคำว่าอีตุยมันบางเพจอ่ะเราดูใน YouTube ใช่ไหมคะเราหาข้อมูลใน YouTube ว่าชื่ออีตุยนี่มันทำไมถึงชื่ออีตุยเราก็เลยไปค้นดูใน Google เขาบอกว่าขนมเนี่ยเดิมเลยมาจากประเทศจีนชาวจีนเขาเป็นคนทำชื่อว่าอิ่วตุ๋ย
0: อ๋ออิ่วตุ๋ย
1: อิ่วตุ๋ย
0: คล้ายไข่หงไหมคะ
1: คล้ายไข่หงในหนึ่งไม้เนี่ยมันจะมีไส้ถั่วเหลืองถั่วแดงแล้วก็ไส้เผือก
0: อ๋อหนึ่งไม้มีสามไส้เลย
1: ทีนี้คนไทยอ่ะคนไทยเอามาทำทีนี้ความที่ว่าคนไทยพูดภาษาจีนแบบไม่ค่อยคล่องก็เลยเรียกติดปากอย่างคนไทยเนี่ยอีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกเป็นอีตุยตลอดมา
0: จาก
1: อิ่วตุยเป็นอีตุยค่ะอ
0: ิ่วตุยเป็นอีตุย
1: อิ่วตุย
0: อีตุยอีตุยอีตุยเขาดูได้อยู่
1: ค่ะ
0: ขายมาในราคาเท่าไหร่คะ
1: มาละ20บาทค่ะ
0: 20
1: ค่ะ
0: แล้วได้3ลูก
1: 3ลูกค่ะ3ไส
0: ้ขอโทษนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว3ลูกเหมือนโกรธใครมาขออนุญาตนะดูแพ็คเกจสิ
1: ขออนุญาตตัก
0: นี่ได้เลยค่ะขออนุญาตตักก่อนเพราะว่าไข่นกกระทาแม่จะไหม้แล้วนี่แพ็คเกจน่ารักมาก

0: ับไส้ยังไงแม
1: ่อันนี้คือถั่วเหลืองค่ะ
2: ค่ะ
1: นี่ถั่วแดง
2: ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเผือก
2: จริงๆอยากกินไส้เผือกแต่ว่าต้องกินถั่วเหลืองก่อนเพราะว่าอยู่บนสุดแล้วลูกนึงอ่ะนี่ตาโตเท่าไข่ห่านบางทีมันอาจจะมีที่มาจากเรื่องนี้ก็ได้นะนุ่มหอมอร่อยไม่อมน้ำมันแล้วไส้คือถั่วเหลืองแท้ๆเราไส้เยอะที่สำคัญไม่หวานมาก
1: ไม่หวานมากค่ะเพราะเราจะเน้นคือว่าไม่หวานมากเอาแบบพอดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าน่ะเขาจะดูแลสุขภาพเรื่องสุขภาพแล้วแป้งของเราก็จะไม่ให้อมน้ำมันเพราะบางทีลูกค้ามาเห็นของทอดเนี้ยเขาจะไม่ค่อยซื้
2: อ
1: แต่พอเขาซื้อของเราไปอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มูยืนยันว่าอมน้ำมันจริงนะรสชาติขนมก็เหมือนไข่หงนะ
1: เหมือนไข่หงมันจะเป็นไส้เค็มมันจะออกมีไอ้กระเทียมเครื่องเทศอะกลิ่นกระเทียมพริกไทยแล้วจะเคลือบน้ำตาลถ้าตามทั่วไปข้างนอกอะมันจะเจอที่เจอบ่อยๆก็คือจะเป็นไส้ถั่วเหลืองฮะแต่ว่าไส้เผือกกับไส้ถั่วแดงเนี่ยคือว่าเรามาทำเพิ่มเอาแต่แม่เนี่ยเป็นคนชอบทานเผือกก็เลยทำไส้เผือก
2: เหมือนหนูเลยไม่หยุดหนูเนี่ยชอบเผือกพิเศษเลยโอ้โหเรื่องชาวบ้านมาปุ๊บเนี่ยหูบินเลยอ๋อคนละเผือกคนละเผือก
1: คนละเผือก
2: แต่ทำไส้เองหมดเลย
1: ทำไส้เองหมดทำเองหมดทุกอย่าง
2: เนี่ยสำคัญกว่าเรื่องเราอยู่ว่าคือความตั้งใจค่ะจริงๆอยากให้มาอุดหนุนนะคะฝากด้วยขนมอีตุยจากแม่หยุดนะจ๊ะขอบคุณนะคะ

0: นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ
1: หน้าตาของขนมอีตุยหรือว่าอิ๋วตุยค่ะทั้งบนสีเหลืองจะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะคะตรงกลางจะเป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยจะเป็นไส้เผือกค่ะ
0: คือสามารถเมลเล่1ชิ้น1ไม้เนี่ยกินได้ทั้ง3รสเลย
1: อันนี้ได้อยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ได้อยู่แล้วแพ็คเกจทุกอย่างทำเองทั้งหมดนะคะแล้วจะบอกว่าทางด้านพี่โอเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแม่ค้ามืออาชีพนะคะ
0: อ้าวหรอ
1: จริงๆคือเจ้าของสวนทุเรียนคุณผู้ชม
0: คือแถวนั้นมีแต่เศรษฐีใช่ไหม
1: แถวนั้นมีแต่เศรษฐีมีเจ้าของรีสอร์ทบ้างนะ
0: คะ
1: บางคนเนี่ยรับราชการตำแหน่งใหญ่โตแต่ปรากฏว่าพอเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยเขารวมใจกันคุณผู้ชมคะนำของที่มีนำสิ่งที่ใช้เนี่ยเอามาขายกันที่ตลาดริมน้ำจามจุ๋
0: มมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแหละเพราะว่าเวลามีกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยคนเขาจะได้มาท่องเที่ยวกันเพราะแก่งกระจานเนี่ยมีหลายอย่างนะคือของกินอร่อยหรือว่าไปล่องแก่งก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เคยไปคือน้ำเนี่ยเย็นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราเสิร์ฟเมนูของอร่อยเยอะมากเลยน
1: ะ
0: บางคนยังส่งข้อความมาแซวว่าชาไทยอย่างเงี้ยเช่นชาไทยเนี่ยกินได้นะแต่ขอหวานน้อยอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนหาวิธีการลดน้ำหนักแบบถูกต้องถูกสุขภาพก็ว่ากันไปคุณผู้ชมแต่ใครที่อยากจะปักปากกานะคะงานนี้ต้องบอกว่าทางอย.เนี่ยเขาเริ่มคุมเข้มแล้วสำหรับปากกาลดน้ำหนักถ้าจะปักต้องมีใบสั่งแพทย์ค่ะสำหรับงานที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะต้องบอกว่าอย.เขายกระดับยาฉีด GLP-1 เป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์ค่ะพร้อมกับใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสกัดยาปลอมยาเถื่อนแล้วก็การขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยมีไม่เอ่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเห็นปากกาฉีด GLP-1 นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าจะใช้นะคะเมื่อคู่เห็นแล้วต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะมีสติ๊กเกอร์สำหรับระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Track and Trace ช่วยสำหรับการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งผลิตประเทศที่ผลิตเอามาจากไหนการนำเข้ามาอย่างไรการกระจายยาไปจนถึงปลายทางก็ช่วยแยกได้ว่ายาที่อยู่ในมือผู้ป่วยนั้นเป็นยาที่ถูกต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นยาที่อยู่นอกระบบค่ะ
1: โดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะระบุว่ามาตรการที่มีผลตั้งแต่วันนี้ต้องการให้ยากลุ่มนี้กลับมาใช้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพราะว่าเดิมใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนโดยแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินและปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนค่ะ
2: เพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบถึงแก่ชีวิตได้เราขนาดยาจริงนะคะไม่ได้ไปพบแพทย์เอามาฉีดเองก็ยังอันตรายเลยถ้าหากว่าท่านไปซื้อยาปลอมยาเถื่อนหรือกระท่อมของเขาท่านนี่อันตรายก็ไม่อยากก็ต้องไปรู้ว่าตัวยาเป็นตัวยาอะไรนะเพราะฉะนั้นการ adjust dose นะคะคือการปรับขนาดยาเนี่ยให้เป็นไปตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: นับตั้งแต่วันนี้นะคะร้านจ่ายยาที่จ่ายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะขณะที่การขายหรือว่านำเข้ายาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทด้วยกัน
1: ค่ะส่วนการโฆษณายาต้องได้รับอนุญาตจากอย.ก่อนหากโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตหรือกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงอาจถูกปรับได้ถึง 100,000 บาทขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ที่นำยาไปใช้ผิดข้อบ่งชี้หรือผิดมาตรฐานวิชาชีพยังอาจถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณตั้งแต่ตักเตือนจนถึงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะ
0: ค่ะส่วนประชาชนสามารถนำหมายเลขประจำกล่องและเลขรุ่นการผลิตนะคะตรวจสอบผ่านระบบของอย.เพื่อดูว่ายาที่ได้รับเนี่ยเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในระบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะถ้าไม่ได้อยู่เช็คแล้วไม่มีอันนี้มันอาจจะอยู่นอกระบบแล้วซึ่งก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
1: คุณผู้ชมไปพิกัดพลเมืองกันหน่อยค่ะนักข่าวพลเมืองนะคะนักสื่อสารภาวะสุขภาวะชุมชนพาไปบริการติดตามดูแลสุขภาพในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นสถานีสุขภาพชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้านไทยอำเภอเขื่องในเพื่อชาวบ้านเข้าถึงบริการด้านสุขภาพกับนาทางด้านของรพสต.บ้านพลทองค่ะ
3: สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ใกล้บ้านเพราะการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วและใกล้ชุมชนคือหัวใจสำคัญของการดูแลประชาชนสถานีสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้านไทยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งพื้นที่บริการสุขภาพที่มุ่งดูแลประชาชนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
4: สถานีสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพัทรเขตพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งใหญ่ในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนการให้บริการปฐมภูมิและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
3: สถานีสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่ให้บริการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมด้านการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลทอง
5: ดีใจที่มีสถานีสุขภาพในหมู่บ้านของตนเองและก็ได้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็ยินดีให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะ
3: สถานีสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการดูแลห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของคนในชุมชน
6: เพื่อนมาเปิดศูนย์ยูนีประทับใจจ้าเป็นบริการดีหมอทุกคนอสม.ทุกคนเพิ่นใจดีเมิดบาดอยากให้เปิดฮอดจันทร์ฮอดสุขมันบ่ต้องเดินเข้าไปบั่นพุ่นห้องสบายมองบ่ได้เสียค่ารถค่าลาบางทีไปหน้าฝุ่นก็ได้มาแวะนี่บ่ต้องไปไกลจ้า
3: เพราะสุขภาพของประชาชนคือหัวใจของการพัฒนาชุมชนสถานีสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
0: นอกจากส่งเสริมดูแลสุขภาพแล้วนะคะคุณหมอจากรพสตและเจ้าหน้าที่จากอบต.รวมถึงพี่ๆนักวิชาการในชุมชนหลายๆท่านยังสวมบทเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะสื่อสารเรื่องราวการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะเขามีการฝึกอบรมถ่ายภาพอบรมเขียนบทตัดต่อคลิปโดยทีมงานไทย PBS ค่ะจากสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

0: สาธารณะร่วมกับมูลนิธิประชาสังคมและสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชนก็มีทั้งพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางและใต้ค่ะซึ่งในภาคอีสานนะคะก็มีจังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยอีกพิกัดนะคะมีรายงานจากโรงเรียนบ้านผักแว่นหรือว่าผักแว่นวิทยาคารตำบลยางขี้นกค่ะคุณหมอนักสื่อสารเนี่ยก็รายงานเข้ามานะคะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับน้องๆนักเรียนหลายลักษณะเลยภายใต้หลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ค่ะเพื่อให้เยาวชนในชุมชนสนุกกับการเรียนและเล่นอย่างสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ฟ้อนนกกาบบัวซึ่งเป็นท่ารำประจำชุมชนบ้านผักแว่นเป็นอีกกิจกรรมทางกายที่โรงเรียนนำมาให้น้องๆได้ฝึกฟ้อนรำเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและออกกำลังกายไปด้วย
2: ฟ้อนนกกาบบัวใช่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเราจัดขึ้นเป็นของชุมชนนวมิถีของหมู่บ้านผักแว่นโรงเรียนก็เลยจัดให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเลยค่ะก็คือให้นักเรียนนี่ได้ฝึกการฟ้อนนกกาบบัวซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งค่ะ
1: การเล่นกับการเรียนรู้และการกินอาหารที่หลากหลายตามโภชนาการสอดคล้องกับพัฒนาการช่วงวัยเป็นอีกรูปธรรมที่คุณครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันดูแลบุตรหลานภายใต้หลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ดีค่ะ
3: เราก็จะดูแลตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะตอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะก็จะมีกิจกรรมทางกายเนาะที่ว่ามันจะมีประกอบกินกอดเล่นเล่านะคะก็จะให้เขาเล่นตามสบายแล้วก็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักแว่นก็จะมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะคะก็จะมีให้ปีนป่ายกระโดดโลดเต้นแต่ว่าก็จะมีครูศูนย์เด็กที่คอยกำกับดูแลมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันของการเล่นแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็จะมีพัฒนาการด้านอื่นด้านสังคมด้วยนะ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมศึกษาด้วยหลัก3อซึ่งมุ่งให้เด็กๆเรียนรู้และนำแนวทางการดูแลสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักแว่นรายงาน
0: เรื่องสุขภาพนี่ต้องดูแลแบบครบทุกมิติ360องศานะคะก็เรียกว่าคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ชวนถ่ายภาพปักหมุดเล่าเรื่องมากับซีไซด์ไทย PBS ค่ะสแกน QR code ดาวน์โหลดติดตั้งก็ร่วมสื่อสารกับเราได้นะคะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีที่สื่อสารมากับพวกเราค่ะเรื่องในการดูแลสุขภาพนั้นนะคะหรือว่าการเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงนี่คือหนึ่งในความเท่าเทียมที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วหนึ่งในเครื่องมือสำคัญนั่นก็คือกีฬาที่จะมาเป็นกลไกสะท้อนเรื่องนี้ได้ที่ผ่านมาเรามักจะแยกกีฬาสำหรับคนทั่วไปอย่างโอลิมปิกออกจากกีฬาคนพิการอย่างพาราลิมปิกเอาหรือใกล้ๆเนี่ยคุณผู้ชมเอเชียนเกมที่แข่งขันไปเสร็จปุ๊บจะมีเอเชียนพาราเกมส์กันต่อถูกไหมคะมุ่งเน้นความเป็นเลิศและชัยชนะแต่แท้จริงแล้วถ้าเรามองดูใจความสำคัญของกีฬายังสามารถสร้างความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเท่าเทียมในสังคมได้นะน้องพรีนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางกายสำหรับคนพิการร่วมกันกับคนทั่วไปค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของโครงการที่น่าสนใจนี้ไปด้วยกันนะคะแนะนำแขกสักนิดนึงอยู่กับรายการเราแล้วค่ะท่านแรกดร.สุธนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษาค่ะท่านถ
4: ั
0: ดมานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีสุภาวิบูลย์ค่ะที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและการกีฬาสำหรับคนพิการค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสุพนันท์คงสุดค่ะผู้รับผิดชอบโครงการและนักพัฒนาการกีฬาชำนาญการกรมพลศึกษาสวัสดีทั้ง3ท่าน
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเราเห็นอุปกรณ์กีฬาข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ก่อนอื่นต้องถามภาพรวมจากทางกรมพลศึกษากันหน่อยว่าในเรื่องของการส่งเสริมกีฬาและความเท่าเทียมให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับสำหรับกีฬาเท่าเทียมนะครับถือว่าเป็นนโยบายของกรมพัฒนาศึกษานะครับที่ต้องการส่งเสริมให้นะครับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับได้ใช้กิจกรรมกีฬานะครับเป็นสื่อนะครับในการส่งเสริมเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีนะครับ
0: แน่นอนว่านี่คือสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างสุขพลานามัยซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นคนทั่วไปหรือคนพิการเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นนะคะ
5: ใช่ค่ะ
0: นะคะอยากทราบเหมือนกันว่ากีฬาที่ส่งเสริมโดยเฉพาะสำหรับคนพิการค่ะมีอะไรบ้างคะ
6: ในที่เราทำมาเนี่ยนะคะมันมี3ชนิดกีฬาส่วนหนึ่งก็คือกีฬาบ็อกเซียซึ่งเป็นกีฬาสำหรับคนพิการทางกายอยู่แล้ว กับอีก2อันคือแชร์บอลกับบาสเกตบอล

0: 3คนซึ่งมันเป็นกีฬาสำหรับคนทั่วไปทีนี้เวลาที่เรามาทำกีฬาเท่าเทียมเนี่ยเราก็ต้องมีการประยุกต์กติกานะคะเพื่อจะให้ทั้ง2ฝ่ายเล่นร่วมกันได้ในกีฬาเท่าเทียมเนี่ยไม่ว่าคนพิการหรือคนทั่วไปเวลาลงสนามแล้วเรานับเป็น1ผู้เล่นเท่ากันทุกคนมีโอกาสที่จะเล่นมีโอกาสทำประตูมีโอกาสฟาวล์ได้เท่าๆกันค่ะ
1: ดังนั้นกติกาเนาะน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: กติกาเนี่ยอันที่1ก็คือเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนนะคะว่าที่เราคิดมันเนี่ยมันจะปลอดภัยสำหรับทุกคนประการที่2เนี่ยเราจะต้องสร้างกติกาที่จะทำให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่าเช่นถ้าคนทั่วไปยิงประตูบาสขณะนี้ได้1คะแนนถ้าคนพิการยิงให้2คะแนนเราจะเพิ่มค่าทำให้สนุกมากขึ้นน
1: ะคะ
0: อย่างในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถ้าผู้พิการวีลแชร์นั่งอยู่ที่เนี่ยผู้เล่นทั่วไปมาเนี่ยจะต้องถอยหลัง1ก้าวต้องให้ห่างนะคะถ้าเข้ามาประชิดปุ๊บก็จะฟาวทันที
1: แต่ว่าเล่นด้วยกันได้
2: เป็นก็ได้ร่วมกันเป็นการออกแบบกติกาเพื่อให้ร่วมกันอย่างข้างหน้านี่คือลูกบ็อกเซีย
0: ใช่ค่ะบ็อกเซียค่ะ
2: เนี่ยบ็อกเซียเราคุ้นเคยกันนะคะเพราะนักกีฬาพาราไทยเราไปเล่นบ็อกเซียชิงแชมป์โลกกันมาคว้ารางวัลกันมานักต่อนักและทีนี้การจะออกแบบร่วมกันขออนุญาตถามทางคุณสุพนันท์ละกันนะคะเรื่องของการทำงานในทุกๆขั้นตอนมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างคะ
3: คืออันดับแรกเลยนะคะการที่เราจะคิดกฎกติกาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆนั่งเทียนขึ้นมาได
2: ้
3: ก็คือเราต้องระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพละศึกษาแล้วก็กีฬาของประเทศเรามาระดมสมองร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาลงไปทดสอบทดลองเล่นทั้งกับผู้พิการและก็คนทั่วไปให้มารวมเล่นด้วยกันนะคะเราจะได้ข้อแนะนำจากผู้พิการเองแล้วก็ข้อแนะนำจากผู้เล่นทั่วไปซึ่งเอาออกมาประมวลเป็นการใช้ได้จริง
1: ค่ะแปลว่าต้องมีช่วงเวลาการทดสอบด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้นำไปสู่การใช้จริงๆในการเล่นเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กและผลที่ได้
3: คือหลังจากที่เราทดลองไปแล้วใช้เวลา1ปีนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงอบรมค่ะ5พื้นที
1: ่
3: 5จังหวัดทั่วประเทศนะคะการลงอบรมของเราอ่ะเราคำนึงถึงไม่ใช่แค่ให้เขาเล่นเป็นอย่างเดียวแต่เราอ่ะต้องอบรมผู้สอนด้วยเพราะจะให้เกิดความยั่งยืนก็คือต้องมีผู้สอนรู้จักวิธีการเล่นเป็นเล่นอย่างปลอดภัยนะคะ
2: ค่ะทีนี้ล่ะค่ะต้องถามทางด้านของทางท่านรองอธิบดีดร.สุทนกันบ้างว่าความร่วมมือในครั้งนี้แน่นอนว่าโอเคกรมพละศึกษาเราส่งเสริมสุขอนามัยแต่การทำงานร่วมกันกับทางสสส.เป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับอันดับแรกต้องขอชื่นชมทางสสส.นะครับที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อเราได้นะครับเหมือนกับคุณสัพพนันท์อาจารย์มิวรีนำเสนอว่าเราได้คู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้มีการอบรมให้ความรู้แล้วครับต่อไปเราต้องขยายผลนะครับในการส่งเสริมนะครับให้กับท้องถิ่นต่างๆให้กับสถานศึกษาต่างนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ
1: ค่ะน่าสนใจเนาะว่าจะไปไกลถึงขนาดไหนวันนี้มี3กีฬาใช่ไหมคะแล้วในพื้นที่อีกจะขยายต่อยังไงบ้างคะ
0: จริงๆกีฬาเนี่ยเหมาะสำหรับกีฬาชุมชนนะคะเราจริงๆเราต้องการจะดึงคนที่อยู่ในชุมชนแล้วไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬารวมทั้งคนพิการที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้เคยเล่นกีฬาเลยเนี่ยเราก็อยากจะดึงให้เขาลงมาเล่นโดยเอาคนทั่วไปเล่นผสมเกมถึงจะเป็นเกมถูกไหมคะถ้าให้คนพิการเล่นโดยที่ยังไม่มีทักษะเนี่ยเกมมันก็ไม่เป็นเกมพอเอาคนทั่วไปลงไปเล่นด้วยสนุกมากขึ้นอย่างกีฬาบ็อกเซียไม่ต้องประยุกต์เพราะว่ามันเป็นกีฬาคนพิการอยู่แล้วแต่ยังวีลแชร์อย่างเงี้ยค่ะวีลแชร์แล้วก็จะมีไม่ใช่ค่ะยังแชร์บอลอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คนพิการยิงประตูเนี่ย คนบล็อกเนี่ยกระโดดไม่ได้นะคะ ตะก้าเนี่ยคนบล็อกตะก้ากระโดดไม่ได้ต้องยอมให้ยิง หรืออย่างในบาสเกตบอลอย่างเงี้ยเวลาถ้าสมมติคนวีลแชร์ได้ลูกบอล คนทั่วไปต้องถอยออก1เมตรในขณะเดียวกันก็ป้องกันโดยที่มือสวัยอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: เป็นโมเดลการพัฒนาที่น่าสนใจนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าที่อาจารย์มยุรีหมายถึงก็คือคนทั่วไปคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาจากคนทั่วไปหรือคนพิการคุณสามารถเล่นร่วมกันได้ภายใต้กติกาที่ถูกออกแบบร่วมกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการก็ได้นะ
2: คะ
0: ในคนสูงวัยหรือในผู้ป่วยเรื้อรังหรือในคนที่ภาวะเหนื่อยนิ่งอะค่ะไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยควรจะมาเล่นเพราะมันสนุกจริงๆอะค่ะ
2: โอ้เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากทำความรู้จักกับโมเดลในการพัฒนานี้แล้วไปใช้ในชุมชนเพิ่มเติมติดตามข่าวสารที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
3: สามารถติดตาม ผ่านตัวเพจกีฬาเท่าเทียมได้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูวิธีการเล่นทาง YouTube กีฬาเท่าเทียมได้
1: ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะให้เกิดความเท่าเทียมบนสนามแข่งการแข่งขัน

0: กีฬาจริงๆวันนี้ขอบพระคุณนะคะดร.สุธนวิชัยรัตน์ค่ะรองอธิบดีกรมพลศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีสุภาวิบูลย์ค่ะที่ปรึกษาโครงการนะคะคุณสุพนันท์คงสุขค่ะผู้รับผิดชอบโครงการจากกรมพลศึกษาขอบพระคุณทั้ง3ท่าน
1: ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดของเราในวันใหม่วาไรตี้เช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่8:00 น.เราทั้งหมดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: おい、シェフ、渡るよ。
1: 俺がシェフですから。
0: なんか怒ってます？

0: ですか。
1: オーブンでたった2分。

0: 帰るか。
1: おい、感想ぐらい言えよ。
0: 何にも言わなくても自分たちが一番分かってるはずだ。
2: 2週間後にもう一度

0: だけ来ていただけませんか。
1: 2週間で立て直せると思ってんのか、こんな最悪な店。
0: やるしかない。
1: それまで。

0: ね、二人とも。明日ちょっと時間あるか。
1: え？
2: 来てくれた。ちょっと向こうで待って。
3: はい。

0: ขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บัดสีที่สุดอุ้มปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
4: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
5: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
1: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ Vipha Applicationธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของRobsan Greenมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณ

0: ่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
2: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
1: แต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม
3: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
4: กลับมาอยู่บ้าน4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
5: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
1: สามัญชนคนไทยตอนคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่เทรนด์วันอังคารที่15กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
6: พระราชนิเวศมฤคทัยวันที่นั่งเนี่ยเป็นสันทรายแล้วก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติมีน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์นะคะคือรมณียสถานซึ่งท่านหวังว่าจะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได
7: ้ป่าชายหาดเป็นป่าที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้ว่ามันธรรมชาติของมันคืออะไร
8: สวรรค์ของเขาอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะรักษาสวรรค์หรือพื้นที่นี้ไว้อ่ะมันยาก
9: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
10: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
11: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
12: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
11: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทยABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
13: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัด
14: หลังเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
11: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภา Pitching Project 2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
15: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
11: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
16: แม่น้ำกลืนทะเลทรายแห้งผากเป็นสีส้ม
17: แต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
11: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
0: Thailand Moral Awards 2025
18: ขอแสดงความยินดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
0: ไทย PBS คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
19: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
0: ไทยพีบีเอสสื่อของทุกคน

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS แบบนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊บอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาชลีโพสุวรรณค่ะรับชมกันได้นะคะทางช่องทาง Facebook TikTok ชื่อเดียวกันเลยก็คือไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: วันนี้พามาพูดถึงดาราหญิงอีกคนนึงนะคะที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานคือพวกเรายังจำภาพคุณนกอุศนีได้เลย
1: ค่ะ
0: สมัยคุณนกยังเป็นวัยรุ่นเนาะอายุน้อย
1: ยุคนึงก็จะเห็นละครเธอเยอะเหมือนกัน
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นบนหน้าจอหลักเท่าไหร
1: ่
0: แต่จริงๆเบื้องหลังคุณผู้ชมค่ะผลงานเพียบเลยนะคะล่าสุดกำลังจะมีอีก3เรื่องแต่ว่าลงในแพลตฟอร์มแบบแตกต่างกันเธอก็เพิ่งลงว่าตอนนี้เธออายุ44แล้วแต่ดูแลตัวเองดียังแซ่บนะคะที่สำคัญแต่ละแพลตฟอร์มเป็นเรื่องท้าทายค่ะทำได้หมดนะคะคราวนี้บอกว่าอีกมุมนึงที่ชอบมากก็คือหน้าจอที่เป็นจอตั้งเพราะว่าเล่นแล้วไม่ห่วงเรื่องของน้ำหนัก
1: โอ้ทำไมเน
0: า
1: ะ
0: มุมมองแปลกมากถ้าบอกว่าถ้าจอแบบเราเนี่ยแนวนอนเนี่ยมันจะขยายอาจจะทำให้ดูอ้วนแต่แนวตั้งสบายใจเธออาจจะดูตัวเล็กลงอันนี้ก็เป็นมุมมองของเธอนะคะที่สำคัญค่ะคือวันนี้เดี๋ยวมาถกกันเธอบอกว่าวันที่ AI จะทำงานแทนเธอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำตัวเองเป็น AI ไปเลยรับงานค่ะ
2: เจ้าสืบทอดผีฟ้ามานานก็สมควรแก่เวลาที่เจ้าจะได้พักแล้ว
0: เริ่มจากปอบผีฟ้านะคะตามมาด้วยสโนไวท์ค่ะสโนไวท์บ้านนาแล้วก็พ่อบ้านเมียเผลอนะคะรวมแล้ว3เรื่องติดกับการลองตลาดละครแนวตั้งที่ตอนแรกนกอุศนีก็อยากรู้เหมือนกันว่าจอเปลี่ยนจากกว้างเป็นตั้งเนี่ยนักแสดงต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะคำตอบของนกอุศนีมาเหนือบอกว่าถูกใจละครแนวตั้งที่สุดตรงที่ไม่ต้องเครียดว่าต้องลดน้ำหนักหรือเปล่าถามว่าเกี่ยวกันยังไงก็พอยุคจอกว้างมีคำพูดติดปากกันว่ากล้องเพิ่มให้5กิโลนักแสดงหญิงก็เลยต้องเผื่อไซส์ตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะพยายามรักษาหุ่นให้แบบผอมบางเข้าไว้ไม่รู้อันนี้เกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่มองว่าจอตั้งอ่ะมันน่าจะทำให้เราดูสูงขึ้น
1: เออแต่จริงๆมันใกล้ๆนะแต่ว่าด้วยเป็นแนวนี้บางก็เลยอาจจะดูเพรียวลงได
0: ้แต่เธออาจจะต้องดูตัวเองในหน้าจอแล้วว่าเฮ้ยจอแบบนี้มันโอเคมากกว่านะคะแล้วก็เรียกว่ากระแสอะไรมาแพลตฟอร์มแบบไหนเธอก็กระโจนลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆถ้าเรื่องบทบาทการแสดงเนี่ยนกอุศนีเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวของบทละครต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์มนะคะนี่ก็พูดคุยกับหวายเนาะก็เรื่องเล่าเยอะค่ะเธอบอกว่าจริงๆเนี่ยพอแนวตั้งดูเหมือนตัวมันได้ยืดขึ้นนิดนึงคุณผู้ชมก็เลยเหมือนทวงคืนความยุติธรรมให้นักแสดงหญิงมาหน่อยนะคะตอนนี้ก็เลยชิลๆกับตัวเลขบนตาช่างไม่ต้องเครียดเรื่องของน้ำหนักอะไรมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะค่ะ
3: มันแบบว่าไม่ต้องผอมมากก็ได้เหมือนสมัยก่อนอ่ะมันเป็นแบบว่าจอกว้างๆอ่ะมันทำให้เราดูอ้วนขึ้นแบบ5กิโลอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแนวตั้งปุ๊บมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอุ๊ยผอมมากๆขนาดนั้นอีกต่อไปอะไรเงี้ยคือพอเป็นนักแสดงมันจะกดดันเรื่องน้ำหนักไงแต่พอมาแนวตั้งแล้วแบบมันดูสบายขึ้นรีแลกซ์เรื่องน้ำหนักขึ้นหรือคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความรู้สึกน้อง
0: นี่แหละค่ะการปรับตัวของนักแสดงวัย44ปีนะคะไม่ได้หยุดแค่ย้ายจากจอกว้างมาจอตั้งเพราะว่า AI ที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ้ยต่อจากนี้จะเข้ามาแทนนักแสดงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ที่เราดูเนาะบางทีก็สร้างภาพ AIเป็นนักแสดงต่างชาตินักแสดงจีนมีหมดเนาะแต่งเนาะเขามีตั้งการตั้งคำถามนะคะคุณนกอุศนีบอกโอ้ไม่กลัวหรอก AI มาเลยฉันก็จะทำตัวเองเหมือนกันจะเอาหน้าเอาอะไรแบบนี้แหละแบบตัวเองเนี่ยเป็นนกอุศนีเวอร์ชัน AI คราวนี้คุณผู้ชมงานเข้าได้เยอะด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถรับงานได้หลากหลายมากนะคะเธอบอกว่าล่าสุดทำจริงจังนะไปหาเพื่อนนะคะแล้วการทำตัวเองเป็น AI เนี่ยต้องเก็บภาพรอบด้านต้องมีภาพแต่งด้านหน้าด้านข้างเวลายิ้มภาพเต็มตัวอะไรแบบนี้นะคะคือเวลาทำ AI เนี่ยเราต้องมีภาพตัวละครไป reference ให้เขาให้เขาสร้างออกมาให้เหมือนของจริงมากที่สุดคุณนกบอกเตรียมทำแล้วถ้าสำเร็จต่อไปเจอนกอุศนี AI รับงานฉ่ำแน่นะคะแล้วก็อาจไม่ต้องจอคิวที่สำคัญค่าตัวอาจเบาลงได้เพราะว่าเลือกจ่ายเพื่อใช้นกเวอร์ชัน AI ให้ระบุได้เลยว่าเอานกตัวจริงหรือว่านก AI นะ
1: คะ
0: ล้ำมาก
3: มันก็จะฟีลเหมือนเป็นนักแสดงในสังกัดอะค่ะเหมือนเป็นโมเดลลิ่ง AI คือการที่เขาก็จะต้องมีรูปถ่ายทุกด้านให้ละเอียดใช่ไหมแล้วก็ไปเจน

0: เสร็จแล้วถ้าใครจะใช้คาแรคเตอร์เราก็อาจจะจ่ายตังค์แต่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้แพงเหมือนกับจ้างเราเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะได้แบบอัตลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนเป๊ะเลยว่ามีหลายที่นะที่กำลังมีแนวคิดเรื่องนี้เพราะว่ามันอยู่ในยุคนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะมันเข้ามามีส่วนในงานทุกงานน่ะเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งก็ต้องตามกระแสโลกให้ทัน
1: แทนที่จะมอง AI เป็นคู่แข่งในมุมของนักแสดงสาวนะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานลองเรียนรู้วิธีใช้งานทุกด้านเท่าที่ทำได้ก็ฝึกเจนภาพเองด้วยแล้วก็เคยทำโฆษณาสั้นที่ใช้ AI ด้วยนะคะเพราะมองว่าต่อไปเทคโนโลยีนี่แหละคงหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่คนทำงานทำได้จึงต้องรู้ทันแล้วก็หาวิธีใช้ให้เป็นนะคะ
2: คือต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยนะคะ
1: คือจริงๆถ้าเราใช้ AI แบบที่ไม่ได้มีบอกเขาว่าอยากได้หน้าตาเป็นยังไงส่วนใหญ่ AI เขาเจนออกมาหน้าจะคล้ายกันหมดเลยคุณผู้ชมเพราะเขามีฐานข้อมูลใกล้ๆกันบางคนถ้าดูละครแนวตั้งที่เป็นดูฟรีหน้านางเอกอาจจะคล้ายกันทั้งหมด
2: แต่ว่าเรื่องเดียวกัน
1: แต่เปลี่ยนทรงผมและบทบาทแต่อย่างนี้ดีถ้าเกิดว่าดาราเองเขาตัวเองไปทำ AI คุณจะได้บุคลิกหน้าตาที่เหมือนคุณนกอุศนีเลยโดยที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และกฎหมายด้วย
2: อันนี้คือเป็นทางเลือกเลยเนาะแต่แหมนักแสดงจริงก็แบบอย่างนี้เราจะตกงานหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปก็คือต้องบอกเลยว่า AI ก็ทำแทนไม่ได้เรื่องความเชื่อความศรัทธานะคะดาบน้ำพีอันนี้คือเป็นเรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์เลยอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์คนเขาก็ถือว่าเป็นดาบคู่บ้านคู่เมืองอยู่ในวิถีชีวิตด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภูมิปัญญาการตีดาบนะคะเรื่องของบ่อเหล็กค่ะยังอยู่คู่แล้วก็เป็นการสืบต่อนะคะอายุของการที่เป็นอาวุธจากสนามรบในประวัติศาสตร์คือการที่มีความเชื่ออยู่ทำให้สิ่งนี้ยังอยู่กับผู้คนด้วยไปติดตามในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

0: ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนั้งแต่สมัยโบราณนะเชื่อว่าเหล็กน้ำพี้เป็นโลหะธาตุที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในเนื้อเหล็กในก้อนแร่นั้นมีเทพคุ้มครองป้องกันมีพลังมีอานุภาพเมื่อนำไปสร้างวัตถุมงคลเพิ่มความคลั่งมากยิ่งขึ้นโดยที่ว่าเป็นของดีอยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ย
1: เกร็ดความเชื่อที่เกี่ยวกับอำนาจของแร่เหล็กที่มีใต้ผืนดินของบ้านน้ำพีว่าใช้ล้างอาถรรพ์คุ้มกันปกป้องภัยเล่าคู่มากับดาบน้ำพีและเป็นความภูมิใจของช่างตีดาบว่าดาบน้ำพีที่ตีไปจากที่นี่เป็นของขลังโดยไม่ต้องปลุกเสกด้วยมนต์คาถาก็มีพลังอำนาจในตัวเองหรือเป็นทนสิทธิ์คุณสมบัติที่เล่าขานกันว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กน้ำพีทำให้เกิดความนิยมมาแต่ครั้งโบราณยิ่งเมื่อชื่อของเหล็กน้ำพีปรากฏอยู่ในตำราพิชัยสงครามและตำนานศาสตรายุทธทั้งพระแสงของง้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดาบล้างอาถรรพ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดาบฟ้าฟื้นจากวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนจนถึงดาบคู่กายพระยาพิชัยเรียกดาบนันทกาวุธว่าตีขึ้นจากเหล็กน้ำพีแม้ดาบจะหักจากการยันพื้นเพื่อทรงตัวต่อสู้แต่ความกล้าของใจก็ทำให้เอาชนะข้าศึกได้ปัจจุบันดาบน้ำพีทดสอบแล้วว่าไม่ได้ขึ้นชื่อว่าดาบแกร่งแต่มีความอ่อนเหนียวเป็นคุณสมบัติเดิมของเหล็กหากเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้แร่เหล็กของบ้านน้ำพีถูกนำมาผสมเป็นมวลสารสร้างดาบพระขันกริดมีดหมอและรูปเคารพในศรัทธาทางศาสนา
2: พุทธคุณเหล็กน้ำพีในตัวคือป้องกันเพศภัยนะครับแม้แต่ผมนี่นะเป็นลูกเหล็กน้ำพีเรานะครับรถในรถผมก็คือต้องมีก้อนเหล็กน้ำพีพ่อกับแม่ออกรถมาทุกคันต้องให้เหล็กน้ำพีนี่ติดรถไว้เพื่ออะไรครับป้องกันเพศภัยมีติดไว้ในรถแกบอกว่าไม่ตายโหงว่างั้นเถอะรอบบ่อเหล็กนั้นก็เป็นแร่ทั้งหมดนะครับร้านตัวบ่อเหล็กน้ำพีก็โชคดีว่าที่ของเรามันติดกับบ่อล่องแร่ก็อยู่ติดกับนั้นพอดีครับก็เลยได้ขุดแร่จิกที่ติดบ่อนะครับมาสร้างวัตถุมงคล
0: 16ขีดโล6นี่ก็ตลาด 9,000 กว่าบาทแล้วใช่ไหมครับเนี่ยประมาณนี้ก็เลยมีคนราคาค่อนข้างสูงเพราะมันเป็นของเริ่มหายากและบุคคลที่ ทำเทียมมันก็เยอะนะทำปลอมเอาชื่อเสียงของเหล็กน้ำพีไปทำมาหากินก็เยอะ

0: สินแร่ในดินไปถลุงทำศาสตราวุธและเป็นพื้นที่สงวนในอดีตปัจจุบันทำรั้วรอบพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้คนทั่วไปเรียนรู้เรื่องเล่าของบ่อเหล็กโบราณรวมถึงการถลุงเหล็กจากอดีตที่มีพัฒนาการมาจากการขุดด้วยเครื่องมือขนาดเล็กซึ่งในฤดูฝนมักเป็นช่วงเวลาที่จะพักการขุดแต่นำแร่ที่สะสมเก็บไว้มาถลุงหรือแปรเป็นมวลสารใช้ผสมเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลโดยคนรอบบ่อเหล็กมีความเชื่อว่าสินแร่ใต้ดินผืนนี้มีเจ้าพ่อปกปักคุ้มครองต้องทำพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อบ่อเหล็กทุกปีมีรูปเคารพของพ่อพระขันพ่อพระแสงและพ่อพระศุกร์บนสารที่ยอดเนินเหนือบ่อเหล็กโบราณขึ้นไปไม่มาก
1: มีข้างเส้นไหว้ก็จะมีหมูตัวนึงมีเหล้าขาวเหล้าแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับแล้วก็ประทับร่างทรงของท่านนะครับที่ข้างๆที่ศาลท่านเจ้าพ่อบุริตนางพีของเราน
2: ะครับถามท่านเรื่องอะไรบ้างหรือมีการขอ
1: ใช่ใช่ครับมีการขอเข้ามามีถามโชคลาภว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับทั่วไปนะครับ
2: สมัยก่อนแล้วหนูไปเล่นที่บ่อเหล็กมั้งไหมต้องเข้า
3: ไปค่ะก็ไปขี่จักรยานไปเรื่อยแหละค่ะไปหาเก็บแร่ดูดแร่อะไรแบบนี้ค่ะ
2: เพราะมันสนุกใช
3: ่ไห
2: ม
3: ค่ะ
2: ดูดแร่ขึ้นมาได้อะไรใช่ไหมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ่ออย่างเช่นอะไรไหมต้องห้ามไม่ทำอะไรอะไรอย่างนี
3: ้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่
2: แบบ
3: ลบหลู่ใช่ค่ะนี่ค่ะมีความเชื่อตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
2: แล้วก็อยู่ใกล้บ้าน
3: ใช่อยู่ใกล้บ้านเราด้วย
0: เวลาเกือบ30ปีที่บ่อเหล็กน้ำพีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมเปิดบ่อให้เยี่ยมชมและทดลองนำหินก้อนเล็กๆจากก้นบ่อที่มีแร่เหล็กขึ้นไปเป็นของที่ระลึกได้โดยจำกัดให้ใช้เครื่องมือเบ็ดติดแม่เหล็กของสถานที่เท่านั้นไม่ให้เป็นการทำลายทรัพยากรหรือนำไปเพื่อประโยชน์พาณิชย์พร้อมกับสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนแสดงเครื่องมือและกรรมวิธีถลุงเหล็กโบราณให้เป็นการส่งต่อความรู้นักอ้อยจำจิตไทย PBSรายงาน
4: คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลงจากรถนะคะเดี๋ยวพาขับต่อไปไกลเหมือนกันเปลี่ยนไปขึ้นเครื่องดีกว่าลงใต้นะ
5: คะ
4: ไปเมืองคอนค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานพาไปดูแล้วมีภาคแรกของเรากิจกรรมสินสโมสรสัญจรวันนี้ภาคต่อมาแล้วนะคะดินแดงศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงไปถึงแล้วต้องได้ไหว้ค่ะเมืองแห่งพระบรมธาตุเพิ่งได้รับนะคะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกด้วยเป็นความภาคภูมิใจความเชื่อยังเหลือไว้อีกหลากหลายเลยถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความเชื่อต่างๆนี้จะเข้าใจวิถีเมืองวิถีคนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเห็นว่าเดินกันนี่ไม่มีท้อ
5: เดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมขึ้นบันได200กว่าขั้นด้ว
4: ย
5: เดี๋ยวแม้จะเป็นการดูขาแต่อยากให้วอร์มข้อเข่ากันนิดนึงนะคะ
4: มือนึงถือพัดมือนึงถือขวดน้ำแต่เอาขวดน้ำไปทำอะไรมีที่มาที่ไปไปติดตามจากข่าวนี้กันค่ะมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครนะคะคอมพลีทกันสุดๆแล้วค่ะกับกิจกรรมสินสโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพอลิงที่มาเยือนเมืองนครทั้งทีต้องไม่พลาดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะที่มีโบราณสถานสำคัญอย่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ศูนย์กลางความศรัทธาของคนนครนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยด้วยคือไฮไลท์เนี่ยคือเจดีย์ทรงสถูปแบบลังกานะคะที่พระเจ้าสีธรรมาสกราชทรงสร้างขึ้นหลังรับอิทธิพลจากลังกาและศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ามาแทนที่พุทธมหายานค่ะนี่นะคะแฟนๆรายการค่ะได้กราบไหว้แล้วก็สืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มถวายพระบรมธาตุด้วยนะคะก็ยังมีหาดทรายแก้ววิหารทับเกษตรที่คำว่าเกษตรหมายถึงเทวดาผู้เป็นใหญ่นะคะเป็นระเบียงล้อมรอบฐานพระบรมธาตุมีประติมากรรมช้างครึ่งตัวตามคติช้างล้อมจากลังกาด้วยมีวิหารโพลังกาค่ะมีต้นโพเก่าแก่ที่ได้หน่อมาจากเมืองอนุราชปุระของลังกาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นี่นะคะโอ้โหล่มลื่นน่าดูคุณผู้ชมแล้วก็มีพระวิหารหลวงประดิษฐานพระสักยมุนีศรีธรรมราชนะคะพระประธานปางมารวิชัยองค์ใหญ่สมัยอยุธยาตอนต้นอีกด้วยค่ะ แล้วก็อีกแลนด์มาร์คใจกลางเมืองนครคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดหน้า

0: ฝรั่งที่พุ่งมาร่วมทริปของเราพร้อมกันมากที่บอกคุณผู้ชมว่าพกขวดน้ำกันมาทำไมคนละขวด2ขวดนะคะนี่ขึ้นมานะคะตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะประจำจังหวัดที่เคยนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระบรมมหาราชวังนะคะก็จะสะอาดแล้วก็ดื่มได้ด้วยเชื่อว่าดื่มแล้วช่วยเรื่องของสติปัญญาความจำด้วยนะคะนี่ร้อนยังไงก็สู้ตายเนาะอ่ะทัวร์วัดกันยาวๆอีก3วัดค่ะคือวัดพัทเสมาที่อำเภอลานสกามีพระลากศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครด้วยนะคะอายุถึง 200-300 ปีนู่นตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเคยถูกโจรกรรมไปเมื่อปี2549ค่ะแต่ด้วยความศรัทธาของชาวบ้านนะเขาไปตามกลับมาได้ภายใน9วันเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครของหายคุณผู้ชมค่ะแตงกวาค่ะอยากได้คืน
1: ทำยังไงคะ
0: ต้องมาขอที่นี่เลยนะคะมาไหว้พระลากที่นี่แนะนำคุณผู้ชมมาช่วงออกพรรษาจะมีประเพณีลากพระค่ะที่ชาวบ้านจะอัญเชิญพระลากขึ้นเรือพระเป็นเรือไม้แบบนี้แต่ว่าจะไม่มีล้อนะคะไปกันต่อค่ะเรายังเที่ยวไม่เหนื่อยอะไปที่วัดเท้าโคตรค่ะวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองนครบ้างที่นี่มีอาคารโรงอุโบสถเป็นโถงเปิดโล่งด้วยนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบพื้นเมืองสกุลช่างภาคใต้ก็คือสร้างด้วยหินทรายสีแดงและเมื่อสักครู่จะเห็นว่าพระกันยาวกับมีการเจาะหูด้วยนะคะเป็นปางมารวิชัยที่ตรงพระหัตถ์ซ้ายมีดอกบัววางรองบนเพลาก็อีกวัดเก่าแก่คู่นครนะคะไปที่วัดวังตะวันตกค่ะเดิมเป็นที่ค้างศพต่อมาเจ้าจอมมันดาปรางนะคะปรับปรุงขึ้นเป็นอุทยานธรรมแล้วก็ภายหลังนะคะเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยยังอุทิศให้เป็นวัดด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันบ้างในทริปเนี่ยเรามีศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไปกับเราตลอดทั้งทางเลยค่ะ
2: รู้เรื่องเบื้องหลังของโบราณสถานโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็การเข้ามาของศาสนาหรือความคิดความเชื่อในเรื่องของฮินดูก็ดีในเรื่องของพุทธก็ดีได้เห็นความศรัทธาของประชาชนที่มากราบไหว้สักการะทุกวันได้เห็นชาวบ้านมาร่วมกันแห่ผ้าขึ้นเวียนพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเมื่อก่อนเราจะขึ้นไปก็แทบจะไม่มีโอกาสแต่เดี๋ยวนี้ก็วัดก็อนุญาตให้ขึ้นไปได้ซึ่งถือว่าเป็นวาสนาของคนที่มาเที่ยวมาชมมากราบไหว้มาสักการะมาเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการเข้ามาของพุทธศาสนาในภาคใต้ของนครศรีธรรมราชคือภาคใต้
3: เราก็ได้ไปเห็นร่องรอยของความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชกับศรีลังกานะครับในยุคโบราณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุนะครับในเรื่องของการอัญเชิญต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์แล้วเราก็พบร่องรอยหลักฐานว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยรับพุทธศาสนามาจากลังกาและคติเถรวาทมาจากลังกาก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังสุโขทัยนะครับอยุธยานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นประตูนะครับในการรับพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์นะครับจากลังกาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย
1: เมืองนครนะคะยังมีความเชื่อและเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทริปของเรานะคะก็ไปตามรอยกันที่เก๋งจีนพระเจ้าตากวัดประดู่พัฒนารามเชื่อว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับและส่วนหนึ่งของพระบรมอัฐินะคะก็บรรจุไว้ที่นี่ค่ะส่วนอีกสถานที่สำคัญก็คือวัดขุนเขาพนมอำเภอพรหมคีรีค่ะตั้งอยู่เชิงเขาขุนพนมนะคะซึ่งเล่าต่อกันมาค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ได้สวรรคตตามบันทึกในพงศาวดารแต่เสด็จหนีมาผนวดประทับปฏิบัติธรรมและสวรรคตที่นี่นะคะทำให้ค่ะแม้จะต้องขึ้นบันไดคุณผู้ชม245ขั้นแต่ผู้ร่วมทริปเราบอกไม่หวั่นนะคะเพราะว่าในช่วงขั้นที่33ถึง34จะมีพระที่ประทับค่ะข้างบนสุดคือมีถ้ำพระเจ้าตากนะคะด้านหน้ามีพระพุทธรูปกับยักษ์ปูนปั้น2ตนดุจนายทวารบาลค่ะด้านในมีรูปปั้นพระเจ้าตากนะคะตอนผนวดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าที่แม้แต่ผู้ร่วมทริปของเราบางคนเป็นคนนครบอกไม่เคยรู้มาก่อนได้ความรู้ไปเต็มๆจากกิจกรรมสัญจรครั้งนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าพอได้มาเที่ยวรู้สึกว่าโอ้บ้านเรามีของดีขนาดนี้เชียวหรือทั้งที่เราเกิดที่นี่เราอยู่ที่นี่มา มาแล้วเราไม่รู้ว่าบ้านเรามีของดีเพราะว่าพี่เป็นคนชอบเที่ยวและพี่ก็มีเพื่อนพอบอกว่าพอมานครเราจุดประสงค์หลักก็คื

0: วัดพระธาตุเท่านั้นน้องแต่ว่าพอถ้าเพื่อนมาเที่ยวอีกครั้งต่อไปนะไปที่พระเจ้าตากสินกระดูกของพระเจ้าตากสินกันไหมไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระเงินไอ้วัดอะไรวัดหน้าพลาน้องที่มันอยู่หลังวัดพระธาตุแค่นี้เองใกล้ๆน้องมันก็ได้เที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นครศรีธรรมราชก็เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วว่ากี่ปีละ40กว่าปีเนาะ40 50เพราะ2509ค่ะที่มาสมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมก็อยากทราบนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะอะไรรู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วไปมาฟังอาจารย์พูดให้อาจารย์เหมือนอาจารย์สอนเลยประวัติศาสตร์สิ่งที่เราไม่รู้ก็รู้นะคะ
2: ส่งท้ายทริปด้วยการขอพรพระพุทธสีหิงนะคะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครกันที่โบราณสถานนะคะหอพระสีหิงในสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวิหารก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงประดิษฐานพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรลักษณะพระพักกลมนะคะตามแบบสกุลช่างท้องถิ่นเรียกว่าพระขนมต้มซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับกันที่วัดอินทคิรีหรือว่าวัดบ้านนาที่อำเภอท่าศาลาที่มีพระพุทธสีหิงเก่าแก่อีกองค์หนึ่งอัญเชิญมาจากศรีลังกาในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาสกราชนะคะมีตำหนิที่พระกันซ้ายแหว่งกับที่นิ้วมือนะคะซึ่งปกติทางวัดเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมแต่ว่าจะมีการเชิญลงมาส่งน้ำในวันสงกรานต์บ้างรวมถึงพระลากปางอุ้มบาทสมัยอยุธยาตอนกลางที่อยู่ข้างกันนะคะแต่ครั้งนี้เปิดให้คุณผู้ชมเป็นโอกาสพิเศษเลยสำหรับทริปของเราสินสโมสรสัญจรเพื่อให้ทุกคนได้สักการะและขอพรปิดท้ายเส้นทางตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพลิงและเมืองนครนะคะจบที่แบบสวยงามได้ออกกำลังกายกันทุกคนแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธานะ
3: ค่ะก็ต้องรอทริปต่อไปบอกเลยว่าโหอันนี้เราเห็นนะจัดเต็มอิ่มคุ้มมากๆนะครับการเดินทางของเราอ่ะมาที่บันเทิงต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะใครเป็นแฟน Star Trek กันบ้างนะถ้าเป็นแฟนของหนังแฟนชาย
2: ต้องมีตัวละครสป็อกแต่ดิฉันน่ะหัดทำท่าสป็อกมานานแล้วเพราะว่าอีกตัวละครที่ดิฉันชอบก็คือเชลดอนคูเปอร์เขาชอบทำมาแต่ดิฉันทำไม่เคยได้เลยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการแยกประสาทสัมผัสซึ่งเราสองคนน่าจะทำไปได้
3: เรามีตัวแทนหมู่บ้านเรามีตัวแทนบันเทิงของเราอะ
4: วอลคันซาลูดก็คือการทักทายแบบชาววอลคันซึ่งก็เป็น
2: ไม่ไหวแล้วแยกนิ้วยังไง
3: เนี่ยคุณทำลองทำคุณผู้ชมลองทำตามดู
4: คุณผู้ชมทำหน่อยเคยดูคลิปใน TikTok ว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาต้องเอาเทปอ่ะมาติด2นิ้วนี้เอาเทปมาติด2นิ้วนี้แล้วก็ฝึก
2: ตั้งแต่เด็กเล็กเลยหรอ
4: ใช่แต่หวายไม่ได้นี่นะไม่ได้ต้องเอาเทปติดก็ทำตาม
2: เขาหวายเป็นวอลแคทหรือเปล่า
4: ก็เป็นไปได้นะเด็กๆตัดผมหน้ามาอาจจะไม่ใช่พ่อแม่อยากตัดให้แต่เราเป็นชาวบอลคันก็ได้นะคะหลายๆคนค่ะก็เติบโตแล้วก็มีความทรงจำมาคู่กับนะคะภาพยนตร์เรื่อง Star Trek นี่แหละก็ยังคงอยู่ใน pop culture จนถึงยุคนี้นะคะแฟนๆหลายคนก็ชื่นชอบกันก็เลยมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวแฟนๆ Star Trek แล้วก็ทำลายสถิติโลกด้วยการออกมาทำท่าบอลคันซาลูพร้อมกันค่ะกิจกรรมบันทึกสถิติโลกครั้งยิ่งใหญ่นี้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะ Science Museum ค่ะในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Star Trek Late ค่ะเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ60ปีของแฟรนไชส์ Star Trek นะคะภายในงานก็มีแฟนคลับเข้าร่วมกันเยอะทีเดียวค่ะ934คนมาร่วมกันชูมือทำท่าความเคารพแบบวอลแคนนะคะค้างไว้เป็นเวลา1นาทีเต็มเพื่อบันทึกสถิติโลกใหม่โดย Guinness World Records ได้สำเร็จค่ะกิจกรรมสร้างสถิติโลกดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์ที่มีชื่อว่า Star Trek Late นะคะที่จะมีการจัดแสดงชุดเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประกอบฉากรวมไปถึงของสะสมของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ด้วยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่เชื่อมโยงนวัตกรรมในโลกของ Star Trek เข้ากับวิทยาศาสตร์ในโลกจริงด้วยค่ะสำหรับท่านี้นะคะท่าความเคารพแบบวอลแคนเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกในซีรีส์ Star Trek ต้นฉบับเมื่อคศ1967มีที่มาจากตัวละครที่รับบทเป็นสป็อกในละครเลนนาร์ดนีมอยนะคะที่มักจะทำท่าเคารพแบบนี้พร้อมกับการกล่าวคำอวยพรประจำเรื่องนะคะที่ว่า Live Long and Prosper หรือว่าขอให้ชีวิตยืนยาวและเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะจากตำนานหนังไซไฟมาต่อกันที่ตำนานหนังแฟชั่นกันบ้างอย่างเดวิลแวร์สปราด้านะคะตอนนี้ก็ออกมาถึง2ภาคแล้วใครดูเนี่ยอย่างหวายดูก็อยากจะเสพความสวยงามของเครื่องแต่งกายบ้างก็อยากจะทำท่าเรียนแบบแอนแฮทเธอเวย์ตอนเดินข้ามถนนแล้วก็ใส่ชุดสีสวย

0: แบบนี้บ้างตอนนี้ฝันของหลายๆคนที่เป็นสายแฟร์เป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่าเขาเตรียมนำชุดเครื่องแต่งกายของประดับต่างๆของตัวละครออกมาให้ประมูลกันเพื่อช่วยการกุศลค่ะเรียกว่าขนเอาตู้เสื้อผ้าจากกองถ่ายหนัง The Devil Wears Prada มาให้ชมกันก็คงไม่ผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่นักแสดงสวมใส่ในเรื่องเนี่ยต่างก็ถูกนำมาจัดแสดงเพื่อเตรียมเปิดประมูลให้แฟนหนังได้เป็นเจ้าของค่ะงานนี้มีไอเทมเด็ดๆมาให้สู้ราคากันหลายชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตประดับผู้ที่นักแสดงรุ่นใหญ่มารีสตรีปสวมใส่ในภาพยนตร์รวมถึงกำไลข้อมือทรงบนคัฟค่ะที่เอมิลี่บลันท์ใส่ในหนังภาค2ซึ่งก็ประเมินราคาประมูลไว้สูงสุดในงานราว 20,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชุดสวยๆในลุคต่างๆของแอนแฮทเวย์ให้แฟนๆได้ร่วมประมูลกันด้วยงานประมูลครั้งนี้นะคะทางบริษัทประมูลอย่างคริสตี้ได้นำเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับจากภาพยนตร์ The Devil Wears Prada มากถึง35ล็อตค่ะมาให้ประมูลกันซึ่งก็มีทั้งของที่ Meryl Streep and Hathaway แล้วก็ Emily Blunt เคยสวมใส่ในภาพยนตร์นะคะแจ็คเก็ตในตำนานสี Silurian Blue ก็มาด้วยโดยรายได้จากการประมูลค่ะก็จะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศล2องค์กรนะคะก็คือองค์กรที่ทำงานเพื่อเสรีภาพและความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวทั่วโลกแล้วก็ CFDA Foundation ที่เป็นองค์กรด้านแฟชั่นของสหรัฐนั่นเองค่ะอ่านข่าวไปก็รอดูไปด้วยว่าจะมีภาพแจ็คเก็ตในตำนานตัวนี้หรือเปล่าก็เป็นฉากอยู่ในภาคแรกเลยที่แอนดี้หรือว่าแอนแฮทเวย์ไปขำว่าโอ้สีฟ้าอะไรก็เฉดเดียวกันนี้แต่ใครจะรู้ว่าฟ้าในวงการแฟชั่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับคนในวิชาชีพด้วย
1: ค่ะคือเพิ่งจะดูภาค2ไปคือมันจะมีฉากตอนที่ไปแฟชั่นวีคที่อิตาลีบางฉากออกมาแวบเดียวคือชุดสวยมากคือดูไม่ทันอันนี้ดีมากเลยนะ
0: ใช่แล้วก็จะได้อิ่มกันเต็มๆไปเลยแต่ว่าเรื่องเงินก็อีกเรื่องนึงก็ขอไปเสพใกล้ก็พอละ
2: แต่ที่แน่ๆตอนนี้แม่แอนท้องลูกคนที่3แล้วนะคะแต่หน้านี่สวยเป๊ะ
0: สวยมากอย่างกับนางฟ้านางสวรรค์มา
1: ค่ะขอบคุณวาย
2: นะคะตามไปประมูลกันค่ะ
1: เมื่อกี้ก็คือความเผ็ดความแซ่บในเรื่องของแฟชั่นนะคะส่วนความเผ็ดของเรายกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่เราจะเตรียมคุณผู้ชมประชันกันแล้วนะคะเสาร์นี้เลยนะคะ19กันยายน5น้ำพริกพี่กิฟต์คุณผู้ชมที่เข้ารอบนะคะน้ำพริกรากชูอมกะนะคะน้ำพริกรากบัวหลวงแจ่วสุกน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างน้ำชุบมหาดคุณผู้ชมเป็น FC ทีมไหนมาเตรียมป้ายไฟมาได้นะคะมาที่ไทยPBS ของเราหรือว่าจะติดจอรอชมกันได้นะคะถือว่าตัดสินแล้วล่ะพี่กิฟต์นะว่าที่เราลุ้นกันมาพัฒนาสร้างสรรค์นะคะเรื่องของน้ำพริกทั้งเรื่องเล่าทั้งสูตรต่างๆมาตลอด5เดือนใครจะมงลงก็คุณผู้ชมที่สนใจจะมาชมนะคะมากันได้ก็ติดต่อมาได้ที่027902627 089203973นะคะแล้วก็อย่าลืมมาชมกันได้ในวันที่19กันยายนนี้ค่ะ
2: ต้องรีบลงทะเบียนนะคะที่นั่งจำนวนจำกัดเห็นเมื่อเสาร์ที่แล้วแม่ๆเขาขอกำลังใจกันใหญ
1: ่
2: 5ทีมแล้วนะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: นี่คือเวทีประชันความแซ่บครั้งสำคัญ5ทีมสุดท้ายกับ5เรื่องราว

0: 5สูตรเด็ดจากครัวทั่วไทยในรอบชิงชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2
1: รักมาจริงต้องชิมน้ำจุ๊บมาหาด
2: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยปลาย่างเชิญชิมได้เลยค่ะ
3: มาแซ่บกับเจ้าสูตรของสาวพวนชวนชิมนะคะ
4: น้ำพริกรากบัวบ้านเดียมอุดรธานีค่ะ
5: น้ำพี่ราชูอมกานาบัตติเด
0: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่19กันยายนนี้14นาฬิกา5นาทีห้ามพลาด
6: สับสับต้นข้าวอาสยามนักร้องดารามาถึงไทย PBS แล้วจ้าานนี้พี่สาวนุ้ยสวินามาด้วยเผยเบื้องหลังแอบเชียร์กันไม่ห่างพบสองสาวใต้เสียงดีที่นี่สารพันลันทุ่งบางเขนสองเส้นทางต่างแต่จุดหมายเดียวกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่15กันยายน2569พบกับคุณจิตรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะลูกศิษย์เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งวัดพุทธไทยสวรรค์ขณะรักษาการเจ้าอาวาสรื้อระบบการเงินเตรียมตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินใหม่
1: ฝ่ายค้านเตรียมชนใช้กฎหมายฟ้อง157คดีหัวสว.ขณะที่แกนนำภูมิใจไทยบอกโล่งหลังกกต.มีมติวอนสังคมหยุดใช้ความเชื่อชี้นำ
0: ตังจ่อโยกเงินกู้เปลี่ยนผ่านพลังงานต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสฝ่ายค้านชี้โยกได้ไม่ติดคิดไว้อยู่แล้วหวังเพิ่มมาตรการเยียวยากลุ่มอื่นเดือดร้อนจริง
1: ทำเมินเสียงทักท้วงให้ชะลอพัฒนา AI อ้างเป็นแผนสมคบคิดสมประโยชน์กับจีนมากกว่ายุโรปยืนยันวางมาตรการความปลอดภัยพลเมืองแล้ว
0: คุณผู้ชมวันนี้เรามีคณะนักเรียนแล้วก็คุณครูจากชมรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางมาศึกษาดูงานที่ไทย PBS ด้วยนะคะน้องๆก็จะมาติดตามทั้งวิธีการทำข่าวแล้วก็การออกอากาศข่าวในสตูดิโอของเราด้วยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสำหรับการมาดูงานที่ไทย PBS ในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เรายังต้องติดตามในสถานการณ์เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของชาบัดเฮาส์ป่าตองที่ภูเก็ตนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสั่งเร่งตรวจสอบทั้งที่ดินทั้งใบอนุญาตของผู้ถือและก็ผู้ถือหุ้นภายใน1สัปดาห์ค่ะ

0: หลังจากที่มทสองลงพื้นที่สุสานชาวยิวฉะเชิงเทราแล้วก็พบความเชื่อมโยงค่ะหลังจากที่ชาวบ้านกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและเครือข่ายมารวมตัวที่หน้าชาบัดเฮาส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาและจัดกิจกรรมปีใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมทั้งเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังจากผู้จัดงานระบุว่ามีการขายบัตรเพื่อเข้าร่วมงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่านายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินการขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรมรวมถึงผู้ถือหุ้นของชาบัดเฮาส์ป่าตองซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทการชาบัดจำกัดซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการสุสานอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ที่ดินเรื่องการขอใบอนุญาตแม้กระทั่งการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ในเรื่องการค้าขายทั้งหมดครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางหรือผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับในจังหวัดหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบหรือไม่ครับซึ่งจะได้เร่งรัดท่านผู้ว่าให้เวลาในการตรวจสอบ1สัปดาห์ครับเพื่อที่จะได้ให้คำตอบกับพี่น้องประชาชน
0: นอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลผู้เดินทางจากอิสราเอลจากกรุงเทลอาวีฟเพื่อขอรายชื่อผู้ที่เดินทางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะสรุปว่าผู้มาเข้าร่วมงานปีใหม่ที่ชาบัดเฮาส์นั้นเข้ามาในลักษณะไหนเข้าข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่สำหรับชาบัดเฮาส์ป่าตองตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศ200ปีลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผู้ที่เข้าออกต้องแสดงตัวตนผ่านและประสานรปภ.ก่อนเข้าพื้นที่ขณะที่ด้านหน้าก็ยังมีธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมินิมาร์ทให้บริการค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีคำสั่งห้ามเข้าออกในพื้นที่4จุดด้วยกันนะคะโรงเรียนบ้านดอยติ้วในอำเภอท่าวังผาค่ะหลังจากที่มีดินซุดตัวแล้วก็กังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายค่ะโดยทางโรงเรียนได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนในจุดที่ปลอดภัยแทนค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามคำสั่งเรื่องห้ามเข้าหรือว่าให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะหลังจากที่เกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็ดินซุดตัวใน4จุดด้วยกันก็คือที่บริเวณอาคารอนุบาล2โรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและบริเวณสระว่ายน้ำค่ะนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินซุดซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือว่ามวลดินเคลื่อนตัวมาเพิ่มเติมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่โรงเรียนยังคงทำการเรียนการสอนปกติค่ะแต่ว่าได้ย้ายเด็กนักเรียนเนี่ยไปอยู่ในจุดอื่นที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองแล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะให้นักธรณีวิทยาเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อประเมินความปลอดภัยและวางแผนป้องกันในระยะยาวขณะที่ผู้นำชุมชนและครูก็จะคอยสังเกตห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและหากประเมินแล้วนะคะไม่ปลอดภัยก็จะอพยพครูและนักเรียนทันทีค่ะ
3: เพื่อความสบายใจของทั้งครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่ะเราได้ย้ายนักเรียนมาอนุบาลขึ้นมาด้านบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับที่ผู้ปกครองสามารถรับส่งได้ก็เป็นที่สบายใจของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูที่สอนนักเรียนด้วยค่ะ
4: แต่ตอนนี้ยังปิดการเรียนการสอนหรือว่าเปิดทำการ
3: อาคารที่งดใช้ก็คืองดใช้ไปเลยค่ะแต่นักเรียนก็ยังคงเรียนตามปกติในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศเตือนฉบับที่1ค่ะว่าในช่วงวันที่17ถึง19กันยายนภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินคนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านค่ะ
0: เหตุการณ์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างจะปกติแล้วนะคะตอนนี้ทางลูกศิษย์ทยอยกลับมาทำความสะอาดพื้นที่แล้วเนื่องจากว่าประชาชนเขาก็เริ่มกลับมากราบไหว้หลวงปู่หวนที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนรักษาการเจ้าอาวาสเอง

0: ตอนนี้มาจัดระเบียบวัดค่ะมีการสั่งรวบรวมตู้บริจาคทุกจุดมาเก็บไว้ในพระอุโบสถชั่วคราวระหว่างรอการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของวัดค่ะตู้บริจาคตามจุดต่างๆภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่รวบรวมและนำมาเก็บไว้ภายในพระอุโบสถหลังพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีคำสั่งให้จัดเก็บตู้บริจาคพร้อมเงินที่อยู่ในตู้ทั้งหมดไว้ในจุดเดียวเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของวัดและให้การบริหารจัดการเงินเป็นไปตามระบบจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวพบว่าจุดต่างๆที่เคยตั้งตู้รับบริจาคตอนนี้ไม่เหลืออยู่เลยค่ะการจัดระเบียบครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังนายโชติอดีตเจ้าอาวาสถูกดำเนินคดีและบัญชีเงินของวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนบรรยากาศภายในวัดประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวันทำการโดยเฉพาะบริเวณรูปเหมือนหลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสซึ่งมีประชาชนและลูกศิษย์เดินทางมากราบไหว้ขณะเดียวกันกลุ่มลูกศิษย์เก่าของหลวงปู่หวนก็ทยอยกลับเข้ามาที่วัดเรียกร้องให้เปิดพื้นที่และฟื้นฟูวัดให้กลับมาเป็นพื้นที่ของประชาชนบางส่วนชูป้ายแบบนี้ค่ะขอคืนวัดก่อนจะนำถังใส่น้ำสาดลงบนบริเวณหน้ากุฏิของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสที่ถูกดำเนินคดีอ้างว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดด้วยค่ะ
1: มันเป็นยุคมืดของวัดซึ่งอาจจะถูกกำหนดมาแล้วว่าไอ้นี่มารศาสนาจะเข้ามาอยู
2: ่
1: ก็เลยจะทำให้ตรงเนี้ยดรอปลงเรื่อยๆความสวยงามเนี่ยปิดบังทัศนียภาพสวยงามวัดนี้ถ่ายอเจ้าวัดนี้มาถ่ายรูปก็สวยฝั่งโรงแรมฝั่งตรงข้ามขออนุญาตให้เปิดไฟกลางคืนเพื่อความสวยงามนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาเห็นเนี่ยเขาจะเปิดไฟให้ทุกวันหลวงปู่ทำไว้จนทำไว้เยอะมากคนอยุธยารู้หมดเลยครับลูกศิษย์ที่เคยเคารพนับถือเนี่ยก็อยากจะมาทวงคืนตักและศิษย์ที่หลวงปู่เคยทำไว้ให้กลับมาอย่างเดิม
0: พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเบื้องต้นพบการก่อสร้างและต่อเติมบริเวณด้านหลังของกุฏิรวมถึงส่วนที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโบราณสถานจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์และคืนสภาพพื้นที่การเข้าตรวจสอบครั้งนี้มีการประสานหญิงคนหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นลูกศิษย์และผู้ดูแลเรื่องการเงินให้กับนายโชติให้นำกุญแจมาเปิดทางเข้ากุฏิเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในได้ส่วนสุนัขพันธุ์บางแก้วที่ยังอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ประสานนำออกไปไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ด้านนอกเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในก่อนที่หญิงคนดังกล่าวจะเดินทางออกจากวัดโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
3: คุณหมอพูดได้นะครับ
4: ได้ไหมหรือยังไง
5: เอาหมาไปไหนครับพี
3: ่เขาหมาไปไหนครับ
6: เรื่องเงินเรื่องอะไรเราเคลียร์ได้ไหมหรือว่ายังมีบัญชีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมครับพี่หมอครับ
3: พี่หมอประชาชน
0: นอกจากการตรวจสอบพื้นที่แล้วรักษาการแทนเจ้าอาวาสเตรียมจัดระเบียบวัดครั้งใหญ่ค่ะทั้งการทำความสะอาดการจัดเก็บสิ่งของและตู้บริจาคต่างๆรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเป้าหมายเพื่อให้วัดกลับมาเป็นระเบียบและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้พื้นที่ของวัดได้ตามปกติค่ะ

คดีหัวสวกันนะคะซึ่งมติกกต.ก็ออกมาแล้วนะคะที่จะส่งสารในคดีหัวสวเพียง77คนเท่านั้นที่ไร้สสหรือว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองแม้แต่คนเดียวค่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะสร้างความแข็งใจแล้วก็เป็นคำถามให้กับสังคมอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะทางฝ่ายค้านและไอลอว์ก็บอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปไอลอว์ก็จะเดินหน้าในการคัดสำนวนเพื่อมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้พิจารณาแล้วก็ตัดสินด้วยตัวเองค่ะเมื่อวานนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.

0: และก็ว่าที่ร้อยตีภัสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ก็ได้แถลงผลการลงมติในคดีหวยสว.ด้วยตนเองค่ะซึ่งก็ล่าช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงโดยสรุปค่ะก็คือกกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา26รายผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายและบุคคลอื่น15รายค่ะในจำนวนนี้ไม่มีส.ส.กรรมการบริหารพรรคการเมืองแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยค่ะสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่กกต.พิจารณาในครั้งนี้นะคะมีทั้งสิ้น427รายไม่ใช่จำนวน229รายที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26สั่งฟ้องซึ่งมีทั้งสว.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะสำหรับผลมติดังกล่าวนะคะประธานกกต.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.นั้นเป็นอิสระค่ะอยู่ในกรอบของกฎหมายพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าเส้นเงินและก็ยืนยันนะคะว่าการที่ไม่ชี้มูลกลุ่มนักการเมืองไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือว่าความต้องการของฝ่ายใดแต่พิจารณาจากน้ำหนักพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานสำคัญที่มีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือจึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่ากลุ่มนักการเมืองนั้นกระทำผิดค่ะ
1: จากสำนวนการไต่สวนนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือนะครับบุคคลที่เป็นสว.นะครับ140คนอธิบายง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจถามนะครับที่140คนนะครับที่เชื่อว่ามีชื่ออยู่ในโพยแล้วก็ได้อันดับต้นๆเนี่ยนะครับรับความช่วยเหลือจากผู้ถูกร้องนะครับทั้ง21คนแล้วตัวเองก็ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับเหมือนที่ผมชี้แจงแต่แรกนะครับว่าในการพิจารณาสำนวนนะครับเราดูข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดูคำชี้แจงที่สำคัญก็คือดูพยานหลักฐานว่าในสำนวนนั้นน่ะมีพยานหลักฐานอะไรบ้างทำไมเราเชื่อพยานกลับคำใช่ไหมผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกลับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้งสามปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะอะไรผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าพยานรหัส 16/26 มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่
0: หลังมติกกต.ออกมาอย่างนี้แล้วนะคะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้นะคะว่ากกต.อาจไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเปรียบเสมือนกับการตัดตอนค่ะไม่ให้เรื่องไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับบนและชี้ว่าพฤติการที่มีโพยใบสั่งการแลกคะแนนอย่างเป็นระบบการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยในหลายจังหวัดบ่งบอกว่าทำเป็นขบวนการดังนั้นการฟ้องเพียง26สว.จึงไม่เพียงพอแล้วก็ขัดกับมาตรฐานเดิมที่กกต.เคยใช้ค่ะ
2: คือข้อสังเกตของผมในภาพรวมเลยเนี่ยคือผมมองว่าการที่กกต.มีมติสั่งฟ้องแค่77คนเนี่ยซึ่งมีแค่สว26คนและไม่มีนักการเมืองในส่วนของรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยเนี่ยผมคิดว่าสะท้อนว่ากกต.ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาผมมี3เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1เนี่ยผมคิดว่ามติและคำอธิบายของกกต.วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ที่ได้เกิดขึ้นนะครับคือเราจะเห็นว่ากกต.เนี่ยพยายามจะอธิบายเสมือนกับว่าให้พิจารณาแต่ละเหตุการณ์หลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยแยกขาดจากกันทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏต่อสาธารณะทั้งโพยใบสั่งทั้งบัตรการลงคะแนนทั้งหลักฐานการนัดทำโพยตามศูนย์ทำโพยทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นขบวนการประการที่2เนี่ยผมมองว่าการที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว.แค่26คนเนี่ยมันขัดแย้งกับมาตรฐานที่กกต.เคยใช้ในอดีตเพราะมันหมายความว่าในวันนี้เนี่ยกกต.ปฏิเสธว่าไอ้โพยใบสั่งที่มีสว.ปรากฏอยู่ในโพยเนี่ยรวมกันอย่างน้อย130กว่าคนเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอผมก็ตั้งคำถามว่าในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกกต.เคยมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลกรณีที่มันมีแค่ หลักฐานเป็นแชทไลน์ที่มีการแค่คน2คนคุยกันนะครับขอจับคู่แลกคะแนนกันเนี่ยกกต.ยังเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอในการสั่งฟ้องเลยและศาลพิพากษาว่าผิดด้วยแล้วทำไมโพยใบสั่งนะครับที่เราเห็นกันอย่างใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือกระดับประเทศและมีหมายเลขผู้สมัครสวที่กลายเป็นสวอย่างน้อย130กว่าคนเนี่ยมันจะไม่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าหรือว่ามีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างคน2คนส่วนประการสุดท้ายประการที่3เนี่ยผมเห็นว่ากกต.เนี่ยมีมติที่พูดง่ายๆคือตัดตอนให้เรื่องเนี่ยไปไม่ถึงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยโดยเทน้ำหนักลงไปที่การกลับคำให้การคุณเอกราชช่างเหลา
0: และถ้าไปดูรายชื่อใน77คนที่กกต.สั่งฟ้องล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยค่ะอย่างเช่นนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยนายสมเจตลิมประพันธ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยซึ่งนายพริษก็มองว่าจึงเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยนั้นจะไม่รับรู้หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวเลยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะนายผลิตก็บอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตรวจสอบผ่านกลไกสภาและเสนอการแก้ไขธรรมนูญเพื่อที่ปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงของนักการเมืองค่ะทางด้านไอลอว์ค่ะที่ได้เคลื่อนไหวเปิดหลักฐานแล้วก็พยานหัวสวมาโดยตลอดก็มองว่าการที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้อง26คนเท่ากับยอมรับแล้วว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริงแต่น่าเสียดายค่ะที่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้บงการอยู่เบื้องหลังกลับยังไม่ถูกตรวจสอบแล้วก็สั่งฟ้องหลังจากนี้ไอลอว์ก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะคะจะไม่ยุติหลังจากที่กกต.ระบุว่าพยานรหัส 16/26 ซึ่งเป็นหนึ่งในพยานสำคัญที่ใช้ในการกล่าวหากลุ่มนักการเมืองยังมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือโดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอก็บอกว่าเตรียมเปิดเผยข้อมูลจากสำนวนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ถูกสั่งฟ้องก่อนที่ในช่วงค่ำเวลาต่อมาไอรอจะเผยแพร่คำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานรหัส 16/26 ซึ่งกล่าวถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเพื่อวางแผนให้ได้มาซึ่งสว.โดยมีการระบุชื่อกรรมการบริหารพรรคหลายคนรวมถึงนายเนวินชิปชอบผู้ถูกกล่าวหาที่228ค่ะ
3: แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอจึงใช้พร้อมเพย์ตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานหรือใช้พร้อมเพย์ของภรรยาตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานเท่านั้นนะครับแต่ขบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งขบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่าขบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริงถ้าถามว่าวันนี้ในสำนวนมีหลักฐานอันควรเชื่อที่ไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องกับการโกงเลือกสว.หรือไม่เราจะตอบว่ามีผ่านปากคำพยานที่ชื่อเอกราชช่างเหลาเป็นหนึ่งในหลายๆปากที่สำคัญและเราจะเปิดให้ดู2ทุ่มว่าคุณเอกราชอธิบายกระบวนการนี้ว่าอย่างไรบ้างประชาชนไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณเอกราชก็ได้ว่าจริงกกต.เลือกว่าไม่เชื่อแต่ถ้าท่านอ่านแล้วท่านรู้สึกว่าเชื่อเราก็มารับรู้ร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในพรรคภูมิใจไทยตามที่คุณเอกราชได้อธิบายไว้ครับผมหลังจากนี้ก็จะมีการคัดเลือกข้อมูลส่วนที่เราคิดว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนและนำเสนอต่อสาธารณะ
0: และอีกหนึ่งคนค่ะที่เคลื่อนไหวในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่ระบุว่ามติของกกต.เรื่องคดีหัวสว.ขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมนั้นรับรู้และก็ยังไม่เปิดเผยเสียงแล้วก็รายชื่อกกต.ที่ลงมติดังนั้นค่ะอาจารย์สมชัยเลยบอกว่าขอเสียงฉันทามติจากประชาชนว่าสมควรใช้เงินกองทุนเพื่อจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดในประเทศพลิกกฎหมายทุกฉบับเพื่อทำคำฟ้องกกต.ทุกคนทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ต่อทุกศาลและก็ทุกช่องทางในกรณีที่กรรมการกองทุนมีมติเห็นด้วยนั้นก็จะดำเนินการทันทีค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเมื่อวานนี้นะคะการไม่ยกคำร้องมันก็เหมือนยกแล้วล่ะค่ะสำหรับมติกกต.ที่จะยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดี

0: เลือกตั้งในการเพิกถอนและดำเนินคดีอาญากับสว26คนและบุคคลอื่นอีก51คนโดยที่ไม่มีกรรมการบริหารพรรคการเมืองสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือก็คือสสกับรัฐมนตรีของภูมิใจไทย21คนในข้อกล่าวหาหัวสวในกรรมการชุดที่26เลยนะคะ
1: ค่ะ60ก็คือกรอบเวลาร่วม4เดือนนะคะที่กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยกลางขึ้นมาและก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาค่ะซึ่งในทางการเมืองก็กำลังเป็นที่สังเกตถึงห้วงเวลาที่สร้างเซฟโซนค่ะสำหรับพรรคภูมิใจไทยไปด้วยนะคะประกอบกับการเดินหน้าปรับทัพใหม่ค่ะโดยเฉพาะกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นเคยยอมรับว่าไม่ปิดทางในการดึงพรรคกล้าทำนั้นเข้ามาร่วมรัฐบาลค่ะติดตามจากคุณสาวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: พยานปากสำคัญรหัสที่16/26ในสำนวนคดีหัวเลือกสว.ของคณะกรรมการกลางชุดที่26คือกรณีที่ประธานกกต.ไม่เปิดเผยเขาว่าหมายถึงใครแต่อ้างอิงว่าเป็นที่มาของพยานบุคคลที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเอาผิดกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งตามสำนวนถูกระบุเป็นขบวนการตั้งแต่การจัดทำโพยเลือกสว.ตามโพยและแลกรับผลประโยชน์ค่ะแต่ในทางการเมืองมีการฟันธงไปแล้วนะคะว่าเป็นใครและเป็นคนของใครอย่างไรซึ่งออกมากลับคำให้การก่อนกกต.นัดลงมติชี้ขาด3วันแต่ที่ยังสงสัยเคลือบแคลงคือแลกเปลี่ยนประโยชน์ทางการเมืองกันหรือไม่และอย่างไรเพราะจากที่ไม่หือไม่อือถึงพรรคกล้าทำแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สอดรับกันกับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมายอมรับว่าไม่ปิดทางพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลค่ะ
1: นายกครับมุกปี70พรรคกล้าทำเขาบอกว่าเขาจะโหวตให้ผ่านเฉลี่ยมันจะเป็นในยะทางการเมืองให้การร่วมร
2: ั
1: ฐบาลก
2: ัน
1: คร
2: ั้
1: งหน้า
2: เดี๋ยวขอผมไปพูดคุยกับทางท่านหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเลย
1: ก่อนหน้านี้ท่านธรรมนัสก็บอกว่ากับท่านอนุทินก็ยังเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิม
2: เอาตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันนะครับ
3: การแก้ปัญหาศักยภาพของรัฐบาลเสถียรภาพของประเทศจะเป็นต้องเติมพรรคอื่นเข้ามา
2: ก็ทุกวันนี้ก็ณวันนี้ก็เราก็เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็ต้องทำทุกอย่างให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายผลักดันการดำเนินการต่างๆได้นะครับรัฐบาลก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับรัฐมนตรีต่างๆในการทำงาน
3: ถ้าถามตรงๆเลยพักกล้าทำนี่มีโอกาส
2: การเมืองมันไม่มีทางไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสนะครับ
1: เรียกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดกับปรับนักดนตรีโดยที่มีพรรคการทำเข้ามาร่วมด้วยในสปอร์ตนักดนตรี
2: ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดครับครับ
1: ตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมคร
2: ับ ผมว่าสัญญาณที่ดีในความที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่ารัฐบาลของเขารัฐบาลของพี่น้องประชาชนมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีความแข็งแกร่ง
0: สรุปว่าพูดออกมาแล้วนะคะไม่มีทางที่จะปิดทางพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลหลังปล่อยให้เป็นพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้ำอยู่เกือบปีนับแต่หลังเลือกตั้งปี2569และไปสอดรับกันอีกกับการประกาศที่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำจากที่งดออกเสียงไม่ประสงค์ลงคะแนนล่าสุดสสพรรคกล้าทำแสดงตัวได้ชัดเจนขึ้นในการลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2570ร่วมกับพรรครัฐบาล338เสียงซึ่งก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกเองค่ะว่าผมเป็นเพื่อนกับท่านนายกยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ
4: คือในฐานะที่ผมเคยเป็นรัฐบาลมาโดยตลอดคุณแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ผมก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดดังนั้นกระแสเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับพิสูจน์ที่ถือดีขนาดนั้น
5: มีสัญญาณแบบว่าแบบชวนทาบทามดิวมา

0: านี่แต่กระแสข่าวลือ
1: แล้วนายกเคยมีการท้าทายหรือการพูดคุยว่า
0: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมก็ท่านนายกเป็นเพื่อนและการพูดปากทำการประสานงานบางเรื่องที่มันจะประโยชน์กับแผ่นดินจะประโยชน์กับพี่น้องชาวสุรินทร์ก็ต้องยอมรับผมครับเราอย่าปฏิเสธความจริง
2: ร้อยเอกธรรมนัสกับนายอนุทินในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแน่นอนค่ะว่าดีต่อกันไม่ได้มีเหตุผิดใจร้ายแรงส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองน้ำเงินกับเขียวซึ่งหมายถึงพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำก็เกือบจะแยกกันไม่ออกช่วงนึงในทางการเมืองยังเคยพูดถึงกันค่ะว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องกันอยู่ด้วยจากช่วงก่อนการเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.มีบางคนถึงกับต้องแตะมือแปะโป้งไปลงพรรคกล้าทำแทนพอช่วงเลือกตั้งแม้บางพื้นที่จะไม่ได้เลี่ยงกันหรือบางพื้นที่ก็ถึงกับสู้กันจริงจังแต่ผลลัพธ์ก็มีบางคนพูดค่ะว่ากล้าทำชนะก็ไม่ต่างอะไรกับพรรคภูมิใจไทยชนะแม้บางฝ่ายจะชี้ว่าเป็นปมที่ทำให้บ้านเมืองบ้านใหญ่บางบ้านเคืองไปก็มีพอช่วงจัดตั้งรัฐบาลแม้พรรคกล้าทำจะไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่กระแสการเป็นพรรคฝ่ายคอยกับพรรคฝ่ายค้ำก็เกิดขึ้นและไม่เคยจางไปยังคงเป็นข้อสังเกตมาโดยตลอดจนถึงช่วงที่รัฐบาลเลตติ้งตกปัญหารุมเร้าปมร้อนทางการเมืองเยอะร้อยเอกธรรมนัสก็แสดงตัวนายอนุทินก็ตอบรับไมตรีนี้มาถึงปมหัวเลือกสว.กับพยานบุคคลรหัสในสำนวนคดี 12/26 พยานที่กลับคำให้การจึงกลายเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้น 1. ช่วยกันไหม 2. มีอะไรแลกเปลี่ยนตอบแทนหรือเปล่าซึ่งท้ายที่สุด 1+2 หรือเปล่าร่วมรัฐบาลปี 2570 ครม. อนุทิน 2/2 ทำให้ต้องย้อนอดีตทางการเมืองของพยานคนนี้ช่วงจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐอยู่ในกลุ่ม3มิตรค่ะแต่ช่วงแตกหักเปลี่ยนผ่านในพรรคพยานคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกขับออกแล้วเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยช่วงหนึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็เกือบหอบผ้าหิ้วตามสองสอไปพรรคเพื่อไทยซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ DSI ลงมติให้คดีหัวเลือกสว.เป็นคดีพิเศษนั่นละค่ะจากนั้นครม. อนุทิน 1 ค่ะพยานคนนี้เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่ก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ต้องคดีความและโดนคดีจริยธรรมตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะจึงตัดสินใจส่งไม้ต่อให้รุ่นลูกลงสมัครรับเลือกตั้งแทนแต่พื้นที่เลือกตั้งในพรรคกลับเต็มค่ะจึงต้องยกครัวย้ายไปอยู่กับพรรคกล้าทำนี่ก็ข้อสังเกตเขาว่าเกี่ยวกับพยานบุคคลรหัสที่ 16/26 เกิดอะไรขึ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกันแน่มีอะไรแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลและระหว่างพรรคการเมืองรวมมาถึงการร่วมรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในปี 2570 นี้ละค่ะ
3: ค่ะข้อสังเกตเยอะจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
3: แต่อย่างที่บอกว่าข้อสังเกตมันเยอะมากค่ะเกี่ยวกับกรณีของการหัวสว.โดยเฉพาะเมื่อวานนี้หลังจากที่กกต.ก็มีมติออกมาแล้วฟัน77คนแต่ในจำนวนนั้นไม่ได้มีนักการเมืองโดยเฉพาะจากภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.ก็เป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของทางการเมืองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์ในแง่ของการทำหน้าที่ของกกต.แล้วก็มติที่ออกมาเนี่ยถือว่ามันพลิกความคาดหมายมากน้อยแค่ไหนไหมคะสำหรับส่วนตัวในมุมมองของอาจารย์นะคะ
5: ครับผมก็ไม่เหนือความคาดหมายมากนักนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องการหัวสว.หรือโกงสว.เนี่ยมันเป็นประเด็นที่กดดันทั้งกกต.แล้วก็รัฐบาลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้การความกดดันตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ส่งฟ้องใครเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะยิ่งไปเสริมพลังให้คนออกมาต้านรัฐบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งฟ้องบางส่วนและบางส่วนในที่นี้คือมีคนที่อยู่ในตำแหน่งแค่26คนเท่านั้นเนี่ยและไม่กระทบต่อนักการเมืองที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่กระทบต่อพรรคภูมิใจไทยไม่กระทบต่อคนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีเลยเนี่ยผมมองว่านี่ก็เป็นการส่งฟ้องในลักษณะที่ประเด็นเรื่องการหัวสว.เนี่ยมันจบแล้วจบในนี้คือเพราะว่าเอ็นเกมของการเคลื่อนไหวเรื่องหัวสว.คือการเชื่อมโยงการหัวสว.กับระบอบสีน้ำเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้26คนอาจจะถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งหลังจากรับฟ้องจากกกต.เนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่าความเชื่อมโยงระหว่างระบอบสีน้ำเงินกับการหัวสว.มันจบลงไปแล้วจากคำแถลงของกกต.เมื่อวาน

0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ขัดแย้งอย่างไอลอหรือพรรคประชาชนมันจะเปลี่ยนจากการพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยต้องไปฟ้องกกต.แทนเลยกลายเป็นว่าเหมือนเป้าในเชิงยุทธศาสตร์มันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องก็ต้องไปฟ้อง157กกต.แทนผลก็คือรัฐบาลก็โล่งใจมากยิ่งขึ้นว่าสองกลุ่มนี้จะลดการตรวจสอบหรือถ้ายังตรวจสอบเหมือนเดิมประเด็นนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลทางการเมืองโดยตรงก็คือเป็นคุณต่อรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยนะครับผมอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับผมแต่โดยผลมันไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับอย่างเราเห็นบุคคลไหนที่ตั้งกกต.มานะครับผมบางคนเป็นอดีตผู้ว่าอุทัยบางคนเป็นปลัดกระทรวงเกษตรนะอะไรพวกนี้เราก็ไม่แปลกใจหรอกว่าจะมีการโหวตในทิศทางที่เราเห็นผลลัพธ์ออกมานะครับผมนะเพียงแค่มันอาจจะขัดใจกับในเชิงบทบาทหน้าที่ของกกต.สักหน่อยนึงเพราะว่ากกต.ควรจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หาพยานหลักฐานและหากมีประเด็นไหนที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยควรจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้ศาลดำเนินการพิจารณามากกว่าที่จะหยุดด้วยตัวเองเลยนะครับกรณีนี้บางคนก็เทียบเหมือนกับพนักงานสอบสวนนะครับเป็นตำรวจที่เขียนสำนวนเองและอาจจะทำให้บางคนรอดแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะแต่ว่านี่คือผลก็คือรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยลงอกจากการตัดสินครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเอ็นเกมที่จะไปถึงทางพรรคภูมิใจไทยได้นะแต่ว่าจากคำอธิบายของกกต.แล้วก็เหตุผลที่บอกว่าไม่เชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจารย์ว่ามีน้ำหนักมากพอมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ในเชิงข้อกฎหมายหรือพยานหลักฐานเนี่ยคือวันนี้เราเห็นเพียงแค่ว่าสว.มีปัญหาอาจจะมีการหัวอาจจะมีการโกงเกิดขึ้นจริงไม่งั้นมันไม่มี77คนนี
1: ้
0: แต่การส่งฟ้องมันจะเป็นภาพเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่อาจจะมีหลักฐานหรือกระทำความผิดหรือมีความไม่ระวัดระวังเพียงพอแต่เราจะไม่เห็นโครงข่ายใหญ่ระบบปฏิบัติการหรือกลุ่มผู้นำที่อยู่เบื้องหลังการหัวสวครั้งนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องหัวสวมันจะจบคล้ายๆกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะครับเราได้แต่บุคคลที่จ่ายเงินหรือบุคคลที่คะแนนมันเปลี่ยนแต่เราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือใครเป็นคนบริหารจัดการเป็นคนเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นมันจะจบเหมือนเรื่องหัวสวนี่แหละครับก็คือคนระดับสั่งการหรือคนที่เป็นระดับนำจริงๆก็คงไม่ประสบกับปัญหาอะไรจากเรื่องนี้อีกแล้วนะครับ
2: จบแค่การทุจริตแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์กับการที่คนที่ถูกส่งฟ้องด้วยเนี่ยอาจจะมีบุคคลอื่นอาจจะนามสกุลเดียวกับรัฐมนตรีในครม.ด้วยแต่ว่ามันไม่สามารถมีหลักฐานไปเชื่อมโยงไปถึงแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ครับผมในการถ้าจะส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาใหม่อีกครั้งนึงหรือส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาใหม่เนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานใหม่ที่ชี้ให้เห็นได้ว่ามันมีการกระทำความผิดสมมตินะครับอย่างเช่น26คนที่เข้าไปเนี่ยโดนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมมตินะและมีบางคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใจให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือดีไม่ดีเนี่ยให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจจะบอกว่าไอ้คนที่รอดไปแล้วเนี่ยนะครับผมในสำนวนที่มี400คนเนี่ยพวกนั้นบางคนก็มีเกี่ยวข้องกับผมนะถ้ามันมีหลักฐานที่เห็นได้ชัดอย่างนั้นจริงๆอาจจะเอาเรื่องมายื่นกับกกต.ให้พิจารณาอีกรอบได้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปมันจบไปแล้วตรงที่กกต.ออกมายืนยันแทนแล้วว่าระบอบสีน้ำเงินไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสว.และครั้งนี้ประธานกกต.ออกมาแถลงเองนะครับไม่ได้ส่งเลขาหรือรองเลขามาคนเดียวนะฮ
1: ะ
0: มันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าตัวคณะกรรมการที่เป็นบอร์ดที่ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็ออกมาพร้อมยืนยันด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเมื่ออาจารย์บอกว่ามันจบแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะดูคล้ายๆกับเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็นำไปสู่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจารย์ว่ามันพอมีน้ำหนักพอที่จะไปสร้างแรงจูงใจตรงนั้นไหมคะ
0: ผมมองว่าในเรื่องกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแต่ตรงเนี้ยมีการฟ้อง77คนและไอ้26คนนี้บางคนเป็นพวกสายล่อฟ้าอย่างคุณอลงกฎวรกีอย่างเงี้ยครับก็โดนในขณะที่คนที่แบบอย่างสว.แดงที่เรื่องขายหมูหรือว่าสว.ที่เป็นคนขับรถของอดีตของปู่ชัยที่ชอบเนี่ยไม่โดนนะครับสองคนนั้นก็รอดนะแสดงให้เห็นว่าประเด็นในเชิงการเคลื่อนไหวเรื่องหัวสว.เนี่ยของภาคประชาชนเนี่ย ก็ปลุกมาเล่นไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่าก็สั่งฟ้องไปแล้วนี่คุณจะมาเรียกร้องอะไรอีกตรงนี้เราเห็นได้จากแถลงการของไอลอว์นะครับในย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าประเด็นมันจะเปลี่ยนแล้วหลังจากนี้เขาจะไปสู้เรื่องล่ารายชื่อเพื่อให้สสรมาจากการเลือกตั้งและจะบายพาสสวแล้ววันจะส่งร่างเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
0: ก็จะเป็นอเจนดาใหม่ที่ไอลอว์แล้วก็พรรคประชาชนจะต้องมาเคลื่อนไหวนะครับในขณะที่ฝั่งที่เป็นม็อบฝั่งอนุรักษนิยมอย่างพวกคปท.หรือสนธิลิ้มทอง

0: แรกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ากกต.จริงๆก็ชี้แจงแล้วว่าบาร์โค้ดเนี่ยเป็นเพียงแค่การนับบัตรเพื่อป้องกันบัตรเขย่งนะครับผมคือตอนนี้รัฐบาลภูมิใจไทยอุปสรรคที่เคยเจอก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาร์โค้ดหรือเรื่องการโดนอภิปรายจากฝ่ายค้านเนี่ยสองเรื่องนี้ไม่กระทบต่อภูมิใจไทยแล้วเอาง่ายๆครับเพราะว่าเขาคุมเสียงส.ส.ได
1: ้
0: ส.ว.ไม่ได้หายไปมากอย่างที่คิดถ้าหายอย่างมากก็คือแค่26คนนะครับผมและองค์กรอิสระถ้าออกมาในทิศทางนี้ท่านประธานกกต.ออกมาแถลงให้ขนาดนี้ก็ถือว่ารัฐบาลปลอดภัยในระดับหนึ่งแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันเลยจากเมื่อในระบบมันไม่มีช่องในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่เนี่ยสถานการณ์มันจะลงมาที่ท้องถนนนะครับผมแต่ในท้องถนนณวันนี้เนี่ยมันยังไม่สุกงอมเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนพลในการเคลื่อนไหวเรายกง่ายๆครับอย่างไอลอที่ไปเคลื่อนไหวที่หน้าหอศิลป์เนี่ยนะครับผมคนไม่มากอย่างที่คิดนะฮะดูเหมือนเยอะแต่บนสกายวอล์กเนี่ยคนไม่เยอะนะครับผมถ้าเราเทียบกับวันเดียวกันของม็อบสนธิลิ้มทองกุลที่จันทบุรีเนี่ยที่ไปประท้วง EEC วังตนเนี่ยของฝั่งคุณสนธิดูเหมือนจะเยอะกว่าของไอลอด้วยซ้ำนะฮะเพราะฝั่งนั้นคือ NGO จัดตั้งกันมาเขามีระเบียบในการจัดตั้งอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยเห็นว่ามันยังไม่มีประเด็นสุกงอมแบบในม็อบปี 63-64 ที่จะออกมาประท้วงรัฐบาลมากขนาดนั้นครับผมมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเรายืดเวลาให้กับรัฐบาลไปได้ในระดับหนึ่งนะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเมื่อคดีผลมติของกกต.ออกมาก็คือสร้างความสบายใจให้กับทางพรรคภูมิใจไทยแหละนะคะดูไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องหนักใจแล้วแต่ว่าแล้วอะไรล่ะคะอาจารย์ที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นจุดที่จะทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นสะเทือนได้ในการบริหารงานต่อไปอะคะ
0: ครับผมภูมิใจไทยถ้าจะมีปัญหาจริงๆนะวันนี้นะครับมันเป็นปัญหาจากตัวครม.ภูมิใจไทยเองนะครับผมคือภูมิใจไทยจะไม่ต้องกลัวเรื่องหัวสว.เรื่องโกงท้องถิ่นหรือเรื่องอะไรเลยนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเขามีสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมจากผลงานถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ใช้ได้ประชาชนได้ประโยชน์เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นภาพเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต่อให้มีการตรวจสอบมากขนาดไหนคนจะปกป้องรัฐบาลแต่ปัญหาคือรัฐบาลภูมิใจไทยผลงานไม่ออกประเด็นใหญ่ๆอย่างเรื่อง AI Passport คนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมมากอย่างที่คิดโครงการคนละครึ่งที่บอกว่าจะขยายเพิ่มอีก1เดือนคนก็ไม่ฮือฮาเหมือนเดิมแล้วนะครับเราเทคโนแครดที่ไปช่วยในพักในกระทรวงต่างๆก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างกระทรวงพาณิชย์อย่างคุณสุปจีเนี่ยคือหายไปเลยมันเลยทำให้ว่าถ้าทางรอดของภูมิใจไทยอยากจะรักษาสถานการณ์นี้ต้องปรับครม.ต
1: ้
0: องเอาคนทำงานเป็นกลับเข้ามาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยทำงานผลงานแทบไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าจัดการกับข้าราชการในกระทรวงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเผื่อภูมิใจไทยมองเห็นตรงนี้และเอากล้าทำกลับมาดูแลเกษตรเอาสุภจีออกและเอาสุริยะไปอยู่พาณิชย์แทนแบบนี้มันอาจจะทำให้ผลงานของรัฐบาลดีขึ้นก็ได
1: ้
0: ภาพมันเลยกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งในตัวฝ่ายบริหารเองว่าถ้ามีผลงานผมภูมิใจไทยจะอยู่รอดแต่ถ้าภูมิใจไทยยังมีลักษณะทำงานในลักษณะแบบที่เราเห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี้ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาจากตัวภูมิใจไทยเองไม่ได้เกิดปัญหาจากการชุมนุมประท้วงหรือฝ่ายค้านด้วยซ้ำนะครับ
2: เท่ากับว่าถึงแม้ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนมากรณีสว.ทางไอลอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดหลักฐานใหม่ๆอะไรก็ไม่น่าจะเป็นผลแล้วใช่ไหมอาจารย์หลังจากนี้ก็คืออยู่ที่ตัวภูมิใจไทยเองแล้วว่าจะประคับประคองผลงานของตัวเองยังไงเพื่อให้เข้าตาประชาชนแทนมากกว่านะคะ
0: ถูกต้องครับผมเรื่องหัวสว.คือจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือถ้าพูดอะไรหลังจากนี้ศัตรูจะกลายเป็นกกต.มากกว่าพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงพรรคกล้าทำนั้นดังนั้นให้ท่านอาจารย์ประเมินแนวโน้มพรรคกล้าทำหากมีการปรับครม.เนี่ยที่ทางพรรคภูมิใจไทยจะดึงกล้าทำเข้ามาอาจารย์ให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: มันเห็นสถานการณ์แบบในโหวตก็ประมาณปี70นะครับถ้ารัฐบาลอยากจะหาคนมาสร้างผลงานอย่างกระทรวงที่มี impact เยอะๆอย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยยังไงก็ต้องมีกล้าทำเพราะวันนี้เรารู้ในระดับหนึ่งแล้วว่าการจัดตัวบุคคลของเพื่อไทยในกระทรวงเกษตรเนี่ยมีปัญหามากและผลงานไม่ออกพรรคเพื่อไทยผลงานออกจริงๆมีแค่กระทรวงแรงงานเท่านั้นและในเชิงภาพลักษณ์ก็คือกระทรวงอว.ซึ่งไม่ค่อย impact กับคะแนนเสียงเท่าไหร่ก็คืออาจารย์เชนแบบนี้นะครับผมก็คือหัวหน้าพรรคกับอาจารย์เชนเนี่ยมีผลงานในระดับหนึ่งแต่ตัวฝั่งของภูมิใจไทยเองเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับครม.คือทางรอดของรัฐบาลภูมิใจไทยและถ้าไม่ปรับหรือว่าไม่มีการเจรจาในการเขย่าครม.ชุดใหม่มาเนี่ยเอาพวกลูกเทพที่ทำงานไม่เป็นออกไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะ สร้างความอึดอัดให้กับคนและไอ้คนจะออกมาประท้วงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาประท้วงเพราะหัวสวหรอกครับแต่มันออกมาประท้วงเพราะรัฐบาลไม่มีผล

0: านนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับทุกคนยินดีครับสวัสดีค่ะ
1: รองศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคนะคะภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแค่จากเรื่องของหัวสวนะไปได้ไกลคือในมุมอาจารย์บอกว่าเรื่องหัวสวที่มันจะมาพันกับทางพรรคภูมิใจไทยมันจบละกกต.เขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเป้าหลักณขณะนี้ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหัวสวเนี่ยจะกลายเป็นว่ากกต.เองอะค่ะอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องคอยรับมือในเรื่องนี้แต่ก็ใช่ว่ารัฐบาลจะราบรื่นไปซะทั้งหมดน
2: ะ
1: เพราะถ้าเกิดว่าผลงานไม่ออกอันนี้ก็อาจจะลำบากเหมือนกัน
2: ค่ะทางรอดของพรรคภูมิใจไทยที่อาจารย์บอกก็คือว่าต้องมีการปรับครม.เกิดขึ้นนะคะเอาคนที่ทำงานเป็นทำงานจริงเนี่ยเข้ามาบริหารเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆกระทรวงเนี่ยผลงานยังไม่ออกเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นผู้ชมค่ะคุณผู้ชมการเรื่องสภากันนะคะพลเอกเกรียงไกรศิรัตน์รองประธานรัฐสภาค่ะก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะสบายใจแล้วล่ะหลังจากที่มติกกต.นั้นออกมานะคะโดยบอกว่าไม่กระทบกับงานของรัฐสภาเลยค่ะพร้อมกับย้ำว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามกติกาและก็คำสั่งของศาลฎีกาหากมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่เคยหนักใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่กกต.นั้นไม่ได้มีการส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ส.ส.ของพรรคติดตามจากคุณยานีไหว้ครูมีความเคลื่อนไหวที่สภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็แสดงความพร้อมชี้แจงตามกฎหมายค่ะหากว่าคำฟ้องนี้นะคะไปถึงศาลฎีกาแล้วมีการซัดทอดมายังกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยจะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กกต.ไม่ได้มีมติส่งคำฟ้องต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นกรรมการบริหารและส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะโดยบอกว่าไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกมั่นใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถชี้แจงได้ชัดเจนและชี้ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะหากเรื่องไปถึงศาลฎีกาและมีการซัดทอดมายังกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนแกนนำหรือว่าบ้านใหญ่ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอย่างนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือว่าโกเกียรติกับนายสุภชัยโพสุที่ถูกข้อกล่าวหานั้นนะคะก็ขอให้แต่ละคนนั้นพูดคุยกับทนายความถึงแนวทางการต่อสู้คดีค่ะ
4: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะต้องมันต้องการจะไปชี้ชัดว่าใครทำอะไรมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของความเชื่อทีเนี้ยที่ผ่านมาตลอดเวลาก็คือมันเป็นการชี้นำโดยความเชื่อมาตลอดแล้วก็เป็นการอ้างอิงจากใครบ้างก็ไม่มีใครทราบได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราก็มันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในสังคมด้วยเวลาเราจะไปกล่าวหาใครหรือว่าจะพูดอะไรถึงใครเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
3: ขณะที่การประชุมวุฒิสภาในวันนี้บรรยากาศการประชุมยังพบว่าสวที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวนั้นยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะเช่นนางสาวอัชรพันธ์หอมรสค่ะสวสุราษฎร์ธานีก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งลุกขึ้นหารือเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตค่ะสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดและหลังจากหารือเสร็จสิ้นค่ะบางช่วงเพื่อนสมาชิกหรือว่าสวหญิงก็มาให้กำลังใจด้วยการสวมกอดค่ะนอกจากนี้ยังมีนายนิพนธ์เอกวานิชค่ะนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจเอกสง่าส่งมหาชัยหรือว่านายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลรวมถึงนายสมศักดิ์จันแก้วและนายสมหมายศรีจันทร์ค่ะ1ในสวที่เป็น1ใน26คนก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เปิดเผยกับไทย PBS ว่าหลังจากที่กกต.มีมติส่งคำฟ้องต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวที่ปัจจุบันนั้นมี26สวนั้นค่ะยืนยันว่าการทำหน้าที่ทุกอย่างยังเดินหน้าตามปกติค่ะแต่ว่าขณะนี้สวไม่ได้มีการพูดคุยการในเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนยอมรับในกติกาของกกต.ซึ่งในอนาคตค่ะหากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งรับคำร้องและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ถูกยื่นคำฟ้องนั้นก็ต้องปฏิบัติตามค่ะยืนยันว่าจะไม่กระทบการทำงานการขับเคลื่อนของวุฒิสภาค่ะขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยตีกรอบเรื่องของการเปิดยติซักฟอกในประเด็นหัวสวค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันในภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปต่างประเทศนะคะก็เลยมอบหมายให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.แทนค่ะบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนที่ถูกเชื่อมโยงบอกว่าเป็นเครือข่ายในคดีหัวเลือกสว.เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นกันเยอะทีเดียวนะคะติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐ

0: าลคุณจิรประภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาคะบรรดารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.อย่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่ายืนยันว่าภูมิใจไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการเป็นคนการเมืองก็ต้องรู้จักกันบ้างค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจเดินทางเยือนต่างประเทศและแม้ว่านายพิพัฒน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ส่งฟ้องในคดีหัวเลือกสว.แต่ก็ยอมรับถึงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างสว.และพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ยอมรับว่าในฐานะคนการเมืองก็ต้องมีเพื่อนฝูงรู้จักกันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ไม่สามารถสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
2: ส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้
1: ขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้เป็นพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำนะคะว่าต้องเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในกระบวนการค่ะ
3: ครับก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันมีระเบียบมีกติกาอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ยืนอยู่ในกติกาเดียวกติกาเดิมนะครับแล้วก็เคารพแล้วก็ยังไงในส่วนของคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องดำเนินการในการพิสูจน์ตัวเองในขั้นตอนในกระบวนการต่อไป
1: สำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอความเห็นในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทค่ะโดยจะใช้งบประมาณจากเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาเอเชียและงบประมาณแผ่นดินค่ะด้านกระทรวงพลังงานนะคะเสนอให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/66 L3/66 และ L8/66 ค่ะรวมไปถึงโอนสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่ 1/2566/2แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65และสัญญาแบ่งปันผลผลิตเลขที่3/2566/4แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G3/65รวมไปถึงโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4ค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะขอเสนออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะโดยนายจุลพันธ์ก็ยืนยันค่ะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้มีข้อกังขาถึงคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะและก็ไม่กังวลนะคะหากฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
0: ขอบคุณ
4: ขอบคุณค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทย plus ตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากเลยนะคะที่จะได้ต่ออายุออกไปจนถึงสิ้นปีค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติกันในหลักการแล้วด้วยนะคะแต่ว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เฟสแรกที่กำลังจะสิ้นสุดลงปลายเดือนนี้ทางกระทรวงการคลังเขากำลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์อยู่เหมือนกันเพื่อจะได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อจะด้วยเหตุผลด้วยความจำเป็นที่ตามที่ปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทชี้มานั่นก็คือสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัจจัยภายนอกตอนนี้ค่ะจากเดิมคาดว่าสถานการณ์มันน่าจะสงบลงแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มกลับมายืดเยื้ออีกราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นสูงเกินร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งแต่จะยังไงถ้าจะต่อหรือไม่อันนี้น่าจะต้องอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาค่ะว่าควรจะดำเนินการในการโครงการต่ออายุโครงการนี้ออกไปหรือเปล่าขั้นตอนก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองเขาจะต้องหารือกันสัปดาห์นี้ค่ะแล้วถ้าผ่านก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้มีผลใช้บังคับกันต่อไปแต่ทีนี้ที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนั่นก็

0: คือวงเงินค่ะตอนนี้วงเงินจากเงินกู้ 200,000 ล้านก้อนแรกมันเหลืออยู่ราวๆ 4-50,000 ล้านบาทเพียงพอใช้ได้แค่เดือนเดียวถ้าจะต่อไปถ้าจะต้องใช้ต่อเนื่องอาจจะถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะต้องมีการหาเงินมาเพิ่มหรือเปล่าแต่สำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่ามีงบอยู่หลายกระเป๋าอยู่ค่ะ
1: จริงกระเป๋าของ รัฐบาลก็มีหลายกระเป๋านะครับมีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน 400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้
0: เงินหลายกระเป๋าก็อย่างที่อธิบายเลยค่ะการโยกงบประมาณเงินกู้จากก้อนที่2ซึ่งวัตถุประสงค์ก้อนนั้นเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเอามาใช้ในการเยียวยาประชาชนแต่ว่าตอนนี้ต้องย้ำก่อนนะคะว่ายังเป็นแนวคิดอยู่แต่โดยหลักการเนี่ยมันทำได้ค่ะเพราะว่าในตัวพรก.มาตราที่6มีการเปิดช่องให้โยกได้ตามที่ได้คุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนเอาไว้เมื่อเช้านี้คุณสิริกัญญาก็บอกว่าเอาเข้าจริงช่วงโควิดเนี่ยก็เคยโยกงบกันสนุกสนานมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลกใจเลยค่ะที่ถ้าจะมีการโยกในรอบนี้ด้วยค่ะ
2: เรามาตั้งแต่ต้นแล้วว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยมันน่าต้องถูกโยกแน่นอนเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา4เดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนด30กันยายนเนี่ยก็ยังมีโครงการต่างๆที่ผ่านการกลั่นกรองน้อยเหลือเกินก็ด้วยความที่รัฐบาลเองไม่ได้มีไอเดียมีความคิดมีโครงการในใจตั้งแต่ต้นน่ะว่าอยากที่จะทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนผ่านมันเหมือนเป็นตั้งขึ้นมาลอยๆมากๆนะก็เลยทำให้ที่ผ่านมาก็เลยยังไม่ได้มีการที่จะเริ่มต้นสักเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าไหนๆมันก็ไม่ได้คิดมาล่วงหน้าแล้วก็ต้องใช้ให้หมดภายใน1ปีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรได้จริงจังอยู่แล้วนะคะถ้าจะโยกมาเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ติดเพราะว่าก็น่าจะทำให้ประชาชนได้เงินรับเงินโดยตรงสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันน้อยกว่านะคะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิริกัญญาให้มุมมองไว้นั่นก็คือการกู้เงินครั้งนี้ค่ะเป้าหมายมันชัดเจนก็คือการเยียวยาประชาชนวัตถุประสงค์ที่มีมันค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันว่าจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในหลายๆกลุ่มแต่ปรากฏว่าในเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยมันมีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่กลุ่มอื่นๆที่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือที่มีมาตรการด้วยมาตรการที่แตกต่างออกไปก็ยังไม่เคยได้รับอะไรเลยคุณสิริกัญญายกตัวอย่างก็คือกลุ่มเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยว่าได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรก็เริ่มจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นการช่วยเหลือแบบผิดฝาปิดตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าดังนั้นก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกหน่อยใช้จินตนาการในการออกแบบมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนมากขึ้นอีกค่ะเพราะเอาเข้าจริงในวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยาแต่ท้ายที่สุดประชาชนยังต้องควักเงินจ่ายเพิ่มอยู่ดีตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสมันก็เลยดูเป็นมาตรการเยียวยาที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้คุณสิริกัญญาก็ยอมรับเหมือนกันว่าในห่วงเวลานี้การช่วยเหลือในแง่ค่าครองชีพยังจำเป็นอยู่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามองย้อนหลังไปถึงประสิทธิภาพของโครงการที่ใช้มาแล้วก็ดูจะไม่ค่อยจะตอบโจทย์กันสักเท่าไหร่ค่ะ
2: คนก็จะคาดหวังว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต้องบอกว่าไม่เลยนะคะในณส่วนนี้เราไม่รู้สึกเลยว่าน่าจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะอย่างมากก็คือเท่ากับจำนวนเงินหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะคะถ้ารัฐบาลบอกว่าโอเคไม่ได้จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งเขาก็พูดบ่อยมากนะคะแต่ว่าก็เป็นโครงการเดียวกันกับตอนกระตุ้นนะคะไม่ได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจะเยียวยาประชาชนแต่ว่าวิธีการที่จะเยียวยาวิธีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเยียวยาอย่างที่บอกว่าประชาชนยังต้องควักเงินอีกส่วนหนึ่งมาเพิ่มนะแล้วก็ไม่ได้มีผลในเชิงของการที่จะเยียวยามากสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีเงินสดที่จะมาเติมเพิ่มนะคะส่วนในส่วนของการเติมเงินลงบัตรคนจนก็อย่างที่เราเห็นนะมันก็ทุลักทุเลกันมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของการที่มีการปรับหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะว่ามันไปเพิ่มต้นทุนให้ประชาชนที่จะต้องออกมายืนยันตัวตนหรือว่าลงทะเบียนหรือว่าอะไรต่างๆในการที่จะมีการรอบใหม่แล้วก็แก้ไขคุณสมบัติอะไรด้วยนะไม่ใช่ว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการที่จะเป็นการเยียวยาประชาชนที่กำลังเดือดร้อน

0: มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันกับการพัฒนา AI นะคะผู้นำสหรัฐก็ออกมาโต้แย้งคำเตือนจากผู้บริหารในแวดวงเทคโนโลยีที่เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ค่ะโดยระบุว่าเป็นเพียงแผนการสมคบคิดที่ชั่วร้ายและการสร้างข้อจำกัดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อจีนมากกว่าค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันผ่านทรูธโซเชียลว่าสหรัฐมีมาตรการควบคุมและดำเนินคดีกับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่ยังคงต้องการก็คือประธานาธิบดีที่แข็งแกร่งและฉลาดซึ่งรัฐบาลของทรัมป์สามารถหยุดยั้งคนในวงการ AI จากการกระทำที่ไม่ดีได้เช่นคนอย่างดาริโออาโมเดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่ามีผู้ที่พยายามสร้างแผนการสมคบคิดอันชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center ซึ่งจะมีเพียงจีนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ค่ะพร้อมทั้งเสริมว่ากระแสความกังวลว่า AI นั้นจะยึดครองโลกและทำลายมนุษยชาติเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงความเคลื่อนไหวของทรัมป์นั้นมีขึ้นหลังจากที่ CEO ของ Anthropic ได้เผยแพร่บทความเรียกร้องให้ชะลอความเร็วและทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างมีสติค่ะโดยอโมเดเตือนว่าขีดความสามารถของ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนอาจถึงจุดที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้และสร้างผลกระทบขั้นวิกฤตพร้อมทั้งเสนอให้วงการ AI นั้นร่วมมือกันกำหนดมาตรการควบคุมอย่างจริงจังซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการคนอื่นๆทั้งอีลอนมัสก์ผู้บริหาร SpaceX AI แล้วก็แซมอัลแมนผู้บริหาร Open AI ต่างสนับสนุนข้อเสนอนี้ด้วยค่ะสอดคล้องกับแจ็คคลาวผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic ที่ระบุว่าการใช้งาน AI นั้นจำเป็นต้องมี Kill Switch หรือกลไกรักษาความปลอดภัยค่ะที่จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติค่ะดานเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐก็ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่บรรดาบริษัทผู้พัฒนา AI นั้นขอร้องให้รัฐบาลนั้นควบคุมพวกตนเองค่ะพร้อมทั้งย้ำว่าชาวอเมริกันนั้นไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวกับ AI ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาปฏิเสธวัฒนธรรมต่างๆที่อาจขัดขวางกระบวนการกำกับดูแล AI ในระดับโลกค่ะเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่ยืนยันว่าได้วางมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยด้านการใช้งาน AI กับพลเมืองแล้วค่ะ
1: ไปดูการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ฟิลิปปินส์เขาจัดการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกในเขตปกครองตนเองบังซาโมโลทางตอนใต้ของประเทศพื้นที่นี้เคยเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมานานหลายสิบปีนะคะแต่ว่าคุณจารุพรการเลือกตั้งครั้งนี้มันนับเป็นหมุดหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ก็นี่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเท่านั้นนะคะแต่มองดีๆมันเป็นบททดสอบถึงเรื่องของสันติภาพที่พยายามสร้างกันมานานกว่าทศวรรษว่าสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนเป็นการเมืองที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่คะบังซาโมโรเป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักกันในฐานะสมรภูมิความขัดแย้งของฟิลิปปินส์ค่ะแต่ภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนเดินเข้าคูหาเพื่อเลือกคนที่จะเข้าไปบริหารบ้านเมืองของตัวเองนะคะนี่จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากจากการต่อสู้ด้วยอาวุธไปสู่การต่อสู้ด้วยคะแนนเสียงแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ก็ยังคงเกิดเหตุรุนแรงและก็ข้อร้องเรียนเรื่องของความผิดปกติในการเลือกตั้งค่ะภาพจากมุมสูงแสดงให้เห็นกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายก่อเหตุโจมตียานพาหนะบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในเมืองโคตาบาโตขณะที่ประชาชนในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมินดาเนาหรือว่าบามทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขตปกครองแห่งนี้ค่ะการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกว่า 20,000 นายกระจายกำลังรักษาความเรียบร้อยทั่วทุกพื้นที่แม้ว่าจะยังคงมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นบ้างประปรายก็ตามค่ะขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 2,400,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวทยอยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเนืองแน่นตลอดช่วงวานนี้นะคะเพื่อลงคะแนนเพื่อเลือกสมาชิกสภาทั้งหมด80ที่นั่งโดยสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกก็จะเป็นผู้ลงมติเลือกหัวหน้าคณะรัฐมนตรีบังซาโมโรต่อไปค่ะบังซาโมโรเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในพื้นที่มินดาเนานะคะแล้วก็เกาะใกล้เคียงค่ะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากข้อมูลจากการสำรวจสมโนประชากรปี2024พบนะคะว่าพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 5,600,000 คนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดในฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่ข้อมูลล่าสุดเองก็ชี้ว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ขยายตัวร้อยละ5ในปี2025และอัตราความยากจนก็ลดลงด้วยค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความท้าทายด้านการพัฒนาอยู่มากค่ะขณะที่จุดสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้

0: นี่ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกตัวแทนเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสร้างสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงซึ่งคือสิ่งที่กระบวนการสันติภาพพยายามสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์แห่งนี้เผชิญกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรมาอย่างยาวนานซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 100,000 คนและประชาชนอีกประมาณ2ล้านคนต้องพลัดถิ่นค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2014นะคะเมื่อรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันค่ะกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรยอมละทิ้งเป้าหมายในการสร้างรัฐอิสระแล้วก็หันมาเรียกร้องการปกครองตนเองในกรอบของฟิลิปปินส์นะคะจากนั้นในปี2019ค่ะจึงเกิดบาร์มหรือว่าเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขึ้นมาอย่างเป็นทางการค่ะก่อนที่ท้ายที่สุดจะเกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นในปีนี้ซึ่งหากมองทำลายเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบโดดๆนะคะแต่มันคือขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนผ่านจากขบวนการติดอาวุธไปสู่ระบบการเมืองค่ะแต่ความท้าทายของบังซาโมโรก็ยังมีอีกมากมายนะคะเพราะว่าแม้ว่าข้อตกลงสันติภาพจะลดความขัดแย้งลงแต่พื้นที่นี้ยังมีปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นการเมืองแบบตระกูลและกลุ่มอิทธิพลเดิมค่ะขณะเดียวกันการปลดอาวุธและการคืนสู่ชีวิตพลเรือนของอดีตนักรบกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรก็ยังทำได้ไม่เต็มร้อยทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองว่าจะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองของพื้นที่ได้มากแค่ไหนขณะที่ก่อนเปิดการลงคะแนนก็ยังคงเกิดเหตุยิงในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนบาดเจ็บ15คนส่วนบางคูหาเจ้าหน้าที่พบว่าบัตรลงคะแนนถูกทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าจนทำให้ต้องเลื่อนการลงคะแนนในบางพื้นที่ออกไปด้วยค่ะสำหรับบังซาโมโรการเลือกตั้งครั้งนี้จึงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงสันติภาพค่ะจากพื้นที่ที่เคยถูกนิยามด้วยสงครามและความรุนแรงกำลังพยายามสร้างตัวตนใหม่ผ่านรัฐสภาการเลือกตั้งและการปกครองตนเองแต่สุดท้ายก็ต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าอนาคตของบังซาโมโรเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยสันติภาพได้หรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
2: ค่ะมีความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วที่ย่านพระราม3นะคะ
1: เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องนั้นไปดูที่ฉะเชิงเทรากันสักนิดหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้แล้วที่จะครบกำหนดให้บริษัทเอกชนที่ดูแลสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคลื่อนย้ายศพชาวต่างชาติ4ศพออกจากพื้นที่ค่ะตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการสาธารณสุขแล้วค่ะความคืบหน้าสุสานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าบริเวณหน้าสุสานยังปิดล็อกกุญแจค่ะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขนำปูนขาวมาโรยฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรครอบพื้นที่สุสานเป็นประจำทุกวันแล้วพบว่ามีการตัดระบบน้ำประปาออกจากด้านหน้าประตูทางเข้าสุสานจากการสอบถามไปยังอำเภอบางคล้าทราบว่าเมื่อวานนี้ทางบริษัทการฉบัดผู้ดูแลสุสานอยู่ระหว่างทำหนังสือให้ผู้มีอำนาจลงนามเตรียมส่งเรื่องไปยังอำเภอบางคล้าเพื่อตอบรับการเข้านำร่างทั้ง4ศพออกไปจากสุสานเสม็ดใต้ซึ่งจะครบกำหนดขีดเส้นตายตามประกาศในวันพรุ่งนี้นายภาสกรโสมศรีสัปเหร่ออำเภอท่าตะเกียบระบุว่าได้รับการประสานจากทางผู้ใหญ่ว่าลูกสาวของศพแรกร้องขอให้ช่วยเหลือทำพิธีชาปนกิจพ่อจึงรับปากว่ายินดีแต่ขอให้ไปดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่วนร่างที่อยู่ในสุสานจะประสานกับกู้ภัยบางคล้าเพื่อดำเนินการ
3: ซึ่งลูกของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสุสานนั้นก็ประสานมานะครับเกี่ยวกับเรื่องจะให้มาประกอบพิธีชาปนกิจศพประชุมเพลิงให้นะครับก็เลยได้ปรึกษากับทางท่านผู้นำชนแล้วก็ให้ลูกวัยชนเนี่ยไปประสานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ประสานญาติที่อยู่ทางอิสราเอลนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเอกสารพร้อมแล้วเราก็สามารถยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับในการประกอบพิธีให้กับผู้เสียชีวิต
1: ทางด้านของนายสราวุธบุญสร้างหัวหน้าอาสากู้ภัยฉะเชิงเทราบางคล้าบอกว่าได้รับการติดต่อเพื่อขอให้ช่วยนำร่างภายในสุสานออกมาประกอบพิธีทางศาสนา1ร่างผู้ที่ติดต่อเป็นลูกสาวขอให้นำร่างพ่อของตัวเองมาทำพิธีชาปนกิจที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งห่างไปจากสุสานเสม็ดใต้ประมาณ90กิโลเมตรค่ะ ส่วนการตรวจสอบศพที่ฝังอยู่ภายในสุสานพบว่าเป็นหลุมฝังศพรวม4หลุม3หลุมเป็นหลุมคอนกรีตอีก1หลุมไม่ได้เทคอนกรีตและติดป้ายชั่วคราวเขียนด้วยภาษาฮิบรูจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากใบมรณบัตรยังพบว่าร่างที่ฝังอยู่3ร่างเป็นสัญชาติอิสราเอลส่วนอีก1ร่างเป็นสัญชาติบริติชในจำนวนนี้มีการดำเนินการฝังมีร่างเดียวค่ะที่มีใบอนุญาตสุสานขณะนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้าออกเอกสารและมาตรการเพื่อเคลื่อนย้ายศพโดยร่างทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายไปฝังและเก็บรักษาไว้ที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีส่วนสุสานที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมาก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยยุทธศาสตร์ Quick Big Win นะคะผ่าน5เสาหลักด้วยการเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้นให้กับประชาชนผู้ประกอบการแต่ว่าปัจจุบันค่ะยังคงมีความท้าทายอยู่มากฮะทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วก็สงครามการค้าซึ่งต้องมีการปรับแนวทางในการบริหารเพื่อที่จะรับมือต่อไปติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายนะครับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งวางแนวทางและปรับรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ครับขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าอยากจะให้มีการควบคุมราคาสินค้าและบริการเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพครับการดูแลค่าครองชีพและการสร้างรายได้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับการดึงห้างโมเดิร์นเทรดและห้างท้องถิ่นลดราคาสินค้าการบรรเทาภาระค่าครองชีพฐานรากการสนับสนุนสินเชื่อให้กับ SME รายย่อยรวมถึงการสร้างสมดุลการส่งออกและการเร่งเจรจา FTA นะครับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการครับแต่ปัจจุบันครับยังคงมีความท้าทายเกิดขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้านะครับส่งผลกระทบรอบด้านต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนกระทรวงพาณิชย์จึงกำหนด9ภารกิจเร่งด่วนครับรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาทิการดูแลค่าครองชีพให้มีความเหมาะสมนะครับสร้างความเป็นธรรมทางการค้าการขยายตลาดการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและการส่งเสริมสร้างโอกาสให้กับ SME เป็นต้นครับโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ระบุนะครับว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปกระทรวงพาณิชย์จะปรับรูปแบบการทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ครับ
1: เราอยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริโภคผู้ประกอบการเกษตรกรนะครับอันนี้มันต้องมีความเท่าเทียมกันถ้าจะโตก็ต้องโตไปด้วยกันไม่ใช่ใครไปได้ประโยชน์หรือเอาเปรียบกันนะครับในหลายเรื่องสิ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะไปดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับที่เมื่อการพูดคุยแล้วดำเนินการแล้วถ้าแก้ไขได้หรือไปโตไปด้วยกันเราก็เดินตามนั้นแหละครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องหันมาดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเสมอภาค
0: ขณะที่ความคาดหวังของผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ขอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาวัตถุดิบในตลาดสดนะครับควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเช็คราคาสินค้าและแหล่งขายส่งวัตถุดิบปลายทางอย่างจริงจังนะครับเพราะปัจจุบันราคาวัตถุดิบหลากหลายรายการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนครับขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ยอดขายแผ่วลงกว่าเฟดแรกครับเพราะว่าผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้นโดยอยากขอให้ภาครัฐครับดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจครับ
2: ก็ให้เขาช่วยควบคุมราคาวัตถุดิบในตลาดสดดีกว่าเพราะว่าเราก็ไปซื้อของที่ตลาดสดเนาะให้เขาควบคุมราคาคือให้เขาอาจจะแจ้งล่วงหน้านิดนึงอย่างพี่ขึ้นราคาหน้าร้านใช่ไหมพี่ก็ต้องบอกลูกค้าก่อนอย่างน้อย1เดือนว่าจะขึ้น5บาทนะอย่างเงี้ยอย่างปลาซิวเคย50บาทจะขึ้น55อย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกลูกค้าก่อนอย่างน้อย1เดือนดังในตลาดส่วนเนี่ยเขาไม่บอกเราไงเขาถึงเวลาก็ขึ้นเลยถึงเวลาจ่ายตังค์จ่ายเลยอย่างเงี้ยมาเนี่ยถ้าควบคุมตรงนี้ได้โอเคก็คือควบคุมไม่เหมือนกันหมดทุกร้านค้าแต่ก็ยังจะเราจะได้ปรับตัวได้ขึ้นลงเราไม่ว่าแต่ว่าขอให้แจ้งล่วงหน้านิดนึง
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 102.5 จากเดิมที่เคยคาดการไว้ที่

0: ร้อยละ 2.0 ครับเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีครับส่วนอัตราเงินเฟ้อทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ครับสำหรับความไม่แน่นอนที่ยังคงต้องติดตามนะครับก็คือผลการไตร่สวนภาษีสหรัฐครับความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับแม้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะมองว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะครับแต่จากการสำรวจค่าครองชีพพบว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงครับจึงต้องจับตาไปที่มาตรการภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ว่าจะมีแนวทางในการปรับลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากนี้ได้อย่างไรครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

0: วัสดีค่ะสำหรับทีมหญิงฟุตบอลหญิงของไทยนะคะซึ่งแพ้ให้กับญี่ปุ่นในนัดแรก0ประตูต่อ8นั้นก็ทำให้อัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินเฮดโค้ชฟุตบอลในชุดนี้นะคะยอมรับว่าญี่ปุ่นนั้นอยู่คนละระดับกับทีมชาติไทยเลยทีเดียวและความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะคะก็ทำให้ไทยนั้นได้กลับมาประเมินตัวเองเพื่อพัฒนาทีมต่อไปค่ะหลังความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพญี่ปุ่นแบบขาดลอย0ประตูต่อ8ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะคะอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ไทยได้เล่นกับทีมในระดับท็อป5ของโลกและญี่ปุ่นเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่โค้ชอัลเฟรดก็ยังพอใจกับบางช่วงเวลาที่ลูกทีมสามารถยกระดับการเล่นขึ้นมาได้และถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ฟุตบอลหญิงของไทยได้ประเมินตัวเองรู้จุดที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเพื่อก้าวต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับเกมในกลุ่ม E นัดที่2นะคะทีมชาติไทยนั้นจะเจอกับไชนีสไทเปวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะและในกลุ่มนี้อีกคู่ไชนีสไทเปชนะเวียดนาม2ประตูต่อ1ทำให้ตอนนี้ค่ะไทยอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่มมาดูความเคลื่อนไหวของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะพวกเขาได้สร้างความประทับใจในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยการให้ผู้สูงอายุทำหน้าที่ถือธงชาติและธงการแข่งขันแทนเด็กๆก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นคุณค่าของผู้สูงวัยในสังคมขณะที่สำนักข่าว CBC News ยังได้รายงานข่าวอาสาสมัครในกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่าที่เริ่มทยอยรับเครื่องแบบรองเท้าและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับอาสาสมัครเอเชียนเกมนะคะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 40,000 คนปรากฏว่ามีผู้สูงวัยเข้ามาทำหน้าที่อาสาสมัครในกีฬาชนิดต่างๆจำนวนมากค่ะโดยอาสาสมัครเอเชียนเกมรายหนึ่งมีอายุถึง91ปีนะคะเป็นคุณปู่อาสาสมัครที่อายุมากที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เปิดเผยว่าเขาจะทำหน้าที่ในกีฬาการ์ดบัดดี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยสร้างมิตรไมตรีระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังได้เตรียมตัวด้วยการศึกษาข้อมูลการแข่งขันด้วยนะคะมีการใช้ AI ฝึกภาษาในการสื่อสารกับชาติต่างๆที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและที่สำคัญก็คือออกกำลังกายให้พร้อมทำหน้าที่ค่ะก็เป็นคุณปู่ที่ยังแข็งแรงนะคะเพราะว่ามาทำอาสาสมัครครั้งนี้นั้นต้องไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะสำหรับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะนะคะตอนนี้ตั้งเป้าเก็บชัยชนะเหนือเซี่ยงไฮ้พอร์ตในการลงเล่นประเดิมถ้วยใหญ่ของเอเชียอย่างรายการ FC Champions League ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะวันนี้นะคะ2สโมสรจากไทยลีกจะประเดิมแข่งขันฟุตบอล FC Champions League Elite ในรอบ League Stage นัดแรกค่ะโดยราชบุรี FC จะลงเล่นในรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะเปิดบ้านเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนโดยผลงานล่าสุดนั้นราชบุรีเพิ่งจะเปิดบ้านชนะแบงคอกมา 1-0 ในไทยลีกค่ะโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะเฮดโค้ชราชบุรีนั้นแถลงข่าวก่อนเกมขอเก็บ3แต้มให้ได้นะคะเพราะมีประสบการณ์จากฤดูกาลก่อนในถ้วย AFC Champions League 2มาแล้วแล้วก็หวังว่าจะอาศัยความได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านในเกมนี้ค่ะ
1: เกมพรุ่งนี้เป็นเกมแรกของเราการเล่นเอเชียนเกมนะครับจริงๆแล้วเราเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเล่นถ้วยใหญ่เราก็หวังว่าการเล่นในบ้านเนี่ยพรุ่งนี้เราหวังที่จะเก็บ3แต้มเพราะตอนนี้นักเตะเราทุกคนมีความพร้อมมากครับ
2: Thank you so much
0: ทางด้านไซฟานเวอร์เมสเคอร์เคนฟูลแบ็กตัวใหม่ของราชบุรีมั่นใจนะคะทีมจะเก็บ3แต้มเช่นกันเพราะว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและกระหายที่จะลงเล่นในเกมนี้ค่ะโดยเกมเปิดบ้านพบเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC นั้นจะแข่งขันเย็นวันนี้17นาฬิกานะคะสำหรับราชบุรีสร้างประวัติศาสตร์เข้าถึงรอบ8ทีม AFC Champions League League 2นะคะเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งสโมสรของไทยก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะจะบุกไปเยือนยะโฮดารุตักซิมจากมาเลเซียค่ะก่อนเกมมาริโอซิลวาเฮดโค้ชคนใหม่ของบุรีรัมย์นั้นบอกว่าจะเป็นเกมที่ยากสำหรับทั้ง2ทีมและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมในช่วงต้นฤดูกาลแต่ก็หวังว่าบุรีรัมย์จะเริ่มต้นได้ดีและบุกชนะได้สำหรับบุรีรัมย์นะคะเจอยะโฮในถ้วยใบนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะคะและคู่นี้จะแข่งขันเวลา 19:15 นตามเวลาประเทศไทยค่ะ Action Today นะคะไปดูจังหวะไขว้ยิงทำประตูของทาวานซาลิแวนนะคะในเกมที่ช่วยให้ฟิลาเดลเฟียยูเนียนถล่มทีมซานดิเอโกขาดร้อยถึง5ประตูต่อ0ค่ะในการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะIndiana Vasilev on the move.
3: Sullivan going for goal. Works it across. Kevin Sullivan. Oh, what an exquisite finish. Oh, my. The Sullivan story continues. What a player to just watch. Watch a player consistently improving. The depth flip.
4: ขอบคุณคุณสุทาสินีค่ะ
5: ค่ะเห็นน้ำมันรั่วย่านพระราม3ล่าสุดก็พบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเร่งประสานผู้เชี่ยวชาญนั้นใช้กล้องลงไปสำรวจหาจุดที่น้ำมันรั่วค่ะทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานเปิดเผยว่าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงนะคะแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันนั้นซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินเอาไว้แล้วส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันนั้นลดลงโดยเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนที่จะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินที่พบการซึมของน้ำมันค่ะผลการตรวจสอบก็พบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปกว่า5เมตรเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมานะคะทางด้านกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท Sustainable Solution จำกัดเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบค่ะโดยวันพรุ่งนี้ก็จะนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อจุดที่น้ำมันรั่วซึมออกมาและพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างค่ะ
6: ฝนที่ตกหนักตลอดสัปดาห์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและก็ทำให้ลำน้ำยังที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองยะโสธรกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งค่ะมวลน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างค่ะสัญลักษณ์ธงสีแดงถูกนำมาปักไว้บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดอำเภอเมืองยะโสธรรอยต่ออำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤตเริ่มล้นตลิ่งให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและระวังภัยที่เกิดจากน้ำปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรสูงกว่า50ขออภัยค่ะสูงกว่าตลิ่ง50เซนติเมตรขณะเดียวกันเขื่อนยะโสธรพนมไพรที่เป็นเขื่อนกั้นแม่น้ำชีในตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยะโสธรต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง8บานยกบานสูง1เมตรเพื่อเร่งระบายน้ำออกเพื่อรองรับมวลน้ำจากตอนบนส่วนที่อุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับอำเภอวารินชำราบล้นตลิ่งท่วมนาข้าว7หมู่บ้านตำบลโนนโหนนเสียหายกว่า500ไร่เบื้องต้นเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรก็พบว่าพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหากนาข้าวเสียหายและผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเกษตรกรก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทค่ะ
5: ช่วงนี้หลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะติดตามได้จากพยากรณ์อากาศค่ะ
7: สวัสดีค่ะสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นในบางพื้นที่ด้วยนะคะดังนั้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นขึ้นได้ด้วยค่ะมาดูสาเหตุหลักๆนะคะเกิดจากร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ ภาคเหนือขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานนะคะเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะระยะนี้ทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศรายภาคในวันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: และกลับมาพบกับรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะคุณพึ่งนภาดิฉันจีราชาตาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะมติกกต.ยื่นคำร้องศาลฎีกาเอาผิดคดีหัวสว77คนไร้ชื่อนักการเมืองกลุ่มใหญ่ด้านไอลอพรรคการเมืองต่างๆยังข้องใจชี้มีหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการเตรียมเดินหน้ายื่นเอาผิดกกต.พร้อมแก้รัฐธรรมนูญสสจ.ยโสธรสั่งพักงานปฏิบัติการกรณีน้องยูฟ่าวัย1ขวบถูกตัดนิ้วขณะถอดสายน้ำเกลือพร้อมเร่งหาสาเหตุเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลหรือเพราะระบบป้องกันความปลอดภัย
1: กรณีที่มันฟังไม่ได้เลยมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงท่านจะนำพยานไปสืบยังไงว่าเขาก็ทำความผิด
2: ผมคิดว่ามติและคำอธิบายของกกต.วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ที่ได้เกิดขึ้น
3: แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคน
0: ผลการวินิจฉัยของกกต.ไม่สั่งฟ้องทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยบรรดาส.ส.รัฐมนตรีเลือกฟ้องสว26คนและทีมงานเครือข่ายรวม77คนก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ออกมาประเมินว่ากกต.น่าจะส่งฟ้องเพียงบางส่วนเท่านั้นและเป็นไปได้ที่จะไปไม่ถึงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะและเมื่อวันนี้เราก็เห็นไอลอค่ะออกมาแถลงการทันทีเลยนะคะทั้งในเชิงการตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นกกต.พิจารณาเฉพาะรายบุคคลแทนที่จะมองในภาพรวมเชิงกระบวนการรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างภาพใหญ่ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณเป๋ายิ่งชีพอัชนนท์ผู้อำนวยการไอลอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเป๋าสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเป๋าคะเมื่อวานนี้จากที่มีการแถลงกันไปแล้วมี5ข้อที่ไอลอออกมาวันนี้อยากให้สรุปสั้นๆอีกสักรอบนึงว่าข้อสังเกตที่ไอลออยากจะเน้นไปที่กกต.จากการแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
4: ครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือกกต.เนี่ยสั่งฟ้องสว26ท่านนะครับพร้อมเครือข่ายที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทีมงานปฏิบัติงานหรือเป็นวอเตอร์นะครับเป็นผู้สมัครสว.ที่ได้รับโอนเงินได้รับค่าตอบแทนต่างๆก็สั่งฟ้องไปจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้มีตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าสังเกตได้ว่ากกต.เนี่ยเลือกฟ้องคนที่มีหลักฐานในระดับพร้อมเพย์คือมีค่าข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารอย่างเป็นระบบนะครับทั้งที่ขบวนการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่คนที่เขาจะกระทำความผิดในการจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จ่ายเป็นเงินสดเขาก็ไม่ได้โอนเป็นพร้อมเพย์กันนะครับโดยที่กกต.เนี่ยสั่งฟ้องไปหลายคนนะครับที่มีพยานยืนยันว่าได้รับเงินจากคนเหล่านั้นขณะที่พยานแทบทุกปากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาที่เขาได้รับโอนเงินเนี่ยก็คือได้รับเงินมาแล้วก็ต้องไปร่วมประชุมทำโพยในที่ประชุมเนี่ยก็มีคนหลายสิบคนจากหลายจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพยานเนี่ยเขาอธิบายให้หมดแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยทำเป็นกระบวนการมันไม่ได้ทำแค่คน20กว่าคนหรือไม่กี่คนนะครับแต่ว่ากกต.เนี่ยก็ไปเลือกเฉพาะคนที่มีพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ฟ้องไปนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นการฟ้องตัวเล็กตัวน้อยพอให้ดูได้ทำหน้าที่แล้วแต่ว่าไม่มีการพยายามที่จะสืบสวนหาพยานหลักฐานว่าการโกงเลือกสว.ที่เป็นกระบวนการขนาดใหญ่มีใครอยู่เบื้องหลังจริงๆกันแน่ครับ
0: ค่ะคุณเป๋าคะก็อย่างที่เป็นข้อสังเกตชัดๆที่อยากจะไฮไลท์ไปถึงกกต.ก็คือเรื่องนี้อยากให้มองกันเป็นเชิงกระบวนการด้วยดังนั้นสิ่งที่ทำต่อจากนี้ที่ไอลอเตรียมที่จะเปิดเผยข้อมูลหลักฐานเนี่ยต่อจากนี้วางแผนว่าจะทำอะไรต่อบ้างคะ
4: ครับก็มีข้อมูลหลักฐานจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ถูกฟ้องนะครับที่เราจะนำเสนอต่อสาธารณะนะครับหลายท่านที่ถูกฟ้องไปแล้วนะครับก็มีหลักฐานพร้อมเพย์มีการโอนเงินอะไรอย่างที่เล่าไปนะครับก็เราก็จะไม่ต้องเปิดเผยอะไรนะครับก็ให้ไปสู้คดีกันที่ศาลเลยนะครับแต่หลายท่านที่มีข้อมูลมีพยานมาหลายปากมาบอกว่าใครทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยเผยแพร่นะครับซึ่งเราเผยแพร่ไปแล้วเมื่อวานหนึ่งเรื่องนะครับเนื่องจากท่านประธานกกต.เนี่ยบอกว่า พยานที่พูดถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรคือพยานรหัส16/26ซึ่งอธิบายประวัติของพยาน16/26โดยละเอียดนะครับเราก็เปิดตรงๆเลยนะครับก็คือพยานท่านนี้เนี่ยก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะครับเป็นอดีตส.ส.จังหวัดขอนแก่นของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นส.ส.อยู่ในช่วงที่มีการเลือกส.ว.ในปี67นั่นแหละนะครับแล้วพยานท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเข้าร่วมขบวนการนะครับโดยการเอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในขบวนการนี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นส.ว.นะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือพยานรหัส21/26ที่ท่านประธานกล่าวถึงเมื่อวานก็คือคุณอัศดางแสวงการนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสว.อยู่นะครับก็เนี่ยผมว่าคิดว่ามันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีระบบแบบเนี้ยเกี่ยวข้องนะครับผมก็ได้นำเสนอให้ประชาชนได้เห็นคำให้การแบบย่อในคดีหนึ่งของคุณเอกราชช่างเหลานะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการนำเสนอสรุปคำให้การของคุณอัศดางแสวงการนะครับ

0: ก็บุคคลที่เกี่ยวข้องที่พูดถึงว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนต่างๆในพรรคเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการโกงเลือกสว.ครับผม
1: ค่ะคดีความที่จะถูกฟ้องร้องหลังจากนี้จะมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างคะ
0: หมายถึงผมถูกฟ้องหรือเขาถูกฟ้องครับ
1: ค่ะทางไอลอมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไหมคะถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ย
0: หมายถึงคดีที่ผมเป็นจำเลยหรือเป็นโจทย์ครับ
1: ค่ะหมายถึงฟ้องไอลอเนี่ยค่ะคุณเบาค่ะ
0: หมายถึงผมเป็นจำเลยใช่ไหมผมเป็นจำเลยใช่ไหมไม่มีอะไรมากครับสบายๆครับถึงตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีหมายเรียกอะไรมาที่บ้านนะครับ แล้วก็ถ้ามีคดีไหนมาเมื่อไหร่นะครับเราก็มีเอกสารหลักฐานที่เป็นส่วนสำคัญของสำนวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอยู่แล้วนะครับเราก็นำเสนอที่ผ่านมาแล้วนำเสนอไปตามนั้นแหละครับมันก็มีข้อเท็จจริงยืนยันได้นะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการแถลงเนี่ยมีการพูดไปถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยนะคะว่าจะมาแก้ปัญหาในเชิงภาพรวมในทางการเมืองด้วยคุณเป๋ามีแนวทางในการผลักดันเรื่องนี้ต่ออย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับผมเราเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคำสั่งของกกต.ก็ได้ปกป้องทั้งสว.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งกกต.ชุดนี้ที่สั่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีที่มาจากการเลือกของสว.กลุ่มนี้เองนะครับแล้วเขาก็มาใช้อำนาจตรวจสอบคนที่เลือกเขามานะครับระบบวงจรอำนาจที่องค์กรมันไม่เป็นอิสระแบบนี้เนี่ยก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วถ้าจะแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็วนเวียนอีกนะครับเพราะว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เสียงสว.อีกแล้วก็ไม่รู้เขาจะยอมให้เราแก้ระบบนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เชิญชวนว่ายังไงเราต้องรณรงค์ให้เดินหน้าตามผลประชามตินะครับคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับไปจนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อหานะครับตอนนี้ยังขั้นตอนนี้ไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเราก็ชวนประชาชนช่วยกันเข้าชื่อเสนอร่างที่จะเสนอให้มีสส.จากการเลือกตั้ง 100% และไม่มีอำนาจพิเศษของสว.ชุดนี้มาเขียนรัฐธรรมนูญแทนเรานะครับก็ช่วยกันลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ confor.com นะครับ confor.com ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวคงจะได้เห็นการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ด้วยนะคะคุณเป๋ามีภารกิจต่อด้วยวันนี้รบกวนแค่นี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเรานะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณเป๋ามีภารกิจต่อนะคะคุณผู้ชมไปประชุมต่อคาดว่าคงจะประชุมเรื่องนี้นะคะแล้วก็จากที่ข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนอกจากที่คุณเป๋าพูดถึงเรื่องของกกต.พิจารณารายบุคคลแทนที่จะมองภาพรวมแล้วการแถลง5เรื่องเมื่อวานนี้ก็ยังมีเรื่องการตั้งคำถามไปถึงบทบาทของกกต.ว่าเอ๊ะไปล้ำเส้นทำหน้าที่เหมือนศาลและปกป้องสว.สีน้ำเงินหรือไม่รวมถึงประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงความกังวลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของที่มีร่างภูมิใจไทยเสนอให้สว.สีน้ำเงินเนี่ยมีอำนาจในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองได้ด้วยก็เป็นอีกข้อกังวลหนึ่งที่ถูกพูดถึงของไอลอว์เมื่อวานนี้ที่แถลงออกมานะคะก็เลยเป็นความกังวลว่าอยากจะเห็นการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภาพรวมในทางการเมืองให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปนะคะย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าคดีหัวสว.ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าอาจจะไม่จบนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำไปของความเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่กกต.มีมติออกมายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหารวม77คนซึ่งในจำนวนนี้ก็ไม่มีส.ส.กรรมการบริหารพรรคและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกจับตาอย่างมากก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลและคุณเนวินชิดชอบก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้เหตุผลสำคัญก็คือพยานหลักที่กล่าวหาส.ส.กรรมการบริหารพรรคและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยกลับคำให้การและยังขาดความน่าเชื่อถือนะคะพร้อมกับยืนยันว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์แต่ว่าต้องพิจารณากันไปตามพยานหลักฐานช่วงนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปลองฟังเสียงของประธานกกต.ที่พูดเรื่องนี้กันค่ะ
2: ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากกต.ไม่ใช่ศาลให้ส่งไปทุกเรื่องกรณีที่มันฟังไม่ได้เลยนะครับมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงท่านจะนำพยานไปสืบยังไงว่าเขาก็ทำความผิดตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยกกต.ส่งให้หมดเลยแต่เดิมท่านบอกว่ามี229คนมันไม่ใช่นะครับมันมี427คนพวกผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผ มเป็นไปรษณีย์ผมส่งให้หมดเลยเพราะว่ามันง่ายไหมไม่ได้ครับเราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้น
1: การแถลงมติกกต.เมื่อวานนี้นะคะมีประธานกกต.คุณรงค์กลั่นวารินทร์นำแถลงค่ะโดยยืนยัน

0: พยานแวดล้อมแยกตามข้อกล่าวหา7ข้อกล่าวหาไม่มีกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำผิดด้วยพร้อมกับระบุเหตุผลสำคัญนะคะว่าพยานหลักที่เคยระบุพฤติการสถานที่ขั้นตอนการหัวส.ว.ซึ่งกล่าวหาส.ส.กรรมการบริหารพรรคและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้กลับคำให้การรวมทั้งพยานปากนี้ก็ขาดความน่าเชื่อถือด้วยนะคะซึ่งส่วนตัวก็ไม่เชื่อพยานปากนี้มาตั้งแต่แรกไปฟังเสียงประธานกกต.ชี้แจงประเด็นนี้กันอีกรอบค่ะ
1: การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่1การตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่ได้เป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไร
0: ส่วน77คนที่กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาข้อหาฝ่าฝืนกฎกติกาการแนะนำตัวรวมไปถึงการกระทำผิดกฎหมายการได้มาซึ่งสว.กรณีสัญญาว่าจะให้จัดเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และกรณีเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงกรณีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรวมถึงเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วยนะคะสำหรับสว26คนค่ะอย่างเช่นพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายคุณวิวัฒน์รุ้งแก้วและคุณสุเทพสังวิเศษคุณเขมรัตน์สุระเมธามานพคุณธีรภาพชีวธรรมคุณนิพนธ์เอกวณิชคุณโสพลมโนมยาเราเอ่ยชื่อยกตัวอย่างบางส่วนนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือทั้ง26คนเพิ่มเติมชื่อที่คงคุ้นหูกันอย่างคุณอลงกตวรกีซึ่งมีรายงานว่าวันนี้แต่ละคนก็ยังคงมาประชุมวุฒิสภานะคะเพราะว่าการจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ต้องรอการพิจารณาศาลฎีกาก่อนว่าจะประทับรับฟ้องหรือเปล่านะคะส่วนบุคคลอื่นที่เราคุ้นอย่างเช่นคุณสุภไทยโพสุซึ่งเป็นอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์จากพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณสมเจตลิมประพัฒน์สสภูมิใจไทยอันนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงอยู่กับพรรคภูมิใจไทยหลายคนนะคะตามขั้นตอนหลังจากนี้กกต.ก็จะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ภายใน60วันและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันและศาลฎีกาก็จะมีคำสั่งคำร้องไว้พิจารณาคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาสว26คนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่งและหากพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดนะคะก็ให้สวผู้นั้นพ้นสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลมีผลให้ตำแหน่งสวว่างลงก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายการได้มาซึ่งสวที่หมายถึงประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองขึ้นมาทำหน้าที่แทนนั่นเองนะคะ

0: คุณผู้ชมคะและหลังจากที่กกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว77คนจากทั้งหมด229คนหลายพรรคการเมืองก็ออกมาแสดงท่าทีนะคะทั้งตั้งคำถามต่อมติที่เกิดขึ้นและเรียกร้องความชัดเจนด้วยในขณะที่พรรคประชาชนก็เตรียมใช้ช่องทางทางกฎหมายและกลไกรัฐสภาตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ค่ะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะตั้งข้อสังเกตต่อมติกกต.ที่ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกา77คนในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนแต่ไม่มีกรรมการบริหารพรรคสส.รัฐมนตรีหรือนักการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยพรรคประชาชนมองว่าคดีนี้มีลักษณะเป็นขบวนการทุจริตเพื่อควบคุมสถาบันทางการเมืองนะคะแต่กกต.กลับพิจารณาพยานหลักฐานเป็นรายกรณีโดยไม่ได้พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนทั้งโพยสังการเส้นเงินคลิปเสียงและข้อมูลการติดต่อสื่อสารพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างกกต.กับสว.หลังพบว่ากรรมการกกต.4คนจาก7คนเข้าสู่ตำแหน่งผ่านการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันนะคะจึงมีความกังวลว่าอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางการเมืองได้จริงๆแล้วข้อสังเกตนี้ก็เหมือนกับไอลอว์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่พูดถึงกรณีการพิจารณาพยานหลักฐานเป็นรายกรณีไม่ได้มองเชิงภาพใหญ่เชิงขบวนการทั้งระบบส่วนกรณีกกต.อ้างความไม่สอดคล้องกันของคำให้การพยานและการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ยังไปไม่ถึงนักการเมืองเรื่องนี้เนี่ยคุณณัฐพงษ์เห็นว่ายังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันอยู่โดยเฉพาะปัจจัยที่อาจจะทำให้พยานเปลี่ยนแปลงคำให้การสำหรับแนวทางหลังจากนี้นะคะพรรคประชาชนเตรียมดำเนินคดีทางอาญากับกกต.ถ้าหากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมใช้ช่องทางทางกฎหมายนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการศาลและใช้กลไกรัฐสภาตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปองค์กรอิสระจำกัดอำนาจสว.และเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะคะคุณณัฐพงษ์ยืนยันนะคะว่าแม้กกต.จะไม่สั่งฟ้องนักการเมืองบางส่วนแต่กลไกรัฐสภายังต้องเดินหน้าตรวจสอบและสสยังคงมีสิทธิ์ในการตรวจสอบความไม่โปร่งใสรวมไปถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลค่ะนอกจากพรรคประชาชนแล้วนะคะทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเหมือนกันนะคะระบุว่าไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบและเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันพร้อมเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยสาระสำคัญของผลการตรวจสอบรวมไปถึงเหตุผลและพยานหลักฐานที่ใช้ประกอบการมีมติไม่ส่งดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาที่เหลือเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรอิสระนั่นเองนะคะรวมไทยสร้างชาติค่ะยังยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมและการตรวจสอบก็ต้องครอบคลุมถึงผู้ที่อาจจะเป็นผู้จัดการผู้สั่งการหรือผู้สนับสนุนหากมีหลักฐานในการเชื่อมโยงไปถึงได้นะคะส่วนท่าทีของพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณผู้ชมภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรก็ไปร่วมรายการตอบโจทย์ไทย PBS ด้วยนะคะโดยย้ำว่านายกนายอนุทินในฐานะของหัวหน้าพรรคเคยมีหนังสือแจ้งสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.พรรคจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณสุภชัยที่ตอบคำถามนี้ค่ะ
1: ก่อนมีการเลือกสว.ท่านอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคได้ออกหนังสือมา2ฉบับส่งถึงส.ส.ประกาศถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เพราะเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายผมเองเนี่ยผมก็ได้แถลงมาตลอด9คนที่ทางคุณประดิษฐ์รับไปเนี่ยซึ่งมาสำนวนมันที่มันมาจากไหนไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเองเนี่ยในฐานะผมเป็นประธานฝ่ายกฎหมายและผมเป็นคอมไพลแอนซ์ด้วยผมมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบกรรมการบริหารพรรคไม่ให้ผิดทำอะไรผิดเพราะถ้ามันผิดแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับพรรคผมทำอย่างนี้มาตลอดและ9คนนี้เนี่ยตั้งแต่ท่านอนุทินมาแล้วก็อีก8คน
2: รัฐมนตรีหลายคน
1: ผมก็ กรรมการบริหารพรรคเนี่ยผมก็กำกับดูแลให้เขาไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายอะไรเลยไม่เฉพาะเลือกสว.
0: ประเด็นนี้นะคะคุณพฤทธิ์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่กกต.ส่งฟ้องหลายคนเชื่อมโยงอยู่กับภูมิใจไทยทั้งเป็นส.ส.บางคนก็เคยเป็นรองประธานสภาสะท้อนว่าคำสั่งของหัวหน้าพรรคไม่มีผลอะไรและสะท้อนว่าเรื่องนี้เป็นการโกงกันแบบขบวนการนะคะคุณผู้ชมคะพักเรื่องการเมืองนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เรื่องใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะคะกรณีของน้องยูฟ่าซึ่งเป็นเด็กชายวัย1ขวบเท่านั้นเองนะคะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วมือระหว่างการถอดสายน้ำเกลือในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลืองนกทาจังหวัดยโสธรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสสจ.ยโสธรได้สั่งพักงานผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์นี้ก็นำมาสู่การตั้งคำถามเรื่องของขอบเขตการทำหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือคนไข้การมอบหมายงานรวมไปถึงข้อจำกัดด้านบุคคลค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบระบบที่เปิดโอกาสให้เกิดความผิดพลาดด้วยนะคะน้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบนะคะได้รับบาดเจ็บนิ้วชี้มือขวาเนี่ยได้รับบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการถอดสายน้ำเกลือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลืองนกทาค่ะโดยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้นะคะหลังจากเกิดเหตุสสจ.ยโสธรสั่งพักงานพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายแพทย์ปฐมพงษ์ปรุโปร่งซึ่งเป็นนายแพทย์สสจ.ยโสธรระบุว่าผู้ช่วยเหลือคนไข้เข้ามาช่วยงานในโรงพยาบาลนะคะหลังจากผ่านการฝึกปฏิบัติจากพยาบาลวิชาชีพขณะที่มีการถอดเข็มน้ำเกลือก็ควรเป็นหน้าที่ของพยาบาลจุดนี้จึงต้องไปตรวจสอบกันว่าถ้าหากงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของพยาบาลแล้วเหตุใดจึงไปอยู่ในมือของผู้ช่วยเหลือคนไข้แล้วใครเป็นผู้มอบหมายและมีการกำกับดูแลเรื่องนี้กันอย่างไรนะคะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับแพทย์ที่ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะระบุว่าตามหลักของ RCA ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลการวิเคราะห์อุบัติการวิเคราะห์อุบัติการต้องค้นหาไปที่จุดอ่อนของระบบไม่อาจจะโทษระดับบุคคลเพียงอย่างเดียวได้นะคะจึงต้องมองปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เกิดการกระทำความไม่ปลอดภัยทั้งระบบด้วยโดยกรณีของน้องยูฟ่าค่ะจึงต้องตรวจสอบอย่างน้อย5เรื่องเลยนะคะคือ 1. ขอบเขตหน้าที่โรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทำงานอะไรบ้างและงานใดต้องเป็นหน้าที่ของพยาบาลถัดมาประเด็นที่2คือการมอบหมายและกำกับดูแลเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วยใครมอบหมายงานและมีบุคลากรวิชาชีพกำกับอยู่ด้วยหรือไม่ประเด็นที่3คืออัตรากำลังและภาระงานขณะที่เกิดเหตุมีผู้ป่วยและมีบุคลากรแต่ละระดับกี่คนแต่ละคนมีความรับผิดชอบงานมากน้อยแค่ไหนและมีภารกิจอื่นพร้อมกันหรือไม่ซึ่งสสจ.ยโสธรนะคะระบุว่าโรงพยาบาลมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและภาระงานสูงประเด็นนี้จึงต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยไหมนะคะถัดมาประเด็นที่4คือวิธีปฏิบัติและอุปกรณ์ขั้นตอนการถอดสายน้ำเกลือใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีที่จะลดความเสี่ยงจากของมีคมได้หรือไม่และสุดท้ายประเด็นที่5คือสภาพแวดล้อมนะคะต้องดูอีกว่าพื้นที่เนี่ยมีแสงสว่างแล้วตำแหน่งมือและสิ่งรบกวนในขณะปฏิบัติการเนี่ยมีส่วนที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นี้หรือเปล่าทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยทำให้เราเห็นว่าแนวทางการป้องกันจุดใดเนี่ยมันมีช่องว่างช่องโหว่บ้างตั้งแต่การกำหนดหน้าที่การมอบหมายงานไปจนถึงวิธีการปฏิบัติและอุปกรณ์หากพบความเสี่ยงก็สามารถปรับระบบกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการกำหนดขอบเขตงานต้องมีความชัดเจนเพิ่มการกำกับดูแลปรับขั้นตอนหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำซึ่งขณะนี้นะคะน้องยูฟ่าได้รับการผ่าตัดแล้ว2ครั้งนะคะที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสสจ.ยโสธรนะคะได้ออกมาระบุว่าส่วนปลายนิ้วที่ต่อกลับเข้ามายังมีเลือดมาเลี้ยงอยู่ระดับหนึ่งก็ยังมีโอกาสฟื้นกลับมาได้แต่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนการเยียวยาอยู่ระหว่างการประสานความช่วยเหลือตามมาตรา41ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมไปถึงการดูแลค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของครอบครัวกรณีของน้องยูฟ่าค่ะจึงมีคำถามเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและคำถามต่อระบบว่าเหตุใดความผิดพลาดจึงผ่านแนวทางการป้องกันไปจนถึงตัวผู้ป่วยผลสอบจึงควรตอบให้ได้นะคะว่าปัญหาอยู่ที่ขอบเขตการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมการมอบหมายงานอัตรากำลังวิธีปฏิบัติการอุปกรณ์หรือปัจจัยอื่นกันแน่เพราะว่าคำตอบเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับระบบความปลอดภัยและลดโอกาสการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันกับผู้ป่วยรายอื่นๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของกกต.เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะคะนอกจากท่าทีของภาคประชาชนแล้วก็การเดินหน้าเปิดเผยหลักฐานต่างๆของทางไอลอว์แล้วนะคะก็ยังมีทางพรรคการเมืองหลากหลายเลยนะคะที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นแถลงการหรือการแถลงเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีทางพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วยเหมือนกันนะคะยกทีมนักกฎหมายไปฟ้อง157นะคะไปฟ้องกกต.เลยค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการที่คิดว่าจะเอาผิดกกต.ในการทำหน้าที่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ประชาชนที่ตั้งคำถามนะคะแต่ว่ามีพรรคการเมืองด้วยนะคะที่ออกมาตั้งคำถามและแน่นอนว่าการรับผิดรับชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากกต.เองก็เป็นด่านแรกเป็นประตูในการจัดการเลือกตั้งด้วยนะคะเป็นการประตูในการคัดสรรผู้แทนของปวงชนไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ก็ตามแต่ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมากนะคะและสิ่งที่เป็นคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วทำไมกกต.ถึงส่งฟ้องศาลฎีกาได้เพียงผู้เดียวอันนี้ก็เป็นอำนาจผูกขาดอีกที่นักวิชาการก็มองว่ามันเป็นปัญหามาจากร่มใหญ่ของรัฐธรรมนูญ60นี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเสนอให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างที่ไอลอว์ก็เรียกร้องให้ภาคประชาชนต่างๆเนี่ยเข้าไปลงชื่อกันนะคะเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้อย่างน้อยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาภาพใหญ่ของการเมืองต่อไปด้วยอันนี้ไม่จบง่ายๆจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรต่อสำหรับเรื่องของกกต.ในการส่งฟ้องคดีหัวส.ว.ที่ยืดเยื้อมากว่า2ปีแล้วด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับสุสานยิวในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีความพยายามจะขอต่ออายุเมื่อปี2566นะครับแต่จังหวัดไม่อนุญาตซึ่งตอนนี้ยังมี4ศพที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขุดขึ้นมาได้แล้ว1ร่างเพื่อเตรียมขนย้ายแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะขุดขึ้นมาได้ทั้งหมดภายในวันนี้หรือไม่ในอำเภอบางคล้าพร้อมตำรวจสภ.บางคล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตัวแทนบริษัทผู้ดูแลสุสานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และปิดกั้นทางเข้าออกไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านเข้าไปด้านในโดยอ้างว่ามีขั้นตอนทางศาสนาครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถขุดนำศพขึ้นมาได้1ร่างขณะที่ยังไม่สามารถระบุได้ครับว่าเป็นร่างของบุคคลใดและจะขุดครบทั้ง4ศพหรือไม่แต่ระหว่างดำเนินการมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าการใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นดินพบคล้ายหลุมฝังศพอีกหลายจุดเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับขณะที่กรมการปกครองชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสุสานแห่งนี้หลังจากที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานข้อมูลผู้เสียชีวิตและมาตรการในการเคลื่อนย้ายศพนะครับ

0: สำหรับการขออนุญาตตั้งสุสานครั้งแรกบริษัทการชาบาดจำกัดได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่19เมษายน2564โดยใช้ที่ดินโฉนดพื้นที่กว่า15ไร่ต่อมาทางบริษัทยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อวันที่12ธันวาคม2566แต่คณะกรรมการกลั่นกรองอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบและมีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกายภาพเปลี่ยนแปลงไปนะครับทางผู้ราชการจังหวัดเชิงเทราได้ชี้แจงว่าได้รับรายงานว่าการอนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุแหล่งน้ำดังกล่าวครับแต่กลับระบุถึงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะอยู่ห่างจากสุสาน400เมตรทีมข่าวจึงได้สอบถามถึงความชัดเจนว่าอย่างกรณีนี้ถือว่าออกอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564ออกโดยมิชอบหรือไม่ทางผู้ว่าฉะเชิงเทราไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับ
1: ธรรมชาติอะครับที่มันมีลำคลอง
2: มันมีลำคลองอยู่ค่ะ
1: ซึ่งลำคลองนั้นมันก็ต้องมีอยู่มานานแล้ว
2: มีค่ะมีมานานแล้วค่ะก็มันมีการเซ็นรับรองมาจากคนในพื้นที่ว่าไม่ติดลำคลองสาธารณะค่ะ
1: แสดงว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่
2: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือไม่ถูกต้องคือในสภาพกายภาพในแผนผังเนี่ยมันไม่ได้แสดงลำคลองไว้หรอกค่ะถ้าดูในแผนผังอะแต่โดยลักษณะทางกายภาพมันมี
1: ซึ่งในข้อเท็จจริงในพื้นที
2: ่เอาละค่ะพี่ขออนุญาตก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ส่วนข้อมูลผู้เสียชีวิตในสุสานพบจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพรวม4หลุมนะครับแบ่งเป็นหลุมคอนกรีตพร้อมกับป้ายประจำหลุม3หลุมและอีก1หลุมยังไม่ได้เทคอนกรีตมีเพียงป้ายชั่วคราวลองมาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมข้อมูลที่ตรวจสอบได้ณเวลานี้ระบุว่าหลุมที่1เนี่ยเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายน2566ครับหลุมที่2เพศชายเช่นกันสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายน2568หลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน2569หลุมที่4เพศหญิงสัญชาติอังกฤษเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ต้องบอกว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงการตรวจสอบจากสภาพพื้นที่ป้ายประจำหลุมใบมรณบัตรเอกสารแจ้งตายและหนังสือเดินทางแต่ไม่ใช่การพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันตัวตนบุคคลได้โดยสมบูรณ์นะครับส่วนมาตรการในการเคลื่อนย้ายศพจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกคำสั่งที่2037/2569ลงวันที่7กันยายน2569ให้บริษัทการชาบาดจำกัดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนะครับต่อมา14กันยายนตัวแทนบริษัทรับทราบคำสั่งและแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายศพไปเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมโมเรียลพาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้โดยสถานที่ปลายทางมีใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสุสานและชาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับสปก.ยังคงเดินหน้าตรวจสอบฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแม้ว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะยืนยันว่าไม่ได้ถือครองที่ดินในเขตสปก.พร้อมกับเดินหน้าตอบโต้กลุ่มที่โจมตีและใส่ร้ายความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ตรวจสอบฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพบว่ายังไม่มีการสำรวจรังวัดและยังไม่ได้ออกเอกสารสปก. 4/01 ให้แก่บุคคลใดขณะที่ผู้อ้างการครอบครองปัจจุบันเพิ่งยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับการตรวจสอบครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลว่าได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูกรณีถูกกล่าวอ้างว่าถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์แต่จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่พบสิ่งปลูกสร้างหลักเป็นบ้านพักอยู่อาศัยครึ่งปูนครึ่งไม้จำนวน1หลังโดยผู้ครอบครองได้แสดงหลักฐานการจดแจ้งบ้านเลขที่ระบุเป็นบ้านครึ่งปูนจำนวน2ชั้นทั้งนี้การใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนครับได้แก่ส่วนที่เป็นบ้านพักและพื้นที่พักผ่อนรวมถึงอาคารสำหรับเก็บของและเครื่องใช้ทางการเกษตรและส่วนที่ใช้ปลูกไม้ผลโดยสปก.จะเดินหน้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมใน2ประเด็นสำคัญนั่นก็คือการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่โดยร่วมกับกรมป่าไม้ตรวจสอบการทับซ้อนระหว่างแนวเขตปฏิรูปที่ดินหากอยู่ในเขตป่าจะกันคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้หากเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจะต้องเข้มงวดตรวจสอบกระบวนการจัดที่ดินโดยสปก.บุรีรัมย์

0: จะพิจารณาคำขอเข้าทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอและบริวารย้ายออกจากพื้นที่รวมถึงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและหากไม่ดำเนินการตามที่แจ้งเตือนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก่อนหน้านี้นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านยืนยันว่าที่ดินที่เขาครอบครองมีเอกสารสค.1ไม่ใช่ที่ดินสปก.และได้ก่อสร้างบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทพร้อมกับเดินหน้าตอบโต้กลุ่มที่โจมตีและใส่ร้ายขณะที่ชาวบ้านที่ทำมาหากินในพื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าที่ดินส่วนใหญ่บริเวณนี้มีการจับจองทำกินมาตั้งแต่อดีตนะครับและตอนนี้ชาวบ้านได้ทยอยไปยื่นขอเอกสารสปก.แล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วพื้นที่ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมสูงนะครับแต่ว่ามาปีนี้สถานการณ์กับตลปัดชาวบ้านเจอฝนทิ้งช่วงครับน้ำในแม่น้ำเนี่ยน้อยลดต่ำลงกว่าปกติในแม่น้ำน้อยเนี่ยถือว่าลดต่ำกว่าปกติจนดินมันแห้งนะครับแล้วก็ตลิ่งแห้งทรุดตัวกระทบกับชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้อยคุณภัทราชวนชมลงพื้นที่ไปติดตามความเดือดร้อนนี้มาครับ
1: ร้อนจัดร้อนมากเลยร้อนแล้วก็มันเกือบกลางวันมันไม่มีอะไรบังเลยมีแต่แสงพระอาทิตย์อย่างเดียวเขาก็โอ้โหร้อนก็ร้อน
2: สภาพอากาศร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้นกล้วยหอมภายในสวนของตาถนอมจีนครุฑบนพื้นที่3งานในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำต้นไม่สมบูรณ์ต้นเล็กและเป็นโรคง่ายขึ้นส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตกล้วยหอมทำให้คาดว่าปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วที่เคยขายได้เครือละ250บาทตาถนอมเล่าว่าปกติต้นกล้วยจะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนอย่างปีที่แล้วฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน้อยมารดต้นกล้วยทุกวันเพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย
1: ปีนี้มันร้อนจัดเพราะว่าร้อนหลายเดือนจัดเลยก็กระทบกับผลกล้วยก็คือว่าฝนไม่ตกเลยครับมันแรงจัดเลยปีนี้ผลผลิตก็แย่เพราะเป็นโรคเป็นอะไรด้วยแล้วก็ต้นเล็กต้นมันไม่ดีลูกไม่อวบใครถ้ามีฝนก็ยังช่วยได้หน่อยใช่ไหมฝนก็ยังช่วยเพราะฝนมันตกแล้วมันจะลาดเป็นพื้นหมดเราลดได้แต่ว่าโคนต้นไง
3: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะแต่เมื่อเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้พื้นที่นี้ต้องปรับตัวรับมือกับภัยแล้งและความผันผวนของอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญมากนะคะทั้งในแง่การระบายน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะ
4: เนี่ยจะเป็นร่องอย่างเงี้ยมันซุดยิ่งทีแรกมันมีแค่หน่อยตรงนี้หน่อยเดียวเองแต่นี่มันเริ่มกว้างขึ้นแล้วแล้วทีแรกตรงนี้ก็ไม่มีนี่ก็แตก
2: ตลิ่งริมแม่น้ำน้อยในหมู่ที่2ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นดินทรายทรุดตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวบ้านเล่าว่าปัญหาตลิ่งทรุดมักเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังน้ำท่วมหนักเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ชั้นตลิ่งที่แห้งขาดการอุ้มน้ำเกิดการขยับตัวและทรุดต่ำลงไปทางแม่น้ำต้องถอยร่นขยับเลื่อนตำแหน่งบ้านทั้งหลังออกจากแนวตลิ่งที่เสี่ยงต่อการพังทลายมาแล้วถึง3ครั้ง
4: ที่เป็นเยอะจากก็เป็นปีนี้แต่ทุกปีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าปีนี้จะไวหน่อยก็มันก็จะน้ำท่วมพอน้ำลงปุ๊บตลิ่งมันแห้งมันก็จะขยับตัวซุดแบบขยื่นน่ะพื้นดินจะซุดตัวลงมันมาทั้งแนวเลยนะมันอาจตรงนี้เป็นตรงนี้อยู่คงเดิมตรงนู้นเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบ
2: สภาพอากาศฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีส่วนทำให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย ้องเผชิญกับปัญหาตลิ่งทรุดและกระทบต่อการปลูกพืชริมน้ำทำให้การติดตั้งหรือเดินท่อสูบน้ำทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น
5: อาจจะเป็นที่ว่าฝนทิ้งช่วงไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วน้ำมันมาน้อยแล้วก็อาจจะเป็นที่เป็นไปได้ที่ว่าตอนนี้ตรงผงเพงมีการสร้างประตูระบายน้ำน้ำก็น้อยลงไปมันก็ทำให้มีผลให้กับตลิ่งพังชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ใช้น้ำในแม่น้ำเนี้ยดูดขึ้นมาเพื่อที่จะไปรดน้ำพืชผักเกษตรกรที่ปลูกไว้ค่ะ
2: แม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสายรองสำคัญที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหลผ่านอำเภอผักไห่เสนาและบางปะหันไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยทำให้ปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติและมีอากาศร้อนจัดเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่น้ำน้อยจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับเอลนิโยในพื้นที่แม่น้ำน้อยจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสภาพจริงทุกมิติภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
0: แม้ตอนนี้น้ำจะน้อยกว่าปกติครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่จะหลากลงมาเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งขุดลอกคลองลดตะกอนที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยาที่ใช้หน้าปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อรองรับน้ำเหนือประกอบกับปริมาณฝนหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักช่วง 15-19 กันยายนนี้ทำให้ต้องปรับแผนการจัดการน้ำใหม่พื้นที่ท้ายเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 เซนติเมตรในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางราชการครับขณะที่เรือดูดทรายของกรมเจ้าท่าเร่งดูดทรายจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเปิดทางน้ำและปรับร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตำบลเกตชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโดยจะขุดลอกสันดอนทรายตั้งแต่เขตจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทระยะทางหลาย10กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ำตื้นเขินจากดินตะกอนและทรายที่กีดขวางทางน้ำครับนอกจากนี้ยังเร่งดูดทรายออกจากกลางลำน้ำเพื่อเพิ่มความลึกและความกว้างเพื่อให้สามารถจัดการน้ำได้ด้วยทั้งในช่วงฤดูแล้งและน้ำหลากหลังจากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำที่ชัยโยอ่างทองลดลงจากตลิ่งเกือบ10เมตรแล้วขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนเกษตรกรให้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำและหาแหล่งน้ำสำรองช่วยเหลือเกษตรกรคาดว่าหน้าแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าทุกปีนะครับส่วนที่เกาะลิบงจังหวัดตรังชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งหนักถึงขั้นพัดเอาที่ดินของชาวบ้านและบ้านเรือนประชาชนจมหายลงทะเลทุกปีครับแม้ที่ผ่านมาจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ได้ภาพมุมสูงชุมชนบ้านหลังเขาในพื้นที่หมู่5ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังจะเห็นสภาพของบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกอยู่ริมทะเลสภาพพังเสียหายหลายหลังนะครับแล้วก็บางหลังอยู่ในสภาพฝาผนังแตกร้าวเสี่ยงจะพังลงมาครับจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงแบบนี้มานานหลายปีชาวบ้านเกาะลิบงบอกว่าปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่เกาะลิบงรุนแรงขึ้นทุกปีพัดพาที่ดินของชาวบ้านหายไปกับทะเลปีละหลายเมตรบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ก็ถูกคลื่นกัดเซาะลงทะเลจมหายไปกว่า10หลังแล้วแม้ที่ผ่านมาชาวบ้านอ้างว่าได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ปัญหาหลายครั้งแต่เรื่องก็เงียบชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับด้วยการสร้างแนวกันคลื่นป้องกันทรัพย์สินของตัวเองบรรจุทรายลงกระสอบทำแนวกันคลื่นไม่ให้คลื่นมาเอาที่ดินไปหรือว่าอาจจะขุดทรายใส่ในท่อซีเมนต์แล้วก็เอามาวางเรียงเป็นแนวกันคลื่นชั่วคราวแต่ก็จริงๆก็ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นที่มีความรุนแรงได้นะครับทำให้บ้านเรือนและที่ดินชาวบ้านถูกคลื่นกัดเซาะหายไปกับทะเลทุกปีอยู่ดีครับ
6: เพราะว่านี่ของหลานก็กำลังจะไปแล้วเพราะว่าเนี่ยมาวันก่อนก็เอาที่ดินไปถมตรงนั้นนี่พายุมาก็ไปหมดแล้วคือมาจะตั้งตรงนั้นให้เป็นเต็มหมดก็ไปอีก

0: ใช่ใช่ค่ะใช
1: ่ขึ้นประมาณกี่เมตรเ
0: ธอหรือมันโอ้สะ3 4เมตรได้พายุจริงๆใช่ตกไปบางทีนู่นขึ้นไปบนนู้นเลยใช
2: ่เป็นทริปลังได้เลยถ้าว่าไปนี่ไปจักนี่ไปนู่ต่อไปตานู่นแล้วก็เบื่อบ้านก็กระโจกปณีและกันก็ยังเบียร์ยังไรก็ตั้มก็ใช่ปูนใช่ใจไรประมาณแล้วไม่ว่าเว้นเลยตาอยู่ได้ก็อยู่คอยว่าคอยไปอ้าวลาวตีหน้าตีล้างลาวลาไปปึงลูกปึงไรลาวเป็นนานแล้วตาอยู่ไม่ได้จริงจริง
3: อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหลังเขาบอกว่าปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเกาะลิบงเกิดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วครับแต่ละปีก็จะมีคลื่นกัดเซาะลึกเข้ามาในที่ดินชาวบ้าน 3-4 เมตรรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนปลูกติดริมทะเลก็โดนไปด้วยที่ดินเนี่ยที่ถูกกัดเซาะไปเป็นที่ดินนส3ครับเมื่อก่อนหลักหมุดนส3อยู่ไกลออกไปอีกแต่พอน้ำทะเลลุกเข้ามาก็ทำให้ที่ดินชาวบ้านตามเอกสารสิทธิ์ถูกแทนที่ไปด้วยน้ำทะเลหมดแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านร้องเรียนให้แก้ปัญหาแต่ก็คือการแก้ปัญหาเนี่ยใช้วิธีการใช้ไม้ปักแนวกันคลื่นจริงๆมันก็ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมได้นะครับสุดท้ายมันก็พังลงมาอยู่ดีส่วนการแก้ปัญหาจริงๆชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลป้องกันคลื่นกัดเซาะต่อมากรมโยธาธิการและผังเมืองก็ตั้งงบประมาณ79ล้านบาทเพื่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะขณะนี้ผ่านมา3ปีโครงการยังเดินต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีการสร้างครับ
4: เองมีอยู่ฝั่งโน้นแต่ฝั่งนี้มันคือรอทางราชการช่วยเหลืออยู่เตรียมมาสร้างเขื่อนอยากได้เขื่อนกันอยู่แต่ว่าโครงการเรื่องเขื่อนมันมาแล้วแต่สร้างไม่ได้มันติดปัญหากันอยู่เรื่องอะไรปัญหาที่ได้ยินมาเพราะว่าการสำรวจก็สำรวจกันมาหลายปีแล้วหลายคณะที่มาสำรวจแต่ติดปัญหาอยู่ที่กับสำนักอกไม่รู้ว่าเพราะผมก็ไม่ได้คุยปัญหาลึกๆกับสำนักอกว่ามันติดปัญหาเรื่องอะไรที่รู้ว่าสำนักอกอันไม่เซ็นอะไรขึ้นไปส่งให้เอกสารให้กับอธิบดีอยู่ไปถึงอธิบดีก็ขออนุญาตจากอธิบดีเซ็นมาแล้วก็สร้างได
3: ้ซึ่งเหตุผลที่ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6ไม่ได้พิจารณาให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปใช้พื้นที่ก่อสร้างเพราะว่าอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงครับกว่า20ปีที่ผ่านมา1ในแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ก็คือความพยายามในการสร้างแหล่งอาหารไว้ในป่าครับแต่พอมาวันนี้แม้จะมีทั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ำแล้วก็โป่งเทียมแต่ช้างบางส่วนก็ยังคงออกนอกเขตอนุรักษ์นะครับคำถามก็คือการจัดการช้างป่าในวันนี้มันจำเป็นต้องมองให้ไกลกว่าเรื่องของอาหารหรือไม่คุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภติดตามเรื่องนี้มาครับ
5: จากกล้องที่ติดตั้งไว้บริเวณโป่งเทียมบ้านน้ำค้อตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยบันทึกภาพช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์หลังโป่งแห่งนี้เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการทำโป่งเทียมและปลูกพืชอาหารช้างไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาช้างป่าภูหลวงที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากพบช้างป่าออกนอกพื้นที่ตั้งแต่ปี2539กระทั่งปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาประทับแรมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและส่งรับทราบถึงปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใยทั้งราษฎรและช้างป่าจึงได้มีพระราชดำริให้จัดทำแหล่งอาหารช้างไว้ในป่าเพื่อดึงช้างกลับเข้าไปหากินในพื้นที
6: ่สร้างแหล่งอาหารให้กับช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตอนในนะครับผมก็โดยการปลูกพืชอาหารช้างนะครับทำโป่งเทียมแล้วก็ทำแหล่งน้ำกับให้ช้างป่านะครับแล้วก็สัตว์ป่าอื่นด้วยนะครับก็เราก็เริ่มดำเนินการมานะครับเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับปัญหาเรื่องช้างก็ยังไม่ยุตินะครับเนื่องจากว่าจำนวนประชากรช้างเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็ช้างออกไปข้างนอกนะครับเราก็ติดใจรสชาติอาหารข้างนอกนะครับ

0: ว่า20ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามสร้างทั้งแหล่งอาหารแหล่งน้ำและโป่งเทียมเพื่อให้ช้างมีทรัพยากรเพียงพอแต่กว่าจะรู้ว่าอาหารแบบไหนที่ช้างต้องการกลับไม่ใช่เรื่องง่ายต้นกระบอกอายุกว่า20ปีต้นนี้เป็นหนึ่งในพืชอาหารที่ช้างป่าภูหลวงคุ้นเคยและเข้ามากินผลกระบอกอยู่เป็นประจำหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าว่าช่วงแรกเจ้าหน้าที่มองจากพฤติกรรมของช้างบ้านที่กินกล้วยกินอ้อยจึงคิดว่าน่าจะนำพืชเหล่านี้มาปลูกให้ช้างป่ากินได้แต่เมื่อช้างป่าได้เข้ามาในพื้นที่อาหารที่ปลูกไว้กลับหมดลงอย่างรวดเร็ว
1: ช้างบ้านเขากินกล้วยกินอ้อยใช่ไหมครับเราก็ว่าจะปลูกพืชพวกนี้นะครับให้ช้างป่านะครับแต่ติดข้อปัญหากฎหมายนะครับว่าพืชต่างถิ่นนะครับเอาเข้ามาปลูกไม่ได้นะครับเราก็ดำเนินการโดยการที่ว่าไปหาแล้วก็ไปดูไอ้มูลช้างนะครับเป็นมูลช้างแล้วก็ไปเขี่ยดูนะครับว่ามีเม็ดอะไรออกมาแล้วก็เก็บไปเพาะนะครับต้นอะไรที่งอกออกมาจากกองมูลช้างฮะเราก็เอาไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกเสริมให้เป็นอาหารช้างป่าครับ
0: แม้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าในป่ามีทั้งอาหารแหล่งน้ำและโป่งเทียมที่เพียงพอแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีช้างบางส่วนออกไปหากินด้านนอกเขตป่าอนุรักษ์ช้างบางตัวคุ้นเคยกับพืชไร่และอาหารข้างนอกโดยไม่กลับเข้าป่าลึกเลือกที่จะอยู่บริเวณชายป่าและออกหากินในเวลากลางคืนขณะเดียวกันจากร่องรอยและการติดตามช้างป่าของเจ้าหน้าที่พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นพฤติกรรมและพื้นที่หากินก็เปลี่ยนไปตามวัยโดยเฉพาะช้างตัวผู้เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะเริ่มแยกออกจากโขงเพื่อสร้างอาณาเขตของตัวเองการพบช้างในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆปีอาจกำลังสะท้อนว่าการแก้ปัญหาช้างป่าคงไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่อาจจะต้องมองให้หลากหลายมิติมากขึ้นทั้งพื้นที่ป่าเส้นทางการเคลื่อนที่พื้นที่รอยต่อรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างในพื้นที่ใหม่ๆกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
2: กรณีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าตัวแทนเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย12จังหวัดยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมครับขอให้ DSI เข้ามาตรวจสอบปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ล่าสุด DSI รับเรื่องไว้พิจารณาแต่ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษนะครับส่วนที่มหาสารคามก็เจอปัญหาการชำระบัญชีที่อาจจะล่าช้าเพราะกรรมการสมาคมชาปนกิจไม่ส่งมอบเอกสารและทรัพย์สินกลายเป็นคดีฟ้องร้องซ้ำซากคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ชาวบ้านที่ถูกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพเดินทางมาติดตามความคืบหน้าหลังผู้ชำระบัญชีแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการสมาคมเนื่องจากไม่ส่งมอบเอกสารงบการเงินและทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสะสางหนี้สินนำเงินมาจ่ายให้กับชาวบ้านกว่า 4,800 รายซึ่งอาจล่าช้าออกไปพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมออกหมายเรียกให้คณะกรรมการสมาคมมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่2แต่ทนายฝ่ายสมาคมได้ยื่นเรื่องขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาโดยชี้แจงว่าได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
4: ยังพิจารณาอยู่ว่าจะให้ใครเพราะแย่งกันอยู่ตอนนี้ทีนี้ด้วย
5: เรายื่นอุทธรณ์แล้วใช่ไหม
4: ยื่นอุทธรณ์แล้วฮะยื่นอุทธรณ
5: ์ยังไม่ได้นัดพิจารณา
4: ครับวันนี้ก็เอามาให้พิการยัง
5: ให้พนักงานสอบสวน
4: ให้พนักงานสอบสวนดูว่าศาลรับแล้วแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องของศาลอุทธรณ์ภาค4เนาะพิจารณาสั่งซึ่งการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลซึ่งจะไม่มีการไปเบิกความที่นู่นที่นี่เสร็จแล้วด้วยความอาจจะไม่รู้ระเบียบหรือปล่อยปะละเลยท่านนายทะเบียนไม่รู้ว่าไหนคำสั่งถึงที่สุดอยู่ไหนคำพักษาถึงที่สุดอยู่ไหนก็ไม่รู้เรื่องบ้างหลงจดทะเบียนให้ผู้ชำระบัญชีอย่างนี
3: ้แต่มุมม องของทนายกลับสวนทางกลับผู้ชำระบัญชีที่ระบุว่าเขายังมีอำนาจการดำเนินงานจนกว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนวิธีการที่คณะกรรมการสมาคมใช้ในการต่อสู้คดีทำให้ชาวบ้านมองว่าอาจเป็นการยื้อเวลาชาวบ้านยังเรียกร้องให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินคดีกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมที่เข้าไปใช้อาคารของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐหรือ DSI เข้ามาตรวจสอบเส้นเงินและความเชื่อมโยงของสมาคมชาปนกิจ5แห่งในอำเภอวาปีปทุมและสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม
6: ก็ขอวอนว่าผู้มีอำนาจให้ช่วยเหลือหน่อยเพราะเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยเราจะทำต่อไปเราก็จะเดินอยู่อย่างนี้แหละตามหาความยุติธรรมว่ามันมีจริงไหมในประเทศไทยว่าคนจนจะหาความยุติธรรมได้ไหมแม่ก็อยากจะขอร้องให้ผู้มีอำนาจผู้มีบารมีทั้งหลายที่เห็นข่าวหรือว่ารู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับชาปนกิจวาปีปทุมให้ลงมาดูแลให้มาช่วยเหลือหน่อยพวกแม่ก็ลำบากเป็นหนี้เป็นสิน
3: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มเรียกตัวเองว่าตัวแทนเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย12จังหวัดได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอให้ DSI เข้ามาตรวจสอบปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ล่าสุดทาง DSI รับเรื่องไว้พิจารณาแต่ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมระบุแนวทางว่าจังหวัดใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาชาปนกิจสงเคราะห์ควรเร่งประสานและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปแนวคิดสำคัญคือการนำข้อมูลจากหลายจังหวัดมารวบรวมและเชื่อมโยงกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับภาพบรรยากาศของตลาดซาวไห้หรือว่าตลาดชาวไร่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับและช่วงนี้หมดเวลาของรายการจับตารอบทิศแล้วนะครับผมเชอร์สารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟูดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวตลาดยวนลับๆที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซอย3เสรี13นะครับที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นชุมชนชาวเวียดนามที่อยู่กันมาแล้วกว่า200ปีแล้วก็ยังมีตลาดเช้าแล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปชิมอาหารเวียดนามรสชาติดั้งเดิมแบบแท้ๆเลยครับผมรับรองเลยว่าหาชิมที่ไหนได้ยากแล้วครับไปพร้อมกันเลยครับผมพร้อมจะไปชิมยังยังไม่ตื่นเหรอลูกยังไม่ตื่นเหรอแหมวันนี้ภาพมันคอสวยนะไปงั้นเราไปลุยกันเลยนะไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: มาที่ตลาดยวนเนี่ยที่ต้องชิมเลยก็เขาเรียกว่าก๋วยจั๊บยวนถูกไหมอันนี้ใครก็รู้จักแต่คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าร้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นเพราะเขามีก๋วยจั๊บยวนที่มีชื่อว่าปลากริมปลาปลากริมปลานี่ก็คือก๋วยจั๊บยวนที่ใส่ปลาปกติเขาใช้ปลาอะไรกันครับ
2: เมื่อก่อนเขาจะใช้ปลาหมอสมัยก่อนปลาหมอเยอะ
1: แต่ปัจจุบันนี้เขาใช้เนื้อปลาอะไร
2: เราเป็นปลาช่อน
1: อ่ะแล้วที่แม่เขาบอกว่าสมัยก่อนแถวนี้ก็เป็นแหล่งประมงด้วยปลาเยอะด้วย
2: ใช่ค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคลองทะลุถึงด้านในเลย
1: อ๋อตรงแต่ที่
2: ตรงนี้นะ
1: ถนนที่เดินมานี่เป็นคลองหมดเลย
2: เป็นคลองหมดเลย
1: อ๋อแสดงว่าตลาดแห่งนี้คือเป็นตลาดโบราณเก่าแก่ที่สมัยก่อนค้าขายกันทางเรือก่อนที่จะมีถนน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกชุมชนนี้อยู่มา200กว่าปีแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เก่าแก่มากคุณผู้ชมตัวเส้นก๋วยจั๊บยวนเนี่ยมันจะมีลักษณะความพิเศษคือมันจะเหมือนกับมีแป้งอยู่ในตัวมันก็จะมีความหนืดความเหนียวของน้ำเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่แต่ผมเห็นจุดสำคัญคือเขาเอาเส้นน่ะต้มในน้ำซุปนะคุณผู้ชมไม่ได้ต้มในน้ำเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความอร่อยต้องอยู่ที่การเคี่ยวน้ำซุปเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือหมูยอ
2: เนื้อปลาช่อนค่ะ
1: เนื้อปลาช่อนต้มไว้ในน้ำซุปแล้วก็มีกระดูกหมูไข่ก็เป็นไข่ลวกนะมีกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มีหอมเจียวด้วย
2: โ
1: อ้แล้วก็ต้นหอมผักชีซอย
2: พริกไทย
1: พริกไทยมา
2: แล้วก็เติมน้ำซุปนัวๆนิดนึง
1: ใช้กระดูกหมูกิโลเนี่ยวันนึงเข้มข้นจังเลยอ่ะ
2: เยอะอยู
1: ่ชอบที่สุดคือมันมีหอมเจียวมันเลยหอมมากเลย
2: สมัยก่อนเขาจะใช้น้ำส้ม
1: มันเด็ดกว่ายังไงครับมะนาว
2: มะนาวมันจะหอมกว่า
1: แล้วอันนี้โหลนี่คืออะไร
2: อันนี้คือพริกผัดค่ะเผ็ดมากนะคะ
1: ก็คือเอาพริกป่นเนี่ยไปผัดกับน้ำมันเฉย
2: ไม่ใช่ค่ะเราจะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวด้วย
1: มาที่นี่ก็อาจจะบ่อยจะไม่เคยรู้เลยว่ามีตลาดยวนที่เรียกว่าลับมากๆอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นชาวเวียดนามหมดเลยแถวนี้ส่วนใหญ
2: ่
1: เป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามหมดทุกอย่าง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมแถวนี้ถึงมีชาวเวียดนามเยอะอ่ะ
2: เป็นที่พระราชทานค่ะแล้วก็มาอยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่รัชกาลที่3
1: เหมือนแบบเหมือนเราไปเยาวราชแล้วเป็นคนจีนอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
1: ชาวเวียดนามปกติส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร
2: คาทอลิกค่ะ
1: ก็คือเป็นคริสต์
2: ใช่
1: คุณแม่ก็เป็นคริสต
2: ์เป็นค่ะ
1: ที่ผมถามนี่ไม่ใช่อะไรเขาบอกว่าตลาดนี้จะคึกคืนมากที่สุดในวันอาทิตย
2: ์ใช่ค่ะ
1: เพราะคนจะมาโบสถ์ด้วย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ตลาดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับคุณแม
2: ่ส่วนมากตีห้าครึ่ง
1: แต่ตลาดเปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันค่ะ
1: เปิดกี่โมงก็ตีห้าครึ่งถึง
2: ตีห้าครึ่งถึงไม่เกินเก้าโมงค่ะเราถึงเรียกตลาดสายหยุด
1: ก็คือพอสายปุ๊บเก็บเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาไม่ใช่ชื่อคนนะตอนแรกนึกว่าชื่อคนคือสายแล้วเก็บเลยแล้วเมื่อกี้ผมชิมไประหว่างคุยคุณผู้ชมปลาช่อนทำไมไม่ขาวไม่มีกลิ่นขาวเลยแม้แต่นิดเดียวทำยังไงอะแม
2: ่หนึ่งต้องล้างให้สะอาดค่ะแล้วตอนเราต้มเนี่ยต้องน้ำเดือดแกะก็ต้องแกะเองเพราะจะไม่มีก้างด้วย
1: ก็ต้มมันทั้งตัวนี่แหละแล้วมานั่งแกะเอาแต่เนื้อ
2: เอาแต่เนื
1: ้
2: อ
1: แล้วน้ำที่ต้มก็ไม่ได้ใช้
2: ไม่ใช้ค่ะ
1: แล้วก็เอามาต้มในน้ำซุปกระดูกอีกทีนึง
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงว่าคุณผู้ชมพอกินแล้วทำไมไม่คาวเลยเขาต้มน้ำทิ้งทีนึงไงแล้วที่ชอบมากที่สุดในนี้นะก็คือน้ำซุปเขาเน้นความเข้มข้นของหมูอร่อยมากปลาไม่คาวเลยแล้วเนื้อแกะกับเนื้อหั่นต้มไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือน
1: เนื้อแกะมันจะหนึบหนึบหมูยอเด้งแบบดึบๆ เลยนะเนื้อ
2: เราไม่ค่อยใส่แป้งค่ะ
1: ต้องบอกว่าเด็ดจริงและตัวกระดูกหมูนี่นะไม่ได้เละเกินไปนะมันกำลังดีอ่ะมันกัดไปแล้วมันมีความแบบเด้งๆสู้ฟันหน่อยแต่ก็กัดแล้วก็หลุดออกจากกระดูกเลยอย่างเงี้ยแต่บอกได้เลยว่าผมไม่เคยเห็นนะก๋วยจั๊บยวนที่ใส่ปลาช่อนเนี่ยเพิ่งเจอที่นี่ที่แรกเลยก็เห็นร้านอื่นมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
2: มีเฉพาะที่ชุมชน
1: มีเฉพาะที่ชุมชนนี้เลยเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วไปต่อเพราะว่าสายปุ๊บหยุดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะกินช้าไม่ได้เพราะถ้าสายปุ๊บได้กินร้านเดียว9โมงนี่เรียบแล้วนะผมรีบกินก่อนเดี๋ยวไปไม่ทันร้านต่อไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปิ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารเวียดนามนะ วันนี้ที่ผมมาชิมเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: บันแบวครับผม
1: บันแบวบางทีถ้าภาษาไทยถ้าเรียกง่ายๆเขาเรียกขนมถ้วยป่ะใช่ไหม
3: ใช่ครับพี
1: ่ขนมถ้วยยวน
3: ขนมถ้วยยวนครับ
1: ซึ่งมันจะมีแป้งคุณผู้ชมจริงๆก็เหมือนกับแป้งของเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเนาะคล้ายไหม
3: คล้ายครับผม
1: ครับแล้วเขาก็จะราดด้วยน้ำจิ้มแล้วก็โรยด้วยตัวแคบหมูตัวที่โรยหน้าตัวนี้คืออะไรครับ
3: เป็นหมูหยองครับผมทางร้านทำเองครับผม
1: มันเป็นแบบป่นๆอันนี้คือหมูหยองแบบเวียดนามเหรอครับ
3: ใช่ครับผม
1: เว้ยแปลกดีอ่ะไม่เคยกินโอ้โหน้ำจิ้มอ่ะเห็นเขาราดมาเยอะเนี่ยคุณผู้ชมคือน้ำจิ้มเขาไม่ได้จัดมาก
3: ครับจะออก3รสครับพี่
1: เราไม่ได้เข้มข้นจัดเวลาราดฉ่ำๆอย่างเงี้ยมันอร่อยเขาเรียกหมูหยองแต่จริงมันไม่เหมือนหมูหยองนะมันเหมือนเอาหมูมาทุบให้มันเป็นเส้นๆอ่ะแล้วตัวแป้งที่เราทำเองเหรอครับ
3: ใช่ครับผม
1: มันทำมาจากแป้งอะไรอ่ะพี่มันแปลกมากเลยอ่ะ
3: เป็นแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าครับผม
1: มันมีความหนึบนะครับแต่เวลากินเข้าไปแล้วมันลื่นกินแล้วมันเย็นๆอ่ะพอไม่เจอกับน้ำจิ้ม3รสมันกินแล้วมันสดชื่นอ่ะ
3: ครับ
1: มันเป็นอาหารที่มันกินแล้วมันคล่องคอมากเลยอ่ะพี่พี่เขาสูตรมาจากไหน
3: เป็นสูตรของคุณยายครับผม
1: ร้านนี้พี่พี่ขายมากี่ปีละ
3: ร้านนี้แฟนผมต่อรับต่อจากคุณยายมาครับประมาณเกือบจะ50ปีแล้วครับผม
1: ลูกค้าร้านนี้วัยรุ่นทั้งนั้นไม่มีมีแต่วัยรุ่นนะร้านนี้
4: ก
1: ิน
4: ตั้งแต่
1: โอ้กินนี่พี่เขาบอกกินแต่เด็กๆ
4: ต
1: ั้
4: งแต่ทานมา2บาทท
1: านมา2บาทพี่เขาบอกกินนั้นได้ก่อน2บาทเหรอ
3: ผมน่าจะมา
1: อันนี้ไม่ทัน
3: ไม่ทันครับผม
1: คนขายไม่ทันลูกค้ามาก่อนลูกค้ามาตั้งแต่รุ่นนี้แล้วตอนนี้กี่บาทแล้ว
3: ตอนนี้เป็นชามละ40ครับผม
1: ร้านนี้นะครับเขาก็จะมีก๋วยจั๊บยวนด้วยมีปากหม้อด้วยแต่เข็งบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขายทุกวัน
3: บันแบวมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับผม
1: ต้องวันอาทิตย์เท่านั้นขอบพี่พีคด้วยแล้วก
3: ็
1: ขอบคุณพี่ๆเขาด้วยที่ให้สัมภาษณ์เรานะแล้วก็พี่เขาเป็นแฟนรายการด้วยเขาตามหาไข่ตุ๋นเขาไม่ได้หาผม
4: อยากเจอต
1: ั
4: วจริ ง
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากินให้หมดแล้วไปร้านต่อไปเราไม่ควรพี่พีคแล้วเพราะว่าลูกค้ารอเยอะมากสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเอาละมานั่งกินกันต่ออีกร้านนึงคุณแม่ขายอะไรครับ
5: ข้าวต้มค่ะไก่ค่ะ
1: ข้าวต้มไก่แบบชาวยวนต่างจากข้าวต้มไก่แบบไทยยังไงแม
5: ่ใส่ผักแพ้วค่ะ
1: มีเลือดแล้วก็มีเนื้อไก
5: ่
1: โอ้มีเท้าไก่ด้วยเอาแม่ตักเลยเอา1ชามเอาปกติแบบที่แม่ขาย
5: ใส่อย่างงี้เลยนะ
1: ได้หมดเลยมีไก่ชีกตับไก่โอ้โหนี่ก็ผักแพ้วแล้วก็ค่อยตักข้าวต้มมาราดอีกทีนึง
5: ฉันอยากให้มันสุกไง
1: อยากให้ผักมันสุกด้วยมีเคล็ดลับ
5: เลือดคุณทานไหมเลือดอ
1: ่
5: ะ
1: ได้หมดเลยผมกินหมดทุกอย่างเลยแม่ทำไมคนเวียดนามนิยมกินข้าวต้มไก่ล่ะแม
5: ่มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาในวันคริสต์มาสฮะ
1: เหมือนคนที่มาที่โบสถ์ในคืนวันคริสต์มาสเขาจะทำข้าวต้มไก
5: ่เลี้ยงค่ะพอวัดเลิกปุ๊บเนี่ยเขาจะเลี้ยงใครเข้าบ้านเขาตักแจกมาเลย
1: ก็คล้ายๆคนไทยเวลามีงานบุญแล้วก็เลี้ยงอาหารแบบนั้นเนา
5: ะ
1: โอ้คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วอันนี
5: ้โอ้โหประมาณ30ได้แล้วค่ะ
1: แล้วสูตรนี้แม่เอามาจากที่ไหนครับ
5: โอ้เอามาจากเจ้าของโรงเรียนฉันไปเป็นลูกจ้างเขา
1: เอานี่ขโมยเข้ามาดิ
5: ไม่ใช่ขโมยฉันเป็นลูกจ้างเขา
1: อ๋อคุณแม่เขาสอนนะเขาสอน
5: เอาเขาใช้ฉันทำฉันก็จำ
1: ไว้อ๋อแต่เขาไม่ได้สอนคือเขาใช้แล้วเราก็เลยจำมา
5: จริงอ่ะ
1: เขาเรียกว่าครูพักหลักจำไม่ได้เรียกว่าขโมยผมใช้คำผิด
5: อันนี้ก็เหมือนกันน่ะ
1: อันนี้ก็ไม่มีใครสอน
5: จริง
1: จำมาอีก
5: เออ
1: เขาเรียกอะไรนะ
5: บัวลอยยวน
1: ชิมไม่ทันแม่เดี๋ยวขอชิมทีละอันก่อนโหอร่อย
5: เออเห็นไหมล่ะ
1: เขาต้มไม่ต้องปรุงเลยคุณผู้ชมมันเข้มข้นมากแต่คุณผู้ชมในความเข้มข้นน่ะมันตัดเลี่ยนด้วยตัวนี
5: ้เออเลี่ยนจริง
1: พอใส่ผักแพรปุ๊บจบเลยความเลี่ยนหายหมดเลยหอมอร่อยด้วย
5: แล้วคุณน้องไม่มาด้วยเหรอ
1: คุณน้อง
5: หมา
1: คุณน้องไปหลบอยู่ตรงนู้นแล้วไปหลบอยู่ตรงนู้นแล้วเพราะว่า
5: ฉันดูประจำเลยอ
1: ่
5: ะ
1: โอ้คุณแม่ดูประจำเลยเหรอ
5: เห็นคุณน้องทานเป็ดโอ้ยน่าอร่อย
1: สั่ง
5: เนี่ยลุงเขาทานน้อย
1: แม่จะรู้เลยนะว่าคนนี้กินยังไงกินใส่อะไรบ้างเอามาผมไปเสิร์ฟให้ไหนลุงเจ๊กมาโอ้ยวันนี้เป็นเด็ก
5: ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ไม่เอาช้อนเหรอลุงเอากินมือเลยเหรอ
5: เครื่องปรุงไม่เอา
1: หยอกหยอกหยอกครับผมมา
5: แล้วเจอตัวเปล่าๆเนี่ยน่ารักกว่าอีกไม่ใช่ไม่ได้เจอในทีวีไง
1: อ๋อเจอตัวจริงจริงตัวจริงจริง
5: ตัวจริงจริงเออถูกต้องถูกต้อง
1: จำได้ไหมคุณ
5: จำได้แต่ไข่ตุ๋นอ
1: ่
5: ะ
1: ไข่ตุ๋นแต่ผมจำไม่ได้นะแต่ผมชื่อเชฟบุ๊กทีมงานเดี๋ยวรอบหน้าทำเสื้อนะผมชื่อเชฟบุ๊กอะไรผมจะใส่เดินเพราะว่าทุกคนจำได้แต่ไข่ตุ๋น
5: เห็นคนจุงเอ๊ะใช่เปล่าไม่รู้มองข้างหลังไม่ได้มองข้างหน้าน้องไข่ตุ๋นหรือเปล่าน้อง
1: ของคาวไปแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวต้องมาชิมขนมก่อนนะเพราะว่าผมสายหวานผมชอบอันนี้เดี๋ยวไม่กินต่อเดี๋ยวกินต่ออันนี
5: ้
1: เราควรจะกินอันหวานก่อนแล้วกันเนาะอันหวานนี่จะเป็นกะทิขาวๆแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะครับแป้งเป็นแป้งเหมือนแป้งข้าวเหนียวเหมือนบัวลอยไทยไหม
5: ใช่ค่ะ
1: ไส้คล้ายๆถั่วกวนเลยเนาะ
5: เออจริง
1: แต่หอมกว่า
5: จริงค่ะ
1: แป้งหนึบมากหนึบแบบโอ้โหนวดเองเลยใช่ไหม
5: น่ะลูกนวดให้
1: ลูกนวดให้แล้วก็ไส้ครับมันเป็นไ

0: คล้ายๆถั่วกวนหวานแต่ว่ามันจะไม่ร่วนเหมือนถั่วกวนเรามันจะเป็นแบบ
1: โอ้กวนจนเหนียวเลย
0: เป็นครีมๆหน่อยแต่ที่เด็ดคือกะทิด้านนอกมันไม่หวานคุณผู้ชมแล้วพอใส่ต้นหอมเนี่ย

0: แป้งอันนี้ก็เป็นแป้งเหมือนแป้งข้าวเหนียวใช่ทั้งสองอันไม่เหมือนกันนะคนนี้อยากเรียนไปเรียนได้ที่ไหนถ้าผมอยากเรียนอ่ะ
1: ฉันจะฉันบอกได้
0: เอาผมมาเรียนด้วยได้ใช่ไหม
1: ได้
0: แล้วผมไปขายต่อนะ
1: โอ้ได้สิแต่คนละที่กันใช่ไหม
0: โอ้ข้างๆเลยเดี๋ยวเขาเขาบอกตรงนี้ล็อกว่าง
1: ตลกนะคุณ
0: แม่คุณผู้ชมคือผมเลยบอกว่าเสน่ห์เวลาที่มาเที่ยวตลาดชุมชนอย่างนึงอะเนาะไม่ใช่มาซื้อแล้วกลับมานั่งคุยกันสนุกคุณผู้ชมมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นหลายเท่าเลย
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณคุณแม่มากเลยครับขอบคุณครับ
1: ฉันก็ขอบคุณด้วยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมอ่ะแม่อันนี้เอา2ถุงกลับบ้านนะ
1: จ้ะ
0: จองก่อนไม่ได้เดี๋ยวหมดสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ขายของฝากแบบเวียดนามโอ้โหผลิตภัณฑ์มากมายจากเวียดนามเลยนะครับผมแต่ว่าทีเด็ดตัวที่ขายดีคืออะไรครับผม
2: ก็จะเป็นพวกกุนเชียงเป็นพวกหมูยอนะคะ
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: ยอหูหมูค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหมูยอเหมือนกันแต่เป็นหูหมู
2: ใช่ค่ะ
0: มันคล้ายๆกับแบบ
2: ขาตั้งของจีน
0: คล้ายๆกับขาหมูเย็นประมาณนั้น
2: ใช
0: ่หมูยอสูตรเวียดนามมันต่างกับหมูยอไทยยังไงที่เห็นเนี่ยคือจะมีเหมือนอะไรไม่รู้สีเขียวๆอย่างน
2: ึงผักชีลาว
0: ผักชีลาว
2: ใช่จริงๆหมูยอที่เวียดนามเขาจะมีแบบหลายสูตรมากไม่ว่าจะใส่ข้าวเม่าเองหรือว่าผักชีลาวเองเนี่ยเขาจะมีกันหลายแบบ
0: แสดงว่าจริงๆแล้วก็พูดได้ว่าแบบเวียดนามเนี่ยเป็นเมืองที่แบบนิยมรับประทานหมูยอกัน
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้เราไปเอาสูตรการทำพวกนี้มาจากไหนครับ
2: คือเราด้วยความที่เป็นเวียดนามอพยพมาช่วงสมัยคุณแม่ค่ะเราเริ่มทำหมูยอกันมาตอนเซตแรก
0: ใช่
2: ภูมิปัญญาติดตัวตั้งแต่สมัยนั้นเลย
0: คือเวลากินหมูยอเวียดนามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้เลยว่าต่างจากหมูยอไทยเนี่ยคือเนื้อสัมผัสหมูยอเวียดนามเนี่ยจะออกเด้งๆหน่อยกลิ่นสมุนไพรจะหอมกินพริกไทยยังเป็นชิ้นอยู่เลยนะจะไม่ใช่แบบอารมณ์พริกไทยป่นถ้าเป็นหมูยอธรรมดาเวียดนามเรียกว่าย
2: อหนังถ้ายอผักชีลาวเขาเรียกว่ายอทีลาย
0: อจีราผักชีลาวแล้วถ้าเป็นยอหนังอันนี้ภาษา
2: อันนี้หมูยอหูหมูเรียกยอถู
0: ยอถูงั้นเรามาลองชิมกันอ่ะกินคู่กับซอสพริกเหรอครับ
2: ใช่ค่ะกินคู่กับซอสพริก
0: กินเย็นใช่ไหม
2: ใช่
0: คือจะไม่เอาไปทอดอะไรเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นเจลาติน
2: ใช่เป็นไดเจน
0: คือถ้าโดนความร้อนละลายนะซอสพริกคุณผู้ชมซอสพริกอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเวียดนาม
2: ใช่มันจะมีได้รสชาติพริกรสชาติกระเทียมอะค่ะมากกว่าของไทยหน่อย
0: ปกติเรากินของคาวเนี่ยมันไม่มีของเย็นอันนี้มันเป็นของคาวที่กินเข้าไปแล้วมันเย็นกว่ามันรู้สึกสดชื่นตัวที่ช่วยชูรสมากๆคือซอสพริกซอสพริกมันจะมีความหวานนะคุณผู้ชมมีความหวานนำออกมาเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีความเข้มข้นของพริกมีความเผ็ดความเปรี้ยวอ่อนแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยจะแบบลักษณะเหมือนเผ็ดร้อนทำให้แบบเหมือนอยากกินต่อเรื่อยๆและตัวหูหมูไม่รู้นะว่าน้องทำยังไงคือเวลากินอ่ะเราไม่เจอส่วนที่มันแข็งๆเลยอ่ะแล้วเขาไปกินเคียงกับอะไรกันดีครับ
2: ก็สามารถเอาไปยำได้ด้วย
0: แต่คุณผู้ชมถ้ามาที่ร้านเนี่ยต้องซื้อไปยำเองที่ร้านเขาจะขายแต่ตัวหมูยอไม่ได้ยำให้สูตรแบบไทยประยุกต์หรือเป็นเวียดนามเลย
2: เป็นของเวียดนามจริงๆยำแบบนี้มันจะเป็นมาจากยำไก่ฮอยอัน
0: แต่จะมีตัวผักแพวนี
2: ้ที่ต่าง
0: วันนี้ตั้งแต่เดินชิมมาเนี่ยเกือบทุกจานของอาหารเวียดนามมีผักแพว
2: ที่ถ้าไปที่เวียดนามไปทุกร้านต้องมีผักแพว
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าวันนี้ผมจะทำธุรกิจอะไรกับเวียดนามผมควรทำสวนผักแพว
2: ก็ถูกค่ะเพราะว่าผักแพวเป็นเมนูที่แบบต้องกินคู่กินเคียงด้วยตลอด
0: มันเหมือนคนไทยแบบกินอะไรก็มีผักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่
0: คือยำแล้วมันต่างไปอีกแบบเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เด็ดคือมะนาว
2: คือมะนาวกับผักแพวมันจะมีความเข้ากัน
0: มันเด่นขึ้นมากเลยพอกินเย็นแล้วเจอรสเปรี้ยวคือมันเป็นของคาวที่กินแล้วสดชื่นนะมันไม่ใช่ของคาวที่กินแล้วแบบเข้มข้นรสจัดจ้านเขาปรุงยำรสบางมากนะคุณผู้ชมแค่ตัวเครื่องปรุงมันมาเสริมนิดเดียวสมุนไพรมาเสริมกลิ่นนิดเดียวโหนี่อร่อยยังไม่หมดเขายังมีอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวมีข้าวเกี๊ยวงาข้าวเกี๊ยวกล้วยข้าวเกี๊ยวมะพร้าว
0: อันนี้อร่อยอันนี้คล้ายๆข้าวเกี๊ยวว่าวบ้านเราคุณผู้ชมแต่แบบเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวแบบหนาแล้วก็มันมีรสของกล้วยคือมันกล้วยจริงๆนะ
2: มันจะหวานกล้วยหวานน้ำผึ้งอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวงาเวียดนามอันนี้เป็นแบบทอด
0: เรียกว่ากรอบเพราะมันเป็นแป้งที่ค่อนข้างหนากว่าตัวข้าวเกี๊ยวนี้เวียดนามเรียกว่า
2: แบนดา
0: แบนดา
2: อันนี้ข้าวเกี๊ยวมะพร้าวขิงเป็นมะพร้าวกับขิงผสมกัน
0: จริงเหรอเหมือนคนไทยกินน้ำตาลมะพร้าวนะพอมันไปทอดแล้วมันหอมๆเนาะขิงอ่ะไม่รู้สึกถึงความเผ็ดร้อนผู้ชมได้แค่กลิ่นหอมของมันอามีอะไรมาให้ไปอีกแล้วพี่
2: ข้าวต้มมัดยวน
0: อันนี้แฟนสวัสดีครับ
2: อันนี้เขาเรียกแบนจึง
0: ผู้ชม
2: ต้มมัดยวน
0: เขาจะพยายามให้ผมใช้ตะเกียบตลอดเลยอ่ะทำไมคนเวียดนามปกติก็คือจะคล้ายคนจีนเหรอจะนิยมใช้ตะเกียบในการรับประทาน
2: เขาได้อิทธิพลมาไงคะ
0: อันนี้ทำเองเหรอลูก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นี่มัดแน่นมากเลยนะเนี่ยถั่วเขียวหรอไส้อะ
2: ถั่วเหลืองแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็หอมแดง
0: ถั่วเหลืองนี่หมายถึงถั่วซีกถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือทำมาจากถั่ว

0: เดี๋ยวคุณผู้ชมคือไม่รู้สึกถึงเครื่องปรุงเลยแต่แบบมันกับทำให้ถั่วมันออกรสชาติหวานหอมแบบได้กลิ่นถั่วโหชัดเจนมากเลยมันเพราะอะไรเพราะเราต้มนานหรือว่าไง
1: จริงๆมันอยู่ในเรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบด้วย
0: พอมันถูกห่อไว้แน่นๆนะคุณผู้ชมคือมันห่อตอนที่ดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันห่อจนมันสุกอยู่ข้างในข้าวเหนียวอะเหมือนกับรสชาติเลยมันไม่ซึมออกมาเลยอะโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ประทับใจมากแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมบอกว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ผมเสียตังค์เยอะสุดเพราะผมเล็งไว้แล้วขอซื้อของแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: โอ้โหนี่ร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามแบบแท้ๆมีอะไรขายบ้างคุณแม
2: ่ปากหม้อยวน
0: ปากหม้อยวน
2: ปอเปี๊ยะยวน
0: ปอเปี๊ยะยวน
2: แล้วก็ปอเปี๊ยะสด
0: ปอเปี๊ยะสด
2: ค่ะแล้วก็หยอย
0: หยอย
2: หยอยก็เลือดค่ะ
0: อันนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยหายกินยากแล้วงั้นเราลองชิมปากหม้อยวนก่อนแม่กำลังทำพอด
2: ี
0: ปากหม้อยวนมันก็แป้งคล้ายๆกับข้าวเกรียบปากหม้อของไทยไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไส้ก็จะมีหมูสับกับอะไรแม
2: ่หมูสับกับต้นหอมตามด้วยหอมเจียวโรยหน้าแล้วก็มีน้ำจิ้มราดนะคะ
0: จะมีน้ำจิ้มที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ตลอดเลยหลายๆคนเวลาก
2: ิน นะ
0: ก็จะไปคิดว่าคล้ายน้ำจิ้มไก่ไทยจริ
2: งไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่เหมือน
0: จุดเด่นของน้ำจิ้มเวียดนามนี่มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแม
2: ่เกลือน้ำปลาม
0: ีน้ำปลาด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คุณผู้ชมเสร็จใหม่ๆร้อนๆน้ำจิ้มแม่ที่อร่อยเนี่ยพอน้ำปลาเลยพอเข้าปากผมแล้วหอมเนี่ยมันหอมน้ำปลาก่อน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันก็จะมีคุณผู้ชมเขาจะใส่ไข่ไปที่แป้งเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าไส้เนี่ยก็เป็นไส้เดียวกันก็คือหมูสับกับต้นหอม
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นใส่ไข่จะเพิ่มหมูยอด้วยไส้เหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใส่ไข่เนี่ยแป้งมันจะมีความหนามีความเด้งแต่ถ้าเป็นไม่ใส่ไข่เนี่ยแป้งมันจะนิ่มๆลื่นๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: ค่ะ
0: และอันนี้เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่ปอเปี๊ยะสดค่ะ
0: มีภาษาเวียดนามไหม
2: ก้วนสด
0: แต่ทีนี้ไส้มันก็ไม่เหมือนปอเปี๊ยะทอดนะอันนี้ไส้มันเป็นยังไง
2: ข้างในจะเป็นพวกหนังหมูหมูบดหมูยอขาข้าวคั่วคุกในตัวเดียวกันในเครื่องนะคะ
0: ข้าวคั่วนี่เหรอแปลก
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับปลาแหนมของคนไทยอ่ะที
2: ่
0: เป็นร่วนๆของข้าวคั่วแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนคุณผู้ชมแล้วความอร่อยจริงของมันคือความหนึบของแป้งด้านนอกแล้วก็ผักที่มันมีความกรอบข้างในแล้วแบบทอดเป็นแป้งเดียวกันไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: อันนี้เป็นแป้งแบบแป้งโรตีถูกไหมแป้งปอเปี๊ยะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วไส้มีอะไรบ้างครับ
2: กระเทียมหอมแดงเห็ดหูหนูวุ้นเส้นค่ะ
0: ตัวปอเปี๊ยะทอดนะครับไส้เขาอะจะเน้นไปที่วุ้นเส้นเป็นหลัก
2: ใช่
0: แต่จุดเด่นคือแป้งด้านนอกที่มันกรอบแล้ววุ้นเส้นข้างในมันนุ่มมันหนึบ
2: ใช่ค่ะใช่
0: มาตัวนี้ดีกว่าตัวไฮไลท์ของเราที่อยากรู้มากอันนี้ไม่เคยกินอันนี้ชื่ออะไร
2: จริงนะหยอยค่ะ
0: หยอยข้างนอกคือไส้อะไรครับ
2: ไส้หมูค
0: ่
2: ะ
0: ไส้หมูคล้ายๆกับไส้กรอก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ข้างในนี้มันเป็นเครื่องในหรือเป็นอะไรคร
2: ับ เป็นเครื่องในหมู
0: คล้ายๆกับหม่ำหัวอีสานไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนลองชิมดูนะแล้วน้ำจิ้มของเราอันนี้เป็นสูตรคล้ายๆกับซีฟู้ดเหรอ
2: ซีฟู้ดครับ
0: อันนี้เป็นสูตรของเวียดนามเนาะโอ้โหใครชอบกินเครื่องในสุดกี๊ดเลยจุดเด่นนะของโหยหรือว่าเขาเรียกไส้กรอกเลือดไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวหนังมันอ่ะมันจะเด้งๆกรึบๆเลยคุณผู้ชมพอกัดเข้าไปข้างในเข้มข้นมากคุณจะได้กินของเครื่องสมุนไพรก่อนหลังจากนั้นความเข้มข้นของเครื่องในมันจะมาเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินเครื่องในจะชอบแต่น้ำจิ้มสำคัญตัวนี้มันจะต่างจากอาหารเวียดนามอันหนึ่งแล้วที่น้ำจิ้มจะออกหวานๆเค็มๆเปรี้ยว
2: ๆ
0: แต่ตัวนี้จะออกแบบรสจัดจ้านเลยน
2: ้
0: ำจิ้มจะแบบซีฟู้ดเครื่องสมุนไพรจัดจ้านเลยเพื่อแก้กลิ่นของเครื่องในนะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ถ้าเกิดผมอยากจะไปดูวิธีทำได้ไหม
2: ได้ค่ะได
0: ้ได้นะงั้นเดี๋ยวเราไปบุกบ้านคุณแม่เพื่อลองดูวิธีการทำหยอยกันครับผมส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณแม่
2: ก็มีหมูสับค่ะ
0: หมูสับ
2: หมูสับแล้วก็เครื่องในนะคะ
0: เครื่องในนี้มีอะไรบ้าง
2: ในส่วนผสมจะมีพวกปอดตับหัวใจม้ามค่ะ
0: ม้ามอันนี้คือเราไปต้มมาแล้วเครื่องในเอามาบดเหรอได้เป็นแบบนี้ใส่เครื่องบด
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นไส้แท
2: ้ไส้แท้ค่ะ
0: ไส้แท้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ใช
0: ่แล้วก็มีพริกไทย
2: มีต้นหอมกับผักแพลว
0: อันนี้เป็นเลือดหมูสด
2: เลือดหมูสดสดค่ะ
0: ทีนี้ปกติเลือดหมูสดสดอันนี้มันเป็นน้ำแล้วที่เราไปเจอแบบเป็นก้อนมันต่างกันยังไงอ่ะ
2: เป็นก้อนมันจะเค็มมันไปผสมน้ำแล้วก็จะเป็นก้อน
0: คือเป็นก้อนเนี่ยคือเขาเอาไปผสมแล้วไปปรุงอีกทีนึง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้มออกมาให้เป็นก้อน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้คือเลือดสดสดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อให้คุณแม่ทำให้ดูเลยครับเครื่องในกับหมูนี่จะอัตราส่วนพอๆกันนะเท่าๆกันเลย
2: พอๆกันนะคะ
0: ตัวต้นหอมกับผักแพลว
2: ใช่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะ
0: เอาเลือดลงไปผสมนี้ อันนี้หน้าตาตอนนี้เหมือนพวกแบบลาบเลือดทางเหนือเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนลู่เขาเรียกลู่ใช่ไหม
2: ลู่คนเหนือค่ะ
0: คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราทำอะไรกันต่อครับ
2: นี่เราก็เอาไส้แท้ๆนะคะ
0: ไส้แท้มายัดเลยอันนี้มันเป็นไส้เขาเรียกไส้อะไรครับแม่เนี่ยมันจะมีไส้ออก

0: ่อน
1: ไส้ขมค่ะ
0: ไส้ขมอันนี้คือไส้ขม
1: ไส้ขม
0: ค่ะค่อยๆกรอกลงไปเหมือนทำไส้กรอกเลยคุณผู้ชมอ๋อมันไปแน่นเพราะมันมีเลือดอยู่ข้างในด้วยมันก็เหมือนกับเลือดเนี่ยมันเป็นน้ำมันก็เลยทำให้ดูพองเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไล่อากาศออกแล้วก็มัดใช่ไหมคันนี้มัดเสร็จแล้วเอาไปต้มนานไหม
1: 20 นาทีต้องใส่ไอ้ขาตะไคร้ใบเตย
0: ให้มันดับกลิ่นข้าว
1: ใช่แล้วก็ต้องเวลาต้มนะคะเราก็ต้องใช้ไฟอ่อนต้มไฟแรงใส่เตะ
0: ได้มารู้เคล็ดลับของการทำไส้กรอกเลือดแบบเวียดนามไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะขอไส้กรอกเลือดไปทำเป็นอาหารจานใหม่ในสไตล์ฟู้ดเวิร์กกันครับผมตอนนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยครับขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับหลังจากที่ไปฝึกทำไส้กรอกเลือดมาแล้ววันนี้ก็เลยได้ไอเดียการเอาไส้กรอกเลือดในแบบเวียดนามมาทำเป็นอาหารจานใหม่รสชาติไทยๆแต่ไอเดียมาจากเกาหลีโอ้โหผสมผสานกันนะครับต้มยำไส้กรอกเลือดครับผมได้ไอเดียมาจากซุปซุนแดหรือว่าซุปไส้กรอกเลือดแบบเกาหลีแต่เปลี่ยนรสชาติให้เป็นแบบไทยนั่นก็คือต้มยำเคล็ดลับการทำต้มยำให้อร่อยง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องรอน้ำเดือดครับให้ใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยนะครับอันดับแรกก็มีข่าครับผมแบบนี้จะทำให้กลิ่นของสมุนไพรออกชัดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับเราทุบเล็กน้อยแล้วก็ใส่ลงไปครับผมใส่หอมแดงลงไปด้วยครับยิ่งสุกมากยิ่งหวานนะครับผมและที่เหลือใบมะกรูดกับพริกอย่าเพิ่งใส่ครับเพราะถ้าใส่ใบมะกรูดลงไปเร็วๆเนี่ยน้ำอาจจะออกเป็นสีเขียวไม่สวยนะครับเดี๋ยวพริกใส่ตอนท้ายจะได้หอมครับหลังจากน้ำเดือดนะครับผมจะได้กลิ่นหอมของพวกตะไคร้หรือว่าข่าแล้วก็สมุนไพรขึ้นมาแล้วนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มปรุงรสนะครับผมน้ำพริกเผาครับให้มีสีสวยๆนะในสไตล์แบบต้มยำครับอันนี้ใส่เข้มข้นได้เลยนะครับใส่ประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะไปเลยครับเพื่อให้มันเข้ากับความเข้มข้นของไส้กรอกเลือดน้ำพริกเผาเนี่ยก็จะมีรสชาติหวานนิดๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเค็มน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมเค็มลงไปเยอะหน่อยครับวันนี้ใช้น้ำปลาครับจัดไปเลยครับประมาณสัก1 ช้อนเต็มๆหรือว่าเกือบๆ2 ช้อนก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นพริกนะครับผมอันนี้ให้ความเผ็ดร้อนนะครับผมก็จะเริ่มใส่ใบมะกรูดลงไปครับฉีกสักนิดนึงเนาะให้มันหอมๆตัวนี้นมข้นจืดครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับต้มยำของเรานะครับอ้าวแล้วก็รอให้เดือดอีกสักนิดนึงผมจะใส่ตัวไส้กรอกอันสุดท้ายเพราะว่าต้มนานเดี๋ยวกลัวเขาจะเละเนาะคุณแม่เขาต้มไม่สุกมาแล้วแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไส้กรอกเลือดลงไปทีหลังสุดครับแบบนี้เดี๋ยวเรารอให้สุกปั๊บผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วค่อยเติมมะนาวเพื่อที่มะนาวจะได้รสชาติไม่เพี้ยนนะและก็โรยหน้าด้วยพริกแห้งทอดครับเผื่อใครชอบกินเผ็ดก็เคี้ยวไปได้เลยครับแบบนี้หลังจากนั้นก็จัดลงชามเลยนะครับวันนี้ขอเพิ่มกินไอแบบอาหารเกาหลีหน่อยใช้เป็นแบบหม้อดินแบบเกาหลีนะครับผมใครอยากจะเพิ่มผักอย่างเช่นเห็ดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ตามชอบเลยมันจะลองเป็นแบบไส้กรอกอีสานแบบไทยก็มาทำต้มยำได้นะครับถือว่าเป็นไอเดียอาหารจานใหม่ครับโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีหรือว่าผักชีฝรั่งหรือว่าใครจะลองใช้ผักแพลวแบบอาหารเวียดนามก็ได้นะครับเผื่อจะได้รสชาติต้มยำที่แปลกใหม่เติมพริกทอดลงไปอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามและความหอมครับเสร็จแล้วครับต้มยำไส้กรอกเลือดครับต้มยำนะครับถือเป็นอาหารโปรดของคนไทยอยู่แล้วด้วยความที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับเปรี้ยวหวานเล็กน้อยเค็มเผ็ดแบบครบรสใครกินก็ถูกใจเอาอะไรลงไปใส่ในต้มยำก็อร่อยแต่วันนี้ที่เราเลือกใส่ไส้กรอกเลือดลงไปนะครับมันทำให้เกิดรสชาติแปลกใหม่ตัวหนังไส้กรอกเลือดที่มีความกรึบด้านนอกเวลาเจอกับน้ำต้มยำก็ยังกรอบอยู่นะครับและตัวไส้ข้างในที่เข้มข้นด้วยรสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในหมูนะครับมาตัดด้วยเครื่องสมุนไพรในต้มยำช่วยลดกลิ่นคาวได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีรสชาติจัดจ้านที่ซึมเข้าไปอยู่ในไส้กรอกบอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสมาที่ตลาดยวนแห่งนี้ลองซื้อไส้กรอกเลือดแล้วไปทำอาหารจานใหม่ๆดูรับรองว่าติดใจแน่นอนครับตลาดบ้านยวนนะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอาหารของชาวเวียดนามนะครับและอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดอีกที่นึงที่คุณน่ามามากๆเลยนะครับมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์จริงๆและอย่าลืมติดตามผมกับน้องไข่ตุ๋นนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนกันอีกรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยแล้ว
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
3: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

0: ุดยอดทีมน้ำพริกทั่วไทยมาประชันความแซ่บในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นี่คือ5ทีมสุดท้ายที่พร้อมเปิดครกชิงความเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศน้ำพริกถ้วยไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์เกาะขอบครกไปพร้อมกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากไทย PBS เสาร์ที่19กันยายนนี้14:05 น.ห้ามพลาด
1: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้แดงก็เขี้ยวเขียวก็เข้ม
2: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้นไม่น้ำมันเยอะไปมันเข้าปากยากสิ
3: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว
4: สดชื่น
5: ปลาสับยั่วๆจ้า
6: แม่อร่อยจริงทุรักทุเลแต่อร่อย
7: ไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
8: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
1: วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 17:05 น.เชียร์ให้ระเบิด
9: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
10: จำปาดะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของสตูลนะ
11: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
12: อันนั้นจำปาดะผู้ดีก็จะไม่กินจากเสียงแบบนี้ก็ไม่ชอบ
9: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
13: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: รู้ไหมว่าในฝั่งทะเลอันดามันมีสัตว์น้ำที่น่าอัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่ได้ฉายาว่าโสมแห่งท้องทะเล
1: เอาไป
2: เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยพี่ทำไมไม่มีหน้าตาเลย
1: ไม่มีวันได้เห็นหน้าเขาหรอก
2: ทำไมอ่ะผมขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิ
1: ซูมยังไงก็ไม่ได้เห็นหน้าตาหูจมูกเขาหรอกหุ่นล่ำผิวเข้มนี่แหละไปของเรานะ
0: มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะและนี่ก็คือบังดอนพระไอของเราในวันนี้มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดหน้าตาแปลกๆนั่นก็คือปลิงทะเล
2: เด็กๆว่าปลิงทะเลอ่ะมันมีหน้าตาไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่มีหน้ามันไม่มีหน้าตา
2: แขนขามันล่ะ
3: ไม่มีค่ะอ
2: ุ้ยไม่มีขาด้วยแล้วตัวมันลักษณะยังไงอ่ะ
3: ข
2: ้
3: างล่างมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นสีดำ
2: และตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนล่ะครับบังดอน
1: อยู่ที่เกาะยาวน้อยครับอำเภอเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาเพราะเป็นที่แหล่งที่ปิงทะเลอยู่ครับเมื่อก่อนปิงทะเลเยอะครับที่เกาะยาวแต่ตอนนี้ประมาณสัก3ปีได้ปิงทะเลเริ่มหายไปจากเกาะยาว
2: สาเหตุมาจากอะไรเหรอครับ
1: มันอยู่ที่ธรรมชาติมันก็บอกไม่ได้นะ
2: แล้วปลิงทะเลในธรรมชาติเนี่ยมันชอบอยู่ในพื้นที่แบบไหนล่ะครับ
1: ดูบริเวณที่มีแหล่งน้ำที่น้ำขังปิงมันขวางตัวขวางในโคลนในทราย
2: เนี่ยผมเดินตามบางมาตั้งนานละจะได้เห็นตัวเป็นๆในธรรมชาติไหมเนี่ย
1: เมื่อกี้ผมเดินหาแล้วไม่มีมาเจอตัว

0: นี่1ตัวครับ
1: ว้าวแอบซ่อนอยู่ในทรายซะด้วย
0: ฤดูของมันที่หาได้ก็อยู่ช่วงประมาณเดือน6ขึ้นนะครับ
1: ปลิงทะเลเนี่ยมันเป็นตัววัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยไหมครับบัง
0: ครับบริเวณไหนที่มีปลิงทะเลอยู่ก็น้ำคุณภาพน้ำสะอาดครับถึงว่าเราเพาะเลี้ยงได้เยอะก็สามารถที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติก็ได้ทำให้ธรรมชาติมีปลิงได้ให้ชาวบ้านเก็บมาเลี้ยงต่อ
1: ปลิงทะเลอ่ะเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลไหนล่ะครับบังดอน
0: ตระกูลดาวแล้วก็หอยเม่นครับ
1: มั่วแฮผสมกันทั้ง2ตระกูลแล้วที่บังเลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์อะไรล่ะครับ
0: ปลิงทะเลปลิงขาวครับผม
1: มันขาวยังไงผมยังไม่เห็นสีขาวสักตัว
0: แต่ตอนนี้ของผมมันมี3สีขาวเหลืองแล้วก็ดำ
1: เอ้า3สีแล้วจะเรียกปลิงขาวได้ยังไงล่ะ
0: ที่ท้องของมันอ่ะมันจะขาวมันแล้วแต่ตัวมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนสีเหมือนกับหมึกอ่ะมันจะเปลี่ยนสีของมันเองเลย
1: สาเหตุที่ปลิงทะเลมีทั้งตัวสีดำสีเทาและบางตัวสีทองบางตัวเป็นจุดบางตัวมีรอยขีดนั่นก็เพราะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปและยังเป็นเรื่องของอาหารสภาพแวดล้อมความขุ่นความใสของน้ำที่ปลิงทะเลอยู่นั่นเองครับปลิงขาวเนี่ยเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเหรอครับบัง
0: เพราะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเมื่อก่อนเคยกินเป็นอาหารหลักเป็นยาด้วยหลายอย่าง
1: จะหาปลิงตามธรรมชาติแล้วผมอยากรู้วิธีการเลี้ยงปลิงของบางดอนบ้างครับ
0: เมื่อก่อนที่นี่มีโบอยู่ประมาณ 6-70 โบได้ครับเมื่อก่อนเขาเลี้ยงปลาครับแรกๆเขาเลี้ยงปลาก่อนอย่าเลี้ยงปลิงอ่ะนะ
1: แล้วบ่อของบางเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนล่ะครับ
0: อันนี้อยู่ประมาณ1ไร่ครับ
1: อัดส่วนความลึกล่ะ
0: ไม่ได้สิ
1: ถ้าบ้านผมไม่มีบ่อแล้วผมอยากเลี้ยงในทะเลได้ไหมครับ
0: ในทะเลอ่ะมันจะเป็นคลื่นเป็นลมอะไรมันจะเลี้ยงไม่ได้หลักที่เราปักเนี่ยมันจะล้มยากนิดนึงถ้าเลี้ยงในทะเลแต่ถ้าเลี้ยงในบ่อนี่ง่ายกว่า
1: บ่อก็ใหญ่แต่ผมยังไม่เห็นสักตัวเลยบางเลี้ยงน้อยเหรอ
0: 2,000 ตัว
1: ฮะ 2,000 ตัวโอ้ยมันไปอยู่ไหนหมดเนี่ย
0: ทุกบริเวณครับทุกพื้นที่เลย
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันผมเห็นปลาผุบๆโผล่อยู่ในบ่อด้วยอ่ะ
0: เลี้ยงปลาครับปลากระพงปลาเก๋า
1: เลี้ยงรวมกับปลิงเนี่ยนะ
0: ได้หมดเลยครับเพราะมันอยู่ได้ครับสมมติว่าปลามันกินแล้วก็อาหารที่เหลือจากปลากินอ่ะปลิงสามารถดูดกินได้หรือว่ามูลของปลาปลิงก็สามารถดูดได้เพราะมันกินพืชครับปิงอ่ะกินพืชกินจำพวกตะกอนหรือว่าโคลนในบ่อนี่แหละครับ
1: ขอเห็นปิงบ่อบางหน่อยสิตัวขนาดนี้เลยเหรอ
0: นี่ครับเขาเรียกว่าปิงขาวอันนี้ก็ปิงขาวเหมือนกันอันนี้มันสีเหลืองปิงทอง
1: ตัวที่อยู่ในมือบางอายุกี่ปีครับ
0: อันนี้ก็ผมประมาณปีครึ่งได้ครับ
1: คือบางเลี้ยงมันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเหรอ
0: ได้ลูกพันธุ์มาขนาด1เซน1 3เซนต้องมาอนุบาลขังไว้ในกระชังก่อน3เดือนแล้วให้ได้ไซส์ขนาด7ถึง10เซนถึงสามารถปล่อยในลงบ่อดินได้ขนาดนี้สามารถปล่อยได้แล้ว
1: เพราะอะไรอ่ะครับถึงลงบ่อดินเลยไม่ได
0: ้มันเหมือนกับว่ามันหากินไม่ได้อ่ะตัวมันเล็กเกิน
1: ในบ่อของบางเนี่ยตัวใหญ่สุดมีขนาดเท่าไหร่ครับ
0: อยู่ประมาณโลกิโลได้ครับ
1: โอ้โหบิ๊กบัมจริงๆ
0: อันนี้ประมาณเกือบกิโล
1: อยู่ๆเราก็ไปจับขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้เขาไม่ตกใจเอาหรอครับ
0: ปกติจับมาถึงตัวมันจะนวลมันจะนิ่มอยู่ในทะเลอ่ะมันถ้าว่ามีศัตรูมาทำร้ายมันอ่ะมันจะทำตัวหด
1: และก็ยังมีอีกหนึ่งพฤติกรรมแปลกๆนั่นก็คือเวลามีศัตรูอย่างปูมายุ่งเนี่ยนะเขาก็จะใช้สกิลขั้นเทพอย่างการพ่นไส้ตัวเองออกมาที่ทำแบบเนี้ยก็เพราะว่าต้องการหลอกให้ศัตรูกินแล้วปลิงทะเลก็จะเดินหนีไปแล้วบังถือเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยเจอแดดขนาดนี้เขาจะไม่ตายเอาหรอครับ
0: ถ้าเราจับอย่างนี้นานๆสักชั่วโมงถูกแดดด้วยไม่ได้กลัวมันจะคลายไส้เขาเรียกว่ามันเครียดอ่ะ
1: อุ๊ยแล้วเขาจะตายไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตายครับถ้าปล่อยแล้วเราต้องมาขังอย่างนี้ก่อนมันจะค่อยๆฟื้นฟูหรือว่าปรับตัวของมันให้มากลับเป็นสภาพเดิมอ่ะครับ
1: ก็เป็นสัตว์ที่ตายยากนะแล้วศัตรูทางธรรมชาติอ่ะจะมีไหมเนี่ย
0: ที่ผมเลี้ยงมานะครับน่าจะไม่มีครับเพราะว่าในธรรมชาติอ่ะปลิงมันจะขวางตัวมันจะเห็นหลังตรงนี้นิดนึง
1: ทำไมเขาพ่นน้ำใหญ่เลยเนี่ย
0: ถ้าเราจับมาปุ๊บนะมันจะคายน้ำเลยครับบางตัวก็ไม่ปล่อยเหมือนกับว่ามันจะปล่อยน้ำในท้องมันออกมาให้หมดมันจะออกเองเลยธรรมชาติเลย
1: แล้วปลิงทะเลบางดอนเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: เริ่มตั้งแต่ปี66กว่าจะได้ GI ก็ประมาณ3ปีครับ3 4ปีอ่ะ
1: โอ้ได้ GI ด้วยแล้วขั้นตอนการได้มันเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับ
0: ตัวนี้มันเป็นสัตว์ที่ตลาดต้องการเยอะครับต้องสำรวจน้ำต้องสำรวจทุกอย่างเพราะว่าปลิงเนี่ยไม่ใช่มีเกาะยาวที่เดียวมันมีหลายที่พังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลมีแต่ว่าความแตกต่างของ GI มันจะไม่เหมือนปลิงขนาดตัวเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักหรือว่าเนื้อของปลิงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันที่นี่ปลิงเนื้อแน่นกว่าที่อื่นจึงสามารถได้ GI มา
1: แล้วนอกจากปลิงขาวอ่ะปลิงสายพันธุ์อื่นเขานิยมเลี้ยงไหม
0: ไม่นิยมนิยมแต่ปลิงขาวอย่างเดียว
1: อุ้ย ั้นก็แสดงว่าปลิงขาวเนี่ยเนื้ออร่อยที่สุดในสิบัง
0: ถ้าเรากินแบบไม่ปรุงอาหารนะมันจะไม่มีรสชาติมันจะจืดนะครับแต่ถ้าเราไปปรุงอาหารสามารถกินได้ต้องหน้าเราลอยอย่างนี้ต้องกินปลิงทะเลดูครับมันจะได้เพิ่มพลังของผู้ชายอ่ะเสียงปัง
1: เฮ้ยพี่หาว่าผมไม่ฟินเหรอเนี่ย และนี่ก็คือมะชะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลิงทะเลและก็ยังเป็นแม่ครัวของเราในวันนี้แต่ก่อนที่จะเอาปลิงทะเลไปปรุงอาหารน่ะก็ต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน
2: ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วไปต้มต้มแล้วก็มาขัดแล้วก็ไปต้มใหม่อีกครั้งแล้วก็ทำความสะอาดมันแล้วก็ไปต้มอีกตุ๋นให้มันนิ่ม
1: หลายขั้นตอนจังมะทำให้ผมดูหน่อยสิ
2: มาเก็บผ่าให้ดูไส้เลยนะ
1: น้ำถึงกับพุ่งเลยมะ
2: น้ำในตัวปิงที่มันกินเข้าไปลูกท้ายแล้วก็เฟกไส้โอ้เนี่ยกะไส้ปิง
1: ในตัวปิงมันไม่มีอะไรเลยเหรอมะ
2: เขามีแค่น้ำกับไส้อะล้างอกล้างจะว่าเมือกมันหมดนะเมือกในตัวปิงนั้นความแตกต่างมันสะอาดและมันไม่มีดำดำเหมือนเมื่อกี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับอุ้ยสะอาดหมดจดแล้วยังไงต่อครับ
2: เอาไปต้มค่ะลูก
1: ต้มกับน้ำเปล่าอย่างเดียวหรอ
2: สับปะรดค่ะดับคาวแล้วก็เพิ่มความนุ่มแล้วก็ต้มกับน้ำทะเลด้วย
1: ฮะต้มกับน้ำทะเลน้ำจืดไม่ได้หรอ
2: มันขัดยากค่ะ
1: อุ้ยจริงเหรอมะ
2: ใช่มะทดลองหมดแล้วค่ะ
1: อ้าวรัฐบาลผมไม่อยู่ติดทะเลอ่ะทำยังไงอ่ะ
2: น้ำธรรมดาใส่เกลือก็ได้แต่ยังไม่เท่าน้ำทะเล
1: แล้วน้ำจากทะเลกรุงเทพได้ไหม
2: ได้ 2 ชั่วโมงการตุ๋นไว
1: ้ระหว่างรอมะชะตุ๋นปลิงทะเลงั้นผมขอกลับไปคุยกับบังด้อนกันต่อนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลิงทะเลตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับบัง
0: ไอ้นี่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าต้องไปดูตอนที่ว่าเรากระตุ้นปิงอ่ะให้มันปล่อยน้ำเชื้อปกติแล้วไอ้ตัวผู้มันจะปล่อยก่อนนิดนึงแล้วก็ตัวเมียตามเวลาเรากระตุ้นที่โรงพ่อครับต้องนั่งดูสังเกตทุกเวลาทุกชั่วโมงเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวนี้เราดูไม่ได้
1: หลังจากที่ปล่อยน้ำเชื้อแล้วเราต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
0: ปล่อยน้ำเชื้อปุ๊บเอาน้ำเชื้อนั้นตักแล้วก็ขังไว้อีกที่นึงถึง5วันมันจะเป็นตัวขึ้นมา
1: แล้วมันมีฤดูกาลผสมพันธุ์ของมันไหมครับบัง
0: ปลายปีแล้วก็ต้นปีของอีกปีนึงจึงสามารถที่จะกระตุ้นได
1: ้พักเรื่องปลิงกันสักแป๊บไปชมบรรยากาศเกาะยาวน้อยกันบ้าง
3: สวัสดีมหามาศบ้านนา
1: ของดีเกาะยาวน้อยเนี่ยนอกจากปลิงทะเลที่ได้ GI แล้วมันยังมีอะไรอีกไหมครับบางดอน
4: ของดีเกาะยาวน้อยไม่มีแค่ปลิงทะเลมีปูม้ากุ้งปลาทะเล
1: และปลาท่องโกมีเปล่าบาง
4: ปลาท่องโกต้องที่ร้านขายกาแฟครับ
1: แหมพูดแล้วหิว
4: มีเยอะเลย
1: แล้ววิถีชีวิตชุมชนที่นี่เขาออกเรือหาปลากันตอนไหนล่ะครับ
4: ปกติต้องออกเรือตั้งแต่ที่3ที่4ครับแต่วันนี้มันพวกน้องมาสาย 7:30 นแล้ว
1: โอ้ขอโทษครับบางดอน
4: ผมก็เลยพามาดูพวกวันปูวันกุ้งครับนี่ปลากล้วยครับ
1: แล้วมันเอาไปทำอะไรอร่อยอ่ะ
4: แกงส้มทอด
1: อร่อยจริงเปล่า
4: อร่อยครับผมลองกินแล้วถ้าไม่เชื่อลองดู
1: แล้วใครจะทำให้ผมกินน่ะ
4: ไปทำเองครับทำกินเองนี่กั้งครับกั้งกระดานลูก200ต้มทำน้ำจิ้มซาซามิก็ได้
1: ชาวบ้านที่เขาวางอวนเนี่ยทำยังไงล่ะครับ
4: อันนี้วางตั้งไว้ครับลอยไว้ในน้ำเลยไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ออกไปชักปลาที่ติดหรือว่ากุ้งที่ติดเนี่ยในวันกุ้งอ่ะคือขายได้หมดเลยไอ้ของที่เป็นกินไม่ได้อ่ะคือทำเป็นปลาเหยื่อขายกิโลละ10บาทมีเท่าแก่รับซื้ออยู่ทั้งปูทั้งกุ้งทั้งปลา
1: ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาหาพวกกุ้งหอยปูปลาได้ทุกวันไหมครับบัง
4: ก็แล้วแต่บางวันก็ไม่ได้เลย
1: เคยมีปลิงทะเลติดมาบ้างไหมเดี๋ยวนี้
4: เคยติดบ้างครับแต่ว่าน้อยโอกาสมันจะติดอ่ะน้อย
1: แล้วเมื่อก่อนที่บังจะเริ่มเลี้ยงปลิงอ่ะบังทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
4: อาชีพหลักบังทำประมงพอเรียนจบก็สานต่อพ่อแม่เลย
1: เอ้าเลี้ยงปลิงก็เป็นอาชีพเสริมเหรอ
4: ครับก็เมื่อก่อนมีคนรับซื้อฝั่งเกาะยาวใหญ่เขาซื้อทำปลิงแห้งชาวบ้านก็สนใจก็เลยร่วมมือกันเลี้ยงกัน
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลิงทะเลกับบังดอน
5: บังอุดครับเป็นแฟนของมะชาครับ ก็อยู่ในชุมชนนี่ครับชุมชนของบางที่เริ่มการเลี้ยงปลามาก่อนนะครับแต่ปลิงทะเลเนี่ยคือมาเลี้ยงเสริมในการเลี้ยงปลาม
1: วยบางอุดเลี้ยงปลิงส่วนมะชะเป็นแม่ครัวทำปลิงโอ้ยส่งเสริมกันพอดีเลยอ่ะ งั้นผมขอตัวกลับไปหามะชาแป๊บนึงนะครับอุ๊ยน่าจะต้มปริงเสร็จละพร้อมเอาไปปรุงแล้วใช่ไหมครับมะ
2: ไม่ได้ลูกต้องมาขัดโต
1: ฮะต้องขัดอีก
2: เนี่ยค่ะเอาใบมะละกอมาขยำขยำใบมะละกอช่วยให้มันขาวขึ้นล่ะค่ะตรงนี้มันได้ออกที่ดำๆภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลยใส่แล้วลูก
1: ก็พร้อมเอาไปทำอาหารแล้วสิ
2: ต้องอีกรอบ
1: งั้นมะทำคนเดียวไปเลยนะผมขอตัวก่อนแล้วกันหยอกหยอกครับแล้วพอหลังจากต้มเสร็จอีกรอบล่ะครับมะ
2: ผมว่าปริงตอนนี้น้ำหนัก7ขีดเนาะพอต้มครั้งแรกเหลือแค่3ขีดต้มสุดท้ายเหลือขีดเดียว
1: อ่ะเดี๋ยวนะมะคือตอนแรก3ตัวเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันหมดเลยเหรอครับ
2: เท่ากันหมดเลยนี่เด็ดถึงมันได้มีราคาสูงลูก
1: สูงขนาดไหนอะครับ
2: ถ้าอบแห้งราคาจะสูงกว่านี้เยอะเลยกิโลละ 4-5 หมื่นรู้สึกว่า
1: ฮะครึ่งแสนเลยเหรอ
2: ครึ่งแสนเลยค่ะเพราะว่ามันละนิดเดียวมันกล่องก็มีคนจีนมาซื้อค่ะเวียดนามก็มาซื้อค่ะเคยถามพ่อค้าเวียดนามว่าซื้อทำอะไรเขาบอกทำไปทำยาวัฒนะอะไรอย่างเงี้ย
1: และปกติปริงทะเลอ่ะบังเอาไปขายเท่าไหร่ละครับ
4: แรกๆขายกิโลเป็นกิโลนะเมื่อก่อนอ่ะขายไอ้เท่าแก่ที่บังกอยใหญ่กิโล300ตอนนี้ผมขายเองผมขายเป็นตัว400ถึง500บาทแต่ต้องได้500กรัมถึง600กรัมประมาณ1ปีถึง2ปีถึงจะขายได้
1: ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าปริงทะเลมันราคาดีขนาดนี้โอ้ยเริ่มสนใจอยากจะเลี้ยงบ้างแล้วล่ะเงื่อนไปคุยเรื่องการเลี้ยงปริงกันต่อดีกว่าเรื่องน้ำในการเลี้ยงปริงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงล่ะครับ
4: เลี้ยงปริงสามารถต้องให้น้ำเข้าตลอดเวลาน้ำไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนี่คือประตูน้ำครับประตูน้ำมี2แบบนะครับแบบแรกน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกตรงนู้นเข้าก็ได้ออกก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าฝนตกเราสามารถปรับท่อน้ำคือปรับให้น้ำจืดออกน้ำจืดมันจะอยู่บนผิวน้ำเค็ม
1: น้ำที่ไหลเข้ามาทั้งหมดก็มาจากทะเลเหรอครับ
4: นี่ครับข้างหลังนี้เป็นคลองอยู่คลองนี้มาจากทะเลน้ำเนี่ยมันจากทะเล
1: แล้วต้องมีการระบายน้ำอะไรไหมครับบัง
4: เช้าขึ้นเย็นลงเหมือนกับว่าเราถ่ายน้ำเสียในบ่อออก
1: ตะข่ายตรงท่อเนี่ยบังเอามาดักปลาเหรอครับ
4: ไม่ครับมันเป็นเนื้ออวนที่เราคุมอย่าให้เศษขยะมันเข้ามาน
1: อกจากเรื่องเศษขยะมีอะไรที่ต้องระวังในการเลี้ยงปริงอีกไหมครับ
4: เพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนอ่ะคนรักเยอะ
1: คนรักบังอ่ะเหรอ
4: ครับไม่รักปริงรักปริงครับรักปริง
1: คนมาลักขโมยปริง
4: นี่แหละปัญหา
1: ก็ปริงมาราคาดีเนาะโอ้ยแล้วป้องกันยังไงครับ
4: คือที่นี่ครับนะคือสมมติว่ามีบ่อไหนไม่มีคนอ่ะสมาชิกในกลุ่มมาก่อนหรือว่าเห็นอะไรคือแจ้งหมดเลยให้รับรู้หมดทุกคนที่นี่เขาร่วมมือกัน
1: กลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันเลี้ยงปริงทะเลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
4: เป็นโครงการของอบต.ของประเทศอะครับไปดูงานที่กลุ่มประมงประจวบเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงครับแต่ว่ารวมกลุ่มสมมติว่าขายมีออเดอร์ขายผมมันเป็นคนจัดการพ่อพันธุ์ให้กับลูกค้าก็จับจากสมาชิกนี่แหละหมุนเวียนบ่อนี้เอาแล้วพรุ่งนี้ก็บ่ออีกบ่อหนึ่งอะไรประมาณนี้คือสมมติว่า10บ่อเวียนให้รอบ10บ่อนี้ครับ
1: และนี่ก็คือบังดลอีกหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปริงทะเล
6: ก็เมื่อก่อนนะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อนี้บ่อที่ขุดขึ้นมาเนี่ยขุดด้วยมือ
1: แล้วอยู่บ่อปลาเก๋ามาเกี่ยวอะไรกับปริงทะเลได้ล่ะเนี่ย
6: ทำไมนั้นมีวันรุ่นอยู่วันรุ่นเยอะก็ยาวนะก็เอาเศษปลาที่จากวันรุ่นเขาคัดแยกแล้วติดปริงทะเลมาแล้วก็พอให้อาหารปลาก็โยนลงไปในบ่อพออยู่มามันก็โตขึ้น
1: ปุ๊บก็เลยเลี้ยงซะ
6: ที่ได้ขายครั้งแรกก็มีญาติมาจากหาดใหญ่เขาแนะนำว่าทำไมไม่ทำเพียงแห้งไปขายที่ตลาดกิมจงก็หันมาเลี้ยงกัน
1: แล้วบ่อของบางเนี่ยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ
6: พื้นที่ก็ประมาณ1ไร่มีอยู่2บ่อแต่บ่อข้างๆบนนู้นพักซ่อมอยู
1: ่ที่นี่เขานิยมเลี้ยงบ่อดินเน
6: า
1: ะ
6: การเลี้ยงในบ่อดินมันจะเจริญโตดีกว่าน้ำหนักก็ดีกว่า
1: เพราะอะไรล่ะครับ
6: กึ่งธรรมชาติ
1: ในมุมของบังดลที่ทำงานร่วมกับบังดอนเนี่ยบังดอนอ่ะเขาเป็นคนยังไงล่ะครับ
6: ก็พอดีแกเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ให้แกเป็นแกนนำ
7: เรามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับกับบังดอนคือทำงานเพื่อชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชน
4: อันนี้มันเป็นของกลุ่มเหมือนกันในสมาชิกที่อนุบาลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ช่วงนี้ทรัพยากรของในทะเลก็ลดน้อยลงเราก็เลยเอาปิงไปเลี้ยงบ่อเพื่อสามารถที่จะขยายพันธุ์อนุรักษ์และก็สามารถปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
1: ก่อนที่บางจะปล่อยลงธรรมชาติเนี่ยต้องเพาะพันธุ์ยังไงล่ะครับ
4: เอาเพาะพันธุ์แม่พันธุ์มาขังไว้ก่อนสักวัน2วันถึงจะกระตุ้นได
1: ้แล้วบางไปเอามาจากไหนครับ
4: ชุดนี้เพาะเองครับเพาะที่นี่กำลังเป็นที่ทดลองของกลุ่มเป็นไซส์ใหญ่ครับประมาณสัก3ขีด300กรัม
1: ในบ่อเพาะพันธุ์เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
4: โคลนหรือว่าทรายก็ได้ครับใส่ลงไปในก้นบ่อใส่ไว้เพื่อมันดูดอาหารกินถ้าว่าไม่มีโคลนหรือว่าทรายมันจะอยู่ไม่ได้ทำให้ไอ้ท้องปิงอ่ะมันจะเป็นรอย
1: นี่มันรอยเท้าปลิงเหรอครับบัง
4: ขี้ปลิงมันจะเป็นเม็ด
1: หยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมอ่ะ
4: มันหยิบไม่ได้ครับเพราะว่าถูกมือมันจะละลายพวกทรายนี่แหละมันกินเข้าไปแล้วมันก็คายออกมา
1: ทรายขาวๆที่โยงไปโยงมาเนี่ยออกซิเจนเหรอครับ
4: ใช่ครับต้องใช้ออกเพราะมันไม่เหมือนในบ่อดินอ่ะ
1: แล้วน้ำตรงนี้บางสูบมาใช้ยังไงอ่ะ
4: มันจะมีถังอยู่พักน้ำก่อนดูดน้ำทะเลเข้าถังก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำลงในบ่อปูนเพื่อให้ตะกอนตกพื้นก่อน
1: เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมครับ
4: ก็ดูสภาพน้ำถ้าน้ำดำเกินหรือว่าสกปรกเกินก็เปลี่ยนปีนี้รู้ไหมว่ามันลอกคราบไหม
1: เฮ้ยปลิงมันลอกคราบด้วยเหรอครับ
4: ลอกครับเคยเห็นไหม
1: ใครจะไปเคย
4: ถ้ามันจะลอกนะตัวมันจะลื่นเลยอ่ะไอ้นี่มันตัวมันสักสากเห็นไหมต้องดู
1: เฮ้ยตัวมันสักสากเหมือนกระดาษทรายเลยอ่ะ
4: พอลอกปุ๊บมันตัวมันจะลื่นดำเลย
1: แล้วมันลอกคราบบ่อยไหม
4: ไม่บ่อยครับมาเดือนนึงครั้งนึงน่าจะได้สรุปหาเจอได้ยังหูจมูกปาก
1: ก็มันไม่มีอะบางงูจะไปหาเจอได้ยังไง นอกจากที่เพาะพันธุ์ปลิงทะเลแล้วเราก็ยังมีมักคุเทศจิ๋วพาไปดูสัตว์ทะเลอื่นๆอีกด้วย
8: พี่ตามหนูมาหนูมีคนดี
1: ได้เลยครับนี่นกอะไรล่ะครับเนี่ย
8: นกเอื้อน
1: ว้าวปลาดาวอุ๊ยมันไม่กัดหรอครับ
8: ไม่กัด
1: จับแล้วรู้สึกยังไง
8: นิ่มๆพี่กินปลิงทะเลมั้ยคะ
1: โอ๊ยกินครับลองมาทำให้อยู่เนี่ย
2: ได้เลยค่ะ
1: เออแล้วมาจะถือมีดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ความเคยชินนะลูก
1: เอามาทำกับข้าวแน่นะ
2: ทำกับข้าวค่ะได้ขู่เคย
1: มาจะทำอะไรให้ผมกินครับ
2: แกงปลิงทะเลอร่อยค่ะ
1: เอ้ยยังไม่ได้ชิมเลยมาบอกอร่อย
2: วัตถุดิบก็มีเครื่องแกงแบบหยาบๆแบบโบราณกะทิแล้วก็เครื่องปรุงค่ะ
1: ปลิงทะเลที่ใช้อ่ะครับต้องตัวขนาดไหน
2: ใช้ขนาด3ขีดกว่าขึ้นไปอ่ะ3เริ่มแรกก็เอาปลิงพร้อมปรุงมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะ
1: หั่นเสร็จปุ๊บแล้วหม้อมันมาได้ไงอ่ะมะ
2: มาเสกมาค่ะ แล้วก็เอาน้ำกะทินะคะ
1: โอ้โหควันขโมงเลยครับเรียกรถดับเพลิงหน่อยมั้ย
2: ใส่พริกแกงลงไปค่ะ
1: กลิ่นหอมเชียวสงสัยจะอร่อยแน่นอน
2: ร้อยแรงร้อยแรงพระเอกขอโรลงแล้วนะคะซอสค่ะซอสปรุงน้องไปตักข้าวไว้ได้เลยค่ะ
1: ข้าวบ้านมะเลยนะ
2: บ้านมะค่ะ
1: เนื้อปลิงทะเลมีความกรุบกรอบเด้งๆซดคู่กับน้ำแกงเผ็ดแบบฉบับชาวใต้บอกได้คำเดียวว่าโอ้ยร่อยอย่างเร่งคุยกันมาเกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับปลิงทะเลละผมอยากรู้ว่ามันมีหน้ามีตาไหม
4: ตาไม่มีครับไม่มีมันมีแต่ที่มันปล่อยน้ำเชื้ออยู่ตรงนี้อันนี้ไว้สำหรับปล่อยของเสียขี้ของมันปล่อยน้ำตรงนี้ท้องมันอันนี้สามารถปลิงสามารถเดินด้วยตรงนี้นี่ครับปากที่มันดูดอาหารเวลามันดูดอ่ะมันจะทำปากกว้างเลยประมาณนี้ครับประมาณ1นิ้วแล้วมันจะมีขนเล็กๆของมัน
1: อ
4: ่ะสามารถสัมผัสอาหาร
1: มีปากก็พูดได้อ่ะสิ
4: พูดไม่ได้ถ้ามันพูดแล้ว
1: แล้วเวลาสัมผัสมันอ่ะความรู้สึกยังไงล่ะครับ
4: หลังลื่นท้องแข็งผิวไม่เรียบมันจะมีหนามเป็นตุ่มนิด
1: ๆอุ๊ยผมอยากเห็นปลิงตัวสีทองสีเหลืองของบางอีกสักรอบอ่ะ
4: ตัวนี้นะก็ขอซื้อบางอ่ะ 50,000
1: โอ้ 50,000 เลยเหรอแล้วทำไมไม่ขายอะบัง
4: ห่วงมากเพราะมีตัวเดียวอยู่ที่เกาะยาวนี่ตัวเดียวซื้อมาจากชาวบ้านนี่แหละเขาเก็บขายมาหาบัง
1: ในเมื่อมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยแล้วบังไม่เอาไปขยายพันธุ์ล่ะ
4: ไม่กล้าที่จะเอาไปขยายพันธุ์อยู่กลัวมันตาย
1: นอกจากปลิงสีเหลืองทองตัวเดียวของเกาะยาวน้อยแล้วเราก็ยังมีปลิงสีแดงนั่นก็คือ
2: ปลิงน้ำแดงค่ะ
1: กลายเป็นอาหารซะงั้น
2: เป็นอาหารคนจีนคนไทยก็ชอบอันนี้มาทำน้ำแดงเรียบร้อยแล้วค่ะมีเห็ดหอมมีแครอทมีลืมแล้ว
1: ตั้งใจลืมหรือจะไม่บอกสูตรกันแน่
2: แต่ถามเยอะเดี๋ยวไม่ต้องให้กินแล้วนะ
1: มาแล้วปลิงทะเลพร้อมปรุงเนี่ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ทำจิ้มแกงลวกจิ้มได้แบบได้หมดเลยค่ะ
1: โอ้ยงั้นผมขอชิมหน่อยสิ
2: ไอ้หนุ่มเมื่อกี้กินแบบเปล่าๆรสชาติเป็นไงบ้างลูก
1: ตัวปลิงทะเลก็รสชาติจืดๆนะมะมีความกรุบกรอบก็เคี้ยวเพลินดีนะครับ
2: ใส่หน้าปลิงแล้วนะคะป ปิงน้ำแดงต้องกินกับข้าวสีแดง
1: มันเกี่ยวด้วยเหรอครับ
2: เปล่ากับมะพร้าวเล่น
1: รสชาติเค็มหวานกลมกล่อมสัมผัสเด้งกรุบอุ้ยถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับม้าเห็นว่ามะมีปริงทะเลพร้อมปรุงจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับ
2: อันนี้เราก็ทำเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะให้มะทำเป็นพร้อมปรุงค่ะบางร้านขายสูตรมะพร้อมปรุงอันนี้ไซส์นี้ค่ะตัวละ400 46,600 ค่ะ
1: 4ตัว 1,600 บาทอุ๊ยแล้วมันเก็บไว้ได้นานมั้ยครับ
2: อยู่ได้เป็นปีลูกเค้กฟิตไปเลยค่ะ
1: ลูกค้ากลุ่มไหนที่เขาชอบมาซื้อครับมะ
2: ลูกค้าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็พยาบาลบางคนก็ต้องทำไม่เป็นไม่อะไรเขาก็มาซื้อไปค่ะ
1: แม่ผมนี่ก็ไม่รู้ว่าปริงทะเลอ่ะคนจะชอบกินเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่าปริงทะเลอ่ะชอบกินอะไรบ้าง
0: โคนผสมสาหร่าย
1: บ้างผสมเองหมดเลยหรอ
0: ของมหาลัยมอโอหัดใหญ่เขาซื้อมาให้แจกในสมาชิกในกลุ่มก็ทำมาบดมาเรียบร้อยหมดเลยให้เรามาผสมอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าอะไรกี่อย่างเพราะว่าผมเอามาเป็นกระสอบเอามาผสมเองละลายน้ำแล้วก็ให้ปริงทะเลในบ่อกิน
1: กลิ่นคลองผสมสาหร่ายโอ้ยผมนึกไม่ออกเลยว่ากลิ่นมันจะออกมาเป็นยังไง
0: หอมครับลองดูไหม
1: มาสิมันหอมตรงไหนครับเนี่ย
0: เอาไปกินไหมกินได้ครับลองดู
1: ไม่ดีกว่าครับผมขอกินแค่ปริงทะเลก็พอ
0: โ ยนไปกลางบ่อแล้วก็ให้รอบบ่อเลยเดินรอบบ่อเลย
1: ต้องให้บ่อยแค่ไหนล่ะครับ
0: เดือนละ3ครั้ง4ครั้งก็ได
1: ้นอกจากโคลนและสาหร่ายที่เป็นอาหารหลักของปริงทะเลแล้วที่นี่ก็ยังมี
7: ส่วนเพาะเลี้ยงนะครับอาหารมีชีวิตสำหรับลูกปริงไวอ่อนนะครับคือเป็นเพลงต้นเพลงต้นที่ว่านี่คือเป็นต้นที่ใช้สำหรับเลี้ยงตอนที่ลูกปริงเพิ่งเพาะแล้วก็เตกออกมาจากไข่ของลูกปริงเป็นลักษณะเพลงต้นที่ตัวเล็กที่สุด
1: แล้ววิธีการเลี้ยงแพลงต้นล่ะครับ
7: จะต้องเพาะเลี้ยงด้วยแสงสว่างตลอดระยะเวลา
1: อ้าวแสงสว่างแล้วทำไมเอามาอยู่ในห้องนี้ล่ะครับ
7: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเพาะในแสงสว่างจากธรรมชาติคือแสงอาทิตย์เนี่ยความสม่ำเสมอจะไม่มีแต่ตอนนี้เรามาพัฒนาใช้เป็นแสงไฟฟ้าสามารถจะควบคุมได้ตลอดหลูเนี่ยครับจะต้องเป็นหลูใสนะครับผมมีแสงสว่างสามารถที่จะลอดผ่านไปมาได้ตลอดต้องใช้ออกซิเจนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต
1: ในหลอนึงเนี่ยมันมีแพลงต้นยังไม่ครับบัง
7: ล้านล้านเซนนะครับประมาณเนาะลูกปิง1ตัวจะต้องใช้แพลงต้นนี้10ตัว
1: ผมเห็นความตั้งใจของบังดอนในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีรายได้เสริมรวมถึงการเพาะเลี้ยงปลิงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บังดอนทำขนาดนี้บังดอนรู้สึกว่าในอนาคตปลิงทะเลมันจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ไหม
0: ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วตอนนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายที่หลายแห่งสนใจมากประมาณวันสองวันก่อนที่น้องก็มาคือออเดอร์ผมมันเกือบร้อยตัวส่งไป 3-4 รอบอ่ะ
1: โอ้ความต้องการในตลาดเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเรื่องรสชาติก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละ
2: อร่อยแน่ค่ะมาเที่ยวกับยายต้องกินปริงทะเลค่ะ
1: ต้องมากินถึงที่นี่เลยหรอ
0: มากินถึงที่มันดีกว่าลองดูถ้าอร่อยจริงๆซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได
1: ้อันแหละหาเซลล์นะบังบังดอนครับสรุปปริงทะเลมันไม่มีหน้ามีตาใช่ไหม
0: อยากได้หน้าตาก็เติมเอาเอง
1: โอ๊ยลำบากผมอีกต้องมาทำอะไรเนี่ย
0: ตานิดปากหน่อยยิ้มหวานเลย
1: อ๋อบังดอนก็ยิ้มหวานไม่แพ้กันหรอก

0: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
1: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
0: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
1: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
2: ตัวหนึ่งกับ700บาทค่ะ
0: จะจะ700บาททุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
3: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุง17กันยายนทุกการเดินทางของรอบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
5: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
4: แต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม
6: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
7: กลับมาอยู่บ้าน4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
8: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
4: สามัญชนคนไทยตอนคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่เทรนด์วันอังคารที่15กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบโต้ไอลอประเด็นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นระบบหัวสวค่ะยืนยันว่าไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบได้พร้อมตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหวของกลุ่มขั้วตรงข้ามพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ยอมรับมติของกกต.ว่าเป็นการดิสเครดิตหรือไม่นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ไอลอระบุว่านายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพยานที่16/26สัดทอดว่านายพาราดอนเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวสว.ว่าตนได้เห็นข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าตนเองไม่ฉลาดพอที่จะเป็นโต้โผในการคิดค้นระบบให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดได้อีกทั้งประธานกกต.ก็อธิบายชัดเจนข้อกล่าวหาของพยานที่16/26มีจริงแต่เมื่อไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมและหลักฐานอื่นกลับไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและพยานคนดังกล่าวกลับคำให้การจึงทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือพร้อมยืนยันว่าตนและกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ค่ะส่วนหากไอลอมีการเปิดข้อมูลของตนเองนั้นนายพาราดอนบอกว่ายอมรับการตรวจสอบและพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าการเคลื่อนไหวอยู่ในกติกาและตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ทั้งที่กกต.พิจารณาจากหลักฐานไม่ได้ยกฟ้องทั้งหมดแต่สั่งฟ้อง77คนที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ค่ะจากนี้ก็ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
1: ก็ผมเคยเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าผมอยู่ในกติกาผมอยู่ในระบบและผมยอมรับการตรวจสอบผมพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ศาลถ้าหากว่ากกต.มีมติในการที่จะส่งตัวผมหรือกรรมการบริหารพรรคเข้าไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาวันนี้องค์กรอิสระก็ได้ดำเนินการแล้วก็ทำหน้าที่บนข้อมูลบนหลักฐานไม่ใช่ว่ายกฟ้องทั้งหมดอย่างที่เขาพยายามจะพูดเมื่อหลายเดือนที่แล้วจะเห็นได้ว่ากกต.ได้ส่งฟ้องไปถึง77คนนั่นหมายความว่าเขามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําการใดๆอย่างไรทีนี้ก็สุดแท้แต่77คนจะต้องเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆไปต่อสู้ในศาลฎีกาต่อไป
0: พระดอนกล่าวอีกว่าจะปรึกษาทีมกฎหมายและทนายของพรรคนะคะว่าจากนี้จะดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่ออกมากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยทั้งที่กกต.มีมติแล้วว่าไม่มีความผิดตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พัวพันศรีกาและยักยอกทรัพย์พบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทค่ะโดยส่งทางปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าความคืบหน้าคดีนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญาวีหรือศรีกาเอขณะนี้ความผิดปกติของทรัพย์สินและมูลนิธิของนายอติโชติที่จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินและมีลักษณะบางประการคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วขณะนี้กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากปปง.เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะย้ำว่าการดำเนินคดีจะมีการขยายผลต่อไป

0: ในเฟสที่2และ3สำหรับทรัพย์สินของนายอติโชติที่ตรวจยึดเพิ่มเติมขณะนี้พบเงินในบัญชีอีกเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งได้ส่งเรื่องให้ปปง.ตรวจสอบแล้วเช่นกันโดยยอดรวมเงินในบัญชีที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้มีมูลค่ากว่า300ล้านบาทส่วนของเซียนพระหรือบุคคลอื่นๆที่มีข่าวว่าอาจถูกเรียกมาให้ปากคำนั้นตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับใครเพิ่มเติมนะคะแต่มีผู้ให้เบาะแสและข้อมูลทยอยเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องส่วนคนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนางสุภัทราสีเหลืองอายุ73ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวประบ่าสีน้ำตาลเข้มเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากบริเวณคอนโดบ้านสวนทนซอยรัชดาภิเษก36ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เก็บมาทั้งหมดอ่ะคุณตงเบิกค่ามัดจำจะไปมัดจำอาคารนี้หน้าต่างประตูอาคารนี้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะประมาณบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้เดี๋ยวจะมานั่งพร้อมรอคุณผู้ชมพร้อมกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งพอฉันรู้ว่าเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็เจอนะต้องบอกให้ฟังจริง
1: มันเป็นเรื่องอึมครึมเหมือนสายฝนวันนี้เลยค่ะอาจารย์คะ
0: อ๋อนี่ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนตกค
0: ่ะ
1: คือวันนี้ค่ะอยากจะให้คนที่มีความฝันอยากทำร้านกาแฟทำร้านอาหารหรือแม้แต่สร้างบ้านมารวมกลุ่มทางนี้เลยนะคะเพราะคุณต้องมีภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปจ้างผู้รับเหมามาสร้างร้านนะคะเพราะว่าผู้ใส่ของเราในวันนี้นะคะเสียหายกับการสร้างร้านไปเนี่ย18 ล้านบาทเยอะมากผู้รับเหมาโกงค่ะทิ้งงานไปเลยฉะนั้นติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดรายการเข้ามาเห็นชาวบ้านมานั่งมาไกลนะคะมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาร้องเรียนเรื่องกลิ่นฟาร์มหมูเหม็นสุดๆในช่วง
0: เอาอึหมูมาฝากด้วย
1: ขี้หมูอาจารย
0: ์นั่นแหละค่ะเอามาฝากด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว2เรื่องต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นช่วงบ่ายแบบนี้ชวนคุณผู้ชมทำบุญกันหน่อยนะคะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลบ้านแพ้วเกิดไฟไหม้ถึงแม้ว่าจะไหม้ไม่มากนะคะแต่ว่าความเสียหายเยอะเหลือเกินค่ะตอนนี้โรงพยาบาลเปิดรับบริจาคอยู่ใครใจบุญอยากช่วยโรงพยาบาลรบกวนหน่อยนะคะช่วยสแกน QR code แล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินนะคะเพราะว่าสิ่งของข้างในเนี่ยเสียหายเยอะมากค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์
0: คะ
1: อย่างเช่นอุปกรณ์กายภาพบำบัดซึ่งถูกไฟไหม้ไปหมดเลย
0: ค
1: นไข้ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลตอนนี้บอกว่ายังไม่

0: งินไปซื้อฉะนั้นรบกวนผู้ที่ใจบุญใจดีช่วงบ่ายแบบนี้ชวนทำบุญกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ชมคะทุกช่วงเวลาของชีวิตวันเกิดลูกวันเกิดพ่อวันเกิดตัวเองนะคะหรือว่าครบรอบแต่งงานทุกคนก็อยากจะทำบุญยิ่งก็ไม่อยากจะบอกว่าถ้าไม่อยากไปวัดก็ทำบุญโรงพยาบาลนะชีวิตของคนเราต้องมีให้บ้างนะคะคุณผู้ชมคะจะรับอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแต่ทำบุญโรงพยาบาลเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าดีมากค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวจบรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอนให้1ล้าน
1: เธอพูดอย่างนี้บาปนะฉันจะไปเอาที่ไหนมีแต่หัวล้านสิคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เรื่องราวของเราเป็นใครฝั่งน้องแป้งค่ะ
0: เชิญพี่ทนายมานะคะมาให้ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายก่อนที่จะไปจ้างผู้รับเหมามาสร้างร้านสร้างบ้านตรวจสอบอย่างไรต้องคุยกับพี่ทนายนะคะพี่ทนายธนวินศรีพรทนายตั้มนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: ทางฝั่งของอาจารย์นั้นเดียนไม่เรียกว่าผู้เสียหายค่ะแต่เดียนคิดว่าแขกของเดียนมีสตังค์อะค่ะเพราะฉะนั้นเสียหายไปเท่าไหร่ก็บ่ยั่นนะคะแต่อยากมาให้อุทาหรณ์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะก่อร่างสร้างอะไรก็ตามคิดดีๆเพราะนี่คือประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่มาแชร์ค่ะคุณซาโลชานะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณซาโลชาร้านของเธอชื่อร้านอะไรอะ
3: ร้านปากายคาเฟ่ค่ะ
1: อยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่บางใหญ่นนทบุรีค่ะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่มีนบุรีด้วย
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ซักเพิ่มเติมเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปดูภาพกันหน่อยค่ะว่าภาพความเสียหายก่อนที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงานมันขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมคะกว่าที่เราจะมีร้านสักร้านหนึ่งเนาะมันคือความฝันจริงๆนี่คือน้ำตกสภาพที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้วนะคะรับเงินไปแต่ไม่ยอมมาสร้างค่ะตอนแรกก็คุยกันซะดิบซะดีนะคะว่าร้านสเกลใหญ่แบบนี้มีน้ำตกมีทางเดินรวมถึงร้านอาหารและตัวคาเฟ่เองสร้างภายใน6เดือนดิฉันเห็นสัญญาแล้วก็ตกใจอุ๊ยยังเกษตรได้เนี่ย6เดือนทำได้ยังไงค่ะปรากฏว่าผู้ใส่เขาบอกว่าแรกก็ดูเหมือนจะทำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะผู้รับเหมาเอาคนงานเข้ามาสร้างที20ถึง30คนเหมือนมารุมทำงานกันเลยสักพักค่ะทำให้เจ้าของร้านเขาตายใจเอ๊ะมันน่าจะดีนะเขาขอเบิกเงินเท่าไหร่โอนให้ไม่อั้นค่ะแถมโอนเกินด้วยนะคะมีครั้งหนึ่งโอนให้เกือบแสนนะคะโอนไปให้ก่อนล่วงหน้าคิดว่าเงินที่โอนไปทุกบาททุกสตางค์ผู้รับเหมาจะเห็นใจเราแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาทำร้านเราปรากฏว่าไม่รู้ไปอีท่าไหนหมุนเงินยังไงไม่รู้นะคะหายไปเลยจู่ๆวันดีคืนดีคนงานที่เคยเข้ามาหน้างาน30คนมันเริ่มหายไปทีคน2คน3คนเจ้าของร้านก็เลยถามว่าพี่หายไปไหนกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงินค่าจ้างเลย
1: ความก็เลย
0: แดงข
1: ึ้
0: นมาว่าสุดท้ายไม่จ่ายเงินคนงานเงินที่จ่ายไปไม่เอามาลงที่ร้านทำให้เขาตอนนี้เดือดร้อนหนักมากนะคะร้านสร้างเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเดือดร้อนคือต้องไปกู้เงินด้านอื่นมาหมุนแทนเบื้องต้นเสียหายไป18ล้านบาทแล้วก็แววๆมาด้วยค่ะจันยิ่งศักด
1: ิ
0: ์ผู้รับเหมารายนี้ไม่ได้รับเพียงแค่ร้านพี่เขาร้านเดียวอาจจะรับร้านอื่นด้วย
1: เหรอตาย
0: มันเป็นธุรกิจจริงๆค่ะ
1: แถวนี้เราเจ้าเดียวกับที่เธอโดนไหมแป้ง
0: หนูอยู่ฉะเชิงเซาไม่ใช
1: ่คนละที่เดียนถามน้องแป้งไม่ได้กำลังมาประจานน้องสาวสุดที่รักของเดียนนะคะแต่เดียนจะบอกกับตัวเดียนเองก็โดนค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคะมีใครบ้างคะที่เคยรับเหมาก่อสร้างแล้วแบบอุ้ยสะดวกราบรื่นยกมือไหว้ท่วมหัวเมนมาค่ะเดียนอยากรู้มันโดนกระทั่งแผ่นดินมีใครบ้างสร้างบ้านไม่มีเขาบอกปลูกบ้านอ่ะบานปลายบานบ้านบานทุกคนค่ะนี่ฟังเขาดีกว่านะเธอเล่าซิเธอไปเจอผู้รับเหมารายนี้ยังไง
3: ก็เป็นเพื่อนค่ะแนะนำมา
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็พอเราก็ได้คุยกับเขาก็เขาพูดเก่งเขาพูดดีแล้วก็แบบเอาแบบเนี่ยเดี๋ยวทำนู่นนี่นั่นนะเขาเคยทำแบบนี้มาเขาเคยไปเข้าบริษัทนี้มาเคยไปสร้างที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาผลงานให้ดูก็ดูแบบไม่มีอะไรใช่ค่ะ
0: ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรผิดสังเกต
3: ใช่ค่ะไม่มีอะไรผิด
0: มีแต่ผลงานดีๆร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
3: ใช่ค่ะใช่
1: ทำไมเธอดูเชื่อเขาง่ายง่าย
3: เขาพูดเก่งค่ะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
3: พูดเก่งจริง
1: ๆอุ้ยเธออย่าหลงฉันนะฉันก็พูดเก่ง เดี๋ยววันนี้จ้างฉันอีกทำโน่นทำนี่ถ้าเขามีผลงานมาเธอเช็คหรือเปล่าว่าผลงานเขาจริงเท็จ
3: ไม่ได้เช็คเลยอะค่ะ
1: อันนี้คือข้อที่หนึ่ง
3: ค่ะ
1: นะโปรไฟล์ของคนสวยหรูทีนี้พื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดกี่ไร่อะ
3: พื้นที่7ไร่ค่ะ
1: โอ้7ไร
3: ่
1: ตอนแรกเขาเสนอแบบมาราคาก่อสร้างทั้งหมดกี่ล้านคะ
3: เท่านี้เลยค่ะ18ล้าน
1: 18ล้าน18ล้านนี่รวมอะไรโครงสร้างอินทีเรีย
3: ค่ะรวม
1: ระบบไฟเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบหมด
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วของเธอมีแปลนทุกอย่างครบไหมคะ
3: มีครบค่ะ
1: เขาทำแปลนเสนอเธอด้วยเหรอ
3: ไม่ค่ะคือหนูมีแปลนของหนูแล้วก็เอาไปให้เขาทำ BOQ มา

0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คนที่เขียนแปลนให้เธอเนี่ยก็เป็นคนเขียนแปลนเสร็จแล้วเขียนวัสดุก่อสร้างระบุสเปคให้เสร็จเลย
0: ใช่ค่ะใช่แล้วเขาก็มีหน้าที่หยอดเงินลงไปใน BOQ ใบเสนอราคานั้นเพราะว่าก่อนที่หนูจะทำอันนี้หนูมี3เจ้าที่มาบิดดิ้งกันที่มาเสนอราคาแข่งกัน

0: ทานแน่ๆนะ
1: คะเหรอแล้วเรื่องของการใช้เงินเธอเอาเงินให้เขายังไง
0: ก็เป็นทำสัญญามาค่ะมีทั้งหมด6งวดก็คือโอนก่อนที่เขาจะเริ่มงานทุกงวดค่ะใช่แล้วเราก็ต้องโอนก่อนแล้วทีเนี้ยมันเกิดการค่อมงวดเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันจะครบสัญญาแล้วมันจะ6เดือนแล้วทำไมมันยังไม่เสร็จพี่สมมติว่าก่อฉาบตรงนี้แล้วมันอยู่งวดที่2พองวดที่3เนี่ย
1: ค่อมเก็บเงิน
0: พองวดที่3เนี่ยต้องช่างไฟต้องเข้าแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้ช่างไฟเข้าเลยอ่ะต้องจ่ายงวดนี้แล้วแต่ว่างวดที่2ยังไม่เสร็จแล้วเราก็เร่งเราก็แบบวิมันจะถึงเวลาแล้วอ่ะมันไม่เสร็จสักทีแล้วเออช่างไฟก็เข้าได้เพราะมันมี2ชั้นอ่ะชั้นที่1ทําเสร็จแล้วช่างไฟเข้าได้งั้นก็เข้าเลย
1: เราก็ใจร้อนอยากให้ร้านเสร็จเลยขอโทษนะคะตัวสัญญาใครเป็นคนร่างคะ
0: ผู้รับเหมาร่างค่ะ
1: แล้วเธอได้ให้ทนายความตรวจสอบสัญญามั้ยคะ
0: ตอนนั้นหนูไม่มีทนายความค่ะไม่
1: เราก็ไม่อยากจะไปเรียกนะพูดทนายส่วนใหญ่ก็โขกเงินแพงเนาะใช่ไหมเราก็เลยไม่อยากจ้างใครใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คิดแค่ว่าเออก็สัญญาเป็นปกติเราก็อ่านดูแล้วก็ไม่คือไม่มีความรู้อะค่ะก็อ่านดูแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกตินี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วตรงท้ายสัญญาเราก็เขียนว่าถ้าคุณสร้างระยะเวลาเกิน6เดือนเนี่ยเราจะมีการปรับนะใช่ค่ะก็ปรับวันละ 5,000 บาทของ2อาคารก็เป็นรวมกันเป็นวันละ 10,000 บาทเขาก็เห็นแล้วก็โอ้โอเคได้เลยยังไงก็ทัน
2: โอเคอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชวนดูแปลนกันหน่อยแล้วกวนทีมงานขึ้นภาพของร้านค่ะ
1: ซึ่งใหญ่
2: ถ้าหากใครเคยสร้างบ้านสร้างร้านอาหารจะรู้ว่าถ้าหากแปลนใหญ่ลักษณะใหญ่ประมาณเนี้ย6เดือนมันแทบจะไม่เสร็จต้องใช้พลังเสกค่ะเท่านั้นเวทมนต์เท่านั้นจึงจะเสร็จพื้นที่7ไร่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะถึงแม้ว่าคนงานจะเข้าหน้างานวันละ30คนก็ตามแต่ของบางอย่างปูนมันต้องรอแห้งไม้ต้องรอขึ้นโครงเดี๋ยวช่างไฟช่างไม้อะไรเข้ามามันต้องสลับเวทกันไป6เดือนดูเผินๆไม่เสร็จแต่เจ้านี้รับปากว่าเสร็จแน่นอนภายใต้เงิน18ล้านบาท
0: ค่ะ
2: แต่ที่น่าสงสัยตามที่พี่เล่ามาโดยปกติแล้วพี่นายปรึกษาเลยค่ะการว่าจ้างโดยมีสัญญาแบบนี้ปกติแล้วต้องสร้างเสร็จก่อนค่อยเบิกงวดหรือเบิกไปแล้วค่อยสร้างค่ะ
3: โดยหลักนะครับของผู้รับเหมาเนี่ยในทางปฏิบัติของผู้รับเหมาเนี่ยจะเบิกค่อมแต่ในการเบิกค่อมเนี่ยจะไม่ได้ค่อมจนแบบน่าเกลียดนะครับก็คือหมายความว่าเราเห็นละกำลังฉาบเรียบร้อยกำลังจะขึ้นละเราจะเบิกผู้รับเหมาจะเบิกงวดถัดไปเพื่อเอาช่างไฟเข้าเพื่อไปซื้อของมาร
0: อ
3: เพียงแต่ว่าในการที่เขาเบิกเขาก็จะไปสั่งของสั่งนู่นสั่งนี่ใช่ไหมครับเราจะเห็นของเข้ามาละอย่างเช่นก่อผนังก็จะมีอิฐเข้ามากองรวมไว้อันนี้
1: มากล่องเดียว
3: จะเป็นเบิกคอมแต่ไม่เยอะจนเกินไป
1: เดินถามหน่อยสิคะสัญญาของคุณเค้กอะเป็นสัญญาที่ผู้รับเหมาเขียนเองแล้วก็เอามาให้เราเซ็นเนี่ยอย่างนี้มันคือถูกผิดยังไงคะ
3: คือถ้าพูดของตัวสัญญานะครับสัญญาเนี่ยเป็นระหว่างที่คู่ความตกลงกันถูกผิดหรือยังไงเนี่ยก็คือตามตกลงเลยเพียงแต่ว่าผมอยากจะติงนิดนึงว่าในเรื่องของสัญญาการก่อสร้างงวดงานที่เบิกเนี่ยมันจะต้องไม่ไปกระจุกนะครับอย่างเช่นทำ18ล้านใช่ไหมครับทำฐานลาก4ล้านหรือ5ล้านอะไรอย่างเงี้ย2งวด3งวดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไปกองงวดที่1จนเกินไปแล้วพองวดท้ายเนี่ยคำถามก็คือผู้รับเหมารับเงินไปแล้วถ้าผู้รับเหมารายนั้นใหญ่มากพอก็จะมีเงินทุนในการเอาไปก่อสร้างแต่ถ้าเขาไม่มีเงินแปลว่างานเราจะไม่เสร็จทันทีถูกทิ้งงานทันทีเลย
1: มันจบไม่สวยอ่ะสักกระเจ้าเดียวผู้รับเหมาที่มีนิสัยแบบนี
3: ้
1: เรียนขอใช้คำนี้เลยค่ะนิสัยไม่ดีอะค่ะชอบแบบทำครึ่งๆกลางๆแล้วก็ไปรับเจ้าอื่นเอามาโปะตรงนี้โปะตรงโน้นวิ่งเหมือนวัวกินหางเขาเรียกอะไรงูกินหางวัวกินหางก็มีด้วยนะงูกินหางแล้วชอบทำแบบนี้ทีนี้เรียนต้องถามต่อคุณเรามีผู้เขาเรียกอะไรนะวิศวกรคุมงานเราทำไมไม่ใช้วิศวกรมาดูว่าเทฐานล่างต่อหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเสาขึ้นแล้วเตรียมก่ออิฐงวด2มาท่านต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองนะคะไม่งั้นฉันจ่ายงวด2ไม่ได้เราไม่ได้ทำแบบนั้นหรอก
0: ไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำเลยไม่ตอนนั้นไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีความคิดนี้ขึ้นมาด้วยเลย
1: หรอแต่ในความเป็นจริงมันทำแบบนั้นได้ไม่ใช่หรอ
3: ควรจะต้องทำครับเพราะว่าประเด็นที่1เลยตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างคนที่จะมาตรวจงานได้ก็คือวิศวะถูกมั้ยครับการตรวจเนี่ยจะตรงตามแบบหรือไม่อ่ะวิศวะจะตอบเราได้ทุกคำถามเลยถ้าไม่ตรงแปลว่าเราไม่รับงาน
2: แหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยสร้างบ้านอาจารย์ก็รู้ดีคนที่เป็นเจ้าของบ้านเวลาผู้รับเหมามาเบิกเงินบอกว่าอยากให้งานเดินต้องจ่ายเงินเราก็ยอมจ่าย
1: ใช่ไหม

0: จ่ายเขาหนีไปแล้วเขาทิ้งบ้านฉันมาหลายหลังแล้วก็เพราะฉันไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวก่อนมาที่เรื่องของคุณเค้กนะคะเรียนถามหน่อยที่ทำการเขตเขารับรู้ไหมว่าเธอกำลังจ้างใครก่อสร้างเขามาตรวจไหมงานโยธา
1: ไม่ค่ะเขาจะมาตรวจตอนที
0: ่ไม่มาทำไมจังหวัดอะไรคะของเธอ
1: นนทบุรี
0: นนทบุรีไม่ตรวจเลยเหรออ๋อไม่ได้สิเขาต้องมาตรวจ
1: เขาจะมาตอนที่แบบเราเสร็จแล้วอะค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ระหว่างก่อสร้างเขาก็ต้องมาตรวจนะ
1: ไม่ได้มีมาค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเลยก็คือเขาจะตรวจเมื่อเสร็จแล้วแล้วถ้าผิดแบบสั่งรื้อเลย
3: เท่ากับว่า1คือต้องไปยื่นเขาแค่รับรู้ว่าเรากำลังจะสร้างบ้านตรงพิกัดตรงนี้หมู่ตรงนี้บ้านเลขที่เท่านี้เสร็จแล้วจะมาตรวจรอบสุดท้ายคือตอนที่สร้างเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ไม่นะงานโยธาเขาไม่ได้มีหน้าที่เท่านี้ในระหว่างนั้นเขาก็ต้องมาตรวจแล้วเราโครงการตั้งเท่าไหร่6-7ไร่ใช้ฟงใช้ไฟรถ10ล้อขนของเข้าออกแถวนั้นท่อระบายน้ำซึ่งเป็นของหลวงไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องมาดูเราสิไม่เช่นนั้นเราสร้างแล้วทำไมห้างใหญ่ๆอะแห่กันไปล่ะ
2: เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีวิศวกรของประจำโครงการนั้นๆมาเซ็นรับรองให้นะครับอย่างในเคสนี้ถึงบอกว่าถ้ามีวิศวกรเขาจะตรวจให้เราแล้วมันจะตรงตามแบบมันจะไม่มีปัญหากับเขตในภายหลัง
3: แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะ
0: ไม่มาตรวจ
1: ไม่มา
0: แล้วเขา
1: ถ้าเป็นวิศวกรที่ผ่านมาคือมันจะเป็นทีมของเขาหมดเลยที่คือเราไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเลยอะค่ะคือสถาปนิกก็ออกแบบอย่างเดียวส่งแบบมาให้กับผู้รับเหมาผู้รับเหมาเขาก็จะจัดการหมดทุกอย่างยกเว้นแค่ขออนุญาตก่อสร้างเราจะเป็นคนไปข
3: อที่อบต.ท้องถิ่นท้องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ถ้าหากเขามาตรวจมันก็ไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวไม่ได้กำลังมามองว่าก็มาตรวจเราเพื่อผู้รับเหมาทิ้งงานในระหว่างการทำงานเขาควรมาตรวจเดี๋ยวมีความรู้สึกอย่างอยู่ๆท่านผู้รับเหมาฉันมาใช่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเขตแต่ฉันทำท่อระบายน้ำรูนี้ถึงแค่นี้มันจะไปประจบกับท่อหลวงมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องมาดูสิ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขากำลังจะบอกว่าถ้ามาตรวจเนี่ยมันจะไม่มีการสั่งรื้อในภายหลัง
0: ใช่แสดงว่าวางกับดักจะรอดักเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็ผ่านเหรออย่างเงี้ยพี่ทนายจะพูดหมายความแบบนี้ใช่ป่ะ
2: ไม่ครับผมแค่กำลังจะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยในการตรวจงวดงานเนี่ยมันต้องตรวจเพียงแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีใครตรวจเราอาจจะไปจ้างของทางเขตที่เป็นวิศวกรมาช่วยเราดูให้หน่อยก็ได
0: ้ใช่เราควรจะอันนี้เด่นกำลังคิดเองว่าต่อให้คุณมีสตังค์แล้วคุณจ้างคนมาก่อสร้างยังไงก็ตามสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเขตซึ่งดูแลในพื้นที่นั้นเขาควรใส่ใจมาดูแลถ้ามีการมาตรวจแล้วมาดูของคุณผู้หญิงขอดูแปลนหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ก่อสร้างอ้าวในแบบเขียนชั้นเดียวทำไมขึ้นเสาไป2ล่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยที่สุดคนไม่มีความรู้แต่มีความอยากจะสร้างเนี่ยมันจะได้ไม่ถูกผู้รับเหมาหลอกไหมอันนี้พี่คิดแบบนี้น้องแป้งคิดยังไง
3: ใช่แต่โดยตามหลักอาจารย์ก็เข้าใจระบบราชการ
0: ระบบราชการไม่ดีตรงไหนน้องแป้ง
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าในพื้นที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงทุกคนถูกต้องแม้จะกำลังจะสะท้อนปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะปัจจุบันถ้าปัจจุบันดูเพียงแค่ต้นงานอ่ะคุณมาขอไว้จะได้กันไว้เดี๋ยวต้องเก็บภาษีบ้านหลังนี้มากไว้ก่อนพอสร้างเสร็จปุ๊บค่อยมาตรวจสอบทีเดียวเท่ากับว่าปัญหานี้ถ้าแก้โดยที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบตั้งแต่แรกอาจจะไม่เกิดโดยที่สร้างแบบไม่ได้มาตรฐาน
0: อาจจะเป็นไปได้นี่อยู่ชานเมืองของชั้นแค่ขนอิฐมอญมาวางเท่านั้นน่ะเขาถ่ายรูปแล้วก็โทรศัพท์มาเชิญเลยกำลังจะก่อสร้างแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะก่อสร้างอะไรเห็นมีคนเลี้ยวรถเข้าไปรถก่อสร้างเอาอิฐไปกองหน้าทาวน์โฮมบ้านชั้น
3: แหมถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหูเป็นตาดีแบบนี้ทุกเรื่องมันก็จะดีมากๆ
0: เป็นหูเป็นตาหรือจะมาเก็บเงินใช่ไหมคะนี่เราก็ต้องพูดกันเรียนอยากถามแบบนี้ค่ะงานโยธาของทั้งประเทศค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดในเมืองอย่างพวกเรางานก่อสร้างกระจุกกระจิกมีตลอดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันเมื่อไหร่จะมีมาตรฐานที่จะช่วยควบคุมผู้รับเหมาที่มารับงานก่อสร้างเนี่ยให้เขามีระเบียบมีวินัยไม่ฉะนั้นพวกเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อแบบนี้ตลอดไปเหรอคะลงพักรับเรื่องไหวเหรอคะคุณตำรวจนั่งอย่างนี้ฟอกอดอปื้ดออกมาเซ็นชื่อรับแจ้งความก็ทำขี้หมาอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมคะเริ่มมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าเมื่อไหร่คะระบบก่อสร้างบ้านเราจะมีมาตรฐานสักที
3: รวมถึงถ้าหากบริษัทไหนถูกแจ้งความหรือว่าบริษัทนี้เคยทิ้ง

0: านมีประวัติไม่ดีต้องขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะเพื่อให้คนจ้างต่อไปจะได้รู้มาตรวจสอบได้ว่าบริษัทนี้เคยทิ้งงานประวัติไม่ดีเราจะได้ไม่จ้างแต่ปัจจุบันมันไม่มี
1: เธอจ้างยังไงบริษัทอะไร
2: แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะไปเปิดบริษัทใหม่ได้เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ปิดบริษัททิ้งไปเลยบริษัทผีอ่ะเธอก็ไม่ได้ไปเช็คที่กระทรวงพาณิชย
2: ์
1: นั่นไงเห็นไหมโอ้ยจะทำอะไรแต่ละทีต้องเช็คไปหมดเลยวุ่นวายมันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอะ
0: แต่อาจารย์ดูนะคะว่าบริษัทเนี้ยเขาดูเหมือนว่าเขาวางแผนมาแบบแยบยลเพื่อที่จะมาเอาเงินคือเขารับจ้าง6เดือนเพื่อให้ทางผู้เสียหายเขาอยากได้สัญญานี้เพราะว่าเขาสร้างเสร็จเร็วแล้วก็มีพฤติการเหมือนว่าเบิกเงินไปงวดแรกๆ 90% เลยมีที่ไหนก็ทำกัน
1: ถ้าอย่างนี้เรียนต้องถามทนายแล้วล่ะ
3: ครับ
1: สมมติ
3: ครับ
1: เค้กน้องสาวฉันเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกก่อสร้างไม่จริง
3: ครับ
1: มาแย่งประมูลไปเอาราคาถูกมาเสร็จแล้วก็เทงานทิ้งเอาเงินไปเนี่ยเสียหายต้องไปกู้มาทำใหม่จนเสร็จฟ้องเอาความกับไอ้ผู้รับเหมาที่โกงคนนี้ได้ไหม
3: คำตอบก็คือฟ้องได้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะในส่วนคดีอาญาหรือคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยเขาต้องมีเจตนามาตั้งแต่ต้นว
0: ่
3: าเขามาทำสัญญาเสร็จปุ๊บได้เงินเราไปหนีเลยแสดงว่าเขามีเจตนาโกงตั้งแต่แรก
0: อ
3: ันนี้เข้าอาญาแน่นอนแต่ว่าในเคสนี้มีการก่อสร้างนู่นนี่นั่นและทิ้งงาน
1: ม
3: ันจะเป็นคดีแพ่งนะครับมันก็จะต้องฟ้องเรียกเงินในส่วนคดีแพ่งตามสัญญาที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้น้องเค้กจะต้องไปเอามาอีกเท่าไหร่นะกว่าจะสร้างเสร็จ8ล้าน
2: อีก7ล้านค่ะ
1: อีก7ล้าน
3: ตัว
1: เขาเอาเก่าไปก่อนเท่าไหร
2: ่เอาไป17แล้วค่ะ
1: เอาไป17
2: ค่ะ
1: ตกลงกัน18เดี๋ยวก่อนเอาตัวเลขมาบวกเดี๋ยวนี้เครื่องคิดเลขตกลงกัน18เขาเอาไป17เขาแสดงว่าเขาขาดอีกล้านเดียวโอ้ยขาดล้านหนึ่งแล้วไปเอามาอีก7ใช่ไหมเท่ากับละเป็น20กว่าแล้วทั้งหมด8ล้านตรงนี้สามารถฟ้องได้ไหมค่าเสียหาย
3: ได้ครับเพราะว่ามันเกิดจากการทิ้งงานแล้วเราต้องไปว่าจ้างผู้รับเหมามาซึ่งมีราคาแพงกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าเป็นเรื่องของการแก้งานการเก็บงานผู้รับเหมาคิดแพงอยู่แล้ว
1: และไอ้ที่เขาสร้างไว้เนี่ยสั่งกระบวยแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยสเปคไม่ได้ฉันต้องมาทุบกระเบื้องชักโครกต้องเปลี่ยนเอาคอห่านเก่ามาใส่ให้ฉันก็เฮงซวยมากเปิดแป๊บเดียวจุกหลุดทั้งหมดตรงนี้เคลมกลับได้ไหม
3: เคลมได้เป็นค่าเสียหายในส่วนที่เขาสร้างไม่ตรงแบบหรือเอาวัสดุที่ใช้งานไม่ได้มาทำให้เรา
1: แล้วใครจะเป็นคนมาเซ็นว่าสเปคที่ฉันทำตรงนี้ฉันเคลมคืนได้ต้องไปเรียกวิศวะมาอีก
3: ต้องเรียกวิศวะมาเพื่อตรวจงานว่า1การสร้างถูกต้องไหมแล้วมีการแก้งานไห
0: ม
3: เพราะส่วนใหญ่ผู้รับเหมาที่รับงานต่อเขาจะมีการมาตรวจงานในส่วนตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะกลายเป็นความรับผิดชอบของเขาทันที
1: อาศัยอะไรกับหน่วยงานรัฐได้บ้างที่ฉันจะพึ่งพิง
3: เป็นก็วิศวะที่เขามาตรวจอ่ะเขาจะเจาะดูโครงสร้างของคานของเหล็กพวกน
1: ี้ไปขอความกรุณาเขตให้เขาช่วยมาดูเขาจะมาไหม
3: ต้องมาครับ
1: เดียนอยากถามค่ะถ้าบ้านเดียนรับเหมาเดียนมีเรื่องอย่างเงี้ยเดียนไปที่ทำการเขตอ่ะที่ทำการเขตจะช่วยเหลือประชาชนไหมคะ
0: เขาก็บอกให้ไปจ้างเอกชนไวกว่า
2: อาจจะต้องมีการรอคิว
3: ใช่ไหมคิวเขาเยอะคิวเขาเยอะ
1: ไม่เดียนถามอารัสมาคมวิศวะอะไรที่เขาแบบก่อสร้างสถาปนิกอะไรเขาทำเป็นสถาบันให้เราเชื่อถือได้เพื่อเขาเรียกอะไรมาตรฐานวิชาชีพก่อสร้างอ่ะเราไปพึ่งเขาได้ไหม
3: คือจริงๆพึ่งได้ไหมเขาก็อาจจะให้คำปรึกษาได้นะครับแต่ว่าสภาวิศวะหรือพวกเนี้ยเขาจะควบคุมวิศวกรให้เขาเรียกว่าให้ไปสอบปลายปีให้ไปทำอะไรเพื่อผ่านมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเพื่อมาตรวจสอบได้เพราะในการ
1: ผู้รับเหมานี่ก็คงไม่ได้ทำ
3: ผู้รับเหมาบางทีอาจจะไม่ใช่วิศวะแต่เขามีวิศวะในการเซ็นรับ
1: จ้างเซ็นไงก็ไม่เคยมาดูที่ก่อสร้างก็มีแบบก็รับจ้างหลับหูหลับตาเซ็นไม่เคยตรวจเลยเหล็กเส้นตรงไม่ตรง
3: เคสที่หลับตาเซ็นติดคุกมาเยอะแล้วครับเพราะว่าก่อสร้างไม่ได้แล้วเกิดความเสียหายเช่นถล่มหักขึ้นมาเนี่ยคนแรกที่เขาจะเรียกเลยวิศวะที่เซ็นแบบเซ็นคุมงาน
1: โกหกสตง.ถล่มจะไม่เห็นมีใครเข้าคุกเลยจะไม่เชื่อ อ้าวฉันก็พูดตรงนี้แหละประชาชนเพราะคุณผู้ชมค่ะเดียนอยากเรียกร้องค่ะหน่วยงานของรัฐนะคะทบทวนหน่อยค่ะเราต้องซ่อมบ้านประตูเสียเปลี่ยนไฟนี่กำลังจะต้องเปลี่ยนหลังคาเอาโซล่าเซลล์มาวางแผงหนึ่งก็หนักนะคะลงมาทับตายหมดทั้งครอบครัวทำยังไงคะเดียนอยากรู้ค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างออกมาช่วยเหลือดูแลประชาชนเดียนอยากรู้ภาษีก็เก็บแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครช่วย
0: สคบ.ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคไหมคะ
3: เป็นครับเป็นครับ 100%
1: เราต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมไหมคะ
3: ไปสคบ.โดยตัว

0: ันดีกว่า
1: สคบคุ้มครองผู้บริโภคคุณพึ่งเหรอคะ
2: อาจารย์จะโทรหาคุณพึ่งให้รับเรื่องเลยใช่ไหมคะความจริงปัญหานี้มันควรที่จะสั่งคยานานานแล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่ครั้งแรกที่รายการสถานีประชาชนนำเสนอเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานนำเสนอเป็นร้อยรอบแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นมีกฎหมายไหนออกมาคุ้มครองสักทีให้ผู้บริโภคนั้นสามารถเช็คได้แบบละเอียด
3: เดนก็ไม่อยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะคะซึ่งมันมีทุกวันวันหนึ่งต้องไม่รู้กี่ที่ทั่วประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างเมื่อไรคะพวกเราจะเข้ากันในที่ประชุมที่รัฐสภาออกกฎระเบียบนะคะเป็นกฎหมายยิบกฎหมายย่อยอะไรก็ได้ควบคุมผู้รับเหมาให้เขามีมาตรฐานในวิชาชีพผู้รับเหมาให้มีความน่าเชื่อถือแล้วถ้าเขาไม่ทำผู้รับเหมาจะต้องไปประกันเขาเรียกอะไรประกัน
0: ความเสียหาย
3: ประกันความเสียหายถ้าผู้รับเหมาหนีไปหรือทำอะไรก็ตามผู้รับเหมาบอกไม่มีตังค์ก็แน่นอนสิคะเอาบ้านนี้มาโปะบ้านนี้มันจะมีเงินเหลือหรออย่างน้อยที่สุดเขาจ่ายค่าประกันเราก็ได้เงินประกันนะคุณเค้กว่าไหมยังมีความรู้สึกทำไมมันไม่มีประกันนะ
0: ต้องเป็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ประกันที่มีในปัจจุบันคือประกันความเสียหายจากการก่อสร้างเช่นประกันทำประกันแล้วก่อสร้างแล้วไปบ้านข้างๆร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งไปเคลมให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปเคลียร์ให
2: ้โอเคฉะนั้นวันนี้ที่เรานำเสนอเราอยากให้คนที่มีประสบการณ์แบบนี้ได้บทเรียนไปฉบับหนึ่งหรือว่าสำหรับคนที่กำลังจะก่อสร้างต้องมีบทเรียนเพิ่มเติมพี่ทนายค่ะที่ฉันสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมเรื่องของพี่เก๊กเนี่ยสามารถสรุปได้เป็นสองอย่างคือแพ่งและอาญาแพ่งในพี่เค้กสามารถไปเรียกค่าเสียโอกาสในการสร้างที่ล่าช้าเกิน6เดือนได้เป็นส่วนต่างที่เราเปิดร้านช้าและดอกเบี้ยในการที่ต้องไปกู้เงินมาเพิ่มเติม
0: ได้ครับอ
2: ันนี้เป็นส่วนของแพ่งส่วนอาญาล่ะขอแนวทางหน่อยค่ะมีโอกาสที่จะฟ้องผู้รับเหมาได้ไหมคะ
0: คืออาญาเนี่ยอย่างที่นำเรียนไปว่าอาญามันจะต้องมีเจตนาตั้งแต่แรก อย่างเช่นรับงานปุ๊บรับเงินเซ็นสัญญารับเงินแล้วทิ้งเลยอันนี้เจตนาชัดเจนแต่ถ้ามีคนงานเข้ามาก่อสร้างจริงโดยหลักจะเป็นคดีแพ่งมากกว่าน
2: ี่แหละ
3: แล้วของเขานะเปิดร้านช้าไปกี่เดือนนะ
4: ปีหนึ่งค่ะ
3: ปีหนึ่งเขาขายวันละแสนนี่ยะ
0: นั่นแหละครับคือค่าความ
3: ใครจ่าย
0: เราสามารถเรียกไปในนั้นได้เลยเรียกไปในที่ฟ้องผู้รับเหมาได้เลย
3: โอ้ชาติเป็นเขาถึงจะมาให้
0: ประโยชน
3: ์คือเราก็พูดได้หมดอะเราก็คิดได้หมดในแง่ปฏิบัติฟ้องแล้วก็จะมีปัญญามาจ่ายเหรอขนาดทำบ้านให้เราเสร็จยังไม่มีปัญญาเลยก็จะเอาเงินที่ไหนมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าประชาชนผู้บริโภคมีแต่เสียกับเสียมันไม่มีมาตรฐานอะไรเนี่ยไม่อยากพูดนะคะเกิดเป็นคนไทยอยากทำอะไรก็ต้องตัวใครตัวมันอะมันแล้วมันอยู่ในประเทศอะไรคะมันถึงได้ต้องตัวใครตัวมันคุณอยากได้อะไรบ้างกับการที่คุณได้มีโอกาสมานั่งในรายการเราวันนี้คุณบอกได้ไหมคะ
4: จริงๆอยากเตือนทุกคนมากกว่าค่ะว่าเรื่องของการก่อสร้างการทำสัญญาสำคัญมากถ้าแบบมูลค่าเยอะๆก็แนะนำให้จ้างทนายตั้งแต่แรกให้มาช่วยดูเรื่องสัญญาอย่างที่สองคือการเช็คผู้รับเหมาเนี่ยมันยากมากเลยนะคะยากจริงๆเพราะว่าบางพอเขาติดคดีแพ่งกันมาส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งเขาก็ยังไม่ได้แบบขึ้นแบ็คลิสต์หรือว่าอะไรแล้วพอเราทำดำเนินคดีกับเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้เรา
2: ถูก
3: ค่ะ
4: สุดท้ายเราไม่ได้อะไร
3: ไม่ได้อะไร
4: แล้วคนก็เสียหายมาบางอย่างก็สองแสนสามแสนนิดๆหน่อยๆคนก็ขี้เกียจฟ้องเพราะว่าระยะเวลาการฟ้องมันยาวนานมากเคียกฟ้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่จบเลย
3: ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
4: ก็มีคืบค่ะแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานประมาณเกือบปีได้ใช่ค่ะ
3: สงสัยลูกโตวิ่งได้เข้าโรงเรียนยังไม่ค่อย
4: แต่หนูยังไม่ท้อง
3: ยังไม่ท้องจนออกลูกวิ่งได้เนี่ยมีความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างนะคะมาตรฐานการคิดเงินน่ะไม่ดีค่ะตารางเมตรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ไอ้มาตรฐานแบบเนี้ยเรียกว่าผิดหมดค่ะวิธีการคิดเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานในเชิงความเป็นจริงมันคือประมาณการ
0: เห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะครับว่างวดแรกงวด2มันไม่ควรไปกระจุกกันแบบ 60-70% โอกาสทิ้งงานสูงมากอย่างน้อยนะก็คือแบบแบ่งมา 20-30% เอาตามเนื้องานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราทำแบบมาเราควรจะต้องมีวิศวกรมาประเมินว่างวดงานที่1จ่ายเท่าไหร่แล้วเราก็อาจจะบวกเพิ่มนิดหน่อยเป็นกำไรให้ส่วนของผู้รับเหมา
3: แต่คุณก็อย่าลืมแล้วเราต้องจ่ายค่าวิศวกรอีกแพงมากนะ
0: แต่
3: มูลค่า10ล้านวิศวกรเขาเอาเท่าไหร่เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ10ล้านถูกหรือเปล่าเธอเคยเจอไหม
4: เคยเจอ
3: เขาคิดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะ
4: ก็มันแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าของเค้กจ้างมาตอนที่มันเสียหายไปแล้วใช่แล้วก็ให้เขาเข้ามาตรวจสอบว่ามีอะไรเสียหายบ้างต้องแก้ไขตรงไหนบ้างอะไรก็แพงเหมือนกัน
3: ก็หลายแสนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เห็นไหมคะ เนี่ยในที่สุดนะคะมีแต่เสียกับเสียค่ะเรียนอยากฝากภาครัฐวันนี้จริงๆเลยนะคะเรียนไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดจะได้ชมรายการเรียนตอนนี้ใครช่วยตัดคลิปสั้นๆแล้วช่วยโพสต์ให้มันถึงทีได้ไหมคะเพราะเรียนมีความรู้สึกว่าประชาชนเดือดร้อนค่ะกับการก่อสร้างกระจุกกระจิกตลอดเวลา
2: อยากฝากถึงใครคะ
3: สคบ.เหรอ
2: ท่านนายกเหรอคะ
3: ท่านนายกไม่ได้ดูแลสคบ.นะ
2: เขาดูแลทั้งประเทศปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาตินะคะอาจารย
3: ์แต่เรื่องทุกเรื่องก็ต้องถึงนายกหมดเหรอเขามีคนดูแลอย่าเราต้องไปตามที่ อย่าให้ท่านตอบนะคะเดี๋ยวหงายหลังกันหมดเลยนะคะเรียนอยากฝากค่ะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้ดูสิคะคุณเค้กอุตส่าห์มานั่งพูดและอยากจะมาบอกว่าต่อไปนี้จะก่อสร้างอย่าเสียดายค่าทนาย
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องปกติแล้วเนี่ยบ้านเขา10กว่าล้านแบบนี้ค่าทนายเอาเขาเท่าไหร่ล่ะ
0: คือเคสอย่างเงี้ยผม
3: ไม่ถ้าเป็นคุณเอากี่บาท
0: มันเป็นแค่ค่าปรึกษาเท่านั้นเอง
3: ค่าปรึกษาไม่แพ
0: งแต่ว่าคือผมถึงบอกว่าค่าปรึกษาไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฟ้องกันภายหลังอ่ะอันนั้นอ่ะอีกเรื่องนึง
2: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
0: ครับ
2: ถูกต้อง
3: เตือนตัวเองเหรอโดนกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณทนายนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณเค้กนะที่อุตส่าห์มานั่งนะคะให้ประสบการณ์กับเราคุณผู้ชมคะจํานะคะจะทําอะไรก็ตามกับคนอื่นต้องมีเอกสารที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องมีคนควบคุมเอกสารด้วยก็คือฝ่ายกฎหมายค่ะเพราะภาษาไทยมันดิ้นได้ค่ะต่อให้มีกระดาษนะคะเรายังแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องมีความรู้ค่ะ
2: ขอบคุณพี่เก๋ขอบคุ
4: ณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพี่นายยังอยู่ช่วยเหลือประเด็นถัดไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนเมืองสุพรรณบุรีมากๆอาจารย์กลิ่นเหม็นเขาบอกกลางคืนมันนอนแทบไม่ได้เลยนะคะเหม็นที่ว่าคือมันเหม็นขี้หมูค่ะกลิ่นนะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะมันมีหมูเป็นพันๆตัวเลี้ยงในพื้นที่จะปิดบ้านนอนสูดอากาศดีๆสูดไม่ได้สูดเข้าไปมีแต่กลิ่นขี้หมูวันนี้เขาเลยรวมตัวลงขันกันมาร้องเรียนที่รายการของเราอยากให้อาจารย์ไปปราบขี้หมูให้หน่อยค่ะ
3: เขาหิ้วขี้หมูมาด้วยค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเล่าเซ
2: ให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงก่อนนะคะว่าฟาร์มหมูนี้มันใกล้พื้นที่ชาวบ้านอย่างไรนะคะหลังคาสีข้างขาวขาวดังมันคือฟาร์มหมูขนาดใหญ่มากภายในมันมีหมูเลี้ยงหลายพันตัวส่วนบ่อที่เป็นบ่อสีดำๆเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะมันเป็นบ่อไบโอแก๊สค่ะไบโอแก๊สคืออะไรก็คือเอาขี้หมูจำนวนมากๆมาหมักในบ่อมีผ้าคลุมสีดำอยู่ก่อให้มันเกิดแก๊สแล้วก็ไปทำเป็นไฟฟ้าส่วนบ่อที่เห็นณเวลานี้ค่ะมันคือบ่อพักน้ำนะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจมาแล้วเขาบอกบ่อตรงนี้สีมันดำจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้อะบนน้ำแบบเนี้ยคือมันได้เห็นเลยนะคะว่าภายใต้อาจจะไม่มีออกซิเจนคือนักข่าวลงไปเขาบอกว่ามันก็ได้กลิ่นมันมาเป็นระยะบ่อแห่งนี้ที่มันมีน้ำสีดำๆคาดว่ามันเป็นน้ำขี้หมูแล้วมันก็มีเพียงแค่คันดินสูงไม่มากกั้นแบบนี้หากมีภาพมุมสูงอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันอยู่ใกล้กับคลองชลประทานคลองชลประทานเนี่ยส่งไปเลี้ยงคนทั้งจังหวัดนะคะซึ่งถ้าหากฝนมันตกหนักๆเนี่ยขี้หมูมันอาจจะไหลล้นคันดินแล้วก็ไหลข้ามไปที่คลองชลประทานน้ำที่ใช้ก็อาจจะแปดเปื้อนไปด้วยขี้หมูค่ะร้องเรียนมา10ปีแล้วนะคะไม่หายค่ะวันนี้ต้องมาในรายการสถานีประชาชนหวังว่ากลิ่นจะหายค่ะหายไหมคะอาจารย
3: ์รายการนี้ก็ไม่ใช่น้ำยาดับกลิ่นนะคะเราก็คงต้องมาช่วยกันปรึกษาหาทางนะ
2: เอาล่ะวันนั้นมาดูกันหน่อยค่ะว่าแขกรับเชิญที่เชิญมาในวันนี้นะคะจะช่วยได้ในมิติไหนนะคะเรื่องของกลิ่นขี้หมูที่เหม็นมาเป็น10ปีนะคะด้านขวามือของดิฉันนะคะติดกันเลยนะคะคุณพรชนกสุขวงค่ะนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทนายตั้มธนวินยังคงอยู่ช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะทางฝั่งของเด่นนะคะคุณผู้ชมค่ะคนที่บ่นว่าเหม็นขี้หมูค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านแรกเลยคุณพัชรวลัยค่ะเป็นชาวตำบลตลิ่งชันจังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนั่งอยู่ถัดไปนะคะเป็นหมู่6ตลิ่งชันสุพรรณบุรีเหมือนกันค่ะคุณวานิดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: มีชาวบ้านนั่งอยู่ด้านหลังตรงนู้นด้วยนะคะ10กว่าคนนะสวัสดีนะคะ
3: มาจากจังหวัดอะไรสุพรรณมั้ยสุพรรณเหรอคะเสียงไม่เห็นเน่อเลยนะสุพรรณค่ะใช่ของแท้ค่ะ
2: ของแท้นะคะ
3: ของแท้ค่ะมาจากสุพรรณเล่าให้เราฟังหน่อยคุณพัชรวลัยเธอเหม็นอะไรยังไง
5: มันมีทั้งกลิ่นและเสียงค่ะ
3: เสียงอะไรล่ะ
5: เสียงเครื่องที่ทำงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมันจะเป็นพัดลม ที่เป่าที่ดังๆมันจะเป็นเสียงฮึมดังๆตลอดเวลาใกล้ๆหมู่บ้านของเราเสร็จแล้วพอเสียงมันมากลิ่นมันก็จะมาซึ่ง

0: ไอ้ตรงที่บอกว่าเป็นบ่อเป็นอะไรเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากขี้หมูหรือเปล่าที่เอามาทำเป็นแก๊สนะคะเครื่องตัวนั้นติดเสียกลิ่นก็จะมีกลิ่นรุนแรง
1: เวลาติดเครื่องจะกลิ่นแรง
0: มันก็จะเจ็บมันก็จะแสบในคอทุกวันนี้เราก็ยังแบบเหมือนมีเสลดแล้วก็จะไอแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
2: ใ
0: เป็นหลายเดือนแล้วค่ะ
3: กลิ่นมาเฉพาะกลางคืน
0: กลางวันก็มีค่ะ
3: กินข้าวกับข้าวทำอร่อยแค่ไหนแต่ดมกลิ่นขี้หมูไงมันก็ไม่อร่อยเน
0: า
3: ะ
0: มันไม่ใช่เฉพาะขี้หมูมันอาจจะเป็นที่เราคำนวณว่าจะเป็นกลิ่นแก๊สด้วยค่ะ
3: กลิ่นขี้หมูมันก็คล้ายแก๊สอยู่แล้วนะมัน
0: ก็เหมือนจากเครื่องที่มันทำงานเป็นระบบที่ประหยัดไฟนั้นมันก็คือเอาไปทำเป็นแก๊สชีวมวลนั่นเป็นความเข้าใจของเรานะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ทีนี้
1: เราพูดอะไรเราก็พูดไป
0: เราพูดตามความเป็นจริงนะคะ
1: พูดเถอะแล้วมันเหม็นยังไงมันเหม็นมากี่ปีมันเพิ่งเหม็นหรือเปล่าม
0: ันนานมาแล้วที่น้องวนิดาเนี่ยก็ไปทำเรื่องแล้วก็ล่ารายชื่อก็ไปแจ้งที่อบต.
1: อ๋อวนิดาเธอก็เก่งนะเป็นหัวเรือใหญ่ล่าลายชื่อแล้วเธอรู้ได้ไงต้องล่าลายชื่อกี่ชื่อ
4: ก็ไปขอคำแนะนำจากแบบคนมีความรู้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ไปทำเรื่องที่อบต.ก่อนแล้วอบต.จะแบบมาตรวจสอบแล้วไปถึงศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าลูกของหนูค่ะเป็นเยอะเพราะว่ากลิ่นแก๊สที่รั่วมันแรงรุนแรงเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้คือที่ไล่รายชื่อเป็นเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เหม็นอีกค่ะ
1: หรอคะ
4: ค่ะ
1: แล้วทั้งหมดต้องล่ากี่รายชื่อ
4: ก็คนก็ได้ห้าหกสิบรายชื่อค่ะ
1: อ๋อก็ได้เยอะพอสมควร
4: ก็ที่ไปยื่นให้กับอบต.
1: ขอโทษนะแล้วอบต.เขาอยู่ที่แถวบ้านเดียวกับเธอไหม
4: อยู่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่เหม็นแล้วเขาไม่ทำเรื่องหรือไงต้องให้ชาวบ้านไปกระทุ้งอบต.
4: อันนี้แหละค่ะประเด็นค่ะ
1: ประเด็นแล้ววันนี้เราเชิญอบต.มาหรือเปล่า
3: ความจริงเชิญแต่วันนี้ท่านบอกว่าไม่สะดวกค่ะติดภารกิจก็เลยไม่
1: เขาคงไม่เหม็นมั้ง
0: เขาก็อยู่ไกลจากบ้านเรานะคะเขาจะเหม็นไหม
1: เขาเหม็นไหมล่ะ
0: เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่ชิดติดฟาร์ม
1: แล้วทำไมเธอไม่ไปถามเขาอบต.ไม่เหม็นขี้หมูเลย
0: เขาก็บอกว่าเขาเหม็น
1: แล้วทำไมเหม็นแล้วนั่งเฉย
0: เขากำลังดำเนินการอยู่
3: 10ปีแล้วใช่ไหมคะ
0: กำลังดำเนินการแก้ไขดำเนินการให้ทางโน้นเขาแก้ไขว่าจะทำอย่างไรเขาก็บอกมาว่าจะต้องฉีดน้ำยาจะต้องเอาเอ็มช่วยแล้วตอนนี้ก็จะทำอะไรนะน้องแพลวสแลนขึ้นไปปิดตรงสุดแสลนขึ้นไปปิดอีตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
4: ต่อจากกำแพงมันให้กลิ่นมันฟุ้ง
3: เป็นเหมือนบับเบิ้ลขึ้นไป
1: สแลนก็คืออีตะข่ายนั่นเหรอ
3: ลมมันก็ออกมาอยู่ดีอาจารย
0: ์แล้วก็จะเป็นพัดลมเป่าออกมามันก็จะพุ๊บแล้วมันก็จะกระเด้งลงมาที่บ้านเรากลิ่น
4: อันนี้คือที่ทางฟาร์มจะแก้ไขให้
1: อันนี้เธอก็ฟังเข้ามา
0: ฟังคือเขาบอกมาในไลน์ทีนี้เราก็ว่าเราก็อยากจะทำให้มันได้ผลจริงๆมันได้ไหมมันได้ไหม
1: ใครเป็นคนบอกมาในไลน์
0: ก็มันเป็นลายของตะริงชันค่ะ
4: ของกลุ่มหมู่บ้านแล้วทางผู้ใหญ่เป็นคนแจ้งว่าทางฟาร์มจะแก้ไขอะไรให้บ้าง
0: เขาจะบอกว่าจะแก้ไข
4: จะพัฒนายังไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับหมูแล้วก็จะต้องเลี้ยงต่อแล้วทีนี้ก็แบบ
1: ผู้ใหญ่เขาสนิทกับฟาร์มหมูบ้าง
4: ใช่ค่ะผู้ใหญ่เป็นกลางมาก
1: เขาเป็นกลางมากอ๋อ
4: คอยแนะนำค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อเขาแนะนำว่าแล้วผู้ใหญ่กับอบต.เขากินเส้นกันไหมหรือว่าเขาก็ไม่ถูกกัน
4: อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะ
1: หรอ
0: เขาไม่ได้เกลียดกันหรอกค่ะ
1: เขาไม่เกลียดแต่เขาไม่ช่วย
0: แต่เขาก็จะช่วยแต่ว่าการที่จะเรียกให้เขามาช่วยแบบว่าผู้ใหญ่ช่วยประกาศให้ชาวบ้านมาร่วมพอนักข่าวมาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าป้าผมต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการรวมกลุ่มหรือประท้วงมันไม่ได
3: ้เอ้า
1: อ้าทำไมจะไม่ได้
0: มันไม่ได้เขาบอกมันผิดเดี๋ยวมันจะผิดที่ว่าเขาเป็นข้าราชการเป็นผู้ใหญ
4: ่
0: เราก็เห็นใจแต่เราบอกเดี๋ยวเราจะไปบอกเอง
1: มันถูกเหรอก็จะปล่อยให้ลูกบ้านน่ะขอโทษนะดมขี้หมูตายหมดทั้งหมู่บ้านเหรอ
0: ใช่แต่เราก็ไปตามแต่ละคนมาแล้วบอกนะว่าพี่นักข่าวเขาจะไปวันนั้นวันน
1: ี้
0: แล้วเราก็จะไปดูแล้วก็พี่นักข่าวก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วทางคุณป้าที่อยู่นั่งข้างหลังป้าเจิดเนี่ยแกความดันขึ้นที่มาเนี่ยค่ะความดันขึ้นระบบ
4: มันหายใจ
0: อายุก็คือที่มาก็ผู้สูงอายุทั้งหมดอ่ะก็คือความดันขึ้นแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็จะแน่นเนี่ยคนข้างหลังนี่ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันถามเองประธานโทษมีใครส่งไมค์ให้ไหมคะด้านนี้มีไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทุกสาหัสแค่ไหนกับการทนดมขี้หมูมา10ปีเอา10กว่าอ่ะคุณพูดก่อนเลยคนแรกเอาเลยค่ะนิ่นอยากให้มีอะไรพูดค่ะแต่ขอพูดความจริงนะ
5: จริงค่ะมันนานแล้วค่ะไม่ใช่10ปีค่ะ

0: น่าจะ20กว่าปีแล้
1: ว
0: ร้องไปเท่าไหร่ก็
1: เพราะเราอยู
0: ่ไม่มีใครมาช่วยค่ะ
1: 41ที่เราอยู
2: ่ค่ะแล้วมีใครไม่สบายเป็นความดันอาคว้าไมค์หน่อยอาพูดเลยค่ะอาคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะเล่าสิ
3: กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะพอเช้ามาก็งงทำอะไรก็ไม่ได้งงเวียนหัวเพราะกลางคืนไม่ได้ค่อยได้นอนนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นั้นไม่ได้นอนมา10กว่าปี
3: จ้ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: อ้าว
1: ตางั้นตายค่ะ
2: เอางั้นตาย
3: ก็หลับบ้าง
2: ไม่หลับบ้างแต่
3: ม
2: ัน
3: เหม็นมาเราก็ต้องตื่นพอตื่นมาทีนี้ก็ไม่หลับแล้วค่ะ
2: ค่ะคุณป้าอธิบายกลิ่นขี้หมูที่แบบ
3: เหม็นมากค่ะเหม็นจนนอนหลับไม่ได้อะมันเหม็นมากเพราะว่ามันก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากฟาร์มจากที่บ้านไปฟาร์ม
2: จมูกเหมือนแก้ถังแก๊สเวลาเราเปิดใช่ไหม
3: ใช่อ
2: ันต้องแยกให้ออกนะ
3: เหม็น
2: กล
3: ิ่
2: นขี้หมูกับ
3: เข็มกลิ่นแก๊ส
2: อ่ะค่ะโอเคค่ะแล้วยังมีอะไรไหมคะน้ำท่าน้ำขี้หมูน้ำอะไรไหลมามีไหมเอาน้ำมาให้เรากินอ๋อน้ำถอดไม่ใช่คนละเรื่องหรอ
1: ใช้ไมค์หน่อยค่ะรบกวนใช้ไมค์
2: ใช้ไมค์ค่ะ
1: ใคร
2: อันไหนคุณป้าพูดสิอะไรคะอบต.เอาน้ำขี้หมูมาให้กินเหรอ
3: เอาน้ำประปาที่เข้าไปกองอะค่ะ
2: น้ำดื่มหมู่บ้านอ๋อเราไม่ได้ใช้แล้วน้ำตรงนั้นยังทำการเกษตรได้ไหมน้ำขี้หมูที่ออกมาซึมๆอ่ะ
3: ก็ได้ค่ะ
2: ก็เป็นปุ๋ยเนาะ
3: ก็จะลดเยอะก็ตายค่ะ
2: อะไรเอารดเยอะก็ตายแต่กลิ่นเอาเค็มเหรอคะอ้าวทำไมรู้เราว่าน้ำขี้หมูเค็ม
3: ก็มันตายนะก็คิดเอาว่ามันต้องเค็มค่ะ
2: อ๋อโอเคเดี๋ยวนึกว่าชิม
1: เอาหลักการค่ะคุณผู้ชมขาปัญหาคือชาวบ้านเขาอ้างว่าฟาร์มหมูนี้มันติดกับพื้นที่ชุมชนรบกวนขอขึ้นภาพมุมสูงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับปศุสัตว์นะคะฟาร์มหมูเนี่ยมันมีเพียงแค่กำแพงกั้นเป็นกำแพงขาวๆแล้วมันก็จะมีบ่อสีดำเนี่ยสองสามบ่อขนาดใหญ่ชาวบ้านเขาอ้างว่าสีดำเนี่ยคาดว่ามันน่าจะเป็นขี้หมูอาจารย์ไหลจากบ่อหนึ่งไปบ่อสองแล้วไปบ่อสามรวมถึงถ้าหากหน้าฝนแบบนี้มันล้นไปคลองชลประทานแล้วชาวบ้านก็ดูดเอาไปทำนาไปปลูกต้นไม้และต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ตายนะคะคาดว่าน่าจะมาจากฟาร์มหมูคุยกับปศุสัตว์หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: เดียนถามขอความรู้นะคะขอบคุณค่ะคือชาวบ้านฝั่งเดียนเนี่ยก็นอนมา10กว่าปีเขาบอกว่าเหม็นกลิ่นหมูแน่นอนค่ะมันไม่มีฟาร์มหมูที่ไหนหอมหรอกแต่ไอ้แสบจมูกและกลิ่นเหมือนแก๊สเนี่ยเดียนขอคำอธิบายค่ะ
4: ค่ะก็นำเรียนเป็น2ประเด็นนะคะ
2: ค่ะค่ะ
4: ประเด็นแรกเนี่ยกลิ่นขี้หมูเนี่ยมีจริงแล้วก็อย่างที่ชาวบ้านบอกนะคะว่ามันมีเพราะว่าในส่วนของกำแพงดินที่เป็นพื้นที่ของเจ้าของฟาร์มอะค่ะมันมีการพังทลายแล้วก็มีน้ำนี่รั่วออกซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นผลกระทบใหญ่แล้วก็กำแพงดินตรงนี้ที่ไปจะใกล้ๆกับบ้านของชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีกลิ่นแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวปั่นไฟนะคะก็อาจจะทำให้มันมีกลิ่นคล้ายๆขมเหลานะคะปนไปกับกลิ่นขี้หมูแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งก็คือเป็นกลิ่นคล้ายๆแก๊สซึ่งต้องนำเรียนว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะข้างๆเนี่ยจะเป็นโรงปั่นไฟชีวมวลนะคะซึ่งปิดไปแล้ว
1: เป็นของเขาไหมคะ
4: เดิมเป็นของเจ้าของเดียวกันแต่ว่ามีการเปลี่ยนมือนะคะในส่วนของโรงปั่นไฟแล้วก็มีการพูดง่ายๆว่ามีการมีกลิ่นมีผลกระทบแล้วก็มีการร้องเรียนอะไรจบไปแล้วเพียงแต่ว่ายังเหลือบ่อที่ซึ่งอาจจะผลิตแก๊สหรือยังมีแก๊สลงเหลือซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่อะค่ะถ้าเกิดภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นอยู่ด้วย
2: ค่ะดิ้นเน้นถามท่านนิดนึงนะคะการเลี้ยงหมูแล้วเอาขี้หมูใส่ลงไปในบ่อเป็นการทำเพื่อจะได้แก๊สใช่ไหมคะหรือยังไง
4: จะเป็นวัตถุประสงค์สองอย่างชัดเจนนะคะ
2: และแก๊สคือเขาเอาไปใช้ในการปั่นไฟใช้ในฟาร์มของตัวเองหรือว่าเอาไปขายที่อื่นคะแก๊ส
4: ใช้ภายในฟาร์มค่ะ
2: ภายในฟาร์ม
4: แต่ว่าที่เหม็นแล้วเป็นโรงปั่นไฟชีวมวลข้างๆค่ะอันนั้นคือปิดไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีสภาพที่อาจจะส่งกลิ่นได้ก็คือไม่ได้ปิดบ่อโดยสมบูรณ์นะคะ
2: แต่หน่วยงานหลวงไม่ไปตรวจหรอคะ
4: เขามีการตรวจกันอยู่ค่ะอันนั้นก็จะดำเนินอีกทีนึงแต่ว่าในส่วนของฟาร์มอะค่ะที่เหม็นในระยะสั้นเนี้ยก็คืออย่างที่บอกค่ะมันมีการทะลักของน้ำมันก็เลยเหม็นมากแล้วก็ล่าสุดที่ไปตรวจกันมาเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็นการแก้ปัญหา3ระยะนะคะระยะสั้นก็คือการแก้ไขส่วนที่น้ำทะลักออกไปแล้วก็มีการมีกลิ่นนะคะก็จะมีการทำกำแพงขึ้นมาซึ่งทำแล้วนะคะแล้วก็ในส่วน
1: การกันกลิ่นไม่ได
4: ้ค่ะในการกันสแลนขึ้นไปอย่างที่พี่ๆเขาบอกอะค่ะแต่ว่าในส่วนของระยะถัดไปก็คือการที่จะต้องดูทั้งระบบ

0: อันนี้จะต้องรอในการจับหมูออกให้หมดซึ่งจะประมาณวันที่7ตุลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นระยะพักฟาร์มซึ่งจะมีการดำเนินการแก้ไขอันนี้ทางฟาร์มบอกไว้นะคะสัญญาในการข้อตกลงที่ทำการคำแนะนำเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะปรับปรุงเพื่อให้มีระบบที่สามารถบำบัดน้ำที่ออกจากล้าวแล้วก็ป้องกันการเหม็นทุกอย่างนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่ากินยังไงมันอาจจะไม่ลด 100% แต่มันต้องดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็มีการทำม่านน้ำหลังพัดลมให้ครบทุกโรงเรือนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็จะเข้าไปตรวจถ้ามีประสิทธิภาพพอก็ถึงจะลงหมูชุดใหม่ได้ค่ะ
1: แต่เดียนถามค่ะตลอดเวลา10ปีสิ่งที่ท่านพูดนี่ทำไมอีฟาร์มนี่ไม่ทำคะ
0: ก็ต้องนำเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือมีทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะคะอบต.นะคะปศุสัตว์สาธารณสุขนะคะแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมกันตรวจโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ระบุไว้ให้เราทำซึ่งทางปศุสัตว์เองเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหน่วยงานพี่เลี้ยงให้กับฟาร์มในส่วนหนึ่งว่าต้องทำตามระบบนี้นะที่ผ่านมาตรฐานฟาร์มมาได้ต้องทำตาม1234ซึ่งฟาร์มเนี่ยก็ทำเพียงแต่ว่าฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มเก่านี้ที่ไหนหมายความว่าระบบเดิมเนี่ยมันต้องมาแก้ซึ่งมันจะก้อนค่อนข้างยากกว่าการทำใหม่นะคะอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าฟาร์มตื่นตัวแล้วก็ปรับปรุงไหมทำค่ะทำตามคำแนะนำเพียงแต่ว่า1ประเด็นก็คือมันมีเรื่องร้องเรียนเดิม2มันมีเรื่องของกลิ่นเนี่ยบางครั้งต้องยอมรับว่าที่ไปเกิดกำแพงพังหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันผสมประสานกันระหว่างเรื่องของช่วงนั้นมีฝนตกมีอะไรด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันมีความข้อผิดพลาดได้ก็ต้องแก้เป็นลำดับไปแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่ดูเหมือนนานนะคะก็ต้องนำเรียนว่าเห็นใจชาวบ้านมากแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเขาแก้แล้วก็อบต.ก็ไปตรวจหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ร่วมไปตรวจแล้วก็ให้คำแนะนำเป็นระยะอยู่แล้วอะค่ะ
1: ก็คือแนะนำแต่เดียนก็ไม่เห็นมีบทลงโทษหรือไม่มีคำสั่งปิดฟาร์มเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีความรู้สึกว่าเลี้ยงหมูได้ต้องเป็นพันตัวมันจะต้องมีมาตรฐานไหมคะหมูเป็นพันตัวตายขี้หมูกองท่าภูเขาไหมคะวันหนึ่งอ่ะชาวบ้านต้องนั่งดมขี้หมูกองขนาดนี
2: ้6,000ตัว
1: 6,000ตัว
2: ก็ร้องตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: หมูขี้วันละกิโลต่อตัว 6,000 กิโลโอ้ยกี่รถ10ล้ออ
3: าจารย์รู้ได้ยังไงคะว่าขี้วันละเป็นกิโล
1: ฉันก็ต้องเดาเอาหมูตัวขนาดนั้นไม่ขี้วันละเป็นกิโลหรอ
3: มีหมูเล็กหมูใหญ่บางตัวอาจจะ2กิโลก็ได้ค่ะ
1: เออเหร
3: อ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ไปนั่งเฝ้าขี้หมูทีนี้คำถามเดียนถามนะคะไอ้คานดินที่พังที่คุณพูดอ่ะใครคะหน่วยงานไหนจะต้องรับผิดชอบหรือชาวบ้านจะต้องไปออกเงินลุมกันทำอีกคานดินกันเองเพื่อเอาตัวรอดใครคะ
0: ก็คือมันเป็นที่ของเจ้าของฟาร์มค่ะแล้วก็ตรงคานดิน
1: เขาทำไหมคะ
0: เป็นของเขาทั้งหมดค่ะ
1: ซึ่
0: ง
1: เขา
0: ต
1: ้อง
0: เขาต้องดูแลรับผิดชอบตรงนี้ซึ่งเขาก็รับปากว่าจะทำ
2: คานดินนะเพิ่งจะทำค่ะเพิ่งจะทำเมื่อที่น้ำขี้หมูมันล้นเขาถึงได้ทำ
0: ฝนตก
2: ที่แรกไม่มีค่ะ
4: โอเคงั้นชาวบ้านยืนยันว่าคันดินเพิ่งทำแล้วที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้น10กว่าปีเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าสุดท้ายแล้วความรับผิดต้องรับผิดแบบไหนนะคะเพราะว่าขี้หมูมันหลุดมาจริงๆมีหน่วยงานนึงค่ะอาจจะตอบคำถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะจบตรงไหนกันแน่นะคะอยู่ในสายกับเราค่ะท่านปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะท่านจิตรตินะคะท่านปลัดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านปลัดค่ะ
5: สวัสดีครับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้รับชมรับฟังผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านปลัดคะประชาชนก็เดือดร้อนเขาเหม็นขี้หมูเขามาเล่าให้ฟังถึงในรายการเราอะค่ะท่านปลัดมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
5: ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับต้องขออนุญาตจะนำเรียนโดยสังเกตแต่ครบในสาระสำคัญนะครับผมขอแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะไปมองภาพรวมของฟาร์มด้วยกันว่ามันเป็นอะไรอย่างไรบ้างส่วนที่สองพอไปดูภาพรวมเสร็จเราจะดูว่าเอาละใครจะเป็นคนแก้ปัญหาล่ะมันแก้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วส่วนที่สามลงรายละเอียดถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำอะไรอย่างไรและถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขเนี่ยมีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้างต้องขออนุญาตท่านทุกท่านนะครับผมขออนุญาตนำเรียนไปเลยนะครับเนื่องจาก ปัญหาร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับหรือท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยรับผิดชอบแล้วระดับอําเภอก็จะมีนายอําเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับโดยมีปลัดอาวุโสเป็นผู้ช่วยเหลือรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่การจราจรอย่างแรกเมื่อเราทราบข้อมูลเนี่ยเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหานะครับภาวะมีการชาวบ้านรวมตัวกันร้องทุกข์ซึ่งการร้องทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยถือเป็นกิจโดยชอบธรรมอยู่แล้วอำเภอเนี่ยไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับพอเราทราบเรื่องเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานศูนย์รวมกรรมลงไปกับท้องถิ่นอำเภอบริษัทอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับลงไปตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นก็มีการพูดคุยในเบื้องต้นหาทางในการแก้ไขปัญหาก็คือจะเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้ EM เป็นหลักนะครับก็เลยมีการหารือกันว่ามีบริษัทนึงที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเขามีปัญหาเขาเลี้ยงหนูเยอะเลยแต่มันสามารถใช้ EM มีวิธีการของเขาในการแก้ไขปัญหาได้หลังจากนั้นวันที่เราประชุมที่26วันที่28เนี่ยเราก็เชิญผู้ประกอบการเชิญชาวบ้านที่สนใจเนี่ยมาร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินการจัดทำ EM ในการไปบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นเหม็นที่มันเกิดขึ้นนั่นเป็นส่วนเดียวครับอาจารย์ครับต่อมาครับหลังจากวันนั้นจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับผมลงไปเองนะครับเพื่อไปติดตามเรื่องจากที่ทีมงานลงไปแล้วเนี่ยว่ามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยเราแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างหลังจากกำหนดเงื่อนเวลาเข้าปฏิบัติแล้วเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ผมได้เจอพื้นที่โดยสภาพนะครับผมมาตัวเลขกลมๆเพื่อให้ทุกท่านมองเห็นภาพร่วมกันนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะโรงงานเนี่ยฟาร์มหมูเนี่ยล้วนรอบขอบชิดนะครับมีเนื้อที่ประมาณ50 ไร่ข้างในโรงงานมี10โรงเรือนที่เลี้ยงหมูเป็นระบบ EWAP ก็คือใช้พัดลมดูดอากาศออกมาข้างในใน10โรงเรือนนะครับน้ำขออนุญาตใช้ภาพได้ง่ายครับน้ำที่หมูจาก10โรงเรือนเนี่ยมันจะไหลผ่านท่อไปลงในระบบไบโอแก๊สซึ่งเหมือนถุงลมโป่งเวลาทุกเช้าเนี่ยเขาจะล้างแล้วขี้หมูไปรวมตรงนั้นนะครับพอขี้หมูไปรวมเสร็จหมักแก๊สได้ที่แล้วเขาก็จะมีผมเรียกกันว่าเครื่องปั่นไฟก็จะทำหน้าที่ในการปั่นไฟเพื่อบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าในภาพรวมของฟาร์มแห่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมถามว่าปริมาณหมูที่เราเลี้ยงเนี่ยติดโรงเรือนเนี่ยเลี้ยงหมดไหมเท่าไหร่ผมได้รับแจ้งตัวเลขมาว่ายอดเต็มเนี่ยประมาณ 8,500 ตัว แต่ 1,500 หมูเนี่ยในวงรอบการเลี้ยงตั้งแต่คุณเอามาเลี้ยงจนกระทั่งคุณขายเนี่ยใช้เวลากี่เดือนเหรอใช้เวลา5 เดือนแสดงว่าล็อตเนี้ยที่คุณลงมาก่อนที่จะเริ่มล็อตต่อไปคุณลงตั้งแต่เมษายน69นี้เอานับลงมาแสดงว่ามันใกล้ตั้งแต่ตัวเล็กอายุ 1-2 เดือนเนี่ยอาจจะไม่มีกลิ่นเหม็นมากนะครับแต่ช่วง 4-5 เดือนสุดท้ายก่อนที่โตเต็มจนกระทั่งขายได้เนี่ยขี้หมูน่าจะเยอะแน่นอนว่ามันก็สัมพันธ์กับปริมาณกลิ่นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ 8,500 ตัวคุณเก็บไปเกือบใกล้หมดแล้วถ้านับจากเมษายนมันจะประมาณสัก5เดือนละแสดงว่าใกล้จะขายหมดละทีนี้แล้วคุณขายไปเท่าไหร่เนาะเขาบอกว่าขายไปประมาณสัก 50% ก็คือประมาณสัก 4,000 ตัวผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับท่านครับเพื่อความเข้าใจขายไปครึ่งนึงแล้วแน่นอนว่าปริมาณที่มันหายลงเนี่ยมันก็เป็นการช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยลงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิ่งที่อำเภอสิ่งที่จังหวัดต้องการแก้ไขให้มันลุล่วงไม่ใช่แค่เสร็จแต่ต้องสำเร็จนะครับผมคุยเสร็จนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อรู้สภาพปัญหาเกิดขึ้นทั้งในฟาร์มที่มีลักษณะแบบนี้ขี้หมูไหลรวมกันที่ร้านแล้วนอกฟาร์มมันมีปัญหาอะไรล่ะนะครับฟาร์มมีรั้วรอบขอบชิดนอกฟาร์มก็จะมีบ่อเหมือนที่ชาวบ้านว่าเป็นบ่อน้ำทิ้งหรือน้ำเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมประเมินด้วยสายตานะครับเดินจากภาพพื้นดินผมว่าน่าจะสัก5 ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำฝนมันก็เยอะน้ำไหลหลากก็มีนะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นว่าสีมันก็น่าจะมีปัญหานะแถวนั้นก็มีชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนะครับในพื้นที่หมู่6ตลิ่งชันเนี่ยต้องขออนุญาตทุกท่านครับใช่ทันทีที่ผมไปตรวจเองเนี่ยผมรับรู้ว่ากลิ่นมันแรงจริงสำหรับเราสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะกลิ่นแรงและด้วยความชื้นด้วยฝนตกเฉอะแฉะด้วยของทิศทางลมเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านโดยรอบอะรวมไปถึงบางครั้งเนี่ยอาจจะไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงด้วยเดือดร้อนมันส่งผลกระทบจริง เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรู้ปัญหาวิกฤตขนาดเนี้ยชาวบ้านบอกว่า10 ปีแต่ว่าด้วยความเคารพเขาต้องการเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

0: ยินดีในการลงไปแก้ไขปัญหาเราเพิ่งได้รับแจ้งเหตุแล้วเราก็ไปดำเนินการนะครับเพราะปกติเนี่ยคนที่รับผิดชอบนี่คือส่วนที่สองที่ผมกำลังจะพูดครับท่านทุกท่านครับการแก้ไขปัญหาเรื่องเหตุรำคาญไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นนะครับเสียงดังกรณีนี้เกิดจากเครื่องปั่นไฟที่เขาไปปั่นไฟเอาจากไบโอแก๊สเนี่ยแหละไปปั่นไฟนะครับหรือแม้แต่เหตุรำคาญอื่นเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ที่เขากำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535
1: ท่านปลัดอำเภอคะท่านปลัดอำเภอคะแบบนี้ค่ะท่านคะท่านปูพื้นปัญหามาเรารับทราบชาวบ้านที่นั่งในรายการรู้ถึงปัญหาดีค่ะแต่เดี๋ยวเราจะตัดเข้าสู่ออนไลน์ออนไลน์ขอวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ต้องปูพื้นฐานปัญหาแล้วค่ะขอวิธีแก้แบบจะเลยว่าพื้นที่นี้จะแก้อย่างไรถือสายรอนะคะสักครู่คุณผู้ชมอยากรู้วิธีทางแก้ตามมานะคะออนไลน์เท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok เวลานี้ค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะยังคงพบต่อเนื่องนะคะสำหรับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวค่ะโดยเมื่อคืนนี้ประมงพื้นบ้านเจออีก3ตัวในเขตอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะทำให้จนถึงวันนี้เจอปลาหมอคางดำแล้วรวม16ตัวแต่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่การระบาดข้อความแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าชาวประมงบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยหวานแหจับปลาหมอคางดำได้อีก3ตัวค่ะทำให้เฉพาะจุดนี้พบไปแล้วรวม9ตัวและเมื่อรวมกับจุดอื่นๆบริเวณรอบเขื่อนลำปาวทั้งในพื้นที่อำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ทำให้ขณะนี้พบปลาหมอคางดำรวมแล้ว16ตัวแต่การพบยังคงกระจุกอยู่ในพื้นที่เดิมและอยู่ในวงจำกัดนะคะประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าจุดที่พบปลาหมอคางดำเฉลี่ยจุดละ 1-3 ตัวค่ะจึงยังไม่เข้าข่ายการระบาดรุนแรงหรือต้องประกาศเขตภัยพิบัติแต่อย่างใดคาดว่าปลาที่พบมีช่วงอายุประมาณ 3-6 เดือนนะคะพฤติกรรมของปลาหมอคางดำคือชอบอยู่นิ่งเป็นฝูงตามแหล่งน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไปไกลจึงยังพอควบคุมสถานการณ์ได้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำหลุดรอดไปยังพื้นที่ใต้เขื่อนลำปาวค่ะซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกล้ามกรา ขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มระบบกรองน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการเจอแจ้งจับจบก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดลงสู่ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคอีสานค่ะขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะคะบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติค่ะคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนจึงจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของเกษตรกรเสียหายได้จึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบค่ะโดยสิ่งแรกคือการจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วต้องระดมกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นส่วนประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันซึ่งตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรค่ะโดยคาดว่าภายใน3เดือนจะเห็นเป็นรูปธรรมขณะที่งบประมาณในการจัดการจะใช้กรอบงบประมาณเดิมของปี2567ค่ะที่ตั้งไว้อยู่ที่450ล้านบาทไปดำเนินการตำรวจสอบสวนกลางและกรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงจับกุมผู้ต้องหากระจายสารเคมีต้นเร่งเนื้อแดงไปยังฟาร์มต่างๆทั้งภาคกลางพบเงินหมุนเวียนกว่า80ล้านบาทค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นำกำลังเข้าจับกุมนายเอกที่บ้านพักในจังหวัดนครปฐมหลังแกะรอยเส้นทางการขนส่งสารเร่งเนื้อแดงจากฟาร์มโคและสุกรที่สุ่มตรวจในจังหวัดปทุมธานีเพชรบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะกระทั่งพบว่ามีต้นทางแหล่งจำหน่ายมาจากนายเอกจากการ

0: ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านบาทการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ปัสสาวะโคและอาหารสัตว์ต้องสงสัยเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคและอาหารสัตว์พบโคเกี่ยวข้องรวม967ตัวค่ะพร้อมอาหารวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตมูลค่าของกลางกว่า32ล้านบาทเบื้องต้นนายเอกถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตรายคือยาซันบูตามอนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนฟาร์มปศุสัตว์ที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะว่ากระจายไปยังพื้นที่ใดบ้างอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะบ่าย 3:05 น.ชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพไปกับรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายบ้านตอนนี้ฝนตกกันอยู่หรือเปล่าคะที่ไทย PBS ตอนนี้กำลังฝนตกปล่อยๆอยู่เลยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนมีปัญหาคัดจมูกน้ำมูกไหลมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจขึ้นมาได้ค่ะยังต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วยนะคะกับโรคระบาดต่างๆอย่างโควิด-19 รวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยช่วงนี้บางคนรู้สึกไอจามมีไข้เล็กๆน้อยๆหยิบ ATK ขึ้นมาตรวจเลยนะคะตรวจแล้วขึ้น1ขีดวางใจไม่เป็นอะไรหรอกปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจทำให้โรคเนี่ยแพร่กระจายทำให้เกิดปอดอักเสบขึ้นมาได้นะคะวันนี้ชวนมาสังเกตอาการรวมถึงหาแนวทางการป้องกันกันค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ณัฐกิจเหลืองวัฒนากิจอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและวิกฤตโรคระบบหายใจค่ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคะตัวเลขของผู้ป่วยโควิด-19 1เดือนที่ผ่านมา 64,000 รายโอ้โหเยอะมาก
1: ช่วงนี้ยอดกำลังขึ้นเยอะครับเป็นช่วงฤดูระบาด
0: แล้วไข้หวัดใหญ่ล่ะคุณหมอ
1: ไข้หวัดใหญ่ปีนี้ผมว่ามาแรงกว่าโควิดนะปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราเจอไป 300,000 กว่ารายละโควิดปีนี้เรายังเจอประมาณ 100,000 ต้นๆนะ
0: ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตั้งเนี่ยเป็น1ใน 64,000 รายเพิ่งหายจากโควิด-19 เลยค่ะติดมารอบที่3แล้วแต่ว่าวิธีการรับมือนี่ยังแบบต้องตรวจไม่น่าตรวจแล้วต้องกินยาต้านไหมคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาอยู่สงสัยนะคะสามารถส่งคำถามร่วมพูดคุยกับเราเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โลก X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกับคุณหมอกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกอายุ 1-2 ขวบปีแรกแล้วลูกยังไม่ยอมพูดรู้สึกว่าลูกพูดช้ามีความกังวลว่าจะเป็นออทิสติกหรือเปล่านะคะวันนี้มาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าลูกพูดช้าจะเสี่ยงเป็นออทิสติกจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: เด็กพูดช้าเป็นออทิสติกหรือเปล่าคำตอบคือไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเด็กที่มาด้วยภาวะพูดช้าค่ะจริงๆเราต้องไปแยกสาเหตุต่อว่าเขาพูดช้าจากอะไรอันแรกที่เป็นภาวะที่ไม่ได้น่ากังวลคือเด็กปากหนักพูดช้าอันนี้คือเขามีภาวะพูดช้าแต่ว่าความเข้าใจเขาดีค่ะเข้าใจหมดในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดภาวะนี้เนี่ยจะหายภายใน3ขวบปีค่ะอันที่2ที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นมาคือพูดก็ช้าด้วยเข้าใจก็ไม่เข้าใจด้วยเนาะเวลาเราสั่งให้ทำอะไรเขาดูไม่เข้าใจเด็กกลุ่มนี้ค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องตรวจหูเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเขามีบางโทนเสียงที่เขาไม่ได้ยินหรือเปล่าที่ต้องเฝ้าระวังอันสุดท้ายก็คือโรคที่เรียกว่าออทิสติกค่ะหรือว่าย่อ ASD เนาะโรคออทิสติกเนี่ยจะมีภาวะทั้งเรื่องการพูดที่ช้าด้วยแต่ว่าจะมีภาวะอื่นที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทักษะบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าเด็กพูดช้าคือออทิสติกไหมก็เลยตอบว่าไม่จริงค่ะเด็กๆของเรานะคะจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้จำง่ายๆค่ะ1ขวบ1คำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโดยที่พอเด็กช่วงประมาณ2ขวบค่ะเขาจะพูดคำที่มีความหมายเป็นวลีได้ค่ะคำว่าวลีคือเอาประธานมาบวกกับกริยาเช่นหนูหิวเนาะหรือกริยาบวกกับกรรมเช่นกินข้าวอันนี้เด็ก2ขวบก็จะพูดวลีหรือ2คำติดกันได้ค่ะแล้วก็คำเดี่ยวๆเนี่ยจะได้เยอะเลยค่ะประมาณ 50-200 เช่นหมาแมวป้าหนูนกเด็กๆเขาจะพูดคำที่เขาเห็นในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างง่ายกว่าคำอื่นๆที่มันอยู่ไกลตัวเขาค่ะแล้วพอถัดมาช่วง3ขวบคราวนี้ก็จะเริ่มพูดเป็นประโยคได้ค่ะเช่นหนูหิวข้าวเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดได้แค่คำสั้นๆคำเดียวเช่นนมกินแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพามาประเมินค่ะว่าเขามีความบกพร่องทางด้านภาษาเนี่ยมันเข้าได้กับโรคอะไรค่ะที่ของโรคออทิสติกนะคะที่จะเจอได้ที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตง่ายๆจะมาในช่วงประมาณขวบครึ่งค่ะเด็กๆวัยขวบครึ่งทั่วๆไปปกติเขาจะเริ่มสนใจคนอื่นแล้วก็เริ่มชี้ชวนให้ดูสมมติเช่นเห็นรถก็จะชี้ให้แม่ดูเพื่อให้แม่สนใจร่วมไปกับเขาว่ามีรถนะฮะหรือเอาของมาอวดเอาของเล่นมาอวดให้แม่ดูเนาะเอาของมาโชว์ให้แต่ว่าเด็กกลุ่มออทิสติกอะค่ะเขาจะไม่ค่อยชี้ชวนให้ดูไม่เอาของมาอวดค่ะเวลาเขาต้องการอะไรอะค่ะทักษะการพูดเขาก็ล่าช้าใช่ไหมคะเด็กออทิสติกเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็จะจูงมือเราไปทำสิ่งนั้นให้แทนเนาะแล้วก็ทักษะทางสังคมที่บกพร่องอื่นๆคือเขาจะมีโลกส่วนตัวค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ชวนหรือไม่อยากเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ค่ะสิ่งแรกเลยที่ต้องแนะนำก็คือการลดการใช้หน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือแท็บเล็ตนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นการรับสารทางเดียวค่ะเด็กๆ เขาก็ไม่ต้องพูดคุยโต้ตอบค่ะเพราะฉะนั้นภาษาเขาก็จะยิ่งไม่พัฒนาค่ะอันที่สองที่ช่วยได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่านิทานบ่อยๆร้องเพลงบ่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมที่มันมีภาษาที่เยอะค่ะชวนพูดคุยชวนเล่นอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะโดยเฉพาะในเด็กออทิสติกอะค่ะจะแนะนำว่าทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าการเล่นกับคนอื่นมันสนุกด้วยเราอาจจะต้องเล่นใหญ่ชวนเขาเล่นให้เขารู้สึกสนุกว่าการมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันสนุกมากกว่าการที่เขาเล่นคนเดียวค่ะ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเด็กพูดช้าอาจไม่เท่ากับเป็นออทิสติกเสมอไปค่ะคุณพ่อคุณแม่วางใจได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมค่ะว่ามีอาการพูดช้าร่วมกันกับอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นเด็กไม่สบตาไม่สามารถชี้นิ้วบอกความต้องการได้หรือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วนอกจากเรื่องของพัฒนาการแล้วค่ะในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิด-19 เองในเด็กเล็กเล็กเองก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กเนี่ยบอกอาการไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ติดเยอะมากมีทั้งคนไข้ที่มาหาคุณหมอช่วงนี้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะ
2: ส่วนใหญ่ผมเป็นอายุรแพทย์เนาะส่วนไข้ผมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าไปถามดูเนี่ยก็จะเจอหลายคนเลยที่ ที่บ้านมีเด็กแล้วก็เด็กก็ป่วยเหมือนกันเวลาป่วยก็ป่วยกันทั้งบ้านนะครับ
1: ซึ่งก็แยก

0: าการยากแต่อย่างแรกเลยที่ต้องรู้ก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุก่อนอย่างตั้งเองเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ไว้ก่อนเพื่อที่จะหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
1: ครับคือเวลาเรารู้ว่าเป็นเชื้ออะไรหรือรู้ว่าสาเหตุมันเป็นอะไรเนี่ย

0: ที่อาการเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจเหมือนกันก็คือกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเป็นปอดอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเป็นจากเชื้อไบคทีเรียหรือไวรัสตัวอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้อาการโดยทั่วๆไปนะฮะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยมากมักจะมีไข้สูงนะครับอาการเด่นของเขาคือไข้สูงก่อนนะครับแล้วก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วยนะครับรวมถึงก็จะเป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอื่นๆเช่นไอจามมีน้ำมูกเจ็บคออย่างเงี้ยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นโควิดเนี่ยตอนนี้ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนเนาะอาการปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาลงมาบ้างแล้ว
1: ถ้าไม่มีอาการเลย
0: ครับก็บางคนก็จะมีแค่อาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีไข้ต่ำๆได้นะครับแต่ลักษณะของปีนี้เนี่ยก็คือมักจะคล้ายกับไข้หวัดทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดทั้งสองตัวนี้มันติดแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะอาการทรุดลงเรื่อยๆก็อาจจะมีอาการของปอดอักเสบร่วมด้วยหรือมีการติดเชื้อปอดอักเสบแทรกซ้อนเข้ามาอีกนั้นอาการมักจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยนะครับแล้วก็บางรายก็ไอแล้วก็มีเสมหะสีข้นเขียวนะครับหรือบางคนเป็นสีสนิมได้ครับ
1: ซึ่งปอดอักเสบนี่แหละที่คุณหมอกังวลว่าจะรุนแรงใช่ไหมคะทีนี้อาการปอดอักเสบเนี่ยสามารถติดได้จากทั้งการเป็นโควิดทั้งการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็สามารถทำให้เกิดอาการปอดอักเสบได
0: ้
1: กับโรคปอดอักเสบเองมีความแตกต่างกันไหมคะคุณหมอ
0: ครับคือโรคปอดอักเสบที่เราพูดกันถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นการบอกว่าอวัยวะที่มีการอักเสบตัวนั้นคือปอดซึ่งโดยมากเกิดจากการติดเชื้อนะฮะเชื้อที่ก่อโรคก็เป็นได้ทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับทีนี้เวลาเราพูดกันถึงปอดอักเสบปอดอักเสบเนี่ยโดยมากเรามักจะหมายถึงติดเชื้อแบคทีเรียในปอดนะซึ่งอาการเนี่ยส่วนมากแล้วมีตั้งแต่ที่พัฒนามาจากการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนก่อนแล้วก็ค่อยมาติดปอดอักเสบทีหลังนะครับหรือว่ามาติดปอดอักเสบโดยตรงเลยก็ได้นะครับจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงเลยก็ได้ส่วนใหญ่อาการสำคัญของเขาก็คืออาการเหนื่อยนะฮะเวลามาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะฮะถ้าเป็นผู้สูงอายุบางรายเนี่ยอาการเหนื่อยเขาจะไม่ชัดเขาก็จะบอกอาการเป็นหายใจไม่อิ่ม
1: นะครับแล้วอาการที่เป็นแบบRed flagเลยคุณหมอเป็นอาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว
0: ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆนะครับหนึ่งบางทีเขาจะซึมก่อน
1: นะ
0: ครับเขาจะเรียกและถามช้าตอบช้านะครับถ้าเกิดว่าญาติหรือคนดูแลเนี่ยสังเกตอาการดีๆก็จะเริ่มเห็นว่าหายใจเร็วหายใจกระแทกนะครับอันนี้คืออาการที่ต้องมาโรงพยาบาลครับ
1: ก็ต้องสังเกตนะคะเพราะว่าอย่างกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม608ก็ยังเป็นกลุ่มที่ต้องระวังอยู่มีกลุ่มไหนบ้างนะคุณหมอ
0: 608เนี่ยประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเกิน60ปีนะฮะแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะฮะได้แก่โรคหัวใจโรคปอดนะฮะโรคเส้นเลือดสมองโรคไตนะครับโรคเบาหวานนะครับกลุ่มที่มีโรคอ้วนนะครับแล้วก็คนไข้มะเร็งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ด้วยครับ
1: ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วย
0: ครับ
1: มีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ความรุนแรงเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับไข้หวัดใหญ่ปีนี้เนี่ยที่ระบาดเยอะๆเลยแล้วก็มาแรงตอนนี้เป็นสายพันธุ์ A นะครับที่เจอได้เยอะที่สุดนะฮะสายพันธุ์ B ปีนี้ก็ยังเจออยู่บ้างประปรายนะฮะเพียงแต่ว่าไม่เยอะเท่าสายพันธุ์ A นะครับก็พบระบาดจากนะฮะส่วนใหญ่ก็ติดจากคนสู่คนก็คือมีเพื่อร่วมงานเป็นนะครับมีคนใกล้ชิดเป็นแล้วก็ติดกันมานะครับส่วนใหญ่ก็ติดทางการไอจามน้ำมูกลดใส่กันนะครับ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเรามีไข้คุณหมอแนะนำให้ตรวจเลยไหม ATK เพราะตอนนี้ ATK ล่าสุดที่เห็นตามร้านขายยาที่มีจำหน่ายเนี่ยก็คือตรวจได้ครบเลยนะท
0: ั้
1: งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B มีโควิด-19 แล้วก็มี RSV ด้วยมี4สายพันธุ์เลยอันนี้ชัดเจนแค่ไหนคะคุณหมอความแม่นยำ
0: คือถ้าดูค่าเฉลี่ยเนาะคือจริงๆแล้วแต่ละเทสแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยน้ำลายหรือว่าการตรวจด้วยการป้ายหลังโพรงจมูกเนี่ยก็จะมีความไวแล้วก็ความจำเพาะเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเทสนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยนะก็จะอยู่ประมาณสัก 70-90% นะครับอันนี้คือความไวนะเราพูดถึงความไวนั่นหมายความว่ายังมีบางรายเหมือนกันนะครับประมาณสัก 10-20% อย่างเงี้ยครับที่ตรวจเองแล้วไม่เจอนะครับแต่ก็ยังสามารถเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโควิดได้นะครับแต่ความจำเพาะเขาค่อนข้างสูงนะครับถ้าไปดูข้อมูลแล้วส่วนใหญ่ความจำเพาะเขาค่อนข้างดีคือถ้าตรวจเจอเนี่ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นจริงนะครับ
1: บางคนบอกอาการไม่ค่อยหนักเป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าไม่ต้องตรวจหรอก ATK โควิดก็เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วตอนนี้แต่ว่าล่าสุดที่ตักป่วยเองเอาจากตัวเองเลยประสบการณ์ก็คือเราอยากรู้ก่อนว่าแบบเออเราจะ ตรวจก่อนเพื่อที่จะหาแนวทางการรักษาว่าจะกินยาอะไรดีดูแลตัวเองยังไงตรวจมาเป็นโควิดอย่างถ้าตรวจโควิดมาแล้วเป็นโควิดตอนนี้แนวทางเป็นยังไงบ้างคะ
0: คือในกลุ่มที่อาการน้อยก่อนนะฮะถ้ากลุ่มที่เป็นผู้ป่วยอาการไม่มากเช่น

0: มีไข้ต่ำๆมีไอมีเจ็บคออย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรครุนแรงนะครับก็คือไม่ใช่กลุ่ม608เนี่ยจริงๆการตรวจเจอเชื้อโควิดตอนนี้เราก็ยังรักษาประคับประคองตามอาการนะครับยังไม่ได้จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่ม608นะครับหรือกลุ่มที่มีอาการรุนแรงเช่นมีปอดอักเสบอาการของการหอบเหนื่อยหายใจลำบากร่วมด้วยเนี่ยกลุ่มนี้เรายังแนะนำให้ตรวจนะครับเพราะว่าการตรวจเจอเชื้อโควิดในกลุ่มนี้เราสามารถพิจารณาให้ยาต้านไวรัสได้แล้วการให้ยาต้านไวรัสเนี่ยยิ่งให้เร็วก็ยิ่งได้ผลดี
1: ค่ะซึ่งตั๊กเองไม่มีอาการแทบจะไม่มีอาการก็คือมีแค่ไข้ถ้ากินยาลดไข้ก็ปกติเลยค่ะมีเจ็บคอเล็กน้อยไม่เจ็บมากเลยเสียงไม่มีไอแทบจะไม่ค่อยมีเหนื่อยเพลียนิดหน่อยแล้วก็ปวดตามร่างกายก็กินยาลดไข้ธรรมดาแต่วันแรกที่ตรวจเจอว่าเป็นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะต้องกินยาต้านไว้นะคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้อาการจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าถ้ากินยาต้านไปเลยก็จะหายหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ
0: ครับคือปัจจุบันนะฮะสายพันธุ์ที่ระบาดแล้วก็โควิดข้อมูลในช่วงหลังๆนะฮะที่เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนเนี่ยเราพบว่าอาการความรุนแรงมันน้อยลงมากนะครับปีนี้เราพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโควิดแทบจะคือดูออกมาจากข้อมูลแล้วน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่อีกนะครับคือติดเชื้อเนี่ยประมาณแสนรายเนี่ยเสียชีวิตประมาณสัก10รายเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเสียชีวิตต่ำแล้วก็ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินโรครุนแรงเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะหายได้เองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรวจเจอแล้วส่วนใหญ่ผมก็ยังไม่ได้แนะนำให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มอาการน้อยนะครับให้รักษาประคับประคองตามอาการก็พอแต่ถามว่าแล้วเราควรจะตรวจแล้วมันเป็นคือการรู้เชื้อเนี่ยคือมันก็มีประโยชน์ในแง่ของเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราต้องดูแลเนาะใช่ไหมครับเพราะบางบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุหรือว่ามีกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเปราะบางอยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมครับการที่เรารู้เชื้อเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้ดีขึ้นเมื่อถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยเราก็จะต้องสงสัยว่าติดเชื้อจากเราไปหรือเปล่าเพราะกลุ่มนี้เขาต้องได้ยาต้านไวรัส
1: ซึ่งเรามีความรู้ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่แล้วก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะคะแยกของใช้ส่วนตัวออกจากกันนะคะคุณหมอคะมีคนถามว่าแล้วแบบนี้ยังต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 อยู่หรือเปล่า
0: ครับตอนนี้เราแนะนำในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิดที่รุนแรงนะครับได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่ม608ที่บอกไปนะครับเรายังแนะนำให้กลุ่มนี้ฉีดวัคซีนอยู่เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการติดโรคครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ล่ะคะยังต้องฉีดทุกปีเป็นประจำทุกปีฉีดแล้วก็ยังติดอยู่บางคนบอกปีนี้โอ้โหฉีดไปแล้วนะคะคุณหมอแต่ก็ยังติดทำยังไงดีคะ
0: ครับคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาพัฒนาจากการคาดเดาว่าปีนี้สายพันธุ์ไหนของไข้หวัดใหญ่จะระบาดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าปีไหนเนี่ยที่เขาทำนายสายพันธุ์ได้ถูกต้องเนี่ยปีนั้นวัคซีนก็จะได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปีนั้นเขาทำนายผิดแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการฉีดเลยนะประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังเป็นวัคซีนที่ผลข้างเคียงน้อยนะครับราคาก็เข้าถึงไม่ยากนะครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดครับในโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เปราะบางนะครับมีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุแต่ว่าฉีดแล้วก็ยังติดได้ครับถ้ามีอาการที่ต้องสงสัยนะครับแล้วตรวจได้ผมยังแนะนำให้ตรวจให้รู้เชื้อก่อนว่าเป็นอะไร
1: ค่ะปีหนึ่งฉีด1เข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของปอดอักเสบล่ะคะคุณหมอ
0: ครับปอดอักเสบที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเป็นปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนะครับตอนนี้เรามีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่านิวโมคอคคอลวัคซีนนะครับหรือคือนิวโมคอคคอลนี่คือเป็นชื่อของแบคทีเรียตัวนึงซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยมากๆของการเกิดปอดอักเสบจากแบคทีเรียนะครับตัววัคซีนเองตอนนี้เราแนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุเกิน65ปีนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่ามีโรคประจำตัวที่เสี่ยงนะครับเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับในกลุ่มที่เสี่ยงเราก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง65ครับ
1: ค่ะ65ปีฉีดยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือปัจจุบันเรามีวัคซีนชนิด20สายพันธุ์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ฉีด1เข็มจบเลยครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีน20สายพันธุ์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีน13สายพันธุ์หรือ23สายพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเก่าเนี่ยอาจจะต้องฉีด2ครั้งนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นวัคซีนแนะนำ
0: เป็นวัคซีนที่แนะนำในผู้สูงอายุครับ
1: ผู้สูงอายุแต่ว่าเราไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ใช่ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าวัคซีนตอนนี้ปัจจุบันเรายังไม่อยู่ในสิทธิ์การรักษาทั่วไปเช่นสิทธิ์ บัตรทองหรือว่าสิทธิประกันสังคมครับส่วนใหญ่ยังต้องชำระเงินเองครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของไข้หวัดใหญ่กับเชื้อปอดอักเสบเนี่ยค่ะ

0: บางครั้งอาการเขาคล้ายๆกันการใช้ยาจะเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันเพราะว่าปอดอักเสบเนี่ยก็มีจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็มีจากเชื้อแบคทีเรียเองด้วยยังไงดีคุณหมอคะความเข้าใจในการใช้ยา
1: คือผมคิดว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การวินิจฉัยโรคก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราวินิจฉัยโรคเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะครับก็คือมีไข้ไอเจ็บคอธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนกลุ่มนี้โดยมากนะครับรักษาตามอาการได้นะครับยกเว้นเหมือนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิดหรือไข้หวัดใหญ่อันนี้เราสามารถตรวจด้วย ATK เองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาการของปอดอักเสบนะครับเช่นถ้ามีอาการหายใจหอบเหนื่อยนะครับหายใจลำบากเสมหะสีข้นเหนียวมากหรือเปลี่ยนสีหรือมีไอเป็นเลือดด้วยอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนว่าเราตกลงเรามีปอดอักเสบไหมเพราะว่าการวินิจฉัยปอดอักเสบปัจจุบันส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการตรวจเอ็กซเรย์ปอด
0: นะครับ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นปอดอักเสบแล้วสงสัยปอดอักเสบจากแบคทีเรียด้วยก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับ
0: ค่ะซึ่งการใช้ยาเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย
1: ์ครับอย่างที่บอกคือถ้าอาการสงสัยปอดอักเสบจากแบคทีเรียควรไปเอ็กซเรย์ก่อนเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อน
0: ครับบางคนบอกว่าไปเอ็กซเรย์มาเห็นปอดเป็นจุดเป็นจุดอันนี้เกิดจากการติดโควิดหรือเปล่าคุณหมอ
1: คือปอดเป็นจุดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเจอได้หลายสาเหตุนะฮะคือเอาคนที่ไม่มีอาการอะไรไปเลยบางทีไปเอ็กซเรย์ปอดเราก็เจอจุดมันจุดเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุมากๆนะครับถ้าเกิดว่าจะโทษว่าจุดนี้มันเป็นปอดอักเสบจากโควิดนะฮะเป็นจุดจากโควิดละกันเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วโควิดนั้นต้องรุนแรงมากๆประมาณหนึ่งนะครับก็คือต้องส่วนใหญ่มักจะมีปอดอักเสบตอนที่เป็นโควิดด้วยนะครับแล้วหลังจากหายแล้วฝ้านั้นมันอาจจะยุบลงหรือรอยแผลเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราเป็นโควิดแต่ว่าอาการเราน้อยมากๆนะครับคือแทบไม่มีอาการเลยอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าจุดนี้เราควรจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องทำ CT สแกนว่าจุดนั้นเนี่ยหน้าตามันเหมือนโรคอื่นหรือเปล่านะครับบางรายเป็นจุดเจอตอนที่เป็นหลังโควิดหายไปแล้ว3เดือนนะครับไปเอ็กซเรย์ปอดเจอจุดพอทำซีทีสแกนออกมาเป็นโรคอื่นเช่นมะเร็งปอดหรือวัณโรคอย่างเงี้ยก็มีนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลย
0: ก็ต้องหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคุณหมอมีคำถามค่ะว่าถ้าเป็นแล้วต้องเว้นระยะกี่วันคะห่างกับแยกออกจากคนอื่นๆอาจจะเว้นระยะห่างในเรื่องของโควิด19ก่อนว่าเว้นกี่วันตอนนี
1: ้คือโควิด19เนี่ยปัจจุบันเนาะเราดูอาการก่อนนะฮะถ้าอาการหายดีทุกอย่างเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะให้เว้นระยะประมาณ5วันนะครับอันนี้คือถ้ากลุ่มที่อาการหายดีเร็วทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่อาการยังเป็นอยู่มากนะครับยังมีไข้นะครับหรือว่าเหนื่อยเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องเว้นจนอาการหายเป็นปกติก่อนนะครับ
0: บางคนบอกว่าถ้าไปหาหมอรับยาต้านมารับประทานคือต้องไปในช่วง4วันแรกถึงจะได้ผลดีแต่ว่าอาการเนี่ยประมาณวันที่4แล้วมันแย่ลงอ่ะคุณหมอแบบนี้แนะนำยังไงดี
1: คือยาต้านเนี่ยต้องบอกว่าให้เร็วข้อมูลก็คือยิ่งให้เร็วยิ่งดูจะได้ผลดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้า4วันแล้วอาการยังทรุดลงเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องไปประเมินก่อนว่าเป็นโควิดแล้วมีลงปอดไหมเป็นปอดอักเสบหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นโควิดแล้วเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาหรือเปล่าเช่นบางรายเป็นโควิดจริงๆครับแต่ว่ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะครับถ้ากลุ่มนี้ก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการรุนแรงแล้วอาการเยอะแล้วนะครับไปตรวจเถอะครับ
0: ค่ะพบแพทย์ดีกว่านะคะเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็หาแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะปัจจุบันมีสิทธิ์ไหมสำหรับผู้สูงอายุ
1: ครับตอนนี้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับกลุ่มที่เข้าเกณฑ์นะฮะก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับอันนี้สามารถเข้ารับบริการได้นะครับตามสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดแต่พ่นจมูกด้วยแต่อันนี้จะไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ฟรีเนา
0: ะ
1: ครับก็จะเหมาะกับสำหรับบางกลุ่มที่อายุยังไม่มากนะครับแล้วก็ไม่อยากบางคนกลัวเข็มอย่างเงี้ยครับก็จะได้ประโยชน
0: ์สำหรับเด็กๆเองก็อาจจะเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากวิธีการสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังสักนิดนึง
1: ครับสังเกตแรกเนาะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของการติดเชื้อใช่ไหมครับผมอยากให้สังเกตตัวเองก่อนว่ามีอาการของปอดอักเสบไหมนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะอยากให้สังเกตว่ามีอาการของปอดอักเสบคือหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการไอเป็นเลือดไอเสมหะเหนียวข้นบ้างหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามีกลุ่มนี้เนี่ยผมยังแนะนำให้ไปตรวจก่อนว่ามีปอดอักเสบหรือเปล่านะสังเกตที่สองก็คือสังเกตคนรอบๆตัวนะครับถ้าเกิดคนรอบๆตัวเราเป็นโควิดหมดเลยเนาะเป็นไข้หวัดใหญ่หมดเลยเราโอกาสสูงที่จะรับเชื้อมาจากเขาน
0: ะ
1: กับสังเกตสุดท้ายคือสังเกตว่าเรามีกลุ่มเสี่ยงไหมนะครับเรามีเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยการรีบตรวจ

0: เชื้อเร็วเนี่ยแล้วก็ไปพบแพทย์เร็วก็จะได้ยาต้านไวรัสที่ตรงจุดครับ
1: ค่ะข้อควรระวังเหรอคะคุณหมอ
0: ข้อควรระวังก็คืออย่าเพิ่งวางใจนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือการตรวจ ATK เองเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำเสมอนะฮะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับแต่อาการยังทรุดลงนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำหรืออาจจะต้องไปตรวจที่สถานพยาบาลนะครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเชื้อลงปอดเพราะอาการอาจจะรุนแรงทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคุณสจีค่ะบอกว่าขอให้สุขภาพดีปลอดโรคทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาแนะนำดีๆนะคะนายแพทย์ณัฐกิจเหลืองวัฒนากิจขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่ย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสาบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำส่งตรงทั่วประเทศสดใหม่วันเดียวถึงโดยเฉพาะปลาขยงและปลาบู่แม่น้ำตลาดต้องการสูงเปิดตัวต้นมะขามยักษ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยะโสธรมุ่งอนุรักษ์และกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนจุฑามาสปลูกโพพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหาปูเปี้ยวหรือปูแสมส่งขายสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า500บาทไปดูความคึกคักนะครับที่มาจากกระแสในโลกโซเชียลครับที่ทำให้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดกระแสนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวไปดูช้างโชว์แต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาผู้ชมตกอกตกใจกันทั้งฟาร์มนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นักแสดงเขาฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแล้วก็ตั้งใจโชว์การแสดงกันสุดๆเพราะว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะครับจนนักท่องเที่ยวแน่นทุกรอบการแสดงหลังผ่านความเงียบเหงาในช่วงที่ผ่านมาจนเหลือนักท่องเที่ยวคนเดียวครับที่มาดูการแสดงตามที่เป็นข่าวในโซเชียลก็สร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนนะครับโชว์การแสดงกันสุดฝีมือกระทั่งเจ้าจระเข้เองก็ให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยแบบนี้ครับส่วนที่ลานแสดงช้างแสนรู้ครับก็คือคักไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวรีบไปจับจองที่นั่งนะครับไปชมความสามารถของช้างแสนรู้และการแสดงต่างๆกันอย่างใกล้ชิดนะครับนักแสดงก็มีขวัญกำลังใจกันทำหน้าที่ควานช้างนะครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยว
1: ความรู้สึกเราคือตอนนั้นคือแบบมันก็รู้สึกแบบเหงาเหมือนกันบางทีมันเคยแบบเมื่อก่อนก็เคยแบบคนเยอะแล้วทีนี้มันเหลือคน2คนอย่างนี้เราก็ดูแบบว่าเงียบเหงามันก็สงสารช้างเหมือนกัน
2: แล้วมาวันนี้เป็นไงบ้าง
1: มาวันนี้รู้สึกดีใจมากครับก็เห็นลูกค้ามาให้กำลังใจเห็นพี่ๆมาให้กำลังใจก็ดีใจมากครับ
2: แล้วเราเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะ
1: ครับผมก็เชิญชวนครับลูกค้าท่านใดครับแขกผู้เกียรติท่านใดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับยินดีต้อนรับครับค่าเข้าผู้ใหญ่แค่100บาทเด็ก50บาทเองแค่นั้นครับชมโชว์ฟรีครับผมทุกอย่างครับขอบคุณครับ
0: หลานักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นที่ได้เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับช้างนะครับหลายครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวเป็นครั้งแรกด้วยก็ได้ไปเดินชมสัตว์อื่นๆกันนะครับจนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งในโอกาสหน้าครับบางคนที่เป็นชาวสมุทรปราการเองเคยมาตอนวัยเด็กก็เหมือนกับมาย้อนวันๆอีกครั้งหนึ่ง
2: สนุกไหม
3: สนุก
2: สน
3: ุ
2: กแล้วเราไปดูอะไรบ้างยัง
3: ก็มีก็ไปดูมาก็ไปดูกระต่ายเมื่อกี้
2: ไปดูกระต่ายมาจระเข้ดูยังแสดง
3: ดูไปแล้วครับเมื่อกี้
2: สนุกไหม
3: ก็ใช่ได้
2: ตื่นเต้นไหม
3: มันคือก็ตื่นเต้นอยู่ก็ลองมาดูด้วยนะคะฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับ
4: หลังจากที่เข้าไปชมการแสดงจระเข้นะครับรู้สึกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมบรรยากาศเก่าๆนี่กลับมาอีกครั้งนึงครับ
2: ย้อนวัยเด็กเลย
4: ใช่เลยครับ
2: แล้วเราอยากจะฝากเชิญชวนพี่ๆน้องๆพื้นที่ใกล้เคียงนะชาวสมุทรปราการกันนะครับ
4: ขอให้พี่ๆน้องๆชาวสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับบรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนกับเราเป็นเด็กย้อนวันวานกันครับ
0: ทางฟาร์มยังเตรียมพัฒนาพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเพิ่มสัตว์ที่เป็นมิตรกับเด็กๆนะครับเพราะว่ากลุ่มเด็กกับกลุ่มครอบครัวเนี่ยเขาสนใจอยากจะสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะเพิ่มแหล่งเรียนรู้นอกจากมาชมสัตว์นะครับให้ได้รับความรู้ด้วยและสาระที่เป็นประโยชน์กลับไปด้วยครับ
5: วันนี้มากันแน่นมากนะครับเราก็จัดสถานที่ไว้รองรับแล้วแต่ไม่คาดว่าวันนี้จะมามากขนาดนี้นะครับก็เลยเกรงว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและก็กราบขออภัยจริงๆนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็อยากให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อยืนอยู่คู่ประเทศไทยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับ
0: การกลับมาของนักท่องเที่ยวครั้งนี้ครับไม่เพียงสร้างกำลังใจให้พนักงานทุกคนนะครับแต่ว่ายังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรอบชุมชนตามไปด้วยครับหลังจากช่วงโควิดเนี่ยปิดไปอยู่4ปีเต็มๆเลยครับแล้วก็กว่าจะฟื้นฟูก็อีก 2-3 ปีกลับมาคราวนี้คึกคักอีกครั้งนึงอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆครับสาวบางระกำที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำที่จับมาใหม่สดๆทุกวันเลยนะครับเอามาคัดแยกชนิดประเภทกิโลขายแล้วก็ส่งตรงไปทั่วประเทศนะครับการันตีว่าวันเดียวสดใหม่ถึงทุกบ้านเลยครับ
6: จะใหญ่
7: เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะไข่ด้วย
8: ปลาอะไรนะคะ
7: ปลาขาวค่ะพี
8: ่อันนี้โลเท่าไหร่เนี
7: ่
8: ย
7: ไซส์นี้จะอยู่ที่150-160ค่ะถ้าเต็มที่สูงสุดบางเจ้าก็ไปได้200ก็ไปได้
8: อร่อย
7: อันนี้แนะนำเป็นทอดน้ำปลาค่ะต้มยำได้หมดเลยพี่ตัวนี้จะอยู่ที่200-300ค่ะราคาประมาณนี้ใช่
8: ทำอะไรกินอร่อย
7: ปลาบูดส่วนมากจะนึ่งซีอิ๊วค่ะไซส์ใหญ่หายากนะพี่ปลาแม่น้ำไซส์ใหญ่ๆแบบนี้
0: นี่ครับสดใหม่จริงๆนะครับจับมาได้ก็เตรียมส่งลูกค้าทั่วประเทศทันทีครับที่ร้านค้าส่งปลาแม่น้ำของนางสาวนัติยาอมหาสิเมครับเป็นเจ้าของเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอบางระกำที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเป็นช่วงที่จับปลาแล้วก็ส่งปลาขายกันคึกคักนะครับสร้างงานกับรายได้คนในพื้นที่ไปด้วยโดยเฉพาะการรับซื้อปลาแม่น้ำของร้านต่างๆนะครับคือพรานปลาเนี่ยเขาจะมาส่งกันต่อเนื่องเลยครับก็ทำให้เป็นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยสามารถหาปลาแม่น้ำสดๆนะครับมากินได้หลากหลายอย่างแล้วก็สร้างจุดขายด้วยการส่งวันเดียวถึงครับ
7: แล้วของหนูจะมีไปโซนสุรินทร์ไปร้อยเอ็ดไปชลบุรีนครศรีธรรมราชไปเชียงใหม่แบบไปทั่วๆเลยค่ะคือสามารถส่งได้ทั่วประเทศอยู่ที่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหน
6: ส่งวันนี้
7: พรุ่งนี้ถึงค่ะพรุ่งนี้เช้ารับของเลย
6: ส่งยังไงวิธีส่ง
7: ของหนูจะส่งเป็นลังโฟมค่ะพี่ส่งรถเขาเรียกว่ารถคอกรถล้วค่ะใช่คือวันนี้เราก็แพ็คเสร็จแล้วหนูจะมีจุดรับของคือตรงพิจิตรใช่ค่ะไปส่งตรงนั้นแล้วรถณจุดนั้นเขาจะไปตีไปที่มหาชัยเพื่อจะไปส่งกระจายจุดต่างๆเพราะว่ามหาชัยคือศูนย์รวมของรถคอกที่จะออกทุกจังหวัดทั่วประเทศใช่ค่ะพอเนี่ยสมมุติรถออกบ่าย2ใช่ไหมพี่รถก็จะถึงที่มหาชัยสัก 3-4 ทุ่มแล้วก็กระจายไปขึ้นรถตามที่เราส่งไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถก็ออกเลยออกสักเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเช้าของก็จะถึงลูกค้าเลยพี่
0: ร้านเขาจะอัดน้ำแข็งแล้วก็แพ็คปลาใส่ลังโฟมอย่างดีครับรักษาความสดใหม่ส่วนค่าส่งนะครับลังเล็ก 2-15 กิโลกรัมค่าส่ง250บาทส่วนลังใหญ่ครับน้ำหนัก 16-35 กิโลกรัมค่าส่ง340บาทปลาที่นำมาส่งนะครับมีหลายอย่างมีปลาแดงปลากดเหลืองปลาขยงปลาบู่ครับยิ่งเป็นปลาบู่แม่น้ำเนื้อดีหายากด้วยตลาดต้องการสูงทีเดียวครับตอนนี้นะครับลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยรับน้ำมาจากรับปลามาจากแม่น้ำสองสายด้วยกันคือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านเป็นหลักนะครับพาคุณผู้ชมไปกินข้าวแกงถ้วยละ15บาทนะครับของดีราคาถูกยังมีครับมีน้ำพริกผักสดฟรีด้วยที่จังหวัดสิงห์บุรีการช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤตค่าครองชีพขายข้าวทุกอย่างเพียงถ้วยละ15บาทนะครับพร้อมข้าวน้ำพริกผักสดน้ำดื่มฟรีด้วยครับหวังจะลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนที่ร้านข้าวแกงรองโรจน์นะครับบริเวณแยกเทคนิคเส้นทางไปวัดพระนอน จังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสมใจปากที่นายพัฒนพงษ์พูลนะครับลูกชายของอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันเป็นคนดูแลร้านจุดเด่นของร้านนะครับคือข้าวทุกเมนูเนี่ยถ้วยละ15บาทนะครับแล้วก็ตักเท่ากันทุกถ้วยลูกค้าเติมข้าวเปล่าได้ฟรีด้วยครับ
9: อันนี้เป็นแนวคิดของพ่อเลยครับผมพ่อเขาแบบช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยอะไรด้วยหาได้กินก็ยากเพราะราคาสูงหมดทีนี้เราก็เลยมาทำเพื่อให้คนทั่วไปคนชาวบ้านจับต้องได้ง่ายได้กินข้าวกันทุกวันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าข้าวเราเริ่มต้นที่15บาทข้าวฟรีน้ำฟรีทุกอย่างเกือบจะฟรีหมดแล้วน้ำพริกก็ฟรีครับผม
10: ใครเป็นแม่ครัว
9: เป็นทีมงานพ่อหมดเลยครับผมใช่ครับผมมาช่วยกันหมดเลยครับให้มันพยุงกันไปได้
10: เป
9: ิ
10: ดตั้งแต่กี่โมง
9: เปิดจริงๆแล้วเปิด9โมงถึงบ่าย2ครับผมแต่ก็บางวันก็อาจจะไวกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนมี
10: นี่คือ9โมง
9: ใช่ครับผม
10: ถึง
9: บ่าย2ครับผม
10: บ่าย2นี่คือข้าวแกง
9: ใช่ครับผม
10: แล้วยังมีต่ออีกใช่ม
9: ั้ยจริงๆกลางคืนก่อนหน้านี้เป็นร้านโจ๊กครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะรีโนเวทร้านใหม่ครับผม
0: ตอนนี้กลุ่มลูกค้ารับเป็นกลุ่มวัยทำงานนะครับมาอุดหนุนกันประจำจนบางวันก็หมดก่อนด้วยครับเบื้องหลังความตั้งใจก็มีทีมงานมาช่วยนะครับจากทีมของพ่อแล้วก็มีพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารกันอย่างเต็มที่ด้วยครับจังหวัดยโสธรเปิดตัวว่าพบต้นมะขามยักษ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยอายุกว่า300ปีแล้วนะครับต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับต้นมะขามยักษ์นี้อยู่หน้าวัดบ้านเดิดที่ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรนะครับวัดรอบลำต้นได้860เซนติเมตรนะครับสูง24เมตรมีอายุ337ปีได้รับคัดเลือกจากจังหวัดยโสธรนะครับให้เป็นต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดด้วยตามโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรนะครับทุกวันนี้ยังแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอย่างดีก็เตรียมวางแนวทางดูแลรักษานะครับทางพฤกษศาสตร์อย่างถูกวิธีครับเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วก็จุดท่องเที่ยวใหม่ด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจบริการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนครับ
11: โอ้ยตั้งแต่จักว่าจักสมัยเนาะตั้งแต่พ่อตาแม่เกิดขึ้นมากะจักว่าจักสัวอายุคนแล้วเนาะเกิดขึ้นมาก็เห็นซ้ำนี่นะคะ
12: แสดงว่าหลายชั่วอายุคนแล้ว
11: แมนค่ะ
12: แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่น
11: แมนค่ะมาก็เห็นเพิ่นซ้ำนี่แล้ว
12: เคยฝ่าผ่าจักเทื่อบ่ต้นข้ามต้น
11: บ่ค่ะบ
12: ่บ่เคยจักเทื่อ
11: เนาะเวลากิ่งเพิ่นหักก็บ่ได้ถืออีหยังเพิ่นก็คล้ายๆว่าเพิ่นมีสิ่งรักษาเนาะเพิ่นก็ปัดตายออกล่ะบ่ได้ถือบ่ได้ถือรถล้าอีหยังมั้ยค่ะ
0: ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่จนเด็กๆ เข้าไปเล่นซ่อนหากันแล้วก็หลบฝนได้ครับต่อมาชาวบ้านก็เลยเอาอิฐไปก่อล้อมรอบโคนต้นไว้ครับแล้วก็เอาดินเข้าไปถมป้องกันต้นมะขามมันโค่นล้มลงมาก็ทำให้ลำต้นมะขามงอกออกมาปิดโพรงจนเกือบหมดด้วยครับก็ไว้เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยววัดต่อที่วัดบ้านเดิดไปสักการะ

0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดกันได้ครับในจังหวัดสตูลนะครับจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้นะครับเอาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันด้วยการฝึกทำอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลนะครับให้เด็กเขาได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปครับการสาธิตฝึกปฏิบัติการทำขนมปูตูปิริงนะครับเป็นขนมโบราณเชื้อสายอินโดนีเซียปัจจุบันหากินยากนะครับเสี่ยงสูญหายด้วยมาให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ลงมือทำจริงตามโครงการเทศบาลเมืองสตูลกับ TK Park ส่วนกลางกรุงเทพนะครับจากกิจกรรมคัดเลือกโครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลส่วนผสมมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลอ้อยมะพร้าวขูดน้ำสะอาดเกลือเล็กน้อยครับวิธีทำคือเอาข้าวสารไปแช่น้ำ12ชั่วโมงครับจากนั้นก็นำมาตำด้วยครกโบราณแล้วก็นำมาร่อนจนแป้งละเอียดแล้วก็นำเข้าแม่พิมพ์ใส่น้ำตาลอ้อยสอดไส้นะครับนำไปนึ่ง15นาทีเสิร์ฟพร้อมกับมะพร้าวขูดกินคู่กันแบบร้อนๆนะครับได้รสชาติอร่อยเหมือนกับกินขนมโก๋แต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยจะนิ่มกว่าครับ
1: ขนมปูตูปีลิงค่ะรสชาติหวานหวานหวานหวานแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยด้วยเลยค่ะเข้ากันได้เลยค่ะสองอย่างนะคะรสชาติก็ดีเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชิมขนมปักใต้สตูของเรานะคะต้องชิมปูตูปีลิงเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
2: ใช้ข้าวแช่เสร็จแล้วมาป้าเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วก็มาตำเราไม่ได้ทำแป้งถุงข้าวเจ้าเลยทำแป้งสดคุณแม่แป้งสด
3: ขั้นตอนไหนยากที่สุดคะ
2: ตำแป้ง
3: เกลี่ยยังไงแต่ว่าแป้งไหนพอแล้ว
2: ต้องเอามาร่อนให้มันละเอียดเอามาร่อนแป้งนี้ต้องร่อนยันนานคนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนไม่มีกากเลย
3: ว่าอะไรคะถ้าเราร่อนไม่นานนี่มันจะมีผลต่อการห่อยังไงคะ
2: มันตัวออกมาแป้งออกมาไม่สวยมันจะแข็งมันไม่นิ่มอย่างนี
0: ้ขนมหลายอย่างนะครับเด็กยุคนี้แทบไม่รู้จักกันเลยครับจะมีก็เฉพาะในงานประเพณีสำคัญนะครับการสร้างพื้นที่ให้เด็กเขาได้มาเรียนรู้มาสัมผัสจริงนะครับก็เป็นการช่วยรักษาเอกลักษณ์พื้นเมืองของสตูล
4: ในปีนี้ก็เลยคัดเลือกโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ขนมพื้นถิ่นหรือขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูลมาเป็นโครงการให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เรียนรู้นะคะในการทำขนมซึ่งบางขนมเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักเลยนะคะก็วันนี้ก็เคยจัดกิจกรรมออกมาเป็นขนมและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลให้เด็กได้เรียนรู้และคงความเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัด
0: แล้วก็สาธิตขนมพื้นบ้านโบราณอื่นๆนะครับอย่างขนมครกชลาเป็นขนมครกสิงคโปร์ครับแล้วก็มีโรตีออนไลน์หรือว่าโรตีร่างแหเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ลองมือทำแล้วก็ชิมกันคึกคักครับอย่างขนมปูตูปีริงอันนี้การทำค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะทำเฉพาะช่วงของเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลรอมฎอนหรือว่าตามออเดอร์เท่านั้นนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่ป่าชายเลนบ้านหน้าทับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีวัตถุดิบจากธรรมชาติไว้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมายาวนานโดยเฉพาะการออกไปหาปูเปี้ยวหรือว่าปูแสมครับชาวบ้านเขาจะใช้อุปกรณ์ที่ทำเองนะครับเอาไปดักจับมาไว้ส่งขายสร้างรายได้กันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
5: ปกติแล้วปูเปี้ยวเนี่ยชาวบ้านเขาจะนิยมเข้าไปหากันตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าปูเปี้ยวเนี่ยเขาก็หากลางวันได้โดยบางแหลมเนี่ยจะพาเข้าไปหาค่ะต้องหายังไงคะบางคะ
6: อ๋อมันต้องเอากระป๋องไปดักที่ปากรูมันนะพอคอยให้มันกินขึ้นมาเหยื่อแล้วก็จะได้ปูเปี้ยวเลย
5: ถ้าเราพูดแบบนี้เราจะไม่เห็นภาพเนาะเราต้องเข้าไปดูเลยดีกว่าเป็นของจริงกันเลยดีกว่าค่ะ
6: เดี๋ยวผมพาไป
5: ค่ะนี่คือเราต้องเข้าไปในป่าชายเลนเหรอคะ
6: ครับครับ
5: พื้นที่ป่าโกงกลางที่เราเข้ามาหาปูเปี้ยวตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าบ้านหน้าทับค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาลุ้นกันค่ะวันนี้เราจะได้ปูเปี้ยวสักกี่ตัวนะคะ
6: เวลากินมันจะยับลำปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
5: อ๋อมันจะมีเส ียงออกมาเหรอ
6: ไม่ใช่กระป๋องที่มัน

0: ผมทำไปอ่ะมันจะยับเวลากับหมูเปรี้ยวข้าวไปกินแหละอันนี้มันยังไม่กินเหยื่อที่ไอตัวที่กินเหยื่อก็มันจะใช่นี่ไงตัวที่กินเหยื่อมันก็เป็นแบบนี
1: ้
0: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
1: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
0: เห็นไห
1: มมีปูอยู่ในนี้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: นี่กับปูเปรี้ยวเหรอคะ
0: ใช่อันนี้มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
1: นี่อุปกรณ์ทำยังไงครับบัง
0: ผมพ่อไปเอากระป๋องลมมาทำ
2: ล้อหลบแดดใต้ร่มไม้ไปหาดักปูเปี้ยวด้วยการนำกระป๋องนมเหลือใช้ดัดแปลงเป็นเครื่องมือจับปูค่ะ
1: บางแต่ละครั้งที่เราออกมาดักปูเปี้ยวเนี่ยค่ะคือเราต้องเตรียมอะไรออกมาบ้างคะ
0: โอ้ต้องเตรียมเหยื่อออกมาด้วยนี่เหยื่อ
1: นี่มีอะไรบ้าง
0: เหยื่อมีปลาไหลหรือปลาอะไรก็ได้ที่ว่าพอจะมีรสคาวๆพอเปรี้ยวมันจะได้มีกลิ่นนะ
1: ค่ะอย่างเช่นปลาอะไรบ้างคะ
0: นี่ปลาไหลนี่ก็ปลากระบินด้วย
1: อ๋อมีปลาไหลปลากระเบน
0: ปลากระบินตัวเล็กอ่ะ
1: อ๋อ
0: นี่ปลาไหล
1: นี่คือเหยื่อสำหรับล่อปูเปี้ยวนะคะ
0: ใช่
1: แต่อุปกรณ์ในการดักปูเปี้ยวค่ะบังคือใช้อะไรคะ
0: ใช้กระป๋องลมอ่ะนี่เป็นกระป๋องลมอ่ะแล้วก็เหยื่อเสียบไป
1: เขามีเทคนิคการทำยังไงบ้างคะ
0: นี่ก็เอามาตีเป็นรูปเหลี่ยมแล้วก็เอาฝามาใส่ให้มันปิดได
1: ้
0: แล้วพอเหยื่อเปรี้ยวเข้าไปมันก็ไปลากเหยื่อนั้นมันก็ยับอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: กลไกเขาใช้หนังยางนะคะ
0: ใช่
1: ใส่เง
0: ี้
1: ยบาง
0: มันลงยัดถือ
1: เด
0: ือ
1: ย
0: ใช่แล้วก็ปลาเสียบไป
1: เสียบเข้าไปเลย
0: แล้วก็ห่อลวดหน่อยย้ายเหยื่อมันหลุดแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วใช่
1: เราเตรียมพร้อมดักได้เลย
0: เตรียมพร้อมดักได้เลย
1: อันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
0: อันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เย็นเหมือนเดิมแล้วก็ห่อลวดนิดหน่อยแล้วก็พร้อมจะดัก
2: อุปกรณ์ดักปูเปี้ยวต้องสังเกตบริเวณปากรูซึ่งจะมีรอยเดินใหม่ๆหรือมีร่องรอยการขุดดินสดๆบริเวณนี้ล่ะค่ะจะมีปูเปี้ยวซ่อนตัวอยู่ข้างในแน่นอนค่ะ
0: ขี้ไงมีขี้ของมันตรงนี้มันตั้งขึ้นลงของมันขี้มันจะเหมือนเล็ดเป็นท่อนสีดำอ่ะเหมือนกับไอ้ช็อกโกแลตอ่ะ
1: แล้วคือรู้เลยเหรอคะว่าปูมันจะขึ้นฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจะเดินขึ้นของมันแล้วมันจะมีทางของมันแล้ว
1: คือทางขึ้นของปูเปี้ยวนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือดูจากรอย
0: ขึ้นมาขี้ใหญ่ไหมมันจะมีช็อกโกแลตดำๆอะไรไหม
1: อ
0: ๋
1: อเป็นรอยดำๆเล็กๆเหรอคะ
0: ใช่ยังขี้ปูเปี้ยว
2: ช่วงเวลากลางวันปูเปี้ยวจะซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดินโคลนหรือซ่อนตัวอยู่ตามรากต้นแสมเพื่อหลบแสงแดดและศัตรูหากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นตัวปูเปี้ยวแม้แต่ตัวเดียวค่ะ
1: ตรงนี้ก็มีรอยเหมือนก
0: ันใช่มีขี้ของมันเหมือนกับช็อกโกแลตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันจะขึ้นดังเนี้ยปั๊บ
1: ดังเนี้ย
0: ดักได้เลย
1: นี่มีโอกาสจะขึ้นมาไหมคะตรงน
0: ี้โอกาสมีสูงครับ
1: ค่ะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
0: เดี๋ยวทิ้งช่วงให้มันด้วยตรงนี้ไหมทิ้งช่วงให้มันด้วย
1: ต้องทิ้งช่วงไว้ก่อนใช่
0: ไหมใช่ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมันจะขึ้นมาเลย
1: ค่ะต้องรอประมาณสักยังไงคะถึงจะมาเก็บได
0: ้ก็ประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะ
1: ค่ะ2ชั่วโมงมาเก็บอีกทีนึง
0: ใช่ตั้งเสร็จแล้วก็เราก็ออกไปแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาปูมันจะไม่ขึ้นมา
1: อ๋อก็มาได้ยินเสียง
0: ใช่เราเดินอยู่
1: ค่ะ
2: การหาปูเปี้ยวต้องรู้จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันเพราะเวลาน้ำลงจะเห็นรูปูอย่างชัดเจนเมื่อดักปูเปี้ยวทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เวลากลับมาดูผลงานกันแล้วค่ะ
0: มันเป็นตัวเล็ก
1: ปูเปี้ยวไซส์เล็กไป
0: ไซส์เล็ก
1: ไซส์เล็กแบบนี้ทำไงบ้าง
0: ไซส์เล็กอย่างนี้เราก็ถ้าเขาซื้อเขาก็ซื้อ120แต่เราน่าจะปล่อยดีกว่าเราเนี่ยเผื่อให้มันใหญ่เราจะได้

0: วขึ้นจากธรรมชาติ
1: ตัวเล็กอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยมันนะเผื่อให้มันจะได้ใหญ่กว่านี้
0: ปล่อยเลย
1: ใช่ใช่เดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะ
0: มันไปขุดหารูมา
1: ใช่ใช่มันจะไปเองอ่ะ

0: ในแต่ละวันบางแหลมสามารถหาปูเปี้ยวได้ไม่ต่ำกว่า500บาทสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ตั้งตอนเย็นแล้วก็คอยมาเก็บตอนเช้า1รอบเก็บเสร็จแล้วก็เริ่มตั้งต่อตอนเช้าก็มาเก็บก็ประมาณสักตี9ตี10ตี10 10โมงเช้าอ่ะแล้วก็เก็บอีกครั้งนึงแล้วก็เสร็จเหมือนตอนนี้เสร็จ
2: 2รอบนี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ
1: 2รอบก็ได้ประมาณสัก

0: แต่ถ้าเกิดบางมหานี่คือเราได้ตลอดไหมคะ
1: ได้ตลอดได้เยอะได้น้อยตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของปูมันว่าจะมีนวลมีนิ่มอะไรอ่ะแต่ถ้าว่ามาตลอดก็ได้ตลอดแต่ว่าได้เยอะได้น้อยคืออีกอย่างหนึ่งไงตัวเล็กเราอย่าไปเก็บสิตัวเล็กเราปล่อยเขาเราเวทตัวใหญ่ไปตัวเล็กก็ปล่อยให้มันเจริญพันธุ์ของมันตามปกติแต่ถ้าเราตัวเล็กไว้ด้วยมันก็หมดตรงนี้เอาเวทตัวใหญ่ไป
0: ในชุมชนเรานี่มีแบบหาปูเปี้ยวแบบบางนี่ประมาณสักกี่คนนะ
1: โอ้เยอะเยอะ
0: เขาทำกันเยอะ
1: ใช่มันจะมีตลอดป่าตั้งจากฝั่งโน้นที่บ้านผมมาแล้วก็ไปตรงโน้นติดเขตสะบัวพวกคนเยอะหลายคน
0: แล้วแบบนี้เราไปขายตลาดยังไงคะบาง
1: มีคนรับซื
2: ้อเมื่อจับปูเปี้ยวสดๆได้มาเต็มภาชนะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาวบ้านจะนำปูเปี้ยวมาล้างทำความสะอาดก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารอย่างการทำปูดองค่ะ
3: ไปตึ้งกับข้าวดองกับพอล้างน้ำล้างส่งน้ำตามน้ำมันนะล้างให้สะอาดเลยล้างให้คุณหมดนั้นตึ้งกับพออย่างนี้ตึ้งกับดองเอากวนปูนกวนเกลือแบบนั้นเลยมันตีเมียทำกันเดียวเลยดองเก่าเปรี้ยวใส่ไปเลยดองตึ้งกับพอว่าลุงเช้ากับเขาสั่งเลยนะกับแม่ไปเที่ยวส่งตามลาดเลยหมดแม่ไปเลยดีอ่ะนู่นบางทีไปเที่ยวส่ง
0: แล้วแต่ละครั้งที่แม่ทำประมาณเท่าไหร่คะช่วงก่อนที่ทำขา
3: วันหนึ่งเป็นร้อยสี่ห้าสิบโลนู่นพอรารับซื้อของเขาเม็ดนั้น
2: แต่ปูเปี้ยวที่ได้มาสดๆก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันโดยชาวบ้านจะนำมาแกงและยำค่ะ
3: อันว่าทีใช่ว่าทีเอาว่าทีเทเลยค่ะเพราะว่าว่าทีพุงกับข้าวเครื่องใส่กะปิใส่เนี่ยใส่เครื่องปรุงไปใส่น้ำตาลได้แบบนั้นเลยทั้งกาดตอนนี้ต้องใส่ปูเปียวไปที่ปูเปียวเสร็จก็เพราะว่าเรียกว่าปูเปียวสุกก็ใส่หัวข้าใส่ใบชาตูใส่ใบกรูดไปนั่นแหละก็เสร็จเลยใช่ไหม
4: จับปูสมัยในป่าชายเลนหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับทีนี้จะเปิดเป็นคล้ายๆว่าเราขายวิถีชีวิตชุมชนของพวกเราให้บุคคลภายนอกนะครับได้เข้ามาหาพวกเราเพื่อตั้งเป้าหมายก็เพื่อให้เกิดรายจ่ายในชุมชนอะไรประมาณนี้ครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้นะครับในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มานะครับที่สำคัญคนในชุมชนที่นี่ไม่มีอาชีพบุกรุกทำลายป่าเลยนะครับมีแต่หากินจากป่าแล้วก็ปลูกป่าเพิ่ม
2: วิถีชีวิตการออกมาหาปูเปี้ยวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้หากป่าชายเลนได้รับการดูแลให้สมบูรณ์ปูเปี้ยวก็ยังคงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านหน้าทับอย่างยั่งยืนค่ะ

และช่วงนี้ปูเปี้ยวราคาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมราคากิโลกรัมละ80บาทขึ้นไปเลยครับโลนี้ครับปิดท้ายกันด้วยชวนเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับไปพายเรือคายักนั่งเรือชมทุ่งบัวแล้วก็ยืนชมแพหญ้าหนังหมาป่าเสม็ดขาวอายุกว่าพันปีครับไปดูพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่ถือเป็นอันซีนของไทยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกับท่านค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะมีความคืบหน้าการดำเนินการสอบสวนเส้นเงินของวัดพุทธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เผยว่าพบเงินฝากเพิ่มเติมซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่อายัดไปก่อนหน้านี้นะคะรวมแล้วเป็นเงิน300ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของนายอติโชคอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาผู้ต้องหาในคดีทุจริตตรวจสอบพบเงินในบัญชีออมทรัพย์ของนายอติโชคเพิ่มเติมซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินฝาก290ล้านบาทที่อายัดไปก่อนหน้านี้ก็จะได้ยอดรวมกันประมาณ300ล้านบาทแล้วค่ะก็ได้ส่งรายงานให้กับทางปปง.เพิ่มเติมแล้วขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของเส้นเงินทั้งนายอติโชคและนางสาวปุญญวีตามรายการบัญชีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ให้ไปทั้งหมดผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าผลการตรวจสอบเชิงลึกจากปปง.จะเป็นข้อมูลที่พนักงานสอบสวนจะใช้ประกอบการสืบสวนพิสูจน์ทราบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งจะมีการขยายผลต่อเนื่องส่วนการสอบสวนพยานยังไม่มีการเรียกสอบใครเพิ่มเติมค่ะแต่มีผู้ประสงค์ดีที่เข้ามาให้ข้อมูลต่อเนื่องพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมเพื่อพิจารณาประกอบการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีของวัดป่าภูผาสูงในอำเภอเนินสูงจังหวัดนครราชสีมาที่ปรากฏในอนันชัยชัยเดชทนายความระบุว่ามีการทุจริตเงินวัดนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ามีคดีเกิดขึ้นจริงและตำรวจได้ดำเนินการทางคดีและก็ส่งสำนวนคดีต่อให้ปปช.ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุระทึกขันกลางถนนในจังหวัดอ่างทองค่ะเมื่อมีชายคนนึงนะคะขับรถปาดไปมาเสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะก่อนที่จะจอดรถแล้วก็ขึ้นไปทุบหลังคารถกระจกแตกผู้ใช้รถใช้ถนนก็หวั่นจะเป็นอันตรายนะคะจึงได้รีบแจ้งให้ตำรวจนั้นเข้าไปควบคุมสถานการณ์ค่ะตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองเข้าช่วยเหลือชายเจ้าของรถที่อยู่ในสภาพศีรษะและร่างกายได้รับบาดเจ็บขณะที่นั่งอยู่ภายในรถกระบะบริเวณจุดกลับรถบนถนนโพพระยาท่าเรือตำบลไผ่

0: จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณหน้ารถกระจกแตกค่ะและบริเวณหลังคารถได้รับความเสียหายผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าวขับรถปาดไปมาตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญกระทั่งมาจอดอยู่ที่จุดกับรถบริเวณนี้เนื่องจากว่าน้ำมันหมดจากนั้นชายคนขับก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก่อนจะกระโดดขึ้นไปทุบบนหลังคารถและกระจกหน้ารถจนแตกค่ะ
1: ไฟแดงกับปา
2: ดเป็นยังไง
1: ก็ตอนติดไฟแดงก็มาเหยียบออกมาเลยแล้วก็มาเบรกตันโอรีอีกรอบหนึ่งมาจอดตรงนี
2: ้แล้วเขาขึ้นแล้วก็โยมบนรถเหรอ
1: จ้ายาวเลย
0: ตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบพฤติการนะคะในการก่อเหตุลักษณะดังกล่าวนี้อยู่หากพบกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะได้มีการเคลื่อนย้ายศพเสียร่างออกจากสุสานที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปยังสุสานที่ชลบุรีแล้วนะคะขณะนี้สัมตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ตรวจสอบใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันก่อนจะเดินหน้าล้างบางนอมินีต่างชาติค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยตำรวจสภ.บางคล้าและตัวแทนบริษัทการชาบาทจำกัดเข้าดำเนินการขุดแล้วก็เคลื่อนย้ายศพเสียร่างภายในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยปิดกั้นบริเวณประตูทางเข้าสุสานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและชาวบ้านเข้าไปร่วมสังเกตการเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮเพื่อเปิดพื้นที่ขณะดำเนินการพบหลุมลักษณะเดียวกันกับที่ฝังศพในหลายจุดแต่จากการตรวจสอบไม่พบมีการฝังร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมสำหรับศพผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างในจำนวนนี้3ร่างเป็นสัญชาติอิสราเอลค่ะส่วนอีกร่างคือสัญชาติบริติชเบื้องต้นบริษัทการชาบัตจำกัดจะย้ายไปที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดแล้วด้านกำนันตำบลเสม็ดใต้บอกว่ารู้สึกโล่งใจค่ะหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมาปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบต่อไป
3: เราก็อยากให้เขาเอาออกไปให้สำเร็จแหละเพราะว่ามันคือวัตถุประสงค์เราให้นำร่างทั้ง4ร่างออกเราก็อยากให้เขาทำอย่างที่เขารับปาก
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้กำชับให้กรมการปกครองเฝ้าสังเกตการเพราะกังวลว่าจะมีการสับเปลี่ยนหรือว่ายกย้ายศพออกจากพื้นที่ค่ะจากการตรวจสอบการขออนุญาตของสุสานบางคล้าพบข้อสงสัยตั้งแต่ปี2564โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Earth นั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าถนนและแหล่งน้ำอยู่บริเวณนั้นมาก่อนนะคะแต่ก็ไม่สอดคล้องกับเอกสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ที่มีการเซ็นอนุมัติณเวลานั้นส่วนตัวเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสุสานค่ะจึงสั่งการให้มีการตรวจสอบหากพบข้าราชการหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีเบื้องต้นสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบภายใน15วันหากมีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีค่ะส่วนการตรวจสอบสุสานทั่วประเทศก็ได้มอบหมายให้กรมการปกครองทำตัวเลขของสุสานหรือสถานที่ประกอบการสถาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันแล้วก็ให้รายงานกลับมาจากนั้นก็จะตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่แต่หากไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางเดียวกับฉะเชิงเทราโมเดลในการดูแลเพิกถอนดำเนินคดีต่างๆค่ะ
4: ในประเด็นของสุสานทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมก็ให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ทำตัวเลขของสุสานสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศนะครับให้เสร็จภายใน3วันนะครับแล้วก็ต้องรายงานมาพอเราได้ตัวเลขมา3วันแล้วเนี่ยผมก็จะไปเช็คเรื่องใบอนุญาตทั้งหมดนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องเราก็ใช้ฉะเชิงเทราโมเดลนี่แหละครับในการที่เราจะไปดูแลแล้วก็เพิกถอนหรือว่าดำเนินคดีต่างๆนะครับ
0: นายพลพียังระบุถึงการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับบริษัทอิสราเอลหลังพบเครือข่ายกว่า10บริษัทเพื่อเร่งขยายผลรวมถึงจะหารือกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลนอมินีโดยมีบริษัทที่ต้องสงสัยอีก10,000แห่งนะคะมีมูลค่ากว่า80,000ล้านบาทค่ะ ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจค้นฟาร์มสัตว์16แห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกค่ะโดยอายัดโคเนื้อได้เกือบ 1,000 ตัวหลังจากที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นสารต้องห้ามใช้ผสมอาหารสัตว์และก็เสี่ยง

0: ตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคถึงแก่ชีวิตได้ค่ะเป็นสภาพร่างกายของหมูและวัวที่ได้รับอาหารมีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีในขณะที่เข้าทำการตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์อันต้องสงสัยว่ามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงกับสัตว์เลี้ยงค่ะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระบุว่ากล้ามเนื้อของหมูบวมแดงเต่งตึงบอกได้ชัดว่าเกิดจากการได้รับสารเร่งเนื้อแดงที่ผู้เลี้ยงนั้นให้สารผ่านการผสมเข้ากับอาหารสัตว์เช่นเดียวกับวัวก็จะมีลักษณะกล้ามเนื้อน่องขาผิดปกติจากสัตว์เลี้ยงที่ได้รับสารอาหารตามปกติทั่วไปค่ะซึ่งสารชนิดนี้นะคะเป็นวัตถุต้องห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์นอกจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหญิงตั้งครรภ์และก็เด็กผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งมีสารตกค้างอาจมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้มือไม้สั่นคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนศีรษะและหากมีการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะเพื่อเป็นการปราบปรามและจับกุมขบวนการตำรวจปคบร่วมกับกรมปศุสัตว์ได้สืบสวนขยายผลจากร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางซึ่งก็สืบสวนขยายผลมานานกว่า8เดือนค่ะจนพบแหล่งต้องสงสัยและก็ได้เข้าตรวจค้นรวม16จุดใน5จังหวัดทั้งปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีและกาญจนบุรีเพื่อเก็บตัวอย่างจากเนื้อสัตว์ปัสสาวะโคและอาหารสัตว์ต้องสงสัยทั้งหมดค่ะพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์รักษาราชการแทนผู้กำกับการบก.ปคบ.เปิดเผยว่าผลจากการตรวจทั้งหมดพบความเชื่อมโยงของการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อขยายผลถึงที่มาของสารก็พบว่ามีผู้นำมาเสนอขายถึงที่ตำรวจจับกุมแล้วก็สอบสวนว่าผู้ต้องหาเคยเป็นนายหน้าค้าอาหารสัตว์มาก่อนขณะที่ผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบในช่วงปลายปี68จนถึงมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีเงินนั้นมากกว่า80ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้จำหน่ายสารเนื่องจากว่าสารชนิดนี้นั้นถูกจัดอยู่ในบัญชียาแผนปัจจุบันซึ่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอยู่ไม่มากค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กำลังขยายผลในส่วนที่เพื่อหาต้นต่อที่มานะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องว่าใครเป็นผู้นำสารนี้ออกมาจำหน่ายในวงการอาหารสัตว์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้จริงๆคือเลือกสารไซบูทามอนนะครับซึ่งตัวสารนี้จริงๆใช้เฉพาะคนเท่านั้นเป็นยารักษาโรคเฉพาะคนที่มีอาการหอบหืดนะครับซึ่งบริษัทที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยมันก็มีจำนวนไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อยู่ในระหว่างทำการตรวจสืบสวนนะครับซึ่งถ้าข้อมูลไปถึงใครเราก็ดำเนินคดีกับผู้นั้นครับ
0: สำหรับผลปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มซึ่งมีสารเร่งเนื้อแดงและก็สารต้องสงสัยรวม967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวม32ล้านบาทซึ่งได้อายัดเอาไว้ทั้งหมดเพื่อหยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนที่โคและเนื้อสัตว์จะถูกจำหน่ายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของประชาชนส่วนผู้ต้องหาจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสารเคมีตำรวจดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์รวม5ข้อหาด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาต้นตอของน้ำมันเก่าที่ปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำใต้ทางยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็พบโพรงและก็ท่อระบายน้ำเก่ามีน้ำมันปนเปื้อนค้างอยู่อีกจำนวนมากค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือเรียกกันว่าทีมสุดซอยพลังงานนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อเย็นวานนี้ไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงค่ะแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันนั้นซึมออกมาเป็นระยะและในระหว่างดำเนินการวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำบนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินเอาไว้ส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันนั้นลดลงค่ะ ขณะเดียวกันยังได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนที่จะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปในบริเวณโพรงใต้ดินที่มีการซึมของน้ำมันก็พบว่าโพรงใต้ดินนั้นมีความลึกลงไปมากกว่าที่

คาดเอาไว้ค่ะจึงต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็สามารถทะลุลงไปได้ลึกกว่า5เมตรค่ะเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้

0: เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ฝั่งวุฒิสภาก็ยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยส่งตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะในการประชุมสว.เมื่อช่วงเช้าก็มีบางช่วงจังหวะค่ะที่สมาชิกวุฒิสภาได้ให้กำลังใจกับสว.ที่ถูกกกต.ยื่นฟ้องด้วยค่ะการประชุมวุฒิสภาในวันนี้บรรยากาศการประชุมยังพบว่าสว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.26คนยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะเช่นนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.สุราษฎร์ธานีที่ลุกขึ้นหารือเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะหลังจากหารือเสร็จบางช่วงเพื่อนสมาชิกสว.หญิงก็มาให้กำลังใจด้วยการสวมกอดนอกจากนี้ยังมีนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจเอกสง่าส่งมหาชัยหรือนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลรวมถึงนายสมศักดิ์จันแก้วและนายสมหมายศรีจันทร์ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ค่ะ
2: กังวลไหมคะเห็นมีรายชื่ออยู่ในเขากตชุด26ด้วยถูกส่งฟ้องอะครับ
3: ไม่ค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าในสิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกับกตยังครับ
3: นี่ละค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
2: เมื่อเช้าเห็นนี้เห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันไหมครับหรือว่ามีการพูดคุยครับในกลุ่มสว
3: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
2: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเฮ้ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไป
3: ไม่ค่ะแล้วแต
2: ่ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
4: ยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู่
5: ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมการทำงานไหมคะ
4: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
5: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือยังคะเตรียมตัว
4: ยังไม่ได้คุย
5: มีการรวมกลุ่มกับสว.ไหมคะว่าจะสู้คดีอะไรยังไง
4: ยังครับโอ้โหไม่เป็นไรนะครับ
1: ส่วนสว.อลงกฎวรกิจก็ยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะเจอสื่อดักสัมภาษณ์ร้องอุทานโอ้ไม่กอดค่ะแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้คดีเพียงแต่ยอมรับว่าวันนี้ได้เจอเพื่อนสมาชิกโดยไม่ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ไว้เพื่อสำหรับสื่อสารพูดคุยถึงแนวทางการต่อสู้คดีค่ะเน้นย้ำว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีทั้งความมั่นใจและไม่มั่นใจค่ะทั้งนี้ก็ยอมรับในคำตัดสินมติของกกต.และหากในอนาคตศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามค่ะ
6: ผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกตอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยครับนี่ครับนะฮะ
3: ตอน26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่
6: ตอบทุกผูกมิตร
1: ส่วนสมาชิกคนอื่นที่ถูกยื่นฟ้องก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการต่อสู้คดีแบบแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะ
7: ก็คือเห็นเขาเหมือนประมาณแล้วว่ามีเรื่อง
2: กังวลอะไรไหมครับ
8: อ๋อไม่ฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแจ้งข้อหาอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำผิดอย่างที่เขากล่าวเคยชี้แจงมาแล้วครับ
2: ครับก็คือยิงคือเห็นเขาเหมือนประมาณแล้วว่ามีเรื่องเส้นเงินอะไรก็คือยืนยันว่าไม่มีถึงใช่ไหมครับท่านสภครับ
1: ขณะที่บริเวณหน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมเป็นประธานกรรมการและเป็น1ใน26สว.ที่ถูกยื่นฟ้องค่ะวันนี้ไม่ได้มาร่วมประชุมค่ะและแต่ว่ามีสว.หลายคนที่ถูกฟ้องร้องอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะทำให้สื่อมวลชนเนี่ยค่ะไปติดตามทำข่าวแต่ว่าทำให้ทางวุฒิสภานั้นยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยจัดตำรวจ1ชุดใหญ่มาดูแลความเรียบร้อยค่ะขณะที่รองประธานวุฒิสภาคนที่1บิ๊กเลียงนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องของคดีหัวสว.นั้นไม่ได้กระทบต่อการขับเคลื่อนทำหน้าที่ของวุฒิสภาค่ะและเชื่อมั่นว่าสมาชิกที่ถูกยื่นฟ้องนั้นทุกคนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะซึ่งหลังจากที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคแล้วก็บรรดารัฐมนตรีหลายคนนะคะวันนี้ค่ะก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คดีหัวเลือกสว.นี้ติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
9: ค่ะคุณพึ่งนภาคะบรรดารัฐมนตรีจากฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยต่างก็ยืนยันคำเดิมค่ะถึงความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างส.ส.ภูมิใจไทยกับสว.ค่ะเพียงแต่นายพิพัฒน์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าด้วยความเป็นคนการเมืองอาจจะต้องรู้จักหรือมีเพื่อนฝูงกันบ้างค่ะ

0: หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องบรรดารัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสว.โดยล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์นะคะถึงความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างคดีหัวเลือกสว.กับพรรคภูมิใจไทยแต่ยอมรับในฐานะคนการเมืองต้องมีเพื่อนฝูงเป็นปกติแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกันแต่ยืนยันนะคะว่าไม่สามารถไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
1: ส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วน
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีหัวสว.และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันก็ต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.และขั้นตอนของกกต.ที่จะมีการยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกาว่าเข้าข่ายในคดีอ้างยี่หรือไม่ค่ะ
2: แล้วก็เข้ามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในเรื่องของของ157แล้วก็164ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนอะไรต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางปากได้กลับคำให้การตรงนี้ครับ
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงกรณีปรากฏชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้เป็นพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำนะคะว่าต้องเคารพผลการพิจารณาของทางกกต.แต่ก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมค่ะขณะนี้พินทร์นะคะก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ค่ะว่าเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่ใช้แรงกดดันเข้ามาเป็นสภาในการยื่นส่งสารค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้ายื่นฟ้องนายยิ่งชีพต่อไปค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่เชียงรายเจ้าหน้าที่ก็เร่งเสริมแนวผนังริมแม่น้ำสายเพื่อปิดช่องรอยรั่วป้องกันน้ำซึมเข้าไปในพื้นที่ชุมชนและย่านเศรษฐกิจค่ะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17เข้าปฏิบัติซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรริมแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยการนำหินและปูนซีเมนต์เข้าเสริมความแข็งแรงของบิ๊กแบ็กและปิดช่องโหว่บริเวณใต้อาคารราชพัสดุใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่1หลังเกิดการชำรุดจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเกาะทรายในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนายวรายุทธ์ข้อมบูแนมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระบุว่าทางจังหวัดได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตราแนวบิ๊กแบ็กตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักพร้อมกับมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์สำหรับการเผชิญเหตุและจัดเตรียมจุดอพยพหากมีน้ำไหลบ่ามามากเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซึ่งหากพ้นเดือนกันยายนนี้ไปแล้วสถานการณ์ต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะคะหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาและหลังจากนั้นก็จะเดินหน้ารื้อถอนอาคารที่กีดขวางทางน้ำแล้วก็จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมในจุดเสี่ยงต่อไปค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนที่ตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำป่าจากลำน้ำย่าได้เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมความพร้อมค่ะทั้งเครื่องมือเครื่องจักรสาธารณภัยและบุคลากรเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะส่วนที่แม่ฮ่องสอนค่ะชาวบ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรจึงเรียกร้องขอให้สสรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างฝายปางหมูการสร้างคันกั้นน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพถาวรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ

0: ส่วนฝนที่ยังตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะชาวซีเรียประท้วงหลายจุดทั่วประเทศค่ะหลังจากรัฐบาลตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งใหญ่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะชาวซีเรียในเมืองอเลปโปรวมตัวกันประท้วงพร้อมกับจุดไฟเผายางรถยนต์และปิดถนนแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกการตัดสินใจดังกล่าวทันทีการประท้วงลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศค่ะหลังรัฐบาลซีเรียประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างร้อยละ20ถึงร้อยละ40โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันอาทิตย์นับตั้งแต่สงครามในอิหร่านประทุขึ้นรัฐบาลซีเรียได้ปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงมาแล้วหลายครั้งนะคะก็สร้างความไม่พอใจไปทั่วประเทศและการปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมชาวซีเรียที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานองค์การสหประชาชาติประเมินว่าปัจจุบันชาวซีเรียมากถึงร้อยละ90อาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจนค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสงครามกลางเมืองในปี2011ที่มีอยู่ประมาณ1ใน3เท่านั้นค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงพลังงานซีเรียระบุว่าการขึ้นราคาน้ำมันเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและอาจปรับขึ้นลงหรือปรับขึ้นหรือว่าลงได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะผู้นำสหรัฐเริ่มมีคะแนนนิยมขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะจากจุดต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วค่ะแต่ว่าคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกันนั้นยังคงตามหลังพรรคเดโมแครตห่างขึ้นอีกค่ะก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้านี้ค่ะรอยเตอร์และอิปซอสเผยแพร่ผลสำรวจความนิยมล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 1,113 คนทั่วประเทศพบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์ขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะจากเดิมร้อยละ 33 ในการสำรวจเมื่อปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดตลอดอาชีพทางการเมืองของทรัมป์ไปอยู่ที่ร้อยละ36ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เปิดเผยผลสำรวจทั่วไปในคำถามที่ว่าหากการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสจัดขึ้นในวันนี้ชาวอเมริกันจะเลือกลงคะแนนให้กับพรรคใดพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ44เลือกลงคะแนนให้พรรคเดโมแครตค่ะและอีกร้อยละ37เลือกลงคะแนนให้พรรครีพับลิกันซึ่งช่องว่างระหว่างคะแนนนิยมทั้ง2พรรคที่ร้อยละ7ถือว่าห่างที่สุดนะคะนับตั้งแต่ที่ทรัมป์นั้นกลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วค่ะขณะที่ความเห็นเกี่ยวกับคำมั่นที่ทรัมป์ประกาศไว้ว่าจะแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันทุกคนหากพรรครีพับลิกันนั้นยังคงครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสจากการเลือกตั้งกลางเทอมช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็พบว่าชาวอเมริกันร้อยละ63ซึ่งก็รวมถึงผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน4ใน10คนและผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต9ใน10คนไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะความนิยมของทรัมป์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานใกล้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการและกระทบต่อค่าครองชีพของชาวอเมริกันจนสั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อพรรครีพับลิกันไม่น้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะโดยเฉพาะด้านการบริหารเศรษฐกิจที่เคยเป็นจุดแข็งของพรรคมาโดยตลอดค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: กกต.เสียงข้างน้อยแถลงเห็นต่างดำเนินคดีฝ่ายการเมืองรัฐพลสั่งตั้งกรรมการสอบ DSI ข่มขู่พยานนายกส่งทนายฟ้องยิ่งชีพไอลอพาดพิงหัวสว.เร่งพิสูจน์โพรงลึก5เมตรหาต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3วิเคราะห์ความเป็นไปได้ลักลอบทิ้งยังไม่ตัดปัจจัยรั่วไหลจากทุกแหล่งเคลื่อนย้าย4ร่างออกจากสุสานบางคล้าเก็บรักษาที่ชลบุรีชาวบ้านติดใจร้องตรวจสอบหวั่นมีศพเพิ่มในพื้นที
2: ่ Our thanks to the representative of the Kingdom of Thailand and to all other participants
1: ศิหศักดิ์ติงกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำให้ร้ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่ายันเจรจาเฉพาะเขตแดนทางทะเลไม่แตะดินแดนทางบกและเกาะกูดติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: การเข้าร่วมเป็นภาคีอยู่ปอส91หรือว่าคุ้มครองแบบนี้เนี่ยจะทำให้ราคาของเมล็ดพันธุ์แพงขึ้น 2-6 เท่าค่าอาหารที่ผู้บริโภคจะซื้อก็จะแพงขึ้นด้วยมันจะมีผลกระทบเป็นทอด
1: ๆชื่อแล้วก็บอกอยู่แล้วอ่ะสิทธิผูกขาดคือจากการที่เราจะใช้ของที่เราสามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปได้เราก็ใช้ไม่ได้เราต้องไปซื้อพันธุ์เข้ามา
2: เกิดมาธุรกิจผูกขาดรูปแบบใหม่ซึ่งมันส่งผลนำไปสู่การควบคุมและกำกับโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำหอดปลายน้ำ
3: เกิดโจรสลัดชีพภาพเกิดการลักขโมยพันธุกรรมที่มีความหลากหลายภายในประเทศอย่างสูงเกษตรกรสิใส่ชีวิตยุ่งยากขึ้นในการซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วอาจจะกลายเป็นคนผิดกฎหมายโดยบ่ได้ตั้งใจ
4: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 16:30 นาทีนะคะวันนี้เจาะความเคลื่อนไหวที่ภาคพลเมืองกังวลอย่างมากค่ะสำหรับการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นความกังวลใจของเกษตรกรค่ะผู้ที่เคยมีสิทธิ์ในพืชพันธุ์แต่การเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะทำให้พืชพันธุ์ตกอยู่ในมือของทุนใหญ่หรือไม่นี่ความกังวลใจภาคประชาชนทั่วประเทศนะคะ27จังหวัดเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนค่ะแสดงจุดยืนถึงความกังวลใจต่อ UPOF 1991ซึ่งเป็นเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาของ FTA ไทย EU วันนี้คุยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะกับพี่แนนคุณปลกชนอู่ทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยพี่แนนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องฟักแฟง
4: ก็ต้องเป็นพี่แนนเพราะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะบนโต๊ะเจรจาFTA ไทย EU จะมีข้อเสนอก็คือ UPOP 1991ถ้ารับอนุสัญญานี้แปลว่าประเทศไทยต้องไปแก้พรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542มันจะกระทบมหาศาลกระทบอะไรบ้าง
5: ค่ะจริงๆตัวข้อความเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าให้ไทยเป็นภาคี UPOP 91แต่ว่าขอให้มีการปรับแก้กฎหมายการคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยให้เป็นไปตามหรือสอดคล้อง UPOF 1991มันก็จะทำให้เกิดการปรับแก้กฎหมายโดยเฉพาะตัวพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยเรียกว่าพลิกหลักการไปเลยใช้คำนี้ดีกว่าคือตัวประเทศไทยตัวนี้เราใช้กฎหมายก็คือตัวพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี42ค่ะซึ่งมันจะมีอยู่3เสาหลักนะอันแรกก็คือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์คือถ้านักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเขาวิจัยพันธุ์ใหม่ได้แน่นอนค่ะเขาก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์นะหรือว่าจากส่วนที่เขาสามารถวิจัยขึ้นมาได้ก็จะให้สิทธิ์ในการคุ้มครองอยู่ระดับหนึ่งเช่น12ปีสำหรับพืชที่ให้ผลในระยะไม่เกิน2ปีได้สิทธิ์การคุ้มครอง12ปี17ปีสำหรับพืชที่มากกว่านั้นแล้วก็ไม้ยืนต้น27ปีแต่ว่าอันที่2ก็คือให้สิทธิเกษตรกรในการที่จะเก็บผลผลิตหรือว่าใช้ส่วนขยายพันธุ์ในพื้นที่ที่ตัวเองผลิตนะคะอันที่3ก็คือว่าให้สิทธิกับชุมชนแล้วก็คงอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรพันธุกรรมหมายความว่าถ้านักวิจัยหรือนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยหยิบเอาพันธุ์พืชป่าหรือว่าพันธุ์พืชของชุมชนเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงเนี่ยจะต้องแจ้งแหล่งที่มาและแบ่งปันผลประโยชน์แต่ถ้าเราเข้า UPOF 19ถ้าเราเปลี่ยนกฎหมายไปตาม UPOF 1991เนี่ยไอ้2ข้อหลังเนี่ยมันจะหายไปนะคะ
4: ก็จะกระทบเกษตรกรกระทบชุมชนแต่นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ย

0: ือนจะไปขยายขยายสิทธิ์เขา
1: เขาก็จะได้สิทธิ์ในการคุ้มครองจากเมื่อกี้ตั้งแต่12ถึง27เนี่ยเป็นไม่น้อยกว่า20หรือไม่น้อยกว่า25ปีซึ่งไม่รู้ไปจบที่เท่าไหร่แค่ไม่น้อยกว่า
0: ทีนี้ในกลุ่มนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็จำนวนหนึ่งอาจจะอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่เท่าที่เราเห็นกันก็เลยมีความกังวลใจของเครือข่ายภาคประชาชนที่กังวลใจออกมามี7ความเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมลองไล่เรียงดูตามกราฟิกนี้7ความเสี่ยงคือเขาบอกว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดชีวภาพเดี๋ยวมาขยายเรื่องนี้นะพี่แนนเป็นความเสี่ยงเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามตามธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมต้นทุนการผลิตข้าวการเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรม GMO หลายคนบอกไม่อยากทาน GMO อันเนี้ยมันจะเปิดทางด้วยแล้วก็ราคาเมล็ดพันธุ์อาจจะสูงขึ้น 2-6 เท่าก็เป็นได้นะคะมีความเสี่ยงคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยแล้วก็เกิดการกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ที่น่ากังวลใจคือโจรสลัดชีวภาพข้อ1มันคืออะไรคะ
1: อย่างที่บอกค่ะเพราะว่ามันตัดไอ้2เสาหลักอันท้ายเนี่ยไปเนี่ยมันทำให้เมื่อนักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าจะเป็นบริษัทเอกชนนะแล้วก็อาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ย เวลาเข้ามาหยิบเอาทรัพยากรในประเทศเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เขาไม่จำเป็นต้องแจ้งแหล่งที่มาค่ะเพราะว่าการแก้กฎหมายตามยูปอฟจะต้องตัดข้อนี้ออกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งปันผลประโยชน์นั่นหมายความว่าเขาจะหยิบฉวยอะไรของเราไปก็ได้แล้วก็ภายใต้การคุ้มครองแบบยูปอฟเนี่ยจะบังคับให้ประเทศเปิดให้เราจดพันธุ์พืชใหม่ได้ทุกชนิดทุกสปีชีส์โดยไม่มีข้อยกเว้นขอให้เข้าเงื่อนไขว่าใหม่แล้วก็ตามเงื่อนไขที่เขาคุ้มครองแค่นั้นที่เหลือก็คือได้หมดเปิดทั้งหมด
0: คือไม่ต้องสืบที่มากันเลย
1: ไม่ต้องสืบที่มา
0: เกษตรกรจะเก็บไว้ปลูกฤดูกาลหน้าก็เก็บไม่ได้
1: อันที่สองก็คือจากเดิมการที่เกษตรกรไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ที่รับการคุ้มครองมาปลูกเวลาเราฉีกซองปุ๊บปลูกเสร็จเราก็สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อเองได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าภายใต้แบบยูปอฟ91เนี่ยสิทธิ์นี้จากเดิมเป็นสิทธิ์พื้นฐานจะกลายเป็นข้อยกเว้นที่จะต้องขอหมายความว่ารัฐจะต้องให้ถ้ารัฐไม่เปิดให้จะทำไม่ได้แล้วก็ในกรณีประเทศไทยเนี่ยคือในภายใต้ยูปอฟมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่าเท่าที่กรรมาธิการ CPTPP ในสมัยปี63เนี่ยเคยสรุปเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ทำได้คือเก็บไปปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปเพื่อบริโภคถ้าเก็บไว้ขายไม้ดอกไม่ได้ไม้ผลไม่ได้พืชผักไม่ได้สมุนไพรไม่ได้สิ่งที่ทำได้น่าจะเป็นธัญพืชเมล็ดเล็กกรรมาธิการ CPTPP ก็เลยส่งจดหมายไปถามยูปอฟว่าในกรณีประเทศไทยเนี่ยพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะว่าชาวนาที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเรามีเยอะมากใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกเราคือพื้นที่นาข้าวแล้วก็เกษตรกรประมาณชาวนาประมาณ 70% เนี่ยยังใช้พันธุ์ที่ตัวเองเก็บพันธุ์ไว้หรือซื้อเข้าปลูกจากเพื่อนบ้านส่งไปถามยูปอฟว่าธัญพืชเมล็ดเล็กเนี่ยของไทยขอเป็นข้าวได้ไหมยูปอฟตอบกลับมาว่าไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: นะคะ
0: ก็พังค่ะชาวนาก็จะเจ๊งด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แบบยูปอฟแล้วชาวนาซื้อพันธุ์จากแบบนี้ไปใช้เขาก็จะไม่สามารถเก็บพันธุ์ข้าวไว้ในฤดูกาลถัดไปได้
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมเกษตรกรตอนนี้กังวลใจอย่างมากนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการเคลื่อนไหวของเกษตรกรหลายกลุ่มในประเทศไทยนะคะทั้งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเกษตรกรรมยั่งยืนกปอพช.ภาคอีสานนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมรวมตัวกันค่ะยื่นหนังสืออยากจะส่งไปให้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีแต่ไปไม่ถึงส่งผ่านทางผู้ว่าไปฝากผู้ว่าแต่ละจังหวัดด้วยนะคะไปต่อถึงค่ะใกล้จะเจรจาแล้วนะคะ FTA ก็มีการเคลื่อนไหวทั้งที่ขอนแก่นมหาสารคามยโสธรอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่อุบลคุณผู้ชมค่ะมีการจัดเวทีเรื่องนี้เมื่อ7กันยายนยื่นข้อเรียกร้องผ่านส.ส.ในพื้นที่เพื่อให้นำข้อเรียกร้องเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศเขาจะประชุมวันพรุ่งนี้16กันยายนติดตามเสียงจากพื้นที่จากรายงานนี้ของนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
2: ตกลงการค้าและการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญายูปอฟ1991กำลังสร้างความกังวลอย่างมากต่อเกษตรกรและเครือข่ายภาคประชาสังคมเนื่องจากข้อตกลงนี้จะจำกัดสิทธิของเกษตรกรในการเก็บและขยายพันธุ์พืชดั้งเดิมรวมถึงส่งผลกระทบต่อราคาอาหารของผู้บริโภคทั้งประเทศเครือข่ายเกษตรกรและเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบล

0: ราชธานีได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องยูป๊อป1991และสิทธิเมล็ดพันธุ์ตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ที่เก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์เองมาหลาย10ปีต่างแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองของชุมชน
1: ที่ชุมชนราชธานีอโศกเองเราก็ทำเกษตรแบบอินทรีย์แล้วเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองมาหลาย10ปีเราคิดว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยก็เป็นเส้นทางแห่งความยั่งยืนแต่วันนี้หลังจากได้มาประชุมและรับรู้ข้อมูลว่าถึงแม้ว่าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองแต่ว่าถ้าหากว่ามีเกสรพันธุ์พืชที่เป็น GM หรือว่าของทางบริษัทปลิวมาผสมกับพันธุ์พืชของเราพันธุ์พืชของเราเมื่อกลายพันธุ์แล้วก็จะต้องเป็นของทางบริษัทเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้เมล็ดพันธุ์ก็จะราคาสูงขึ้นที่สำคัญที่สุดเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วจะต้องส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนค่ะ
2: ชื่อท่านก็บอกอยู่แล้วว่าสิทธิผูกขาดคือจากการที่เราจะใช้ของที่เราสามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปได้เราก็ใช้ไม่ได้เราต้องไปซื้อพันธุ์เข้ามาสิทธิประโยชน์เราจะหายไปทันทีเลยในเรื่องของการขยายพันธุ์เพราะว่ามันจะไปขัดเรื่องของสิทธิบัตรทำให้ต้นทุนเกษตรกรเราสูงขึ้น
3: เกิดว่าธุรกิจผูกขาดรูปแบบใหม่โดยส่วนตัวผมมองเห็นด้วยเพราะว่ามันไปทำลายเกิดว่าพันธุกรรมหรือพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่นั่นแล้วสิ่งที่มันสิตามมากก็คือหมายว่าหลังจากทำลายแล้วสิ่งที่มันเลวร้ายมันเกิดการผูกขาดซึ่งมันจะส่งผลนำไปสู่การควบคุมและกำกับโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำฮอดปลายน้ำสุดท้ายพี่น้องที่เป็นแค่ผู้ผลิตนะครับเป็นแค่ผู้ผลิตแต่โบเป็นเจ้าของ
0: พร้อมเสียงสะท้อนจากพื้นที่เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจต่อนโยบายคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
3: ใจนี่อยากฝากถึงผู้มีอำนาจทางการเมืองผู้ไปออกกฎกติกาหรือผู้ออกนโยบายให้ความสำคัญเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องนี้มีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งประเทศเฮาเป็นประเทศเกษตรกรรมอยากให้พ้นตระหนักเรื่องนี้และยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสาระสำคัญที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อรักษาดุลยภาพเนาะทางสังคมให้ได้
0: เพราะเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เพียงเรื่องของเกษตรกรแต่คือฐานรากของความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทุกคนการรักษาฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายต้องปกป้องไว้
4: จากข้อกังวลทั้งหมดนี้ภาคประชาชนมีข้อเสนอ2ข้อต่อรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือตัดเลยได้ไหมเงื่อนไขการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามยูป๊อป1991ไม่ต้องคุยกันเลยในโต๊ะเจรจาตัดออกไปแล้วก็ยืนยันเรื่องของระบบกฎหมายเฉพาะพี่แนนคิดว่าไงคะถ้าเราทำตาม2ข้อนี้เขาไปต่อได้ไหม FTA ไทย EU เนี
5: ่
4: ย
5: ไปต่อได้แน่นอนค่ะ คือถ้าเราดู อย่างอินเดียเนาะ เพิ่งจะเจรจากันจบไปเมื่อต้นปีนี้เองค่ะอินเดียตอนแรกก็ถูกบีบเหมือนกันใช้ข้อความแบบเดียวกับของเราเลยสุดท้ายก็อินเดียยืนยันแล้วก็กลับมาใช้ซูจเนริสแบบเดิมนะคะแล้วก็ตัดครอสคำว่ายูป๊อป1991ออกไป
4: คืออินเดียเขาใช้กฎหมายเฉพาะคุ้มครองพันธุ์พืชเหมือน
5: เราใช่ค่ะแล้วก็กำหนดข้อความเหมือนแค่ในทริปหรือในอาเซปที่เราเคยรับไว
4: ้
5: ค่ะแล้วก็เราก็เลยหวังว่า1คณะเจรจาจะยืนยันเรื่องนี้แล้วก็2กลไกกรรมาธิการแล้วก็เสียงจากภาคประชาชนจะเป็นหลังพิงให้คณะเจรจายืนยันที่จะตัดเรื่องยูป๊อป1991ออกจากการเจรจา FTA ค่ะ
4: ให้ยืนยันคุ้มครองพันธุ์พืชบนกฎหมายเฉพาะที่ไทยมีอยู่แล้วไม่ต้องเอาข้อกำหนดในอนุสัญญายูป๊อป1991มาใส
5: ่
4: ข้อตกลงการค้าเสรีไทย EU ยังไปได้
5: ไปได้แน่นอนแล้วก็ยืนยันครั้งหนึ่งว่ากฎหมายของไทยเป็นกฎหมายที่ UN แนะนำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้เป็นต้นแบบ
4: ค่ะฝากไปถึงตัวแทนรัฐบาลที่จะไปเจรจารวมไปถึงคุณสุภจีด้วยที่จะอยู่ในโต๊ะเจรจาแล้วก็ถือว่าน่าจะตำแหน่งใหญ่สุดแล้วล่ะค่ะของไทยที่จะเข้าไปสู่เวทีตรงนั้นนะคะทั้งหมดคือการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยและคุ้มครองความมั่นคงทางอาหารวันนี้ลารายการพร้อมพี่แนนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วเจอกันอีกครั้งช่วงเย็น 16:45 นกับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมาเปิดใจ2นักแสดงอารมณ์ดีค่ะพี่อุ๊ดเป็นต่อและพี่จวบเป็นต่อนะคะเขาบอกว่าแหมเล่นหนังเล่นละครโดยเฉพาะบทตลกคือถนัดอยู่แล้ว

0: แต่ว่าไปเจอเทคนิคแบบนึงที่เขาเรียกว่าการถ่ายแบบวันคัทถ่ายยาวๆลองเทคไปเลยโอ้โหท้าทายสิคะเพราะว่าหนังที่ทั้งคู่ได้ไปเล่นมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องพาแค่ตัวเองรอดอย่างเดียวไม่ใช่แค่2คนเท่านั้นแต่ว่ายังต้องมีนักแสดงรุ่นใหม่ที่พวกเขาต้องพากันไปด้วยในฐานะรุ่นพี่เนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังหลังนะคะว่าบรรยากาศตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยบรรยากาศก็ดูชิลๆดูฮาๆนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนถ่ายทำจริงๆค่ะอุ๊ดเป็นต่อและจูบเป็นต่อสองนักแสดงหลักพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ายากจริงๆเพราะว่าหนังเรื่องวันคัทมั้งวันคัทดีเนาะที่ได้รับเลือกนะคะมาฉายในเทศกาลค่ะวิภาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026หรือ VIFF 2026เป็นหนังแบบวันคัทตามชื่อเรื่องเลยค่ะที่ทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เป็นนักแสดงนะคะแม้จะเคยเล่นมาแล้วทั้งหนังละครซิทคอมตลกและละครเวทีเพราะว่าวันคัทนี่ก็คือต้องถ่ายยาวรวดเดียวใครผิดต้องเริ่มใหม่หมดนะคะกว่าจะสำเร็จเป็นหนังยาว100นาทีไม่ง่ายเลยค่ะพี่สุเป็นต่อเขาบอกรับบทเป็นพระดีเนาะค่ะลงทุนไปบวชเป็นพระจริงหลายวันก่อนถ่ายทำเพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์และสำคัญคือบทพระนี่คืออิมโพไวส์เองไม่ได้นะคะบทนี่คือจะต้องท่องจำให้เป๊ะเลยส่วนพี่อุ๊ดเป็นต่อนะคะในบทด้นสดได้แต่ก็ต้องไม่มากไปค่ะเพราะว่ายังมีนักแสดงร่วมอีกเป็นร้อยชีวิตถ้าใครหลุดก็ต้องถ่ายทำกันใหม่นะคะถ่ายต่อไม่ได้เลยแถมเรื่องนี้พี่อุ๊ดเขายังรับหน้าที่เฉพาะกิจเป็น acting coach นะคะให้นักแสดงรุ่นน้องด้วยตัวเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเพราะว่าความเป็นทีมเวิร์คสำคัญมากซ้อมให้เยอะเป็นเดือนเลยนะคะเพื่อการถ่ายทำจริงใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นค่ะ
1: รู้เรื่องเราเล่นตามเรื่องไม่ได้เล่นตามบทแบบไม่ใช่สักแต่พูดไปเราต้องเข้าใจเรื่องก่อนเพราะบางบทบางคำมันไม่เข้าปากมันไม่ได้เข้าปากเลยเราก็เลยต้องปรับให้เขานิดหน่อยแต่ไม่ได้แก้บทนะฮะแค่ปรับให้น้องๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ละวันก่อนที่จะซ้อมจริงพอเลิกกองถ่ายปุ๊บหรือว่าเลิกซ้อมในก่อนที่วันถ่ายจริงก็ต้องเวิร์กช็อปน้องๆว่าบล็อกกิ้งมาเป็นอย่างนี้ลองรู้สึกแบบนี้ดูลองลดตรงนี้ดูโมโหได้แต่ว่าบทมันโมโหแค่ไหนมันโกรธแค่ไหนโกรธด้วยความแต่มันโกรธก็จริงแต่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องมันควรจะโกรธกันระดับไหน
2: อย่างพี่นี่ก็พอชิวๆพอนั้นได้เพราะว่าเราเล่นตลกมาก่อนมันก็เหมือนกับการเล่นตลกบนเวทีนะพอทีเดียวปุ๊บก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อู๊ดเขาต้องรับผิดชอบนักแสดงหลายๆหน้าที่เพราะว่าเขาเป็น acting coach ด้วยไง
3: ยากมาก
2: ยากมาก
3: ต้องใจต้องเป็นหนึ่ง
2: อีกอย่างบทหลวงพ่อเนี่ยพี่ตั๊กบอกเลยพุ่มกราบบอกเลยบอกว่าพี่อิมเขาไว้ไม่ได้นะ
3: เราเล่นที่ความยังอิมเขาไว้ได้เล่นตลกแล้วอิมโมไว้ได
4: ้เพียวๆเลย
2: แต่นี่คือแล้วฉีกไม่ได้เลยอิมโมไว้ไม่ได้
1: ต้องเป็นคาแรคเตอร์หลวงพ่อเลย
2: ใช่
1: ต้องอิงหลวงพ่อแบบ
5: แล้วเวลาซ้อมเนี่ยถ้าหนังทั่วไปเขาจะซ้อมแบบนักแสดงมาซ้อมบทพูดกันแค่นั้นอ่ะแต่หนังวันคัทเนี่ยต้องซ้อมทุกแผนกต้องมาซ้อมด้วยเพื่อที่จะให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนคิวตรงนี้กล้องอยู่ยังไงเสียงอยู่ยังไงช่างแต่งหน้าอยู่ฝ่ายศิลป์จะมาเสริมอะไรเงี้ยคนต้องซ้อมด้วยกันเนี่ยมันก็เลยยากตรงนี้
0: วันคัทมั้งวันคัทดีเนาะเป็นหนังวันคัทที่ใช้เวลาทำงานร่วม8ปีเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนนักแสดงมาแล้วถึง3ชุดแต่สุดท้ายก็ได้ถ่ายทำจนจบค่ะซึ่งทั้งนักแสดงนะคะอุ๊ดจวบและผู้กำกับเขาก็มาแชร์วิธีการทำงานในวันเปิดเทศกาลวิภา International Film Festival 2026ให้คนทำหนังนักดูหนังได้ฟังกันนะคะงานนี้ค่ะสำหรับ VIFF 2026เราไม่ได้จัดแค่วันเดียวค่ะคุณผู้ชมคะยังมีนะคะเรื่องของวงเสวนาวงการหนังการฉายหนังประกวดหนังยาวๆไปเลยนะคะถึงวันที่25กันยายนที่ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณผู้ชมสามารถมาร่วมงานกันได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถติดตามรายละเอียดโปรแกรมต่างๆได้ที่ www.vipa.me/vif2026 ค่ะที่ผ่านเรื่องราวมาเจอแนะนำโปรแกรมฉายหนังไม่ใช่มีแค่หนังไทยคุณผู้ชมคะอย่างในวันพรุ่งนี้มี3เรื่องน่าสนใจ3สไตล์เลยนะอย่างเช่นเจ้าจางเมืองปอนค่ะว่าด้วยเรื่องของชุมชนคนเลี้ยงช้างนะคะย้อนไปค่ะที่จังหวัดน่านในยุคที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า Exit นะคะเรื่องราวของหนุ่มชาวเมียนมาที่ต้องการหนีไปมีชีวิตในต่างประเทศแต่ดันไปพัวพันนะคะกับสิ่งผิดกฎหมายค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะ Boiling Point นะคะได้นักแสดงมือรางวัลชาวอังกฤษค่ะสตีเฟนแกรแฮมนะคะรับบทนำเลยเขารับบทเป็นเชฟต้องเจอความกดดัน

0: บเดือดๆเลยนะคะทั้งเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวเรื่องแรกนี่ฉายกันตอน10โมงเช้านะคะส่วนใครเลิกงานแล้วช่วงเย็น18นาฬิกา30นาทีเราก็ฉายเรื่องสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมคะมาที่แหล่โลกศิลปะวันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารของเราตอนนี้มากๆเลยที่มีข่าวเช้าวงการสงฆ์อีกแล้วนะคะสำหรับศิลปินคนนี้ที่เคยทำงานมาก่อนค่ะซึ่งเป็นงานนะที่เรียกว่าเป็นวิพากษ์แกมหยอกพุทธศาสนาพี่ไมเคิลชวนาสายคนนี้เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะคะตอนนั้นวีรกรรมของเขาคือทำให้งานของตัวเองขึ้นหน้าหนึ่งไปเลยร้อนสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในวงการสงฆ์และวงการศิลปะและมาถึงล่าสุดนิทรรศการจัดขึ้นในช่วงที่มีข่าววงการสงฆ์พอดีค่ะวันนี้นะคะและโลกศิลปะของเราจะชวนไปยื่นแว่นขยายส่องกันดูนะคะว่าพระไหนที่เราจะตีเก๋ไปติดตามกันค่ะ
1: เวลาเขาส่องพระนะครับเขาส่องเพื่ออะไรครับเพื่อดูว่าม
2: ีคุณค่าม
1: ีพระจริงกับพระปลอมประทานนั่นเองพระไม่ดีพระเก๋เป็นยังไงไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าปลอมเขาเรียกว่าเก๋พระจริงกับพระเก
2: ๋พระใส่ประคำ
1: นึกเอาเอง
2: สายมนต์สายศิลปศาสตร์อะไรเงี้ย
1: พุทธหรือเปล่า
2: หนูเก็ตแล้วโอเคโอ้พี่ไปขึ้น
1: พระจริงหรือพระปลอมอยู่ที่คนเชื่อครับแล้วแต่เขาล่ะ
3: ได้ฟิลเหมือนเซียนพระเพราะดูงานศิลปะชิ้นนี้ต้องใช้แว่นขยายค่ะส่องหาซิว่ารูปพระสงฆ์สองรูปต่างกันตรงไหนรูปหนึ่งนั่งข้างกองหนังสืออีกรูปข้างกายกลับมีกองมือถือและสมุดบัญชีไมเคิลชวนาสายไม่เฉลยว่าตัวเองตีเก๋องค์ไหนหากชี้อยู่ที่คนเลือกเชื่อชิ้นนี้อยู่ในนิทรรศการเดี่ยวล่าสุดที่ไม่ได้เจาะจงเปิดแสดงช่วงข่าวลบอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกรุงเก่าแต่จัดยาวมาตั้งแต่สิงหาคมแล้วค่ะวีรกรรมใช้ศิลปะวิพากษ์แกมหยอกพุทธศาสนาแบบไทยๆเคยพาไมเคิลชวนาสายขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วกับภาพตัวเองห่มเหลืองแต่งหน้าจัดตะโกนแนวคิดที่ LGBTQ ถูกกีดกันไม่ให้บวชเป็นดราม่าร้อนที่20กว่าปีผ่านไปวันนี้มีภาคต่อเป็นภาพชายหันหลังถือโทรศัพท์เคสสีรุ้งให้ตีความกันเอาเอง
1: ดูงานเก่าชิ้นนั้น25ปีที่แล้วและดูงานชิ้นนี้ดูซิว่ามันมีการเดินทางและสัมพันธ์กันอย่างไรผมคงจะเป็นคนแรกๆมั้งเป็นศิลปินไทยแรกๆมั้งที่ทำให้งานศิลปะเกิดขึ้นมาเป็นคดีความได้อันนี้ภูมิใจนะฮะไม่ใช่ว่าศิลปะต้องอยู่นิ่มๆสวยๆอยู่บนผนังใช่ขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องศิลปะก็เคยมาแล้วใช่ตอนนั้นอยากจะโดนด่างานขึ้นหน้าหนึ่งวันรุ่งขึ้นแม่ผมเดินทางไปอเมริกากับเพื่อนรูปผมอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และเขาติดอยู่บนเครื่องบินกับเพื่อน12ชั่วโมงเพื่อนเขาถามว่าทำไมเลี้ยงลูกเป็นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมก็โดนพ่อด่าเล็กน้อยแต่ว่าผลพวงจากการเกิดขึ้นทางนั้นทำให้การดูงานศิลปะและการตีความศิลปะเปลี่ยนไปค่ะ
2: ว้าว
1: อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง
3: สำหรับพี่ไมเคิลงานศิลปะไม่ได้เกิดมาเพื่อแขวนโชว์สวยๆแต่สะกิดต่อมเอ๊ะกับหลักประเด็นในสังคมทั้งภาพสุดท้ายที่คนตายไม่ได้เห็นเอกลักษณ์เล่นกับตัวอักษรยังคงใช้ชวนคิดพลิกนิดความหมายเปลี่ยนอยู่ที่เลือกจะมอง
1: อันนี้ผมทำไว้ให้ทุกคนมาถ่ายเซลฟี่ลองดู
2: ปึ้งสมมติหนูเป็นช่างภาพต
1: ื
2: ้อตื
1: ้อมีอะไรบ้างตัวหนังสือที่อยู่ใต้สระอี
2: ดี
1: มีดอเด็กมีอะไรบ้างหมอม้าม
2: ี
1: สอเสือ
2: สี
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ปี
1: ดีมีอะไรอีกรู้กันเนาะรู้กันเนาะนั่นแหละครับมันอยู่ที่มุมมองแต่ละคนว่าจะมองอะไรอ้าวดูว่าเขียนอะไรบ้าง
2: รักรกอันนี้อะไร
1: จ๊ะ
2: วางว่าง
1: คิดเองไม่ยากถือของไว้อะพระพุทธท่านว่าถือของไว้หนักใช่ไหมล่ะ
2: หนัก
1: ก็วางสิวางแล้วเบาไหมเบา
2: อันดับ

0: แผ่นอากาศหายไป
1: อ่าฮะ
0: มันกลายเป็นสิ่งที่คนไม่ต้องการแล้วป่ะ
1: อ่าฮะความรักมีมันรกนะอันนี้ง่ายๆเลยครับเป็นสติลเลตโต้เราเห็นว่าเป็นสูงส้นเข็มนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งเขียนว่าดีกันเลวนะฮะมนุษย์เราการที่เราจะเดินทางหรือทำอะไรอย่างหนึ่งเนี้ยมาอยู่ที่การตัดสินใจของเราละว่าจะก้าวให้มันดีหรือก้าวให้มันเลวเท่านั้นเองแล้วรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ไม่มีการแต่งขึ้นมาเป็นซ้ายและขวาดังนั้นเราสามารถจะสลับใส่ได้วันไหนเราจะก้าวดีก็ได้จะก้าวเร็วก็ได้ที่เราอ่ะ
0: ยังไม่หมด
1: คอนเซ็ปต์ของงานนี้คือถ้าเขาบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: มึงคิดก่อนว่าที่เขาพูดมันถูกเปล่าวะคือไม่ใช่เชื่อที่เขาบอกมาทั้งหมดคิดเองจ้ะถ้าเห็นอะไรสีแดงๆในงานพี
0: ่แดงกับดำเหรอคะ
1: ห้องน้ำห้องน้ำชายก่อนนะครับห้องน้ำชายด้านนี้นะคะมาลุกมา
0: หนูเข้าได้ไหม
1: ได้มาเถอะ
2: You are the one and the only
1: เออเข้าใจใช่ไหมเราเป็น unique นะเรา the one and the only แป๊บนึงเดี๋ยวเราให้ฟังแล้วพอออกมาจากนี้เห็นอะไรจะลูก
2: Remember that นะจ๊ะ
1: ยูจ๋า
2: จำเอาไว้
1: ใช่ว่าเราเป็นหนึ่งนะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบอย่าให้ไอ้ผู้ชายที่มันหลอกเรามาเอาเปรียบได้เพราะเราเป็นหนึ่ง
0: อ๋ออันนี้เป็น
1: motivation
0: พลังบวก
1: ใช่ คือเราเนี่ยครับมนุษย์เราเนี่ยยูนิคทั้งโลกคนกี่พันล้านในโลกเนี้ยจะมีความเป็นยูนิค
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนกันเลยจำไว้นะอย่าให้ใครเขามาถูกเราได้เพราะเราเป็นหนึ่งเหมือนกัน
0: พี่ไมเคิลหนูดูนิทรรศการพี่ไมเคิลฟังพี่ไมเคิลเล่าแนวคิดไปจนถึงห้องน้ำเมื่อกี้
1: จ้า
0: หนูรู้สึกเหมือนวันนี้หนูได้รับการสอนบทเรียนชีวิตอะไรหลายๆอย่าง
1: ขอบคุณครับและถ้าเป็นไปได้ขอเทปยาวอันนี้ด้วย
3: กว่าจะเป็นศิลปะดึงสติสไตล์ไมเคิลชาวนาสายเขาเสพข่าวสารรอบตัวแล้วนำมาย่อยเป็นงานศิลปะเปรียบแรงๆว่าเหมือนกินเข้าไปแล้วขับถ่ายออกมาแต่พอเข้าสู่วัยเลข6เจ้าตัวบอกว่าถ่ายยากขึ้นค่ะเพราะวันนี้เลือกมากขึ้นว่าเรื่องไหนควรพูด
1: เมื่อมาอยู่ในตัวเราแล้วเราก็จะย่อยออกมาย่อยออกมาแล้วไปไหนจ๊ะถ่ายออกมาเป็นจะเรียกว่าเป็นอุจจาระหรือเป็นมูลเลยก็ว่าไปแล้วพี่ก็มูลที่ได้จากการที่พี่ย่อยแบบนี้มาไว้บนผนังให้น้องๆดูดังนั้นเชิญมาดูมูลของไมเคิลชวนาสายค่ะที่แมทดอทนะครับ
0: พี่ไมเคิลออกมูลที่ว่า
1: จะ
0: ออกยากขึ้นไหมคะในวัยเลข6
1: ถามดีไว้อันนี้ถามดีจริงๆด้วยยากขึ้นไหมเหรอยากขึ้นครับเพราะผมเลือกที่ผมต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอะไรออกและไม่เอาอะไรออกเมื่อก่อนกินอะไรเข้ามาออกหมด
3: นิทรรศการของไมเคิลชวนาสายชมได้ที่ mat.artcenter ถนนหลานหลวงถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนข้อหนังคอซีรีส์อาจคุ้นหน้าเพราะอีกด้านของเขาคือนักแสดงโดยเฉพาะบทหลวงเจ๊ในสาธุที่ถูกโยงกับวีรกรรมสร้างศิลปะร้อนวงการส่งเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่สำหรับเจ้าตัว2บทบาทนี้แยกกันชัดเจนค่ะ
1: นั่นเป็นความงดงามของชีวิตครับถ้าเรามีหลากมิติได้แล้วสามารถ balance หรือ handle ไอ้มิตินี้ได้นี่มันจะเลิศมากเลยผมทำได้แล้วคุณล่ะทำได้หรือยัง
3: กฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
1: ครับ

0: เด็ดที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: กกต.เสียงข้างน้อยแถลงเห็นต่างดำเนินคดีฝ่ายการเมืองรัฐพลสั่งตั้งกรรมการสอบ DSI ข่มขู่พยานนายกส่งทนายฟ้องยิ่งชีพไอลอพาดพิงหัวสว.เร่งพิสูจน์โพรงลึก5เมตรหาต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3วิเคราะห์ความเป็นไปได้ลักลอบทิ้งยังไม่ตัดปัจจัยรั่วไหลจากทุกแหล่งเคลื่อนย้าย4ร่างออกจากสุสานบางคล้าเก็บรักษาที่ชลบุรีชาวบ้านติดใจร้องตรวจสอบหวั่นมีศพเพิ่มในพื้นที
2: ่ Our thanks to the representative for the Kingdom of Thailand and to all other participants
1: ศิหศักดิ์ติงกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำให้ร้ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่ายันเจรจาเฉพาะเขตแดนทางทะเลไม่แตะดินแดนทางบกและเกาะกูดติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการทะลุกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจชายฝั่งที่ยาวที่สุดของจีนกันต่อเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่แนวปะการังที่อ่าวต้าเผิงแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลสุดท้ายครับที่หุ่ยตงไปจนถึงความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนของคาบสมุทรเหลยโจวครับที่มีทั้งต้นโกงกางปูก้ามดาบปลาตีนแล้วก็แมงดาทะเลด้วยรวมไปถึงในเขตเมืองสันเจิ้นนะครับที่ยังเป็นที่พักพิงสำคัญครับของนกอพยพหายากอย่างนกปากช้อนหน้าดำปิดท้ายกันนะครับด้วยความหวังจากประชากรโลมาสีชมพูกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกครับที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งการเกิดใหม่ของลูกโลมานี้ครับได้สะท้อนถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ China's Wild Guangdong อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้งในตอน Coast ชายฝั่งครับ

คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์ปะการังวางไข่ครับคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศพร้อมกันของปะการังนะครับโดยมันจะปล่อยไข่และสเปิร์มให้ลอยขึ้นมาปฏิสนธิกันในน้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นแล้วก็มักจะเกิดขึ้นหลังพระจันทร์เต็มดวง 3-10 วันครับโดยจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆแค่ 5-15 นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์มากจริงๆเลยครับคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่ได้รับชมไปก็สามารถทำได้ง่ายๆเข้าไปที่ Facebook ของเราครับนั่นก็คือในแฟนเพจช่องโลกกว้างไทย PBS กันต่อได้เลยนะครับและสำหรับตอนต่อไปยังไม่จบนะครับสำหรับสารคดีชุดนี้ China's Wild Guangdong อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้งซึ่งจะมาในตอน Cities หรือว่าเมืองกันบ้างครับเดี๋ยวเข้าเมืองกันบ้างนะครับไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนั้นบ้างครั้งหน้าพบกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับ

0: เสียงข้างน้อยแถลงเห็นต่างดำเนินคดีฝ่ายการเมืองรัฐพลสั่งตั้งกรรมการสอบ DSI ข่มขู่พยานนายกส่งทนายฟ้องยิ่งชีพไอลอพาดพิงหัวสว.เร่งพิสูจน์โรงลึก5เมตรหาต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3วิเคราะห์ความเป็นไปได้ลักลอบทิ้งยังไม่ตัดปัจจัยรั่วไหลจากทุกแหล่งเคลื่อนย้าย4ร่างออกจากสุสานบางคล้าเก็บรักษาที่ชลบุรีชาวบ้านติดใจร้องตรวจสอบหวั่นมีศพเพิ่มในพื้นที
1: ่ Our thanks to the representative for the Kingdom of Thailand and to all other participants
0: ศิหศักดิ์ติงกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำให้ร้ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่ายันเจรจาเฉพาะเขตแดนทางทะเลไม่แตะดินแดนทางบกและเกาะกูด

0: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาส
1: กรุงเทพมหานครมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
0: แต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
3: กลับมาอยู่บ้าน4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
4: กลับมาอยู่บ้านเข้าปีที่6ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
0: สามัญชนคนไทยตอนคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่เทรนด์วันอังคารที่15กันยายน22นาฬิกาทางไทย PBS
5: กันยายนนี้วิภามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
6: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
5: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็ก
7: ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปสก
8: ัดเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
5: 21กันยายนภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
9: เขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
5: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
10: แม่น้ำปลีมทะเลทรายแห้งผากเป็นสีส้มแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
5: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 26สิงหาคมปี2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ตเสียงข้างน้อยแถลงเห็นต่างดำเนินคดีฝ่ายการเมืองรัฐพลสั่งตั้งกรรมการสอบ DSI ข่มขู่พยานนายกส่งทนายฟ้องยิ่งชีพไอลอพาดพิงหัวสว.เร่งพิสูจน์โรงลึก5เมตรหาต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3วิเคราะห์ความเป็นไปได้ลักลอบทิ้งยังไม่ตัดปัจจัยรั่วไหลจากทุกแหล่งเคลื่อนย้าย4ร่างออกจากสุสานบางคล้าเก็บรักษาที่ชลบุรีชาวบ้านติดใจร้องตรวจสอบหวั่นมีศพเพิ่มในพื้นที
1: ่ This would facilitate the return of more than 20,000 displaced villagers to their homes. The preservation of important cultural sites which has been damaged in the fighting.
0: สีหศักดิ์ติงกัมพูชาเล่นบทผู้ถูกกระทำให้ร้ายไทยครั้งแล้วครั้งเล่ายันเจรจาเฉพาะเขตแดนทางทะเลไม่แตะดินแดนทางบกและเกาะกูด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เรื่องการจัดการสุสานบังคล้านะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับมีการจัดการร่างของผู้เสียชีวิต4ศพนะครับที่ฝังอยู่ที่นั่นย้ายออกไปแล้วครับแต่มีประเด็นที่ต้องติดตามต่อนะครับทั้งเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่และการตรวจสอบย้อนหลังครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยดูจากหลักฐานทางกายภาพครับสภาพพื้นที่มันไม่น่าจะออกใบอนุญาตให้ตั้งสุสานได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
1: สำหรับชาวบ้านวันนี้เคลื่อนย้ายศพออกไปแล้วชาวบ้านบอกรู้สึกโล่งใจก็จริงแต่มันยังไม่จบนะคะชาวบ้านในพื้นที่กำลังติดตามประเด็นเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ออกไปชาวบ้านต้องการให้รื้อถอนออกไปด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เบ็ดเสร็จเลยส่วนเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังค่ะอย่างที่คุณเจษดาว่าไปท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสั่งการให้มีการรีเช็คใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศนะคะให้เวลาตรวจสอบทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะฝ่ายปกครองพร้อมตำรวจสภ.บางคล้าและตัวแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดนำรถแบ็คโฮเข้ามาเปิดพื้นที่และดำเนินการขุดรื้อย้ายร่างทั้งหมด4ร่างภายในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตามคำสั่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับการดำเนินการวันนี้ใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและชาวบ้านเข้าไปร่วมสังเกตการเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและใช้เวลายาวนานเกือบ7ชั่วโมงก็สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเคลื่อนย้ายออกจากสุสานได้ทีนี้พอดูตรวจสอบจากเอกสารใบมรณบัตรและหนังสือ เดินทางของผู้เสียชีวิตค่ะก็ได้รายละเอียดมาชัดเจนแล้วนะคะหลุมที่1เป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566หลุมที่2เป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2568ค่ะหลุมที่3เป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันที่26เมษายนปี2569และหลุมที่4เป็นเพศหญิงสัญชาติอังกฤษค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2569ค่ะ
0: ผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างนะครับบริษัทการชาบัตรจำกัดครับจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่สุสานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับด้านนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้ครับบอกว่าแม้วันนี้จะย้ายศพออกจากสุสานไปแล้วนะครับแต่ยังยืนยันคัดค้านการก่อสร้างสุสานในพื้นที่อย่างเด็ดขาดครับห่วงจะสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านรวมถึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบภายในพื้นที่ว่ายังมีการฝังศพในพื้นที่อยู่อีกหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านครับหลังได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าเจอหลุมศพที่ฝังศพลักษณะคล้ายกันอยู่ในสุสานอีกหลายจุดครับซึ่งในวันพรุ่งนี้จะรวมตัวกันหน้าสุสานนะครับเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับส่วนการขออนุญาตในการตั้งสุสานครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันนะครับว่าดำเนินการผิดทำผิดตั้งแต่แรกที่มีการขออนุญาตครับเพราะไปตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบข้อสงสัยหลายอย่างครับแล้วก็เชื่อว่าขาดพยานหลักฐานการยื่นขออนุญาตตั้งแต่ปี64นะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสุสานครับโดยใช้แอป Google Earthที่เอาไปพิสูจน์ย้อนหลังไปดูพื้นที่ที่ตั้งสุสานครับปรากฏว่าย้อนไปณช่วงเวลาที่เขาขออนุญาตถนนก็มีแล้วแหล่งน้ำก็มีก่อนแบบนี้ตั้งไม่ได้ไม่สอดคล้องกับเอกสารของนายกอบต.เสม็ดใต้ที่มีการเซ็นอนุมัติณเวลานั้นตอนที่ขอณปี64จึงสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน15วันถ้าพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่มีละเว้นครับ
2: และส่วนตัวผมเลยเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่ปี64เนี่ยเขาขาดพยานหลักฐานในการที่จะยื่นขอสุสานตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับวิธีการที่ผมเช็คก็คือว่าเราใช้ไอ้ตัว แอป Google Earth ในการเช็คถนนแล้วก็แหล่งน้ำปรากฏว่า Google Earth เนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าแหล่งน้ำน่ะอยู่ตรงนั้นมาก่อนอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยโดยเอกสารของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลณวันนั้นแล้วก็ข้าราชการบางส่วนที่เซ็นอนุมัติมาเนี่ยก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะตั้งคณะกรรมการสอบไปนะครับเบื้องต้นผมให้แค่15วันนะครับถ้าเกิดว่าสอบไม่เสร็จจะมีการขยายเวลาก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่ามันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คงต้องดำเนินคดีต่อไปเช่นเดียวกันนะ
1: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ทางกรมการปกครองไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศค่ะมอบหมายให้กรมการปกครองทำตัวเลขของสุสานหรือสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศให้เสร็จภายใน3วันและรายงานกลับเข้ามาจากนั้นจะตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางเดียวกับจุดนี้ที่เรียกว่าฉะเชิงเซาโมเดลดูแลในการเพิกถอนดำเนินคดีต่างๆต่อไปค่ะ
0: การตรวจสอบเส้นเงินครับวันนี้เจอเงินเพิ่มนะครับเดิมเจอเงินที่อยู่ในบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาส290ล้านบาทครับวันนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบเพิ่มเป็น300ล้านบาทนะครับอันนี้เฉพาะที่อยู่ในบัญชีที่เกี่ยวข้องครับซึ่งจะส่งข้อมูลนี้ให้กับปปง.ในการขยายผลต่อไปนะครับขณะเดียวกันครับสิ่งที่เราพูดมาตลอดก็คือเรื่องของบุคคลกับเรื่องของวัดและเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีข่าวคราวไม่ดีแบบนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์ของวัดกระทบกับภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ที่วัดครับหลังจากมีรักษาการเจ้าอาวาสเข้ามาดูแลรักษาการนะครับทั้งการรับบริจาคที่เอาบาร์โค้ดไปติดตู้บริจาคทำระบบปรับระเบียบกันใหม่สิ่งสำคัญก็คือวัดเจ้าหน้าที่วัดชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูวัดครับจริงๆเขาใช้คำที่ชัดกว่านี้ในมุมของชาวบ้านเจ้าหน้าที่วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เอาตู้รับบริจาคชุดใหม่ครับซึ่งตู้ใหม่เนี่ยมีบาร์โค้ดติดอยู่นะครับเอามาวางตามจุดต่างๆในวัดเพื่อรองรับการทำบุญของชาวบ้านญาติโยมที่เข้ามาทำบุญครับมีการจัดระบบรับบริจาคใหม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพระพิพัฒนะ

0: อาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการ้องรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ครับมีคำสั่งให้รวบรวมตู้รับบริจาคเดิมพร้อมกับเงินที่อยู่ในตู้เอาไปเก็บรักษาที่พระอุโบสถชั่วคราวครับเพื่อรอการสอบบัญชีและทรัพย์สินของวัดนะครับเนื่องจากเรื่องการเงินนอกจากเรื่องการเงินแล้วครับการเข้ามารับหน้าที่รักษาการเจ้าวาดนะครับยังนำไปสู่การสำรวจและจัดระเบียบพื้นที่ภายในวัดครับโดยตำรวจกองปราบและเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับวัดนะครับรวมถึงสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีการต่อเติมและส่วนที่อาจจะบดบังพื้นที่หรือทัศนียภาพเดิมหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะร่วมกันสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมนะครับรวมถึงบริเวณโบราณสถานเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือถอนหรือจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างบางส่วนโดยเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิมครับแล้วก็รักษาคุณค่าของวัดและโบราณสถานวัดพุทธไทยสวรรค์สำหรับการจัดระเบียบพื้นที่นะครับทำให้ศิษย์เก่าที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนทยอยกลับเข้ามาช่วยทำความสะอาดครับเตรียมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: อดีตวัยาวัจกรของวัดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในวัดในช่วงที่ผ่านมาหลังจากช่วงที่ในโชติเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่หวนที่มรณภาพนะคะก็บอกว่ามีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่หวนเคยบูรณะเอาไว้และก่อสร้างเป็นอาคารมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบางส่วนก็มีลักษณะไปบดบังกุฏิเดิมของหลวงปู่หวนค่ะ
2: ก็มีคนของเขาทั้งนั้นพวกเขาทั้งนั้นเลย
3: คือไม่ได้มาทีเดียวแต่เริ่มทยอยเข้ามาทีละคน2คน
2: โอ้มาหลายๆพร้อมๆกันมาทีละคน2คนมาอยู่กับเขาด้วย
3: ตั้งแต่หลวงปู่หวนยังอยู
2: ่อยู
3: ่แต่พอหลวงปู่หวนมรณภาพไปก็เป็นของเขาหมดเลย
2: เป็นเขาหมดเขาดูแลหมดทุกอย่างที่ไม่ดีเขาก็รื้อออกหมด
3: อะไรบ้างครับ
2: หรือแต่หรือตราเมนหรือสิ่งเล็กน้อยที่พ่อสร้างมาก็รื้อออกหมดทำใหม่หมดอะไรหมดเมื่อก่อนก็สร้างไว้ตรงเนี้ยตรงหอระฆังสร้างไว้ยังเพราะเหรอหรือเอาหมดเราก็งงไปถามว่าหรือไปไหนเขาบอกหรือไปไว้ข้างหลังแต่ผมไปดูแล้วก็ไม่มี
1: ส่วนการขยายผลตรวจสอบเส้นเงินจากบัญชีของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตำรวจไปพบเงินในบัญชีออมทรัพย์ของนายโชติเพิ่มเติมซึ่งเมื่อเอาไปรวมกับยอดเงินฝากเดิมที่พบ290ล้านบาทที่อายัดไปก่อนหน้านี้ทำให้ในเวลานี้ได้ยอดรวมแล้วประมาณ300ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งรายการให้กับปปง.ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วค่ะ
4: เราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
0: ส่วนนางสาวปุญญวีครับผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้สีกาคนสนิทตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินนะครับที่มีการพองถ่ายโอนมาให้ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจตรวจยึดทรัพย์สินที่เป็นเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินอื่นประมาณ200ล้านบาทครับแต่ตำรวจเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ครับเพราะพบการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อทรัพย์สินครับ
1: ไม่แปลกค่ะที่พระและวัดจะถูกตรวจสอบหรือว่าถูกเพ่งเล็งนะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกรณีแรกแต่ทีนี้มันมีกรณีที่รายการข่าวเจาะลึกทั่วไทยไปนำเสนอข้อมูลหนึ่งบอกว่าพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงหรือที่พักสงฆ์ภูกระแตในจังหวัดนครราชสีมานะคะอ้างว่ามีภรรยามีการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคนะคะวันนี้ก็มีคำชี้แจงมาจากประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยืนยันพระมหาธีรนาถยังคงเป็นพระโดยชอบตามพระธรรมวินัยไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดและบอกว่าบัญชีการเงินที่ถูกใช้เพื่อวัดเพื่อการศาสนานั้นถูกตรวจสอบมาแล้วถึง4ครั้งไม่เคยพบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาหรือที่เรียกกันว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิ ชี้แจงต่อข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเคยถูกร้องเรียนมาแล้ว4ครั้งล่าสุดก็คือปี2569ซึ่งการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อมูลตามที่ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาค่ะพร้อมระบุถึงเอกสารราชการของตำรวจปปป.ที่ถูกนำเสนอผ่านรายการข่าวบอกว่า

0: พราะฉะนั้นชื่อบัญชีก็จำเป็นจะต้องใช้เป็นชื่อบุคคลแต่ยืนยันเงินที่ได้รับถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างศาสนวัตถุและกิจการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะ
1: นาฏเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่มีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวพอเข้าบัญชีส่วนตัวจะไม่มีความผิด1157 147เพราะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานการที่มหาธีรนาถเนี่ยเขาเปิดบัญชีส่วนตัวไว้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวันเนี่ยเขาเอาบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปให้วัดเนี่ยแล้วผิดตรงไหนเป็นเงินของพี่แจ๋นนี่ผิดตรงไหนและผมบอกได้เลยเงินบริจาคอันนิดเดียวไอ้ที่เปิดรับบริจาคอันนิดเดียวคนทำนิดเดียวแต่เงินที่เขาออกมาเนี่ยเป็นเงินกองมรดกของเขาเป็นข้าบดีของเขานี่เขาขายที่ดินมาสร้างวัดเนี่ยพวกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพูดถึงกรณีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดป่าผาสูงนะครับบอกตำรวจปปป.มีการตรวจสอบในคดีเงินบริจาคแก่วัดจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
3: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
4: แต่มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
3: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับรายงานแล้วก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันแล้วก็ส่งไปนะครับ
4: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไร
3: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่ตอนนี้
0: พนักงานสอบสวนปปป.ดำเนินการเสร็จสิ้นและสรุปสำนวนคดีส่งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาม
2: ีการร้องเรียนนะครับเรื่องของการจัดสรรสลากโควต้าให้กับกลุ่มคนพิการครับล่าสุดเป็นอดีตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับยื่นหนังสือกับ DSI ครับอยากจะให้ตรวจสอบการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาคมกีฬาคนตาบอดครับว่ามีการจัดสรรถูกต้องหรือไม่เขามีข้อพิรุธนะครับว่าอาจจะมีการจัดสรรให้กับคนนอกครับรายการเดินบัญชีแสดงเส้นทางการเงินของผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับรวมถึงข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งไม่ใช่สมาชิกของสมาคมนะครับมีประมาณ150รายชื่อครับนี่เป็นหลักฐานที่นายสุภชัยสงพินิษฐ์อดีตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับเอามายื่นขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ช่วยตรวจสอบครับนายสุภชัยเนี่ยอ้างว่าพบข้อมูลการจัดสรรโควต้าสลากในสัดส่วนของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับมากกว่า150คนจัดสรรไปให้คนนอกทำให้สมาชิกเสียสิทธิ์นำสลากที่ควรจะได้รับไปขายสร้างรายได้ครับมีการตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางการเงินและรายรับของผู้บริหารสมาคมซึ่งได้รับเงินเดือนละกว่า20ล้านบาทว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจัดสรรโควต้าสลากและเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ครับ
5: คือไอ้กลุ่มคนที่ได้โควต้าสลากอ่ะไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวงการกีฬาเลยครับแล้วเหตุผลอะไรถึงได้รับสลากแต่พวกผมอ่ะที่ใช้ชีวิตกับกีฬามาแต่ละคนอ่ะเกือบครึ่งชีวิตอ่ะทำไมถึงไม่ได้รับการดูแลในส่วนนี้รายชื่อก็คือเป็นรายชื่อของกลุ่มของสมาชิกที่เขาเอาสลากให้อ่ะครับคือกลุ่มที่รับสลากพวกนี้มันไม่ได้มีรายชื่อเป็นนักกีฬาหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกผมที่อยู่สายกีฬาเลยแต่ได้รับโควต้าสลากครับผมแล้วก็ส่วนสเตทเมนต์ที่ส่งมาวันนี้ครับก็คือมันเป็นพฤติการของกลุ่มที่เข้ามาบริหารสมาคมอ่ะครับว่าเราจะเห็นรายได้ของเขาเยอะมากเลยผมเลยมายื่นว่าอยากให้ขอตรวจสอบให้หน่อยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรในการที่จะได้รายได้ก้อนนี้มาครับผม
2: นายสุภชัยเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเคยร้องขอแล้วก็ทวงถามสิทธิ์ในโควต้าสลากมาหลายครั้งครับแต่สมาคมอ้างว่ามีสลากไม่พอต่อการจัดสรรให้กับสมาชิกครบทุกคนครับซึ่งมันขัดแย้งกับข้อมูลที่เขาได้รับ

0: เคสนี้นายสมเกียรติเพชรประดับผู้อำนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์กองบริหารคดีพิเศษเป็นตัวแทนสอบสวนนะครับรับหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับอธิบดี DSI พิจารณาต่อไปครับ
1: สำนักชลประทานทำหนังสือสั่งการให้อบต.ราชาเทวะหรือถอนโครงสร้างในโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิออกจากคลองลาดกระบังภายใน30วันโดยไม่อนุญาตให้ก่อสร้างนะคะเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่าไปกระทบกับเรื่องการระบายน้ำนะคะตรวจสอบโครงการนี้กันต่อเพราะว่าเป็นโครงการที่รวมมูลค่าเกือบ400ล้านบาทโดยพบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลมีเพียงบริษัทเดียวค่ะโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่บนแพลอยน้ำในคลองลาดกระบังนี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิของอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะตอนนี้เห็นเพียงโครงสร้างเหล็กแบบนี้จริงๆตามที่มีรายละเอียดก็คือระบุว่าเป็นโครงการก่อสร้างตลาดน้ำระยะแรกแบ่งออกเป็น2สัญญาเป็นโครงการยุครัตนโกสินทร์และอยุธยารวมมูลค่าเกือบ400ล้านบาทตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ80เมตรตัวโป๊ะเนี่ยมีความกว้าง10เมตรนะคะและเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีแผนการก่อสร้างระยะทางประมาณ3กิโลเมตรโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานพิจิตรส่งหนังสือถึงอบต.ราชาเทวะเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแจ้งให้ระงับการก่อสร้างเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างไปกีดขวางการระบายน้ำเส้นทางสำคัญระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งชาวบ้านก็ตั้งคำถามบอกว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่แม้ว่าจะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าบริเวณนี้เป็นซอยแคบอยู่ริมคลองและไม่มีที่จอดรถค่ะ
2: กระตุ้นยังไงได้อ่ะมันอยู่ในคลองเนาะก็คงจะได้อย่างนึงแล้วยายว่านะยายคิดว่านะแต่มันก็เห็นเขาบอกว่าอะไรนะให้แม่ค้าไปเอาของไปลงขายได้มีคนเขาพูดอยู่เขาว่าอย่างนั้นนะพวกพื้นบ้านอ่ะ
3: ยายแล้วถ้าพวกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเขามาลงอ่ะเขาเดินทางสะดวกไหมพวก
2: ลงทางไหนอ่ะ
3: ทัวร
2: ์มาลงทางไหนอ่ะ
3: นั่นแหละถ้าเขามาท่องเที่ยวอ่ะเขาจะมีทางลงรถจอดที่จอดรถมีไหม
2: ก็มันไม่มีก็ต้องจอดข้างหน้าอย่างนั้นจอดสนามบินตรงนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยได้ก็เดินมาอย่างเงี้ย
3: หมายถึงตรงนี้ซอยมันแคบ
2: มันแคบมันนี่รถจอดตรงไหนได้นอกจากจอดสนามบิน
0: รองประธานกรรมธิการกระจายอำนาจของสภาครับแล้วก็สมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเพิ่มเติมครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับมีการสร้างโป๊ะล้ำลงไปในคลองทำให้ชาวบ้านกังวลครับว่าจะขวางทางระบายน้ำ
4: ก็ผมก็มาติดตามนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปตั้งแต่สักช่วงเดือนเมษานะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นช่วงเราจะเห็นแค่เหมือนกำลังจะออกเป็นโป๊ะเฉยๆนะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนมาถึงช่วงเดือนพฤษภาที่กำลังจะเข้าใกล้หน้าฝนนะครับก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับก็คิดว่ากังวลนะครับว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับชาวบ้านก็มีความกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการระบายน้ำหรือเปล่าหรือจะทำให้บ้านเขาน้ำท่วมหรือเปล่า
1: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะก็พบว่าโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะงบประมาณ200ล้านบาทราคากลางกว่า193ล้านบาทและทำสัญญาจ้างในวงเงิน192ล้านบาททีนี้อีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุคอยุธยาราคากลางก็อยู่ที่191ล้าน9แสนบาททำสัญญาจ้างในวงเงิน191ล้านบาทนะคะทีนี้ทั้ง2โครงการใช้วิธีจัดหาแบบคัดเลือกโดยบริษัทเดียวกันชนะการประมูลไปเลยทั้ง2โครงการค่ะ
0: มันมีพิรุธยังไงท่านผู้ชมครับตามหลักการแล้วโครงการที่มูลค่าเกินร้อยล้านแล้วก็ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกจะต้องส่งเรื่องขอความเห็นชอบจากผู้ว่านะครับหลังจากนั้นถึงจะเซ็นสัญญาได้แต่โครงการนี้ครับกลับไม่ได้ขอตั้งแต่แรกพบการทำหนังสือขอสัตยาบันย้อนหลังส่งให้ผู้ว่าเท่านั้นกรรมธิการติดตามงบและกรรมธิการกระจายอำนาจของสภาครับจึงไปสอบถามกับอบต.ราชาเทวะแต่ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกส่งเอกสารหรือจัดการประชุมจากการตรวจสอบนะครับยังพบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลโครงการเคยรับงานก่อสร้างของภาครัฐมาแล้วหลายโครงการครับ
5: แต่เราทราบบริษัทที่ชนะประมูลได้จากป้ายโครงการที่อยู่ด้านนู้นน่ะนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเราพอหาข้อมูลได้ว่า

0: บริษัทนี้ก็รับงานของรัฐมาโดยตลอดนะคะข้อมูลที่เราได้ก็คือ68 67 66เนี่ยก็ได้รับโครงการของรัฐมาประมาณสัก30โครงการได้ก็หลายรวมๆแล้วเป็นพันล้านได้นะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็จะรับไม่ว่าจะกรมบัญชีกลางหรือกองทัพอากาศอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงปี69เนี่ยข้อมูลมันยังไม่ขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาเคยรับงานกันมาก่อนหรือเปล่าก
1: รรมธิการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและมีมติให้สำนักชลประทานออกหนังสือสั่งการให้อบต.ราชาเทวะหรือถอนโครงสร้างออกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่14กันยายนถ้าครบกำหนดแล้วไม่รื้อจะออกหนังสือเตือนฉบับที่2ค่ะโดยให้เวลาอีก30วันทีนี้ถ้าไม่ดำเนินการในรอบ2นี้ก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
2: ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับตอนนี้สาเหตุที่น้ำมันรั่วซึมออกมาจากท่อระบายน้ำเนี่ยยังไม่ได้คำตอบชัดเจนครับแต่เขาตั้งประเด็นเอาไว้2ประเด็นอาจจะมีการลักลอบเอาน้ำมันมาทิ้งหรืออาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่ตกค้างสะสมอยู่ใต้ดินแต่ตอนนี้หลักๆนะครับทีมหน้างานเขาไปเจอโพรงใต้ดินครับซึ่งโพรงนี้จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับลงพื้นที่ลองให้เจ้าหน้าที่ครับใช้ไม้รวกด้ามสวิงความยาวกว่า4เมตรแย่ลงไปในโพรงจนสุดไม้นะครับตอนนี้แย่ลงไปปรากฏว่ายังไม่เจอจุดสิ้นสุดครับข้อสงสัยในโพรงนี้เนี่ยอยู่นอกเหนือแผนการค้นหาจุดน้ำมันรั่วนะครับจากเมื่อสัปดาห์ก่อนครับที่พบน้ำมันจำนวนมากปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าลึกจากพื้นถนนกว่า5เมตรขณะนี้มีการประสานผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนนะครับเอากล้องขนาดเล็กเตรียมส่องเข้าไปตรวจสอบในโพรงครับว่ามีน้ำมันค้างอยู่อีกจำนวนเท่าไหร่มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าเนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานที่พอจะมีน้ำหนักครับว่าจุดที่พบน้ำมันซึมออกมาจากใต้พื้นอยู่ไม่ห่างจากกระสวยน้ำมันเก่าของสถานีรถไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งเลิกใช้งานไปนานกว่า10ปีอาจมีความเป็นไปได้ครับเรื่องการรั่วซึมของน้ำมันดีเซลเก่าในคลังเก็บซึ่งวิธีการตรวจสอบก็คือเก็บตัวอย่างทั้ง2แห่งไปเข้าแล็บแล้วก็จะรู้ผลภายใน24ชั่วโมงครับ
3: เราไม่ทราบเลยว่าโพรงใต้ดินนั้นน่ะมันมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงไปที่จุดไหนบ้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบดูก่อนสภาพโพรงว่าโพรงเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ทีมจะลงมาในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบเดิมเนี่ยมันมีสถานีแม่น้ำพื้นที่ของการรถไฟก็พบว่ามันจะมีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะวางทิ้งไว้เต็มไปหมดก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของเศษน้ำมันที่เก่าแล้วแล้วมันสะสมอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะคือเราจะไม่ตัดข้อสังเกตใดๆทิ้งเลยเพราะว่าเราต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะคะ
1: ในพื้นที่ที่พบว่ามีน้ำมันรั่วซึมเนี่ยค่ะห่างออกไปประมาณ100เมตรอันนั้นจะเป็นชุมชนพัฒนาเอเชียซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุรวมถึงในชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยคนในชุมชนบอกว่าพื้นที่เดิมริมทางรถไฟเป็นคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองพระราม4ซึ่งขณะนี้บริเวณใต้พื้นดินมันมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากค่ะและช่วงที่มีน้ำมันรั่วขึ้นมาที่ระบบท่อระบายน้ำชาวบ้านเขาได้กลิ่นเหม็นแรงเข้ามาตามชุมชนไล่มาตามลมซึ่งช่วงแรกก็มีเจ้าหน้าที่อนามัยเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
4: มันเหม็นมานานแล้วไง
5: คร
4: ับ พอเหม็นมานานก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วเงี้ยพอเขาเลิกขายของมันก็อยู่ข้างนอกเงี้ยเอารถมาจอดมันก็เหม็นอยู่ข้างนอกไง มันก็เลยทนไม่ไหวก็เลยโทรไปแจ้ง
5: ทีนี้ก็เป็นของจริงเลยขุดไปเจอจริงว่ามี
4: พอโทรไปแจ้งนั้นก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเต็มหมดทั้งที่ชัดทั้งกระชากทั้งเนี่ยไอ้
5: พอเขต
2: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับ 1. ข้อสังเกตเรื่องการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันจะมีการตรวจสอบวันศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับโดยกลุ่มบริษัทบางจากครับจะเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อส่งน้ำมันตลอดความยาว32กิโลเมตรเพื่อขออนุญาตดำเนินการส่งน้ำมันในท่อต่อครับ

0: ประเด็นที่2ก็คือการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทุกจุดในพื้นที่จะเช็คย้อนหลัง3สัปดาห์ครับและ3ครับประเด็นน้ำมันดีเซลเก่าที่รั่วซึมจากคลังน้ำมันเก่าในสถานีรถไฟทั้ง3ประเด็นนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับเบื้องต้นครับมีการตรวจวัดค่าปริมาณกัมมันตภาพในน้ำมันที่พบในโพรงดินนะครับพบว่ามีค่าสูงมากอาจเป็นไปได้เรื่องของการหมักหมมสะสมของน้ำมันใต้พื้นเป็นเวลานานแต่ต้องรอผลตรวจยืนยันอีกครั้งครับส่วนการปิดไซต์ฟื้นฟูพื้นที่ให้เข้าสู่สภาวะปกติเลขานุการรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่สามารถกำหนดได้นะครับเพราะต้องพิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องน้ำมันปนเปื้อนใต้พื้นดินให้กระจ่างทั้งหมดเพื่อหาวิธีป้องกันเป็นความปลอดภัยของคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับ
1: สรุปเวลานี้ก็คือไม่เจอรอยรั่วแล้วก็ยังไม่สามารถฟันธงถึงสาเหตุชัดๆได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็พูดชัดเจนบอกยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทยอยตัดความเป็นไปได้ของสาเหตุหรือว่าต้นตอของน้ำมันปริศนาออกไปทีละอย่างทีละข้อแต่ดูเหมือนว่าจากพยานหลักฐานที่ไปเจอหน้างานในแต่ละวันมันทำให้สมมติฐานหรือความเป็นไปได้นะคะกลับไปกลับมาด้วยเช่นเดียวกันคุณวิลาสินีคะถ้าลองไล่ดูตลอดสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลองพยายามหาสาเหตุหาต้นตอมันพอจะบอกได้หรือยังว่าสมมติฐานข้อไหนเป็นไปได้มากที่สุด
2: ก็น่าจะยังเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอพยานหลักฐานสำคัญอีกประมาณ 2-3 ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไล่กล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงผลการตรวจสารประกอบในตัวอย่างน้ำมันที่เก็บไปแต่ละจุดค่ะเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานและก็เอกชนค่ะระดมค้นหาที่มาของน้ำมันด้วยวิธีการต่างๆที่คิดว่าเป็นไปได้มาอย่างต่อเนื่องนะคะย้อนกลับไปดูที่มาสั้นๆค่ะเรื่องมันเริ่มมาจากวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีชาวบ้านบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยได้กลิ่นน้ำมันและต่อมาค่ะมีผู้แจ้งพบน้ำมันในท่อระบายน้ำจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงตรวจสอบหลังจากพยายามไล่ต้นสายปลายเหตุค่ะทำให้เกิดสมมุติฐานตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสมมุติฐานแรกก็คือท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่นะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วพาดผ่านอยู่ใต้ดินค่ะท่อตัวนี้ค่ะใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทนะคะใช้งานมาราว30ปีพอสันนิษฐานแรกแบบนี้จึงได้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อทันทีค่ะแล้วก็เริ่มสูบของเหลวปนน้ำมันออกจากระบบระบายน้ำได้ราว 20,000 ลิตรนะคะแต่ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 20% หรือกลมๆ ก็ประมาณ 4,000 ลิตรค่ะต่อมาค่ะวันที่9กันยายนค่ะมีการตรวจหาความเสียหายของชั้นเคลือบผิวท่อด้วยกระแสไฟฟ้านะคะโดยการทำ DCVG ซึ่งผลเนี่ยออกมาไม่พบรอยรั่วของท่อค่ะทำให้สมมุติฐานนี้ก็อ่อนลงทีนี้ค่ะวันที่10ถึง11เนี่ยก็เลยมีการตัดสินใจเปิดหน้าดินตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวนะคะและไม่พบสนิมรอบตัวท่อพร้อมทั้งทำเพรสตัวเทสนะคะPressure Test ค่ะแต่ว่าแรงดันเนี่ยไม่ลดทำให้อนุมานได้ว่าไม่พบการรั่วของท่อเช่นกันหลังจากนั้นค่ะวันที่13จนถึงวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ไปพบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะนี่ค่ะตามคลิปเลยคือเจ้าหน้าที่บันทึกไว้นะคะพบว่าโพรงใต้ดินเนี่ยมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่จึงนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินลองใช้ท่อขนาด2เมตรเนี่ยทะลวงลงไปพบว่าความลึกน่าจะมากกว่านั้นก็เลยใช้ไม้ไผ่ต่อกันนะคะความยาว5เมตรทะลวงลงไปใหม่ทำให้คาดการได้ว่าความลึกของโพรงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรค่ะอย่างที่ข่าวก่อนหน้านี้รายงานไปนะคะว่าตอนนี้กระทรวงพลังงานกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญนำกล้องขนาดเล็กส่องเข้าไปตรวจสอบแต่ทีนี้ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วอะไรบ้างเป็นที่มาของน้ำมันจำนวนมากที่ลงไปสะสมอยู่ในโพรงใต้ดินความลึกกว่า5เมตรดิฉันรวบรวมข้อสันนิษฐานจากหลายๆแหล่งนะคะย้ำนะคะว่ายังไม่มีการเคาะหรือว่าฟันธงค่ะหนึ่งในข้อสันนิษฐานก็คือความเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะรั่วลงมาจากผิวดินแล้วก็ซึมลงไปสะสมอยู่ในโพรงโดยมีต้นทางมาจากอะไรได้บ้างก็เช่นเรื่องของอุบัติเหตุการขนส่งไปจนถึงการลักลอบทิ้งค่ะลองขยี้ข้อสงสัยนี้นะคะจากการลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0: ังงานกันอีกครั้งค่ะ
1: ที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตนะคะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ตัดทิ้งด้วยอันที่สองเนี่ยอาจจะรั่วซึมเนี่ยตอนนี้ทางบางจากเนี่ยก็ให้ความร่วมมือโดยส่งวิศวกรแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยทำระบบเทสต์รันมาตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งก็ยังไม่พบนะคะแต่ว่าวันศุกร์เนี้ยทางบางจากก็จะเพิ่มเครื่องมือขั้นสูงสุดเข้าไปอีกก็คือจะทำพิกลันเทสก็คือจะใช้เวลาประมาณ4วันในการตรวจสอบระยะทาง32กิโลเมตรตลอดแนวยาวของท่อว่ามีจุดไหนที่มีการรั่วซึมหรือไม่อันนี้เราก็จะให้เขาให้ความร่วมมือในส่วนนี้เราก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งอันที่2เนี่ยลักลอบการทิ้งน้ำมันก็ไม่ตัดประเด็นทิ้งอันที่3เนี่ยจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเชื้อเพลิงจากคำบอกเล่าของตัวของท่านประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมักจะมีการลักลอบเอาน้ำมันมาทิ้งลักลอบขนถ่ายน้ำมันกันอันนี้เราก็ไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเช่นกัน
0: คาดว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่ผลตรวจในห้องปฏิบัติการออกมาเพราะเห็นสารประกอบและชี้ชัดถึงชนิดน้ำมันได้โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับค่ะที่สำคัญค่ะการหาต้นตอของน้ำมันปริศนาเนี่ยนอกจากจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถึงต้นตอป้องกันการเกิดซ้ำที่หมายรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะและยังจะมีผลต่อการค้นหาผู้ก่อให้เกิดสถานการณ์นี้นะคะเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของค่าเสียหายรวมถึงกรณีของความรับผิดชอบทางกฎหมายหากมีการกระทำโดยใครคนใดคนหนึ่งค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมติกกต.เมื่อวานนี้ที่ส่งฟ้องผู้ถูกร้องทั้งหมดนะครับ77คนในคดีหัวเลือกสว.ครับประเด็นสำคัญที่คนจับตาก็คือทำไมมติของกกต.นั้นมันไปไม่ถึงกลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือนักการเมืองหรือรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาไปไม่ถึงแม้แต่คนเดียวครับเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวปรากฏว่าในการแถลงข่าวนั้นเป็นความเห็นเฉพาะประธานกกต.นะครับที่แสดงความเห็นว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ส่งฟ้องในกลุ่มของกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ใช่มติของกกต.ทั้ง7คนนะครับอันนั้นเราต้องรอดูมติกลางคำวินิจฉัยกลางของกกต.ครับว่าเหตุผลโดยรวมของเขานั้นน่ะเขามีเหตุผลอย่างไรจึงไม่ส่งฟ้องในกลุ่มนี้ครับซึ่งวันนี้มีกกต.บางคนที่เป็นเสียงข้างน้อยออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ครับเขาเรียกร้องให้กกต.แต่ละคนเนี่ยเปิดเผยมาเลยคำวินิจฉัยรายละเอียดของคำวินิจฉัยรายบุคคลครับว่าใครมีความเห็นอย่างไรขณะเดียวกันอันเนี้ยถือว่าเป็นการย้อนเกล็ดย้อนสอนกกต.ก็ได้ครับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกเลยว่าสำหรับผู้สมัครสว.หรือสว.สำรองที่ต้องการจะฟ้องร้องกกต.เนี่ยปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ได้เดี๋ยวเขาฟ้องให้ซึ่งอันนี้ไม่ต้องถามความเห็นนักวิชาการหรือนักกฎหมายก็ได้นะครับทั้งผู้สมัครทั้งสว.สำรองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง
4: วันนี้ขออนุญาตเรียน
3: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนำคณะทำงานของพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายกฎหมายของพรรคนะครับแถลงแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77คนครับนายอภิสิทธิ์บอกว่า14กันยายนไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทต่อไปตั้งข้อสังเกตแรกเรื่องของจำนวนผู้ถูกส่งฟ้องตามมติกกต.ครับซึ่งนายอภิสิทธิ์เนี่ยมองว่าที่ส่งฟ้องเนี่ยมันน้อยกว่าข้อสรุปของอนุไต่สวนชุดที่26ที่ตอนนั้นมีมติดำเนินการกับผู้ถูกร้อง229คนครับและมองว่าการพิจารณาของกกต.นั้นอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้กับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจของกกต.มีทั้งคดีอาญาและคดีเลือกตั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ฟ้องได้เลย2ครับตั้งข้อสังเกตข้อพิรุธการกลับคำให้การของพยานนั่นก็คือนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นของพรรคภูมิใจไทยนะครับในคำให้การที่เขากลับคำให้การเนี่ยนายเอกราชมีการอ้างว่ามีบุคคลคนหนึ่งไปข่มขู่เขาให้เขาต้องให้การแบบนั้นแบบนี้นายอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมครับกกต.ถึงไม่ไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนข่มขู่กันแน่ดังนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยขอให้กกต.เปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบเหตุผลของกกต.แต่ละคนครับ
4: สิ่งที่เราเรียกร้อง

0: ่อนเนี่ยก็คือว่าตามกฎหมายกกต.เองแล้วก็การเลือกวุฒิสภาเนี่ยเราต้องการให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มารองรับ
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังสรุปแนวทางเรื่องการเคลื่อนไหวและติดตามคดีหัวเลือกสว.ในเฟสต่อไประยะต่อไปเนี่ยนะคะรวม4ประเด็นด้วยกันของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่จะตามต่อก็คือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังกกต.ชี้มูลความผิดไปแล้วพร้อมเรียกร้องรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่ทำสำนวนค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งสำนวนอนุ26ให้ศาลฎีกาอย่างครบถ้วนสนับสนุนให้ผู้เสียหายไปฟ้องกกต.นะคะขณะนี้พรรคเตรียมทีมกฎหมายในการช่วยเหลือผู้เสียหายเอาไว้แล้วเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามกฎหมายกกต.มาตรา69ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และปปช.มาตรา172ค่ะพร้อมกันนี้พรรคบอกว่าจะสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นฟ้องกกต.โดยตรงเองหรือไม่ประเด็นนี้นายอภิสิทธิ์ย้ำบอกโดยหลักการถ้าผู้เสียหายยื่นฟ้องโดยตรงจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าเพราะว่าหลายกรณีที่ถูกยกคำร้องก็เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงค่ะ
2: นายชำนาญจันเรืองผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองครับบอกว่าถ้าจะฟ้องเนี่ยถ้าฟ้องตามมาตรา157ไม่ง่ายครับแต่เห็นว่าการฟ้องตามกฎหมายกกต.มาตรา69อันนี้ง่ายกว่าเพราะแค่ไม่ทำหรือเลี่ยงที่จะทำก็เข้าข่ายความผิดแล้วครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทและที่สำคัญก็คือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจากหนึ่งในกกต.ที่ลงมติเมื่อวานนี้ครับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะครับแปลว่าไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากหรือออกเสียงออกความเห็นต่างจากกกต.ส่วนใหญ่ชี้แจงครับที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยเพราะเห็นภาพเห็นคลิปเห็นการสมัครเห็นการลงคะแนนรวมไปถึงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเข้าข่ายทุจริตครับ
3: ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
2: นายสิทธิโชติเนี่ยบอกว่าการออกมาชี้แจงครั้งนี้ครับไม่ใช่การออกมาปกป้องตัวเองและถ้าจะถูกฟ้องก็มีหลักฐานการลงมติชัดเจนอยู่แล้วย้ำว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะครับว่าจะตัดสินยังไง
1: ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วค่ะและหลังจากนี้ก็ชัดเจนมีคนที่พูดชัดแล้วแล้วก็มันมีช่องที่จะให้ดำเนินคดีฟ้องร้องกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในข้อเสนอข้อเรียกร้องของฝั่งพรรคประชาธิปัตย์บอกอยากให้ DSI ไปขยายผลต่อเรื่องของอ้างยี่ฟอกเงินล่าสุดทาง DSI ก็ทำหนังสือส่งถึงกกต.นะคะเพื่อขอคำวินิจฉัยกลางกรณีการลงมติเสียงข้างมากส่งต่อศาลฎีกาดำเนินคดีกับสว26คนแล้วก็คนอื่นๆอีก51คนเนี่ยค่ะในการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อจะเอามาขยายผลในสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินอันนี้การดำเนินคดีของฝั่ง DSI แต่ขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง DSI กรณีข่มขู่พยานในคดีหัวเลือกสว.อีกด้านหนึ่งทนายความจากพรรคภูมิใจไทยไปยื่นฟ้องดำเนินคดีนายยิ่งชีพจากไอลอฐานหมิ่นประมาทค่ะทนายความและทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเดินทางมายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

0: หรือไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยนายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยค่ะว่าการยื่นฟ้องคดีเนื่องจากเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2569นายยิ่งชีพแถลงข่าวพร้อมยื่นหนังสือต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยจำนวน9คนซึ่งมีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแถลงและการกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีค่ะจึงใช้กระบวนการทางกฎหมายพิสูจน์ความจริงและถือเป็นการฟ้องดำเนินคดีในนามส่วนตัวของนายอนุทินไม่ใช่การใช้ตำแหน่งหรืออำนาจใดๆหลังจากรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถูกกล่าวหาข่มขู่พยานในคดีหัวเลือกสว.พร้อมย้ำจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่การทำสำนวนไปจนถึงขั้นตอนการสรุปสำนวนค่ะ
1: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงเมื่อวานนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของDSIนะครับที่เริ่มทำสำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในเรื่องของของ157แล้วก็164ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางปากได้กับคำให้การตรงนี้ครับ
2: ย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆในฝั่งของกกต.เนี่ยเขาต้องดูทางคดีเลือกตั้งส่วนคดีอาญาที่เป็นอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI นะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงการประสานข้อมูลครับบอก DSI เนี่ยขอข้อมูลไปยังกกต.แล้วขอส่งคำวินิจฉัยกลางของกกต.ครับที่ส่งฟ้องทั้ง77คนนะครับซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าใน77คนนี้มีชื่อ8คนอยู่แล้วที่อยู่ในสำนวนของ DSI ครับ
0: ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีดำเนินคดีกับบุคคล6คนที่ไปแอบถ่ายหน่วยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคณะยาวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569และกรณีเอกสารลับในการสืบสวนคดีหัวเลือกสว.หลุดไปถึงมือบุคคลภายนอกและถูกนำไปเผยแพร่โดยองค์กรภาคประชาสังคมอย่างไอลอรวมถึงกลุ่มนักการเมืองและภาคการเมืองต่างๆนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
2: 77คนเนี่ยผมไม่อ่านชื่อซ้ำแล้วนะครับว่ากกต.มีมติส่งชื่อใครบ้างแต่แบ่งเป็นกลุ่มๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันครับที่เป็นสว.เนี่ยมี26คนครับใน26คนนี้ถามว่ามีสว.ที่มีชื่อเสียงมีสว.ที่ใกล้ชิดกับค่ายสีน้ำเงินมีสว.ที่ใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยไหมมีในกลุ่ม77คนครับส่วนในกลุ่ม26คนครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือคนนอกคนนอกเนี่ยถ้าไปดูบิ๊กเนมก็มีหลายคนเช่นครูแก้วคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับที่เคยเป็นขออภัยครับสุภชัยโพสุที่เคยเป็นรองประธานสภาสมัยที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีพ่อของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับตระกูลเลียงประสิทธิ์รวมอยู่ด้วยแน่นอนครับบุคคลเหล่านี้ย่อมเห็นความเชื่อมโยงกับคนที่มีตำแหน่งแห่งที่ในปัจจุบันนะครับซึ่งคนใกล้ชิดวันนี้ก็ทยอยออกมาชี้แจงกับอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่77คนที่ถูกสั่งฟ้องอันนี้กลุ่มสำคัญและไปไม่ถึงก็คือกลุ่มกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยก็พูดได้นะครับข้อมูลเปิดออกมาแล้วแต่ทุกวันนี้กรรมการบริหารพรรคเหล่านั้นโดยมากอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับวันนี้ก็เลยมีคำชี้แจงของรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยทยอยออกมาชี้แจงหลายคนครับนายณพินทร ศรีสันพานครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่าดีใจหลังจากที่ตัวเองครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับคดีหัวเลือกสว.ที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรค รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยตามที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องต่อศาลนายณพินทร์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการของกกต.ครับเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะคำวินิจฉัยครับที่ยึดตามหลักฐานอย่างรอบคอบละเอียดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหานะครับโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่ให้หยุดใช้อำนาจพร้อมกล่าวชื่นชมกกต.ครับที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมในมุมมองของนายณพินทร์ศรีสันพางครับ
3: เรื่องธรรมดาครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยยกคำร้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆนะครับที่ให้กกต.นั้นหยุดใช้อำนาจและทำหน้าที่เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์นะครับก็ต้องขอชื่นชมกกต.นะครับที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
2: นายณพินทร์ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการหารือร่วมกับพรรคภูมิใจไทยนะครับในการเดินหน้าฟ้องร้องกับบุคคลที่กล่าวหาให้ร้ายแต่ยอมรับครับว่าส่วนตัวเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอครับที่ต้องดำเนินการภายในอายุความ90วันครับ
0: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หนักใจอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะเพราะก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ตามที่ถูกกล่าวหาดังนั้นการจะมากล่าวหาใครก็ต้องมีหลักฐานคุณแนนบอกอย่าพยายามใช้ความเชื่อมาชี้นำสังคมและอยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มข้นสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.และไม่ควรจะเชื่อมโยงว่าบุคคลใดเป็นเครือข่ายของใครและบอกว่าต้องแยกเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลออกจากการดำเนินการทางการเมืองค่ะ
4: พรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วน
5: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะต้องมันต้องการจะไปชี้ชัดว่าใครทำอะไรมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของความเชื่อทีเนี้ยที่ผ่านมาตลอดเวลาก็คือมันเป็นการชี้นำโดยความเชื่อมาตลอดแล้วก็เป็นการอ้างอิงจากใครบ้างก็ไม่มีใครทราบได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราก็มันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในสังคมด้วยเวลาเราจะไปกล่าวหาใครหรือว่าจะพูดอะไรถึงใครเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดที่จะชี้ชัดไปถึงได้
0: และจากมติของกกต.ที่ปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นบิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยได้ออกมาการันตียืนยันความบริสุทธิ์ให้กับบิดาย้ำบอกไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหาและพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครอบครัวเคารพคำวินิจฉัยของกกต.หลังจากนี้ต้องตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของข้อกล่าวหาอย่างรอบคอบเพื่อทำคำชี้แจงและเตรียมหลักฐานสำหรับหักล้างข้อกล่าวหาในชั้นศาลพร้อมยืนยันไม่มีแนวคิดฟ้องร้องใครกลับล่ะค่ะเพราะครอบครัวยึดมั่นและเคารพกติกามาโดยตลอดค่ะ
2: ประเด็นสำคัญคือมติของกกต.เนี่ยไปไม่ถึงกรรมการบริหารพรรคครับเมื่อวานนี้ในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของกกต.นำโดยประธานกกต.นะครับซึ่งเป็นการแถลงข่าวโดยอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยส่วนตัวนะครับไม่ใช่การแถลงข่าวเป็นมติของกกต.ทั้งหมด คือเล่าว่าทำไมท่านประธานกกต.เนี่ยถึงตัดสินใจ

0: แบบนั้นโดยพูดถึงพยานคนหนึ่งนั่นก็คือคุณเอกราชช่างเหลาแต่เมื่อวานนี้พูดเป็นชื่อรหัสยังแซวนักข่าวอยู่เลยพูดเป็นรหัสคุณก็รู้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึงการให้น้ำหนักกับพยานคนนี้นะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่ส่งฟ้องในกลุ่มของกรรมการบริหารพรรคครับพอออกมาแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็มีการโต้กลับจากฝ่ายไอลอว์นะครับที่บอกว่าพยานไม่ได้มีคนเดียวมีพยานคนอื่นด้วยแต่วันนี้สิ่งที่ไอลอว์ทำก็คือการเปิดข้อมูลการให้ปากคำของนายเอกราชช่างเหลาครับซึ่งเป็นการให้ปากคำในคณะสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าไปดูในสำนวนของกกต.เนี่ยจริงๆแล้วมีละเอียดมากกว่านี้ด้วยไอลอว์ครับเปิดเอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568นะครับโดยมีพยานก็คือนายเอกราชช่างเหลาที่เรากล้าพูดชื่อตรงๆแบบนี้เนี่ยก็เพราะเมื่อวานนี้ประธานกกต.พูดเป็นชื่อรหัสแล้วก็ยังแซวนักข่าวครับบอกว่าต่อให้ไม่พูดชื่อเนี่ยสังคมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครทีมข่าวเนี่ยตั้งข้อสังเกตประเด็นสำคัญของเอกสารชิ้นนี้แบ่งเป็น3ส่วนครับ1นายเอกราชอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือคดีหัวเลือกสว.เพราะมีผู้สมัครสว.ขอนแก่นคนหนึ่งครับขอให้เขาช่วยเหลือให้ได้รับเลือกเป็นสว.ซึ่งตัวเขาเนี่ยเคยโทรศัพท์ไปหาบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยประเด็นที่สองครับนายเอกราชกล่าวหาบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยและปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะครับกล่าวหาว่าคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้คิดริเริ่มเรื่องการหัวเลือกสว.แล้วก็กล่าวหาไปยังกลุ่มกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆด้วยทั้งนี้เนี่ยตัวเขากล่าวหาว่ากลุ่มบุคคลนี้นำระเบียบการเลือกสว.มาวิเคราะห์และวางระบบปฏิบัติการโดยทำเป็นโปรแกรมออฟไลน์จากนั้นครับมีการนำเสนอแผนนี้ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคนะครับโดยการใช้แฟลชไดรฟ์เสียบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนั้นนายเอกราชได้ร่วมประชุมด้วยแต่ไม่เห็นระบบดังกล่าวครับเขาอ้างว่าส.ส.เป็นคนดำเนินการทั้งหมดซึ่งการประชุมในวันนั้นนะครับมีผู้คิดริเริ่มเรื่องหัวเลือกสว.แล้วแกนนำอีกคนหนึ่งเป็นผู้บรรยายหลักประเด็นสุดท้ายครับนายเอกราชเนี่ยย้ำถึงผู้สมัครสว.ที่เขาช่วยเหลือนะครับบอกว่าคนนี้ได้พูดคุยกับผู้มีบทบาทสำคัญต่อพรรคภูมิใจไทยด้วยตัวเองหลังการเลือกระดับจังหวัดครับเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ในระดับประเทศด้วย
1: ทีมข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบุคคลที่ถูกพาดพิงนะคะโดยพยายามติดต่อไปที่นายเอกราชตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยเขาปฏิเสธให้สัมภาษณ์ค่ะเนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกชายอยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นล่าสุดปรากฏว่าวันนี้นายเอกราชปิดโทรศัพท์มือถือนะคะอีกคนหนึ่งที่วันนี้ต้องออกมาแจกแจงรายละเอียดคือคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพราะว่าถูกพาดพิงบอกว่าเป็นคนคิดค้นระบบหัวเลือกสว.เนี่ยค่ะคุณภราดรบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้ฉลาดพอที่จะมาคิดระบบหัวสว.อะไรส่วนนายเอกราชถูกฝ่ายการเมืองในอดีตบีบบังคับให้ล้มล้างพรรคภูมิใจไทย
2: จริงๆกล่าวหาว่าผมกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผมเป็นผู้คิดค้นระบบแล้วก็มีการร่วมมือกันกับกรรมการบริหารพรรคอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นก็ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับ
1: มีข้อสังเกตค่ะว่าเอกสารที่ไอลอว์เปิดเผยออกมารายละเอียดคำให้การและข้อมูลที่ได้จากพยานไม่ได้แตกต่างอะไรกับการแถลงของประธานกกต.เมื่อวานเลยเพียงแต่มีความเห็นต่อพยานแตกต่างกันย้ำอีกครั้งประธานกกต.อ้างความเห็นส่วนตัวโดยมองว่าพยานไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเคยสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่ถูกขับออกหลังถูกดำเนินคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจากนั้นจึงให้การในลักษณะพาดพิงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวมถึงกลับคำให้การตอนหลังด้วยเพราะฉะนั้นประธานกกต.บอกพยานคนนี้ไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นขณะที่ฝั่งของไอลอว์ออกแถลงการยืนยันถึงน้ำหนักของพยานโดยอ้างว่ามีพยานยืนยันว่านายเอกราช

0: ศัพท์หานายเนวินชิดชอบค่ะขณะที่ผู้สมัครสวที่ขอให้นายเอกราชช่วยเหลือก็เป็นผู้สมัครสวที่อยู่ในโพยหัวสวโพยเดียวกันกับสวบางคนที่กกต.ส่งคำร้องต่อศาลดังนั้นมองว่าคำให้การของพยานไม่ได้เลื่อนลอยค่ะ
1: ผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้ง3ปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะอะไรผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าพยานรหัส 16/26 มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่
2: มีข้อสังเกตครับเกี่ยวกับการวินิจฉัยเฉพาะของประธานกกต.นะครับมองว่าควรเป็นการพิจารณาเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแล้วส่งศาลตัดสินไม่ใช่ตัดสินเองในมุมของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ครับมองว่าการวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยควรต้องอ้างอิงจากมติกกต.ครับไม่สามารถวินิจฉัยจากความเห็นของกกต.ท่านเดียวได้ครับ
3: ต้องฟังนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยการตัดพยานตรงเนี้ยเป็นกรณีของท่านประธานกกต.แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ใช่เหตุผลหลักของอะไรฮะกกต.เพราะเราไม่รู้เพราะเนื่องจากว่าท่านประธานกกต.ที่ท่านแถลงเมื่อวานเนี่ยท่านระบุชัดนะครับว่าเป็นเหตุผลของท่านไม่ใช่เหตุผลของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่จำกัดองค์ความรู้ของเราคือเราก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นเห็นอย่างไรนะแต่ถามว่ากรณีที่นะฮะพยานเนี่ยมีการกลับคำให้โกงกลับคำให้การเหล่านี้นะครับตัวศาลฎีกาเองเนี่ยก็เคยย้อนกลับไปฟังเลยฮะการให้การในครั้งแรกนะที่มีความเป็นอิสระนะครับแต่ว่ามันก็พอมีเหตุผลนะว่าอะไรฮะถ้าครั้งแรกเนี่ยมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์สดร้อนไม่ใช่นานมาอันเนี้ยคือถ้าดูแค่อะไรฮะพยานอันเดียวเนี่ยในการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในสำนวนผมก็เชื่อว่าอะไรฮะจะต้องมีพยานมากกว่านี
2: ้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกรอบในการพิจารณาของกกต.ครับที่อาจารย์มองว่าควรจะอ้างอิงจากพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.นะครับซึ่งกำหนดให้ส่งศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดมากกว่าการตั้งข้อสังเกตหรือการตรวจสอบตามฐานความผิดทางคดีอาญาครับที่จะต้องตรวจสอบจนสิ้นสงสัยเฉพาะประเด็นนี้ท่านผู้ชมคุณวันวิสาอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อกี้เลยมีอีกประเด็นนึงนะครับที่อาจารย์มานิตตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยในแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในอดีตนะครับเคยตัดสินมาแล้วแค่มีผู้สมัครเนี่ยส่งข้อความทางไลน์นัดกันจะแลกคะแนนกันเนี่ยศาลเขาก็ฟันแล้วครับ
3: เหมือนดูว่ามาตรฐานเนี่ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะโน้มไปในทางการดูหลักฐานในทางคดีอาญามากเกินไปหรือไม่เพราะว่ามาตรฐานในคดีอาญานะครับมันต้องคุ้มครองนะครับตัวคนที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยดังนั้นเนี่ยเวลาศาลเขาจะลงโทษในคดีอาญามาตรฐานต้องถึงขั้นที่เรียกว่าสิ้นสงสัยหรือว่าปรากฏชัดเจนนะครับว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแต่ว่าในขณะที่มาตรฐานของมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยนะครับว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการรับรองผลการเลือกสว.ไปแล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ดูเบื้องต้นแต่ผู้ที่ชี้ขาดนะครับคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและถ้าไปดูนะครับก็จะค้นพบนะครับว่ามาตรฐานที่ศาลฎีกาเนี่ยแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยใช้วินิจฉัยกรณีที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ามีการทุจริตหรือไม่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจากตัวอย่างต่างๆที่มีการตัดสินไปก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานที่เป็นการสิ้นสงสัยบางคดีนะครับนะฮะศาลนะครับบอกด้วยชัดเจนเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นธรรมดาของการทุจริตในการเลือกตั้งที่จะมีการปกปิดวิธีการต่างๆในการดำเนินการ
0: ถ้าตั้งต้นที่การแถลงของกกต.เมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมติเสียงข้างมากระบุชัดเจนไม่ได้ฟันไปที่21คนในฝ่ายการเมืองกรณีหัวเลือกสว.หรืออาจจะหมายถึงการ

0: เข้ามาช่วยผู้สมัครสว.ให้ได้รับเลือกเพราะว่ากกต.เมื่อวานนี้ที่แถลงนะคะให้เหตุผลที่ไปไม่ถึงตรงนั้นให้เหตุผลเป็นเพราะว่าพยานในคดีรหัส 16/26 กลับคำให้การพยานรหัสนี้เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะคุณสาวลักษณ์ทีนี้ลองย้อนกลับไปดูเส้นทางทางการเมืองของพยานคนนี
1: ้
0: มันก็ทำให้มีข้อสังเกตเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็ไปถึงกระแสน้ำเงินดึงเขียวได้ยังไงคะ
1: จริงๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตกันหลากหลายนะคะแต่ข้อสังเกตตอนนี้ที่ชัดมากที่สุดคือข้อตกลงทางการเมืองของบุคคลทั้งสองคนนี้มีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นก็คือระหว่างน้ำเงินดึงเขียวเข้ามาร่วมรัฐบาลนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าต้องมองในมุมการเมืองก่อนนะคะในมุมการเมืองพรรคภูมิใจไทยปิดจบคดีหัวเลือกสว.โดยไม่มีทั้งส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคคนไหนอย่างไรต้องเสียสละพลีชีพกับเกมนี้จะมีก็แค่26สว.กับเครือข่ายบางคนเท่านั้นที่รับจบไปคลายแม็กของเรื่องคือพยานในสำนวนคดีรหัสที่16/26ที่กลับคำให้การนี่แหละค่ะที่เป็นข้อสังเกตอยู่ค่ะอาจมีคนหยิบไปขยายความแล้วนะคะว่าพยานคนนี้คือใครอย่างไรแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือพยานคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีตรงไหนและเกี่ยวข้องกับคำให้การมากที่สุดนั่นก็คือเส้นทางทางการเมืองของพยานคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นข้อสังเกตอยู่ปัจจุบันเขาสังกัดพรรคกล้าธรรมค่ะและเพิ่งเข้ามาก่อนเลือกตั้งปี2569นี้เองแม้เจ้าตัวจะติดคดีความถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่หมุดหมายคือการเติบโตทางการเมืองของทายาทก่อนหน้านี้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพยานคนนี้กับลูกชายก็เคยคิดที่จะเข้าสังกัดพรรคค่ายสีแดงอยู่แต่พื้นที่ทางการเมืองทับซ้อนอยู่กับสมาชิกของเขาก็เลยไม่ได้โยกย้ายไปค่ะแต่ช่วงหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่ DSI ตั้งคดีหัวเลือกสว.เป็นคดีพิเศษมีการปันใจสนิทสนมอยู่กับแกนนำของพรรคค่ายสีแดงไม่น้อยโดยเฉพาะสองส.ที่เคยร่วมงานกันมาช่วงอยู่ในพรรคพลังประชารัฐมาตอนช่วงเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคือครม.อนุทิน1พยานคนนี้ก็เลือกเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยแต่จังหวะที่จะส่งลูกลงรับเลือกตั้งที่ขอนแก่นในการเลือกตั้งปี2569ก็เจอปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอยู่กับบ้านใหญ่ในค่ายสีน้ำเงินอีกทำให้ต้องมาแปะมือแปะโป้งอยู่ที่พรรคพี่พรรคน้องกับพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือพรรคกล้าธรรมค่ะซึ่งบางคนพูดกันว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งครั้งนั้นน้ำเงินหรือเขียวใครชนะผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันค่ะการกลับคำให้การของพยานบุคคลรหัสที่16/26ในสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลุดออกมาพร้อมๆกับกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลซึ่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลก็พูดในทำนองไม่ได้ปิดทางกับดีลที่ว่านี้ค่ะหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมทอดไมตรีออกมาแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะจากพรรคฝ่ายคอยเป็นพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลค่ะ
2: มีสัญญาณแบบว่าแบบชวนทับตามดิวมาร่วมอะไรนี้ครับหรือว่าน
3: ี่แต่กระแสข่าวเลย
4: แล้วนายกเคยมีการทับตามหรือการพูดคุยว่า
3: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมก็ท่านนายกเป็นเพื่อนกันและการพูดปากครับการประสานงานบางเรื่องที่เกิดประโยชน์กับแผ่นดินเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องกับว่าผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริง
5: ท่านนายกครับเมื่อปี70พรรคกล้าทำเขาบอกว่าเขาจะโหวตให้ผ่านเฉลี่ยมันจะเป็นใน
6: ย
5: ากการเม
6: ือง
5: อะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยให้การร่วมร
6: ั
5: ฐบาลก
6: ัน
5: คร
6: ั้
5: งหน้า
6: เดี๋ยวขอผมไปพูดคุยกับทางท่านหัวหน้าพรรคกล้าธรรมก่อนผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเลย
5: ก่อนหน้านี้ท่านธรรมนัสก็บอกว่ากับท่านอนุทินก็ยังเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิม
6: เอาตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันนะครับก็ทุกวันนี้ก็ณวันนี้ก็เราก็เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็ต้องทำทุกอย่างให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งจะได้ผลักดันนโยบายผลักดันการดำเนินการต่างๆได้
1: จากที่ไม่หือไม่อือกับกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลมา3วันก่อนกกต.นัดลงมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดในเชิงไม่ได้ปิดทางพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลขณะที่หัวหน้าพรรคกล้าทำก็เริ่มแสดงตัวชัดขึ้นโดยเฉพาะกับการโหวต

0: ผ่านร่างกฎหมายสำคัญสำคัญในสภาผู้แทนราษฎรและพูดในทำนองว่าอย่าปฏิเสธความจริงในสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างพรรคค่ะนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อสังเกตทางการเมืองว่าอาจเกี่ยวข้องกับพยานบุคคลรหัส 16/26 ที่เข้ามาปลดล็อกส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและตามข้อกฎหมายไม่ใช่แค่พ้นจากข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกส.ว.เท่านั้นแต่กำลังพ้นจากคดียุบพรรคการเมืองและกำลังซื้อเวลาต่ออายุรัฐบาลไปด้วยท่ามกลางข้อสังเกตค่ะว่ามีผลประโยชน์ทางการเมืองอะไรแลกกันหรือเปล่าซึ่งก็สบจังหวะพอดีค่ะทั้งสถานการณ์บ้านเมืองเวลาต้องวัด KPI รัฐมนตรีในครม.อนุทิน 2และปมปัญหาโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยเองนั่นก็คือปรับครม.อนุทิน 2/2 ซึ่งสัญญานี้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยก็บอกแล้วว่าไม่กังวลไม่หวั่นไหวกับกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลเพียงแค่เพื่อไทยคงโควต้าเดิมภารกิจเดิมก็พอใจแล้วค่ะในทางการเมืองปิดจบคดีหัวเลือกสว.นัดต่อไปลุ้นกันที่คดีบัตรเลือกตั้งปี2569มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่28กันยายนค่ะแต่ถ้าเหตุโดยตรงตามสำนวนยังรอดคงไม่ต้องลุ้นมาหนักเท่ากับคดีหัวเลือกสว.แล้วล่ะค่ะไปลุ้นกันอีกทีนึงก็ตอนที่ข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านเขาจะเปิดออกมาช่วงซักฟอกนี่แหละค่ะต้องลุ้นกันหน่อยละค่ะ
1: เดี๋ยวคงจะมีการปรับครม.ใช่ไหมคะ
0: แน่นอนว่าตามที่ให้สัมภาษณ์คือปี2570ต้นปีผ่านซักฟอกไปก็จะมีการปรับครม.เก้าอี้โควต้าของพรรคภูมิใจไทยอาจจะต้องแบ่งส่วนปันไปให้พรรคกล้าทำที่จะเข้ามาร่วมละค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณสวรักษ
2: ์ขอบคุณครับแหมภาพโชว์วอลวันนี้อันนี้ไม่ใช่บอกใบ้นะอันนี้เฉลย
1: ตามนั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับเรื่องของหัวเลือกสว.เนี่ยมันไม่กระทบเฉพาะความเชื่อมั่นขององค์กรอิสระอย่างกกต.เท่านั้นครับวันนี้คนถามหาถึงการเปิดทางในการทบทวนการกำหนดบทบาททั้งกกต.และระบบการได้มาซึ่งสว.ครับเป็นไปได้มั่นคงขนาดไหนวิเคราะห์กับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลครับ
3: ว.ที่ยืดเยื้อมากว่า2ปีรวมถึงคำวินิจฉัยของกกต.เมื่อวานนี้ที่ไม่สามารถตอบคำถามของประชาชนได้อย่างโปร่งใสและชัดเจนเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาและช่องว่างสำคัญจากรัฐธรรมนูญ60นะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดอำนาจของกกต.ให้สามารถสั่งฟ้องศาลฎีกาได้แต่เพียงผู้เดียวการรวบรวมอำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและไม่มีกลไกในการควบคุมกำกับกกต.เป็นคำถามสำคัญที่อยู่ใต้ร่มของรัฐธรรมนูญ60แหละค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ
4: ไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาจะมีหลักว่าอำนาจในการฟ้องผูกขาดอยู่กับกกต.แบบนี้ไม่มีฮะมีแต่ประเทศไทยที่ทำแบบนี้ก็ต้องถามอาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เนี่ยว่าทำไมทำแบบนี้แล้วท่านรับผิดชอบอะไรบ้างนะอย่าลืมระบบเรามีปัญหามากนะครับเพราะกกต.มาจากสว.ถ้าสว.มีปัญหาเรื่องได้มาซึ่งกระบวนการหรือการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเขาย่อมไม่อยากถูกส่งไปศาลฎีกาเขาจึงมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเลือกคนที่จะไม่ส่งเขาไปศาลฎีกาไงคือเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทับซ้อนอย่างรุนแรงกกต.เนี่ยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นผู้จัดการเรื่องหัวส.ว.ไปคุมไม่มีการโกงแต่จะคุมกกต.ยังไงให้ไม่ทุจริตตรงเนี้ยมันคือช่องโหว่ขนาดใหญ่
3: วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับกกต.จากคดีหัวสว.เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะของหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกฤตการเมืองในประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ60ค่ะและแน่นอนทางออกที่จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเราเคยมีการลงประชามติกันไปในช่วงกุมภาพันธ์2569ต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์30กว่าล้านคนนะคะและมีมากถึง 21.6 ล้านคนที่ออกเสียงว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแต่จนถึงวันนี้นะคะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังไปไม่ถึงไหนไม่ค่อยมีความคืบหน้าทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายพรรคการเมืองเลยค่ะก็เห็นตรงกันว่าควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติประเมินเอาไว้ในเวทีเสวนาของคณะกรรมการรัฐสภาช่วงก่อนที่กกต.จะวินิจฉัยนะคะว่าหลังจากวันที่14กันยายนนี้สังคมไทยจะค่อยๆมีฉันทามติต่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าถ้าไม่แก้สังคมก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาทางการเมือง

แบบเดิมๆเพราะเราอยู่ภายใต้กติกาแบบเดิมค่ะถ้าหากเรายังไม่สามารถแก้กติกาการได้มาซึ่งสว.แก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจของกกต.สังคมไทยก็

0: ฝ่ายเลือกฝ่ายเดียวค่ะมาเริ่มกันที่พรรคภูมิใจไทยค่ะจะเห็นว่ากระบวนการที่มาของสสรคล้ายกันเลยกับการสรรหาสวผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านกกต.โดยไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและสสเป็นคนเลือกนะคะจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะถัดมาคือพรรคประชาชนค่ะที่มาของสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในคูหา 100% มีข้อเสนอเป็น2แบบด้วยกันคือร่าง A ประชาชนเลือก150คนแล้วให้รัฐสภารับรองทั้งคณะและร่าง B ค่ะประชาชนเลือก300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเหลือ150คนส่วนจุดยืนเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดค่ะถัดมาคือพรรคเพื่อไทยนะคะเสนอให้ที่มาของสสรประชาชนมีส่วนในการคัดเลือกสสรเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาในการเลือกขั้นตอนสุดท้ายจำนวน152คนค่ะโดยจุดยืนของพรรคนี้คือการปรับสูตรเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าต่อได้จริงท่ามกลางข้อจำกัดของกฎหมายและแรงกดดันเรื่องจริยธรรมนะคะถัดมาคือพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มาของสสรมีการเสนอให้มีสสรจำนวน100คนผ่านระบบการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการเลือกตั้งทางอ้อมค่ะโดยมีจุดยืนเน้นย้ำว่ากระบวนการต้องมีกลไกให้ประชาชนเป็นผู้คัดกรองในชั้นแรกเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้สสรกลายเป็นสภาคู่แฝดของพรรคการเมืองหรือถูกครอบงำจากโครงสร้างอำนาจพิเศษค่ะคอนฟอร์หรือกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ติดตามเรื่องนี้ระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยส่งสัญญาณและสร้างบรรยากาศการพูดคุยที่นำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเลยค่ะ
1: ทุกพรรคเนี่ยก็พูดตรงกันยกเว้นภูมิใจไทยนะก็คือพูดตรงกันว่าเราต้องสร้างบรรยากาศในการคุยเรื่องนี้ว่าเราจะออกจากวิกฤตนี้ยังไงซึ่งวันนี้มันต้องการความจริงใจจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งสบทั้งภาคประชาชนซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายเขาพร้อมแพ็คกันหมดแล้วถ้าทางคุณอนุทินทั้งท่านประธานโสภณเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเคมันเกิดวิกฤตนี้อยู่แล้วเอาทุกฝ่ายเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยกันว่าแล้วมันจะเดินยังไงมันเปิดเวทีกันแล้วฟังความเห็นดีไหมนะครับตอนนี้มันมีหลายร่างใช่ไหมแทนที่จะรีบเอาทุกร่างเข้าไปพิจารณาในสภาแบบปิดลับเนี่ยเราจัดเวทีทั่วประเทศเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังคงต้องใช้เวลาอีกนานนะคะแต่สิ่งที่ทำคู่ขนานกันในเวลานี้คือการยื่นแก้รายมาตราค่ะโดยเฉพาะการถอดถอนองค์กรอิสระแต่ในมุมมองของภาคประชาชนนะคะแม้จะเห็นว่าควรทำแต่ก็เป็นเพียงแค่การปะผุอย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าจะต้องรื้อโครงสร้างที่มาของอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนด้วยนะคะและต้องไม่ลืมนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้มาพร้อมกับเสียงการลงมติของประชาชนมากกว่า20ล้านเสียงที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
3: ยังพบเพิ่มต่อเนื่องค่ะสำหรับปลาหมอคังดำในเขื่อนลำปาวนะคะวันนี้ก็เจออีกนะคะแต่ว่าที่สำคัญก่อนหน้านี้จะพบเป็นตัวแต่ละตัวอาจจะอยู่ห่างกันเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปค่ะมีการเจอปลาหมอคังดำในลักษณะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นฝูงในพื้นที่อำเภอสามชัยเกือบ20ตัวนะคะตอนนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาตรการที่ใช้ชื่อว่าเจอแจ้งจับจบหวังจะเป็นการสกัดการแพร่ระบาดแต่มันจะจบจริงๆหรือเปล่าดูสถานการณ์หน้างานกันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดร่วมกับประมงพื้นบ้านค่ะนำแหดักจับปลาเพื่อสุ่มหาปลาหมอคังดำจุดที่ปูพรมวันนี้ก็คือริมเขื่อนลำปาวบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยนะคะและผลจากการสุ่มตรวจเพียงจุดเดียวพบปลาหมอคังดำ18ตัวก็ค่อนข้างจะอยู่เป็นกลุ่มซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบในลักษณะนี้การพบปลาหมอคังดำในเขื่อนลำปาวตลอด2สัปดาห์ยังคงอยู่ในพื้นที่3จุดหลักๆก็คืออำเภอสามชัยอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ค่ะขณะที่การสำรวจบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำยังไม่มีรายงานการพบปลาหมอคังดำนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยค่ะว่าแม้จะเจอปลาหมอคังดำอย่างต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในวงจำกัดและดูจากขนาดลำตัวของปลาที่เจอคาดว่าอยู่ในช่วงอายุ 3-6 เดือนแต่อาจจะตั้งท้องเร็วกว่าปลาที่อยู่ในน้ำกร่อยอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังประเมินได้ว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าพฤติกรรมของปลาหมอคังดำจะอยู่เป็นฝูงอยู่ในจุดน้ำนิ่งและมีอินทรีย์วัตถุไม่ค่อยจะเคลื่อนย้ายไปไกลดังนั้นจึงยังไม่เข้าข่ายเป็นการระบาดรุนแรงหรือจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ นอกจากนี้ในเขื่อนลำปาวยังมีสัตว์น้ำค่อนข้างหลากหลายค่ะโดยเฉพาะกลุ่มปลานักล่าเช่นปลาชะโดปลาช่อนปลากดเหลือแล้วก็ปลา

0: กดคังก็น่าจะช่วยกำจัดปลาหมอคังดำได
1: ้ระดับของปลาหมอคังดำที่เข้ามานะครับในอยู่ในตามที่เป็นข่าวอยู่ขนาดนี้แค่ประมาณ10กว่าตัวเนี่ยนะครับผมว่าปลาพุร่า1สำคัญก็คือปลาพุร่าในธรรมชาตินะครับ2ก็คือผู้ประกอบอาชีพทางด้านการประมงที่อยู่รอบเขื่อนนะครับคือของเขื่อนลำปาวเราเองเนี่ยนะครับผู้ทำการประมงเรามากนะครับคือทำทุกวันนะครับทำทุกวัน
0: สำหรับข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างระหว่างปลาหมอคังดำกับปลานิลพื้นบ้านก็คือปลาหมอคังดำเนี่ยค่ะบริเวณส่วนหัวมันจะมีความโค้งมนใช่ไหมคะและที่สังเกตเห็นชัดที่สุดเลยก็คือเขาจะมีแถบสีดำบริเวณคางและครีบหางไม่มีลายขวางเหมือนกับปลานิลซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาให้ความรู้กับประมงพื้นบ้านในพื้นที่ถ้าเจอปลาลักษณะต้องสงสัยขอให้แจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตามมาตรการเจอแจ้งจับจบเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ปลาหมอคังดำแพร่ระบาดและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศตลอดลุ่มน้ำชีมูลและแม่น้ำโขงในอนาคตค่ะ
2: เจอแจ้งจับจบนะครับเราก็อยากจะให้จบจริงๆครับแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาข้ามปีมาแล้วยังแก้ไม่จบนะครับล่าสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับสั่งตั้งศูนย์แก้ปัญหาปลาหมอคังดำครับแล้วก็ยกเป็นปัญหาระดับชาตินะครับขีดเส้น3เดือนนี้ต้องจบ3เดือนนี้ต้องจบนะครับแต่จะประชุม29หน่วยงานวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกครับขณะที่ชาวประมงในพื้นที่ที่พบการระบาดมาก่อนหน้านี้เขาก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่ามาตรการที่เคยใช้กันก่อนหน้านี้มันไม่จบครับจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆนะครับที่เจอการระบาดของปลาหมอคางดำก่อนปัญหาจะขยายวงไปยังพื้นที่อื่นๆจนถึงวันนี้ครับแม้ปริมาณปลาหมอคางดำในบางพื้นที่จะลดลงนะครับแต่ก็ยังพบในแหล่งน้ำแล้วก็มีชาวประมงพื้นบ้านออกเรือจับมาขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณคลองประมงครับแต่ละครั้งเนี่ยจับได้ประมาณ500ถึง700กิโลกรัมโดยโรงงานปลาป่นรับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ9บาทครับเดิมเนี่ยซื้อประมาณ10บาทส่วนชาวประมงที่นำปลาขึ้นส่งแพรับซื้อขายได้กิโลกรัมละ7บาทครับเขาก็พูดกันตามตรงนะครับถ้าเทียบกับต้นทุนการออกเรือโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ยังแพงอยู่เนี่ยการออกไปจับในแต่ละครั้งไม่คุ้มครับ
3: คือหมายความว่าตอนนี้รับซื้อโลละ9บาทแต่ให้เพิ่มเหลือ7บาท
4: หมายถึงว่าเราไปส่งที่แพ7บาท
3: ใช่
4: ทองลงโรงงานมาปลดรับซื้อ9บาท
3: 9บาท
4: แล้วกับว่าเราขายได้แค่7บาทคุ้มมั้ย
3: มันก็จะว่าถามว่าน้ำมันมันก็แพงเลยถามว่าคุ้มมั้ยมันก็คือมันเหลือไม่มีกี่ตังค์หรอกเพราะว่าหมายความว่ามันต้องลงทุนเข้าใจมั้ยน้ำมันแพงแล้วถ้าไม่ไปลุ้นน่ะก็ถามว่าหน้าเนี่ยแล้วเพิ่งเหลือยาวอะไรกินอยู่นะ
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะจะมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์ค่ะ
5: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการระบาดต่อไปมันจะกระทบกับสัตว์น้ำอื่นๆแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศวิทยารวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวเกษตรกรดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกันอย่างเป็นระบบโดยสิ่งแรกที่สำคัญก็คือจะต้องมีการกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดให้หยุดระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการไประดมสภาพกำลังเพื่อไปกำจัดพวกปลาหมอคางดำ
2: นายสุริยะครับบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วนะครับจำเป็นต้องเร่งระดมสภาพกำลังไปกำจัดปลาหมอคางดำรวมถึงการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นครับเพื่อแก้ปัญหาให้ได้อย่างถาวรนะครับแม้ว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำจะมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่รวม21จังหวัดแต่เชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนครับจะแก้ปัญหาได้นะครับนายสุริยะเนี่ยบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดของปลาหมอคำดำจำเป็นจะต้องหยุดให้ได้ คาดว่าจะใช้เวลา3เดือนนะครับถึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมจะใช้กรอบงบเดิมที่ตั้งเอาไว้ในปี67 450

0: ล้านบาทไปดำเนินการครับขณะที่นายวัชรพลนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่างบเดิมที่ตั้งไว้ปี67 450ล้านกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ350ล้านจะใช้งบก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาให้เด็ดขาดเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วส่วนพรุ่งนี้ครับศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐรวม29หน่วยงานนะครับร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเสร็จภายใน1ปีนะครับต้องแก้ปัญหาปลาหมอคางดำให้จบครับ
1: มีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะคะปัญหาก็คือทางเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะไปเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์นะคะแต่ว่าต่อมาทางฝ่ายปกครองเนี่ยนำป้ายประกาศไปติดเอาไว้ให้ระงับการดำเนินธุรกิจบอกว่ามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตนะคะทางฝั่งผู้ประกอบการจะไปยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวยืนยันบอกชำระค่าเช่าแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องค่ะป้ายประกาศให้หยุดประกอบกิจการถูกฝ่ายปกครองนำมาปิดเอาไว้ด้านหน้าโรงแรมที่ใช้ชื่อว่าเดอะพายสงขลาค่ะโดยระบุว่าไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งใน2แห่งที่ถูกสั่งให้ระงับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาฟังผู้ประกอบการโรงแรมบอกว่าโรงแรมเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้ดูแลเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการชำระค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาทให้กับทางเทศบาลทุกเดือนจนมาปี2566ทางเทศบาลแจ้งให้ทางโรงแรมชำระค่าธรรมเนียมในการเช่าพื้นที่จำนวน11ล้านบาทโดยบอกว่ากรมธนารักษ์ไม่เคยได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากทางเทศบาลในเดือนสิงหาคมปี2568ค่ะทางเทศบาลได้ออกหนังสือให้ทางโรงแรมย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน30วันโดยอ้างว่ามีการใช้ที่ดินโดยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายทำให้โรงแรมได้รับความเสียหายค่ะจากนั้นโรงแรมก็ไปยื่นฟ้องเทศบาลนครสงขลาในเดือนธันวาคมปี2568นะคะซึ่งศาลก็พิจารณาให้ทางเทศบาลอนุญาตให้ทางโรงแรมเช่าพื้นที่ต่อไปแต่ทางเทศบาลก็อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
2: ผมก็เข้าไปทางปี61ผ่านการแนะนำจากเทศบาลนะครับหน่วยงานที่จัดหารายได้เนี่ยให้เข้ามาประกอบกิจการโรงแรมผมเข้ามาดูพื้นที่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ครับก็เทศบาลก็บอกเงื่อนไขให้เราจ่ายเงินมีอะไรบ้างก็ข้อที่1ก็คือมีค่าเช่าที่ทางเจ้าเก่าเขาติดค่าน้ำค่าไฟผมจ่ายเงินไปณวันนั้นประมาณ 700,000 รวมกับค่าเงินประกันสัญญาอีกประมาณ 1.5
0: โรงแรมครับตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่เข้ามาเช่าประกอบกิจการเดิมเนี่ยเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือสมิหลาแคมปิ้งกับเนื้อที่ประมาณ30ไร่ซึ่งเทศบาลเนี่ยทำสัญญาเช่าจากกรมธนารักษ์แค่1ปีครับแต่กลับนำมาให้โรงแรมเช่าเป็นเวลา20ปีหลังจากนี้นะครับเตรียมยื่นขอความเป็นธรรมและดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กลั่นแกล้งละเมิดสิทธิ์และสร้างความเสียหายต่อโรงแรมครับ
3: เอกสารเขาไม่รับซะด้วยซ้ำค่ะแค่บอกว่าหนูบอกว่าหนูเอาเอกสารมานะตามรายการที่คุณบอกว่าของใบอนุญาตต้องใช้อย่างนี้หนูเอาไปให้แต่แค่บอกว่าไม่มีสัญญาเช่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่รับค่ะเอาคืนไปเลยคือยังไงก็รับมาก็เปล่าประโยชน์เขาก็พูดอย่างนี้หนูบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยหาทางแก้ได้ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือโรงแรมหนูเพิ่งเปิดอีกอย่างนึงเนี่ยเจ้านายหนูยังไม่ได้กำไรเลยค่ะยังไม่ได้ต้นทุนกลับมาเลยแล้วพนักงานที่มีอยู่เนี่ย20-30คนหนูจะต้องทำยังไงเขาบอกไม่ใช่หน้าที่เขานี่คือคำตอบ
1: วันพรุ่งนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมจะยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนป้ายข้อความที่ติดตั้งหน้าโรงแรมออกไปนะคะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับทางโรงแรมด้วยในอัตราเดือนละ 600,000 บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปและขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาค่ะ
0: หลังการประชุมนัดแรกนะครับของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเพื่อจะหาทางออกครับ เรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานะครับในการประชุมนัดแรกเนี่ยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็ต้องกล่าวเปิดด้วยถ้อยแถลงเปิดการประชุมครั้งแรกครับผมสนใจนะครับในฝั่งของคำกล่าวเปิดแถลงในฝั่งของกัมพูชาครับที่ปรักสุคนเนี่ยมีทั้งในมุมของใช้ภาษาที่คนเข้าใจก็คือดราม่าแล้วก็เนื้อหาดราม่าเนี่ยเขาก็ยังกล่าวหาเรื่องไทยเป็นคนฉีก MOU CC ก่อนรวมไปถึงกรณีผู้พลัดถิ่นที่มีผู้แทนของ UN ออกมาศึกษาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปดูสาระมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับเขากล่าวถึงการตีเส้นที่ต้องการเส้นเดียวที่เป็นการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายและไทยและกัมพูชาในทุกกรณีนะครับอยากจะได้เส้นชัดๆ1เส้นที่แบ่งพื้นที่ต่างๆ2ถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็ยังพูดถึงการพัฒนาร่วมกันได้3ถ้าตกลงไม่ได้ก็อยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะต้องทำอย่างไรต่อขณะที่ฝั่งไทยครับฝั่งไทยเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเราต้องการปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วก็ติงกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยชอบรับบทเหยื่อปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาครับใช้โอกาสการกล่าวถ้อยแถลงชี้แจงสาเหตุที่ต้องเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายอังคลอสชี้ว่าเป็นผลจากการที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวเมื่อเดือนพฤษภาคมครับกัมพูชาเนี่ยระบุชัดว่าเป้าหมายก็คือการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศหวังว่าจะบรรลุสนธิสัญญาในการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่าง2ประเทศเพียงเส้นเดียวโดยระหว่างนี้กัมพูชาพร้อมทำข้อตกลงพัฒนาร่วมและแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมด้วยกัมพูชามองว่ากระบวนการประนอมเป็นหนทางฟื้นฟูความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งและหวังว่าไทยจะให้ความร่วมมือในกระบวนการนี
4: ้ Cambodia sincerely hopes thatThailand will engage constructively in this process and in parallel will work toward improving bilateral relations through the full and effective implementation of all existing bilateral agreements, particularly the joint statement of 27 December 2025. This would facilitate the return of the more than 20,000displaced villagers to their homes, the preservation of important cultural sites which has been damaged in the fighting, and pave the way to the normalization of our bilateral relationship. Of the Kingdom,
1: Cambodia.ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายไทยเรานะคะเริ่มต้นถ้อยแถลงบอกว่าในฐานะผู้แทนประเทศไทยมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งจะปกป้องสิทธิของไทยและเพื่อทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์บอกว่ากัมพูชามักกล่าวอ้างอยู่เสมอว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างแบบนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตัวเองและย้อนแย้งพร้อมย้อนรอยพฤติกรรมของกัมพูชาที่เป็นชนวนเหตุความขัดแย้งครั้งนี้ทั้งกรณีการเปิดคลิปเสียงผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยรวมไปถึงการวางทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยบาดเจ็บและที่ผ่านมาไทยเองก็มุ่งมั่นในการผลักดันให้มีการหารือพูดคุยให้มีแนวทางที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสกับแนวทางทางการทูตเลย
4: Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives distortion of factsand unfounded accusations against us almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
0: นายศิหศักดิ์ครับปัดตกข้ออ้างของกัมพูชานะครับที่ว่าการยกเลิก MOU 44ของฝ่ายไทยทำให้ไม่เหลือทางเลือกอื่น นอกจากเริ่มกระบวนการประนอมโดยชี้ว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะฝ่ายไทยได้เสนอเปิดการเจรจาโดยตรงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลนะครับแต่กัมพูชาปฏิเสธพร้อมย้ำชัดว่าการประนอมครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดครับต่อมานายศรีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับเล่าว่าหลังจากที่

0: ทยกล่าวถ้อยแถลงกัมพูชาไม่ได้ชี้แจงหรือแก้ต่างครับแต่เห็นได้ชัดว่ากัมพูชามุ่งไปที่เรื่องการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลขณะที่ไทยต้องการให้มีความชัดเจนเรื่องเขตแดนทางทะเลก่อนพร้อมระบุว่าการประชุมนัดถัดไปจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ว่าเขาเนี่ย
2: คุณผู้ชมเองคงเคยใช้ประโยชน์จาก AI แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เคยเห็นข้อเสียของ AI ใช่ไหมคะกระแสเรื่อง AI ที่ตอนนี้มันรุดหน้าฉับไวจนอาจจะกลายเป็นภัยต่อมนุษย์มันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมีคนพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคนในแวดวงต่างๆต่างก็ออกมาเตือนบอกคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาตรการในการควบคุมเทคโนโลยี AI แต่การป้องกันควบคุม AI อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะดูจากท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ

0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐปัดตกกระแสกังวลเรื่องภัยคุกคามจาก AI ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหลังจากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีนักวิจัย AI จุดประเด็น AI อาจจะคุกคามมนุษย์นะจนมีเสียงเรียกร้องตามมาจากผู้บริหารบริษัท AI รายใหญ่ที่พร้อมใจกันเตือนให้เฝ้าระวังการพัฒนาที่รวดเร็วจนอาจจะเกินการควบคุมจนตอนนี้หลายคนตั้งคำถามว่าอะไรทำให้ทรัมป์เนี่ยต้องหนุนหลัง AI ขนาดนั้นค่ะ
1: In AI for 10 years, and the whole time, every year, I have been saying this technology is incredibly powerful. It is getting more powerful by the day, and the window to act when you have a small number of companies that can build it because it's still very expensive is so narrow. It is a few years. We are in this window now.
0: Jack Clark, one in seven, who founded Anthropic.บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง AI Chatbot Claude ที่เรารู้จักกันนะคะเตือนว่าตอนนี้โลกแห่ง AI อาจจะต้องมี Kill Switch หรือว่ากลไกรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลที่3ที่จะปิดระบบ AI ซึ่งเป็นอันตรายลงได้โดยแม้ว่าผู้พัฒนา AI ส่วนใหญ่มักจะมีกลไกนี้ในมืออยู่แล้วแต่เขามองว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องออกกฎบังคับให้แต่ละบริษัทต้องมี Kill Switch ไว้กันเหนียวอีกทีนึงซึ่ง Clark เนี่ยไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที่ออกโรงมาเตือนเรื่องนี้ค่ะ
2: It doesn't mean we need to panic today. It doesn't mean we need to shut it all down. What I would say, it's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace.At which the technology is happening.
0: นอกจากอัมโบเดที่เตือนให้ค่อยๆพัฒนา AI แล้วนะยังมีอีกเสียงจากแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI ที่ชี้ว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะควบคุม AI ไว้ไม่อยู่และนอกจากนี้ยังประกาศคว่ำแผนนำหุ้น OpenAI เข้าตลาดตามที่เคยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้โดยระบุว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทำให้จังหวะคงจะไม่เหมาะจะมาเข้าตลาดเอาตอนนี้ความเห็นและคำเตือนจากผู้บริหารยักษ์ใหญ่ AI เนี่ยทำเอาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ร่วงกราวนะคะโดยเฉพาะ Nvidia ผู้ผลิตชิปล้ำสมัยหลังบ้านการประมวลผลของ AI ที่ปรับตัวลดลง 3.4% ส่งให้ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 6% ถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะการที่บรรดาหัวเรือใหญ่ของบริษัท AI สัญชาติอเมริกันชั้นนำถึง4คนออกมาแสดงความเห็นเรื่องความปลอดภัยกันอย่างเป็นเอกฉันท์แนวนี้ถือเป็นปรากฏการณ์อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอจะสั่นคลอนความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ล้ำหน้าเหนือคู่แข่งของตัวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่โพสต์บน Truth Social รัวๆเรื่องนี้6โพสต์ติดกันระบุว่า AI ครองโลกทำลายมนุษยชาติหรือว่าเรื่องเลวร้ายอื่นๆที่พูดกันเป็นเรื่องลวงโลกและสหรัฐวางใจได้เพราะว่ามีประธานาธิบดีที่ฉลาดเป็นกรด IQ สูงลิ่วเป็นเกราะป้องกันภัยจาก AI ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะแม้ว่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำเตือนให้ชะลอการพัฒนา AI หรือมองว่าท่าทีของผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของเกมธุรกิจแต่ว่าไม่นานมานี้นะคะ Anthropic เพิ่งจะเปิดเผยรายงานภัยคุกคามพบการใช้ AI Claude ทำเรื่องไม่ดีไล่ตั้งแต่การพัฒนาอาวุธชีวภาพมีปฏิบัติการทางไซเบอร์ไปจนถึงการสอดแนมแล้วก็ต้มตุ๋นผ่านการสร้างแอปหลอกให้รักแต่

0: ในมุมของทรัมป์นอกจากเรื่อง AI ที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนา Data Center ในรัฐต่างๆแล้วนะคะที่อาจจะไปส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีกเดือนกว่าๆนี้แล้วที่ทรัมป์ไม่ยอมให้ชะลอการพัฒนา AI ในบ้านของตัวเองเนี่ยหนีไม่พ้นความกังวลว่า AI จีนอาจจะสบโอกาสขึ้นนำได้ค่ะ
1: Said it, I've said it from the beginning. Whoever wins AI, and we're leading by a lot, whoever wins AI wins.
2: I have to say, just personally, I feel a little bit weird about the fact that you have so many frontier AI tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them. It feels a little bit to me like a bit of a Trojan horse. So I think we just have to be careful about this.The other thing the president has said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve.
0: ทั้งทรัมป์ทั้งแวนส์ย้ำกันเรื่องการแข่งขันด้าน AI กับจีนแล้วจริงๆแล้วฝีมือ AI จีนน่ากังวลแค่ไหนนะต้องบอกว่าโมเดล AI จีนโตก้าวกระโดดในต้นทุนที่ต่ำกว่าฝั่งสหรัฐแล้วก็โมเดลตัวใหม่ๆยังขยับเข้าใกล้ความสามารถของรุ่นพี่ในสหรัฐทั้งที่เคยถูกนำทิ้งห่างหลายปีเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชิปล้ำสมัยกระทั่งปีที่แล้วมีสตาร์ทอัพ AI อย่างตัวของ DeepSeek นะเกือบจะเทียบรุ่น AI อเมริกันได้ก็เบิกทางให้แล็บ AI อื่นๆในจีนเนี่ยโตไปตามๆกันตามกันไปติดๆอย่างเช่นโมเดลของ Moonshot AI นะเกือบจะเทียบชั้น Anthropic ได้แล้วตอนนี้แม้ว่าจะมีข้อครหาว่าใช้ทางลัดพัฒนา AI ผ่านการสกัดองค์ความรู้จากโมเดล AI สัญชาติอเมริกันก็ตามส่วนอีกเรื่องนึงคือความไว้วางใจ AI ของคนใน2ประเทศเนี่ยตอนนี้สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะท่ามกลางกระแสกังวลทั้งเรื่อง AI แล้วก็ Data Center ในสหรัฐเนี่ยการสำรวจที่จัดทำโดย Edelman ปีที่แล้วพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจชาวจีนเขาไว้ใจ AI กันเกิน 70% ค่ะประเด็น AI นี่เองนะที่จะเป็นโจทย์ใหญ่ในการพบปะกันของ2ผู้นำคือทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่คาดว่าจะเดินทางเยือนสหรัฐประมาณช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่หารือกันเรื่องมาตรการป้องกันป้องปราม AI กันไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งแต่ไม่ได้อะไรเป็นรูปธรรมมากนักซึ่งกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยสัปดาห์ที่แล้วว่า2ผู้นำตกลงจะตั้งกลไกหารือกันระหว่างรัฐบาลในเรื่อง AIแต่ด้วยความเป็นปฏิปักษ์กันของ2ประเทศเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจึงเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรให้หวังพึ่งได้มากนักค่ะมีผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับออกปากบอกว่าการร่วมมือกันจัดระเบียบ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นอะไรที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้สื่อทางการจีนอย่าง Global Times เพิ่งจะตีพิมพ์บทบรรณาธิการวิจารณ์ Anthropic บอกว่าใช้ตำราสงครามเย็นขวางการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ของจีนอยู่เนืองๆทีนี้เมื่อมองประกอบกับท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วอาจจะต้องใช้คำว่างานนี้ตัวใครตัวมันก็ว่าได้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับคนถือธงในพิธีเปิดจะเป็นใครติดตามกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ครับ

0: สวัสดีครับการทำหน้าที่ถือธงนำขบวนเพื่อนนักกีฬาพาเหรดเข้าสู่ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับได้เลือกทางด้านของต่อเฉลิมฉานนักกีฬาขี่ม้ารวมไปถึงทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดแชมป์เอเชียทำหน้าที่ทรงเกียรติในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ2นักกีฬาที่จะมาทำหน้าที่อันทรงเกียรติด้วยการถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยพาเหรดเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจิและนาโกย่าโดยนักกีฬาฝ่ายชายครับเป็นรายของต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์ที่สร้างผลงานให้กับประเทศไทยครับในกีฬาศิลปะบังคับม้าด้วยการคว้าเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่อินโดนีเซียรวมไปถึง2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่19และครั้งล่าสุดครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาหญิงผู้ถือธงในครั้งนี้ครับเป็นหน้าที่ของแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตำแหน่งบอลเร็วที่เป็นกำลังสำคัญพาทัพนักตบลูกยางสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4และคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับไปต่อที่ความเคลื่อนไหวทีมเทควันโดหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของกองเชียร์ไทยที่คว้าเหรียญทองติดมือมาได้ตลอดครับในการแข่งขันเอเชียนเกม4ครั้งหลังสุดแต่ว่าในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ทีมจะไม่มีดาวเด่นอย่างน้องเทนนิสภานิพักษ์วงศ์พัฒนกิจทำให้ความหวังสูงสุดครับตกไปอยู่กับน้องอิมพัชรการพูนเกิดตัวแทนของภานิพักษ์ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงซึ่งยอมรับว่าการปรับเวทน้ำหนักจากเดิมที่เคยแข่งรุ่น46กิโลกรัมมาตลอดทำให้รูปร่างของเธออาจจะเสียเปรียบคู่แข่งอยู่บ้างแต่ยังมั่นใจในฝีมือและจังหวะการเตะของตัวเองครับว่ามีดีพอที่จะลุ้นคว้าเหรียญทองมาครับ
1: กดดันค่ะแต่ว่าก็ได้ลองสนามมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนิดหน่อยค่ะหนูก็เตี้ยกว่าเขาค่อนข้างเยอะค่ะแต่บางคนก็ตัวพอๆกันจะทำให้ดีสุดก็หวังว่าจะได้เหรียญทองกลับมาค่ะ
2: แต่ว่าก็อินก็เล่นดีครับแล้วก็เขาก็มีผลงานดีตลอดแล้วก็ล่าสุดเราค่อยส่งรุ่น49ด้วยครับเป็นโคเรียเพนกับเป็นPresident ของทีพักกีก็ได้เหรียญเงินมาซึ่งนัชชาตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นครับแต่ว่าจริงๆข้างๆรุ่น49เป็นรุ่นโอลิมปิกชาติอื่นๆก็ต้องความสูงแล้วก็คนเก่งเยอะๆครับแต่ว่าเราพยายามทำให้เล่นเต็มที่ครับ
0: สำหรับกีฬาเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองด้วยกันแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8เหรียญทองท่ารำหรือพุ่มเซ่2เหรียญทองและเวอร์ชวลครับหรือว่าการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงอีก1เหรียญทองโดยพัชรการในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะลงแข่งในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับจะลงแข่งแล้วในวันพรุ่งนี้ซึ่งโค้ชวังธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลครับย้ำชัดว่าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่เน้นระบบทีมเวิร์คที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสำเร็จครับธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลชายเอเชียนเกมกลุ่ม A ที่ไทยครับอยู่ร่วมกลุ่มกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังยอมรับว่าการเจอกับคีร์กีสสถานในนัดแรกต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการบ้านเพื่อศึกษาอย่างหนักหลังเคยอุ่นเครื่องกับคีร์กีสสถานมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับมั่นใจว่าศักยภาพของนักเตะไทยสู้ได้อย่างแน่นอนส่วนการอยู่ร่วมสายกับทีมเต็มอย่างญี่ปุ่นครับถือเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียซึ่งทีมชาติไทยไม่ได้เน้นพึ่งระบบพึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งแต่เน้นสู้ด้วยระบบทีมเวิร์คและความสามัคคีที่เป็นปัจจัยครับพาทีมไทยไปสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยหลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวโค้ชวังครับได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมผลสุดท้ายก่อนลงประเดิมสนามนัดแรกซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับได้มีเด็กๆชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียนประถมโทคิมะมาร่วมชมให้กำลังใจและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักเตะทีมชาติไทยก่อนที่ชนะพัฒน์บัวพันธ์ครับกัปตันทีมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งมอบเสื้อแข่งทัพช้างศึกให้กับน้องๆเป็นของที่ระลึกในการเดินทางมาเยือนจังหวัดไอจิในครั้งนี้ด้านจอมิกยศกรบุรพาที่เดินทางตามมาสมทบทันทีครับหลังลงช่วยชลบุรีเตะเกมไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชี้ว่าสภาพร่างกายตอนนี้สมบูรณ์ดีและมั่นใจว่าจะทำประตูใส่คีร์กีสสถานได้อีกครั้งหลังเคยทำได้มาแล้วในเกมอุ่นเครื่องพร้อมตั้งเป้าพาไทยผ่านเข้ารอบให้ลึกที่สุดครับ
3: ร่างกายก็ ก็ฟื้นตัวได้ดีครับก็พักผ่อนเพียงพอมากครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ได้ครับในวันพรุ่งนี้ก็ส่วนมากหวังแบบทีมครับให้แบบว่าอยากให้ไปลึกที่สุดครับการยิงประตูไม่สำคัญเท่าไหร่ก็ดีครับก็บางคนเราก็เคยร่วมงานอยู่แล้วครับเราก็อาจจะรู้แบบรูปแบบของโค้ชครับก็หวังว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์แล้วเราอาจจะคุ้นชินกันครับครับผม
0: สำหรับผลงานดีที่สุดของทีมไทยครับในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมคือการคว้าอันดับ4มาได้มากถึง4ครั้งส่วนในเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยจะประเดิมสนามพบกับคีร์กีซสถานในวันพุธนี้ครับเวลา 14:00 นต่อด้วยการเจอกับฮ่องกงวันอาทิตย์ที่20กันยายนและพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนซึ่งเกมในรอบแรกจะเอาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายต่อไปครับสำหรับฟุตบอลเอเชียนเกมล่าสุดที่จบไปครับวันนี้มีแข่ง3คู่เวียดนามครับเสมอกับคูเวตไป 1-1 อุซเบกิสถานเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 5-1 และเกาหลีใต้เอาชนะกาตาร์ไป4-1ครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
4: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
5: 27กันยายนนี้เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะแม้ว่าสำนักงานประกันสังคมคาดการณ์น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งแต่จับสังเกตดูบรรยากาศในภาพรวมตอนนี้มันเงียบ
4: ๆ
5: มันดูเงียบเหงาค่ะพอไปถามทั้งผู้ประกันตนทั้งนายจ้างหลายคนก็ให้เหตุผลว่าอาจจะไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ค่ะแม้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของคนส่วนใหญ่แต่ว่าสำหรับพนักงานร้านนวดย่านสีลมกลับเป็นวันที่มีลูกค้าเยอะและทำรายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ได้ละค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าหยุดงานรายได้มันก็หายไปด้วยส่วนพนักงานบริษัทเอกชนคนหนึ่งพนักงานออฟฟิศนะคะยืนยันบอกจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าหน่วยเลือกตั้งอยู่ไกลแหมมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันค่ะ
6: ที่ฟังจากเพื่อนๆนะเขาอยากไปเลือกตั้งกันนะอยากไปเลือกเพื่อสิทธิ์ของตัวเองอ่ะแต่ทีนี้บางทีถ้ามันไกลอ่ะบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปค่ะ
7: เพราะว่ามันหยุดงานไม่ได้ถ้าเราหยุดก็ต้องหักพันหนึ่งเพราะทำงานบริการร้านนวดไงคะสอที่ลูกค้าเยอะมันหยุดไม่ได้จริงๆ
4: หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออกที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเคยเข้ามาประชาสัมพันธ์เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าผู้แทนที่เลือกจะเข้าไปทำหน้าที่อะไรทำให้รายงานอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเหมือนกันกับผู้ประกันตนที่สงขลาแล้วก็กระบี่ครับที่ยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีประโยชน์อะไร
8: เขาจะมีกลุ่มไลน์แล้วก็ส่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ว่าจะมีการจัดตั้งเลือกบทบริหารของประกันสังคม
9: เรื่องรายละเอียดที่ไหน
8: ครับอ๋อเอก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาเยอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเลือกมาก่อน
5: ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมคาดการนะคะบอกว่าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิน50%จากผู้มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนส่วนการแก้ไขปัญหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ทราบหน่วยเลือกตั้งวันที่25กันยายนนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS ข้อความสั้นพร้อมระบุหน่วยเลือกตั้งส่งให้กับผู้มีสิทธิ์ทุกคนยืนยันค่ะได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 5,000 หน่วยและเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบค่ะ
10: สถานที่เลือกตั้งนะคะค่อนข้างที่จะมีความพร้อมแต่ถามว่ามีความไกลหรือไม่อย่างไรนะคะก็คงขึ้นอยู่กับทางพื้นที่นะคะที่ทางผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ทางนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาถ้าทุกท่านพร้อมที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28กันยายนนี้ค่ะ
5: ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมยังเน้นย้ำถึงผู้ประกันตนและนายจ้างที่ไม่มีรายชื่อนะคะให้เร่งเพิ่มรายชื่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านภายในวันพรุ่งนี้16กันยายนเป็นวันสุดท้ายค่ะ
4: ช่วงนี้ฝนยังหนักนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในบางพื้นที่ติดตามกับคุณธนวรรณ วิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันด้วยค่ะช่วงนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงค่ะก็ส่งผลให้คืนนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางนะคะสำหรับบริเวณกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อีก49จังหวัดดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะนอกจากนี้นะคะอุตุนิยมวิทยายังได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับใหม่ในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ด้วยนะคะเตือนว่าทุกภาคจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยนะคะโดยภาพโมเดลของฝนในแต่ละวันเป็นดังนี้ค่ะเริ่มจากวันที่17กันยายนนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงสีแดงนั่นก็คือพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและพื้นที่สีเหลืองก็คือพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยนะคะถัดมาในวันที่18กันยายน19กันยายนแล้วก็ในวันที่20กันยายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

0: 鸦锅回来，
1: 种鸦锅回。
2: ประธานาธิบดีได้ถูกแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
3: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
2: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถานกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของ

0: ้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569พระท่านนายโฮเซดานิเอลออนเตกาซาอาเปดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องรำลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจน

0: ลดทอนคุณค่าและความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดจะมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569
2: เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรวม35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไปประเภทเยาวชนและประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยซึ่งคณะนักศึกษาได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541เลือกคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติ
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านุวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

0: เอ็มณทำเนียบองคมนตรีสำหรับเชิญไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน222เล่มโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอัมพลกิติอัมพลและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิก็ร่วมในพิธีด้วยสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออก
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SGJ คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดประเชษฐุพลวิมลมังคลารามและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เสด็จประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพและวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามและวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรและวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CS7 HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดคลองบ้านใหม่และวัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพาส409เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป และวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบ

0: ถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงส่งเสริมให้สตรีแต่งกายแบบไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบการตัดเย็บสมัยใหม่จนกลายเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกา
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีหัวเลือกสว.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเพิ่งจะเปิดเผยมติของกกต.สำหรับการไต่สวนสว.นะครับในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2หลังจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครบ1วันครับวันนี้มีการเผยมติในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เท่านั้นนะครับในเอกสารบอกว่าข้อกล่าวหาที่1ตามมาตรา76วรรค1ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกเป็นสว.คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง21รายชื่อนะครับผลการลงมติเป็นดังนี้ครับมีมติเอกฉันท์จำนวน7รายมีมติ6ต่อ1จำนวน2รายมีมติ5ต่อ2จำนวน12รายครับที่น่าสนใจก็คือมติ5ต่อ2จำนวน12รายนะครับผมยกตัวอย่างครับเช่นลำดับที่1นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับมีมติ5ต่อ2นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีมติ5ต่อ2ครับนายณพินทร์ศรีสรรพานรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ณเวลานั้นมติ5ต่อ2ครับนางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลสสพรรคภูมิใจไทยมีมติ5ต่อ2นายภรดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีมติ5ต่อ2ครับและอีกคนหนึ่งก็คือนายเนวินชิดชอบ มีมติ5-2อันนี้เป็นการยกตัวอย่างจากทั้งหมด12รายที่กกต.มีมติ5-2ไม่ส่งฟ้องนะครับซึ่งกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยมี2คนครับที่เปิดเผยออกมาแล้วคนแรกก็คือนายสิทธิโชคอินทรวิเศษและอีกคนนึงก็คือนายชายนครชัยครับ
2: ข้อกล่าวหาที่2ค่ะมาตรา76วรรค2แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561นะคะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเสียงข้างมากก็คือ5-2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140รายค่ะ
3: คุยกันต่อในตอบโจทย์เรื่องนี้เลยครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชิมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ระฆังเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาย้อนมองข้อพิพาทติมอร์เลสเตออสเตรเลียกระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งแรกของโลกเปิดข้อถกเถียง AI ทำลายล้างมนุษยชาติโดนัลด์ทรัมป์เมินความกังวลวงการเทคEconomy Unwrapแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะทิ้งไทยย้ายไปเพื่อนบ้านหรือไม่ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้15:15
5: การไปประชุมที่ภูมิแมนหลังจากที่เลือกสว.แล้วมีพยานกล่าวถึงนะครับว่าพบนายเนวินพบนายอนุทินแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกัน
6: ด้วยเหตุผลดังกล่าวพรรคประชาชนจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.ครับเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีต
7: ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได
8: ้ก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
9: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้อง

วัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับยังต้องเอามติของกกต.เมื่อวานนี้มาถอดรหัสมาคุยมาชำแหละกันต่อว่าทำไมกกต.ถึงส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาเพียงแค่สว26คนเท่านั้นแล้วก็คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ส่งเลยนะครับแม้แต่คนเดียวมันมีเหตุผลอะไรพยานกลับคำมันให้น้ำหนักได้มากขนาดนั้นหรือไม่ยังมีข้อสงสัยตรงไหนวันนี้คุยกัน2ท่านครับอาจารย์ชำนาญจันทร์เรืองนักวิชาการอิสระครับและคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับเอาประเด็นใหม่ล่าสุดก่อนแล้วกันนะช่วงเย็นที่ผ่านมาปรากฏว่ากกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษ1ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านออกมาบอกว่าตัวท่านกับท่านกกต.ชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย20กว่าคนเนี่ยนะครับที่กกต.ยกคำร้องไปท่านพยายามจะอธิบายว่ามันไม่ใช่เอกฉันท์นะที่ไปยกคำร้องพวกแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งหลายส่วนใหญ่มติที่ออกมาคือ5ต่อ2ซึ่งท่านเนี่ยอยู่ในฝ่าย2เสียงที่เป็นเสียงข้างน้อยมีความเห็นต่างที่ท่านกกต.สิทธิโชติออกมาบอกนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมติของกกต.ไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีตัวท่านกับท่านกกต.นักชายนครชัยอยู่เสียงข้างน้อยตัวท่านสิทธิโชติมองว่ามีความพยายามว่าหลักฐานที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อได้ท่านบอกทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะต้องมองบริบทว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้ทำเพียงแค่จุดเดียวแต่มันกระจายไปทั่วประเทศแต่มีที่จับได้ไล่ทันบางจุดเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยซึ่งมาประชุมทำโพยกันที่โรงแรมทีนี้พอจับได้ท่านบอกว่ามันไปดูโพย12โพยมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้คนที่ได้อันดับที่1ถึงอันดับที่7ล้วนแต่อยู่ใน12โพยนี้ทั้งสิ้นถ้าถามถึงเรื่องความเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง

0: ท่านกกต.สิทธิโชติบอกว่ามันมีพฤติการรวมถึงการโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนหลังหรือช่วงเวลาที่เกิดการเลือกตั้งมันสอดคล้องกันไปหมดรวมถึงความเห็นของพยานท่านก็บอกว่าไม่ได้มีแค่ความเห็นรหัส16คนเดียวก็คือคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยนะครับก็ยังมีคนอื่นที่ให้การสอดคล้องกันด้วยฉะนั้นในมุมเนี้ยท่านคือเสียงข้างน้อยเห็นว่าควรจะส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาที่โยงถึงบรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทยด้วยอ้าวคุณยิ่งชีพพอได้เห
1: ็
0: นเสียงข้างน้อยซึ่งนี่เป็นข้อมูลใหม่เลยนะที่เราเพิ่งได้รับทราบ
1: ระหว่างเดินทาง
0: ช่วงเย็นที่ผ่านมาใช่ครับ
1: เพิ่งฟังครับ
0: มองยังไงบ้างที่กกต.สิทธิโชคออกมาพูดแบบนี
1: ้อันดับแรกก่อนนะครับก็ต้องชื่นชมกกต.ทั้งท่านสิทธิโชคและท่านณรงค์เนี่ยที่ออกมาอธิบายความเห็นของตัวเองปรากฏการณ์นี้เราไม่เห็นกกต.พยายามสื่อสารกับประชาชนและสื่อมวลชนมานานก็นับได้ก็ประมาณ10ปีนะครับคนสุดท้ายที่ผมเห็นว่าทำประมาณนี้ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่เหลือท่านจะแบบเป็นกกต.แล้วเก็บตัวเงียบแล้วก็แจกเพรสรีลีสเราก็รู้แต่ว่า5ต่อ2 4ต่อ1อะไรก็แล้วแต่
0: จะไม่รู้ว่าข้างมากว่ายังไงข้างน้อยว่ายังไง
1: ใช่นี่ดีมากนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับท่านสิทธิโชคเนี่ยจริงๆก็เห็นไปในทางเดียววิธีการให้เหตุผลเหมือนกันกับคณะ26ที่สั่งฟ้องนะครับผมชวนทุกท่านมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมันผิดปกติและมันทำกันเป็นกระบวนการขนาดใหญ่เอาหลักฐานชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการมีคนใส่เสื้อเหมือนกันคือใส่เสื้อสีเหลือง เฉดสีใหม่ๆแกะกล่องเนี่ยเข้าไปเลือกวันจริงเนี่ยประมาณพันคนประมาณ1ใน3นะครับการที่มีการเลือกหมายเลขลงคะแนนเขียนในบัตรเนี่ยเรียงลำดับเหมือนกันเป๊ะๆๆๆๆเนี่ยมันเตรียมกันมาก่อนเป็นอย่างแน่นอนและสุดท้ายเนี่ยก็ส่งให้คนเสื้อสีเหลืองเนี่ยร้อยกว่าคนได้เป็นสว.ด้วยคะแนนแบบล้นกระดานมหาศาลถล่มทลายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกระบวนการขนาดใหญ่ถ้าจะไปวินิจฉัยแบบท่านณรงค์ที่ท่านอธิบายวันก่อนเนี่ยก็คือท่านก็ดูเป็นคนๆเป็นคนๆคนไหนมีพร้อมเพย์คนไหนกดโอนพร้อมเพย์ออกแล้วอธิบายไม่ได้ว่าโอนไปทำไมคนนั้นโดนนะครับแต่ว่าท่านสิทธิโชคเนี่ยก็คือมองจิ๊กซอจากพยานหลายร้อยปากที่มีอยู่ประกอบแล้วมันเห็นภาพกระบวนการขนาดใหญ่แล้วมันเห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยกระบวนการอย่างนี้เนี่ยพูดตรงๆนะกระบวนการแบบนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองมันทำไม่ได้หรอกมันต้องเป็นกระบวนการที่มีทีมงานหลายสิบคนอยู่ในหลายสิบจังหวัดนะครับแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันชี้ไปที่พรรคการเมืองพรรคเดียวก็คือพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: โอเคมันอาจจะไม่มีพร้อมเพย์ของท่านพราดรไม่มีพร้อมเพย์ของบางท่านนะครับแต่ว่าท่านเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าแล้วท่านอยู่ร่วมในเหตุการณ์ตอนที่ลูกพรรคของท่านแต่ละคนไปกดพร้อมเพย์โอนเงินไปจัดตั้งที่นู่นที่นี่ไปอยู่ในห้องโพยหัวหรือเปล่าเนี่ยกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจะหลีกเลี่ยงว่าฉันไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด 100% เนี่ยผมว่ามันก็แปลกนะครับหรืออย่างน้อยถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องเลยลูกพรรคของท่านไปเกี่ยวข้องเนี่ยโดนสั่งฟ้องไปแล้วหลายคนเนี่ยท่านจะไม่ทำอะไรเลยเหรอครับ
0: มันมีคำหนึ่งที่กกต.สิทธิโชติบอกว่า เหตุผลที่ผมพูดมันสามารถร้อยเรียงกันหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาร้อยเรียงกันว่าสิ่งเหล่านี้มีเบื้องหลังอย่างไรเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญหยิบเล็กหยิบน้อยเห็นว่าซอกก่อนบอลทำลายพรรคอาจารย์ใช่ไหมซอกก่อนมาทำลายเนี่ยคือท่านสิทธิโชคบอกว่า
1: พรรคก่อนหน้านั้น
0: ต้องมองร้อยเรียงกันเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยยุบพรรคท่านไม่ได้พูดเรื่องยุบพรรคนะแต่ว่าก็คงจะคาดการได้ตกลงเสียงข้างน้อยที่ออกมาพูดนี่ช่วยอะไรได้ไหมอาจารย์มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมให้เรารู้อะไรบ้าง
2: ต้องวิเคราะห์ว่าทำไมถึงออกมาพูดก่อนคือแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่ฟังตอนเย็นเนี้ยตะกี้ก่อนที่เราเนี้ยเนี่ยก็คือว่าผมจับได้หลายๆประเด็นคือประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะที่ท่านประธานออกมาพูดเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุมแสดงว่าเขาประชุมกันก่อนแหละจะต้องว่าอันนั้นมติเท่าไหร่มันนี้เท่าไหร่คงไม่ต้องถึงว่าใครเป็นเสียงข้างน้อยข้างมากเหมือนศาลรัฐธรรมนูญขนาดนั้นนะแต่ได้มันก็ดีว่างั้นน่ะเขาถึงยกกรณีของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมากับ2ผมเข้าใจว่าแกก็คงไม่แน่ใจว่ารายงานการประชุมจริงๆที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะมีการกลัดเขาเรียกแนบความเห็นแย้งบันทึกความเห็นแย้งของแกจะละเอียดหรือเปล่าขนาดไหนแกถึงต้องออกมาดีเฟนในต่อสาธารณะต่อพับลิกแบบนี้อีกทีนึงเพราะมันจะมีผลคือแกก็ต้องรู้แน่แกก็อยู่ศาลฎีกาด้วยกันมาด้วยกันแต่เสร็จแล้วก็คือยังไงไม่ว่าทางไหนเนี่ยไม่ต้อง 99% 100% กกต.ทั้ง7คนถูกฟ้องแน่ใช่ไหมถูกฟ้องแน่ๆแต่ว่าฟ้องแบบนี้เนี่ยมันเป็นฟ้องรายบุคคลรายตัว มันต้องสืบหนึ่งสืบถึงบันทึกการประชุมสืบถึงการแสดงออกสืบถึงเหตุผลในการลงมติท่านก็ต้องออกมาอธิบายชี้แจงให้มันเห็นชัดเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่า

0: อย่างไม่ต้องคดีนี้คดีเดียวคดีอื่นที่แล้วผมเรื่องภาคเรื่องอะไรเนี่ยเวลามีการประชุมอะไรต่างๆเขาจะต้องแนบความเห็นได้ว่าได้แสดงการคัดค้านไว้ด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่อมติอะไรเงี้ยเวลาลงโทษเขาไม่ได้ลงทั้งหมดนะ
1: ก็ลงเป็นตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
0: ถูกต้องเพราะว่าแล้วเรื่องเป็นคดีอาญาที่เขาจะต้องฟ้องมาทีหลังเนี่ยคดีอาญาในรายบุคคลแน่นอนนะครับ
1: ฉะนั้นมองในมุมส่วนตัวของท่านกกต.สิริโชคก็คือท่านก็ต้องปกป้องตัวเองว่าท่านเห็นแบบนี้นะส่วนคนจะไปฟ้องก็เอาตามที่ท่านเคยแสดงความเห็นเอาไว้ในที่ประชุมถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วท่านก็มาจากสายศาลเหมือนกันกับท่านประธานณรงค์
0: ใช่
1: ท่านบอกว่าถ้าจะไต่สวนเพิ่มเติมในชั้นของศาลฎีกาอาจจะเรียกสำนวนชุดที่26มาดูหรือเปล่าเหมือนกับนัยยะที่ท่านบอกเหมือนมันยังไม่จบอ่ะอาจารย์ตกลงขั้นตอนทางกฎหมายนี่มันจบหรือย
0: ังถ้าพูดถึงขั้นตอนทางกฎหมายจริงๆเนี่ยจริงอยู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยมันใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบไต่สวน
1: ครับ
0: เมื่อวานประธานยังพูดผิดหลายที
1: ท่านต้องมาแก้ทีหลังต้องมาแก้ทีหลังใช
0: ่เห็นโน้ตแล้วถึงไปแก้ทีหลังใช่ไหมคือแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นศาลระบบกล่าวหาหรือไต่สวนก็ตามเนี่ยคือศาลจะไม่พิพากษาเกินคำขอคือไม่ได้ฟ้องมาและตัวเองจะไปลงโทษเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่แน่นอนเวลาไต่สวนเนี่ยท่านคือศาลเนี่ยในเวลาใช้วิธีพิจารณาแบบไต่สวนเนี่ยคือภาษากฎหมายเขาว่าศาลไม่จำต้องฟังเฉพาะพยานหลักฐานที่คู่ความหรือคู่กรณีนำมาแสดงต่อศาลเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะเรียกจากรายได้เพิ่มเติมรายได้หมดอะแต่ว่าจะไปเพิ่มผู้จำเลยเข้าไปอะมันก็หรือผู้ถูกร้องแล้วกันกรณีใช้คำว่าผู้ถูกร้องเข้าไปไม่ได้
1: เพราะกกต.ไม่ได้ส่งมา
0: ไม่ได้ส่งมาคือถ้าเขาไม่ฟ้องแล้วตัวเองไปลงไม่ได้แต่เอาหลักฐานเอาอะไรแต่ตัวนี้แหละมันจะเป็นประจานมันจะเป็นประจานมันจะแฉมันจะเผยออกมาว่าโอ้ถึงขนาดนี้เนี่ยกกต.ยังไม่ลงโทษเลยแต่มันจะไม่มีผลโดยตรงกับคนที่ยังไม่ได้ถูกสั่งฟ้องนะจริงๆเขาใช้คำว่าส่งคำร้องภาษากฎหมายใช้ส่งคำร้องสั่งฟ้องเป็นภาษาพูดเองแต่มันจะไปมีผลไงมีผลต่อเมื่อเขาไปฟ้องกกต.ตัวนี้แหละตัวนี้มันจะเห็นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาถ้าผลตามมาก็คือตัวกกต.เองนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าศาลไปเรียกสำนวนอะไรมาดูแล้วมีความเห็นแม้ว่าจะลงโทษคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เพราะว่ากกต.ไม่ได้ส่ง
0: ใช่ใช
1: ่แต่มันอาจจะเอาไปไล่เช็คกกต.
0: แล้วเอาอันนี้แน่นอน
1: ในภายหลังได
0: ้แน่นอนปรากฏอยู่ดีแล้วมันจะอยู่ในสำนวนคดีที่อยู่ในศาลเป็นรายงานกระบวนพิจารณาคดีสำนวนคดีคำพิพากษาต้องเขียนละเอียดยิบแหละ
1: อ
0: ันนี้ไปอ้างได้แล้วลงรวมไปถึงการดำเนินคดีตามมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.ด้วยซึ่งอันนี้มันแรงกว่า157อีกนะ
1: พ.
0: ร.ป.กฎหมายอาญา157อีกเพราะหนึ่งเลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่เลือกตั้งหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วแต่ถ้าเกิดไปเข้าข่ายทุจริตอีกก็เข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา149อีกอันนี้มันก็จะผ่านไปอย่างนี้แต่มันจะไม่ถึงตัวผู้ที่ถูกไม่ส่งฟ้องมานะไม่ถูกยื่นคำร้องมาแต่มีความเห็นหลายท่านผมก็ก่อนมาผมก็ศึกษาอยู่ก็ว่าอาจจะไปเพิ่มไปอะไรทีหลังไม่จำกัดอะไรซึ่งมันยากอะผมว่า
1: หรือส่งฟ้องหรือประชาชนฟ้องตรงได้ไหม
0: ฟ้องเอากรณีเพิกถอนหรืออันนี้ถ้าฟ้องอาญาไม่ใช่ฟ้องกรณีนี้
1: ไม่ใช่ฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อจะถอนออกจากตำแหน่งไม่ได้
0: แต่ที่ผ่านมาที่ศาลฎีการับไว้เนี่ยกรณีที่นัดไต่สวนนัดตรวจข้อเท็จจริงตรวจสอบพยานหลักฐานที่28ตุลานั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยเครื่องคุณสมบัติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องทุจริตแบบนี้นะครับอันเนี้ย
1: คนละประเด็น
0: คนละประเด็นกันคนละประเด็นแต่ว่าถึงแม้จะคนละประเด็นแต่มันก็จะนำไปสู่ตัวกกต.อีกเนี่ยอันนี้นี่มันจะเป็นต้องฟังช้าๆว่ามันจะนำไปสู่ความรับผิดทางอาญา
1: ที่จะเดือดร้อนในภายหลัง
0: ที่จะเดือดร้อนในภายหลัง
1: คุณยิ่งชีพจะเสริมอะไร
2: ผมขออภัยที่ผมจะชวนประชาชน ให้สนใจเรื่องการเอาผิดกกต.น้อยหน่อยคือมันมีคนดำเนินการอยู่และมันสำคัญนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าฟังท่านสิทธิโชคเนี่ยมันเป็นคำยืนยันว่าหลักฐานในคดีนี้ที่จะไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันมีอยู
0: ่
2: แล้วมันมีคนเชื่อคือท่านก็ผู้พิพากษาเก่าโอเคท่านณรงค์ก็ผู้พิพากษาเก่าทีนี้ถ้าพูดถึง เวลาทำงานของผู้พิพากษามันเป็นองค์คณะมันก็มีความเห็นแตกต่างกันได้มันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเลยมันไม่ได้แปลว่ามันเลื่อนลอยขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นที่ท่านณรงค์เนี่ยพยายามอธิบายว่าท่านไม่เชื่อหลักฐาน ท่านไม่ได้บอกไม่มีนะท่านบอกมีพยานเนี่ย16ทับ26ก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะครับ21 22ทับ26เนี่ยก็คือสวชุดปัจจุบันคุณอัศดางแสวงการแล้วก็คุณขจรศักดิ์ศรีเวลาซึ่ง2คนนี้บอกว่าไปขอให้เอกราชช่างเหลาซึ่งตอนนั้นเป็นสสภูมิใจไทยเนี่ยช่วยในการได้เป็นสวเอกราชก็ช่วยก็เลยเอาเข้าระบบในการขบวนการนี้นะครับในฐานะตอนนั้นเอกราชอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนะครับเอาไปว่ามันไม่ได้ไม่มีเลยมันมีเพียงแต่ว่าท่านฟัง3ปากนี้ฟัง4 5ปากที่มันเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในภูมิใจไทยแล้วเนี่ยท่านจะเชื่อหรือไม่คีย์เป็นอย่างงี้คีย์เป็นอย่างงี้นะครับทีนี้ผมเรียนว่าท่านณรงค์เนี่ยท่านก็มีวิจารณญาณในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแหละเราก็คิดว่าท่านก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะลืมไปหน่อยพอดีประโยคสำคัญที่ท่านพูดก็คือท่านบอกว่าท่านเป็นผู้พิพากษามา38ปีนะครับ
0: ซึ่งคนพูดเลย
2: เป็นประโยคที่ไม่มีเกี่ยวอะไรกับคดีเลยนะแต่มันทำให้เราเห็นว่าท่านนั่นแหละกำลังลืมไปว่าตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วท่านเป็นกกต.อยู่นะครับกกต.เนี่ยตำแหน่งที่ท่านนั่งอยู่วันนี้มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนหาข้อเท็จจริงถ้าท่านรู้สึกว่าพยาน3ปากนี้ไม่พอแต่การโกงการเลือกสวมีอยู่จริงท่านต้องสั่งลูกน้องให้ไปหาหลักฐานมาเพิ่มหรือตัวท่านเองนั่นแหละมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการไปหาพยานหลักฐานมาประกอบว่า3ปากนี้มันน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถ้ามันพอจะไหวไม่ได้จำเป็นต้องฟัน 100% พอจะไหวท่านก็ส่งไปศาลนี่คือหน้าที่ของท่านแต่สิ่งที่ท่านอธิบายเมื่อวานเนี่ยคือท่านนั่งกระดิกเท้ารอเป็นสารแล้วก็รอลูกน้องชุดต่างๆส่งข้อมูลขึ้นมาแล้วท่านก็ดูว่าที่ลูกน้องทำมามีน้ำหนักพอไหมพยานปากนี้น่าเชื่อไหมพยานปากนี้มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนไหมพยานปากนี้ไม่น่าเชื่อเพราะเป็นคนไม่ดีเคยมีประวัติอะไรแล้วท่านก็เลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกกต.นั่นเป็นหน้าที่ของศาลหน้าที่ของกกต.คือไปหาหลักฐานที่เยอะที่สุดแล้วส่งไปให้ศาลที่เคยเป็นเพื่อนของท่านณรงค์นั่นแหละยังแต่ยังเป็นศาลอยู
1: ่เชื่อไม่เชื่อก็
2: แล้วแต่ศาลชั่งน้ำหนักใช่ซึ่งเราเห็นแล้วว่าอดีตศาล2คนน่ะเห็นต่างกัน
1: เมื่อวานนี้ท่านกังวลแทนศาลด้วยซ้ำว่าถ้าส่งไปแล้วเกิดคุณเอกราชไม่มาให้การทำไง
2: ครับก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ละไม่ต้องกังวล
2: ไม่ต้องกังวล
1: คือส่งไปก่อน
2: ถูกต้อง
1: ใช่มั้ยเรื่องของคุณเอกราชเนี่ยสท่านกกต.สิทธิโชคบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมก็ไม่ได้เชื่อคนนั้นคนนี้แต่ผมเชื่อว่าคำพูดของเขาได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดหรือไม
2: ่ครับ
1: ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงตามคำพูดของเขามันก็น่าเชื่อถือคือแปลว่าไม่ได้เอาเครดิตของตัวบุคคล
2: ครับ
1: มาเป็นข้อตัดสินว่าคนคนนี้พูดจริงหรือไม่แต่ไปจับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่ฉะนั้นสิ่งที่มันน่าเชื่อถือตรงนี้พิสูจน์ได้จากการที่มันมีการไปทำโพยในแต่ละจังหวัดขณะเดียวกันเรื่องเบอร์โทรศัพท์เส้นเงินก็ชัดเจนว่ายึดโยงกันใครติดต่อกับใครแปลว่าท่านไม่ได้ตัดคุณเอกราชออกไปหลังจากที่มากลับคำให้การในภายหลัง
2: ครับ
1: เหมือนกับที่ท่านประธานณรง
2: ค์
1: พูดเมื่อวานถ้ากรณีคุณเอกราชเนี่ยคุณยิ่งชีพมองยังไง
2: ก็ชัดเจนนะครับว่าคุณเอกราชเนี่ยมีการกลับคำให้การภายหลังแต่การกลับคำให้การภายหลังเนี่ยตัวไม่มานะครับคือส่งเป็นหนังสือมา2หน้าตามที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ให้เราอ่านนะครับส่วนตอนที่ให้การไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้มีผมมีแบบสรุปย่อซึ่งได้เผยแพร่ทางไอลอว์ไปแล้วนะครับผมคิดว่าประชาชนอ่านแล้วช่างใจเองว่าจะเชื่ออะไรนะครับท่านณรงค์เนี่ยบอกว่าเชื่อว่าเขาถูกข่มขู่จริงก็เลยให้การไปในตอนแรกแต่ในวงเล็บรายละเอียดเต็มเลยนะแล้วก็เลยมากลับคำมาแคนเซิลตอนหลังเนี่ยไม่มีรายละเอียดอะไรแค่บอกว่าแคนเซิลขอแคนเซิลอันแรกนะครับทีนี้ผมชวนย้อนนึกผมก็ได้ข้อมูลจากท่านณรงค์เนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านเอกราชเนี่ยมาให้การ28พฤษภาคม68นะครับ28พฤษภาคม68เนี่ยตอนนั้นรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมรัฐบาล
1: ครับ
2: กล้าทำก็ร่วมรัฐบาลเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีใครข่มขู่ใครจะข่มแรงจูงใจของใครใน3พรรคนั้นจะไปข่มขู่ใครเรา28พฤษภาคม68
1: จะมาใช้คุณเอกราชเป็นเครื่องมือในทางการเมืองไปทำลายใครคุณยิ่งชีพยังมองไม่เห็น
2: ยังมองไม่เห็นตอนที่สีน้ำเงินสีแดงทะเลาะกันเนี่ยมันหลังจากนั้นแล้วมันประมาณเดือนกรกฎาคมปลายมิถุนาย
1: นเฮ้ยแต่ตอนนั้นผมจำได้มันมีเรื่องจะเอากระทรวงมหาดไทยคืนเป็นข่าวลือกันมาแล้วภายในเนี่ย
2: แต่ยังอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันยังอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วคุณเอกราชเนี่ยก็ออกไปก็คือไปอยู่กล้าทำกล้าทำก็อยู่คู่กับภูมิใจไทยอ่ะตอนเขาทิ้งเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลใหม่กล้าทำก็ไปด้วยเขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันขนาดนั้น
1: ก็ยังถือว่าอยู่ในร่วมรัฐบาลอยู่ดี
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าตอนเดือนพฤษภาคุณเอกราชซึ่งอยู่กล้าทำเพิ่งออกจากภูมิใจไทยไปอยู่กล้าทำเนี่ยถูกข่มขู่โดย การเมืองฝ่ายสีใดสีหนึ่งเพื่อให้ไปให้การปักปั๊มภูมิใจไทยแบบเลื่อนลอยแบบไม่มีอะไรเลยสร้างเรื่องขึ้นมาหมดเลยเนี่ยมันมองไม่เคลียร์ว่าใครไปขู่อะไรเขาแล้วเขาต้องกลัวเหรอ
1: กลับกันตอนที่เขามาขอกลับคำให้การโดยส่งเอกสาร
2: ใช่
1: มันจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี68
2: ตุลา68
1: ซึ่งไทม์ไลน์การเมืองณขณะนั้นคืออ
2: นุทินเป็นนายกแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดแต่ถ้าจะมีการขู่จริงนะระหว่างขู่ตอนพฤษภากับขู
1: ่ตอนเริ่มกับตอนกลับ
2: ตอนกลับเนี่ยไอตอนตุลาเนี่ยไอตอนมากลับคำให้การเนี่ย มันดูมีโอกาสจะมีการขู่มากกว่าเสียอีกนะครับแต่ก็เราไม่รู้แหละว่าใครขู่ไม่ขู่แต่เอาเป็นว่าไอแรงจูงใจที่จะบอกว่าพฤษภา68จะไปขู่ระดับเอกราชช่างเหล่านี้ไม่ธรรมดานะฮะก็บ้านใหญ่เจ้าพ่อนะฮะจะไปขู่ให้เขากลัวเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะ
1: คุณผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมเราพูดกันมา2วันให้น้ำหนักกับคุณเอกราชนี่เยอะมากเพราะว่าในคำให้การของคุณเอกราชที่คุณยิ่งชีบอกเมื่อสักครู่คือเดือนพฤษภาคมปี68ถูกไหมครับคุณเอกราชได้กล่าวหาบรรดาคนรุ่นใหม
2: ่
1: ของพรรคการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นพูดได้แต่เพราะวันนี้ทุกคนออกมาปฏิเสธกันหมดแล้วคุณพารดรคุณชัยชนกคุณกรวีคุณสิริพงศ์คุณธนยศคุณเจเศษคุณแนนบุญธิดาคุณวรสิทธิ์แล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่เป็นรุ่นใหม่คล้ายๆกับว่าออกแบบระบบไอ้ตรงนี้มาแล้วก็มานำเสนอที่พักมีการประชุมกันมีคนสำคัญที่อยู่ในนั้นแต่ว่าภายหลังเดือนตุลาคม68ถูกไ
2: หม
1: ที่คุณเอกราชส่งไปหนังสือแจ้งไปที่ DSI แจ้งไปที่ประธานกกต. บอกว่าขอกลับ
2: แคนเซิล
1: คำให้การนะ
2: ครับ
1: อาจารย์มองยังไงเรื่องกรณีของพยานคนนี้คุณเอกราชอันเวอร์ชันแรกหรือเวอร์ชันที่2หรือพอมีเวอร์ชันที่2กลับลำปุ๊บเวอร์ชันแรกถือว่าตกไปเลย
0: มันอันนี้ก็ให้เครดิตท่านประธานอรงค์นิดนึงนะ
1: ครับ
0: คือไอ้เรื่องที่พยานกลับคำเนี่ยท่านก็พูดถูกของท่านแหละก็ว่าเจอมาเยอะแล้วนะครับแล้วผมก็โดนลงโทษใช่ไหมถูกลงโทษให้การเท็จอะไรมาต่างๆนานาซึ่งการพิจารณาจริงๆแล้วมันผมคิดว่าแค่อธิบายนิดแค่นั้นแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถึงขนาดไปเบลมว่าเขาเคยถูกคดีศาลอุทธรณ์กับเรื่องอะไรทุจริตสากลครูไม่ใช่เรื่องไม่เกี่ยวผมว่าไม่ได้ไปพูดเขาขนาดนั้นถูกตัดสินเลือกตั้งทางการเมืองจริงอยู่ของคุณเอกราชเนี่ยเป็นหนึ่งเสียงเท่านั้นเองแต่อันอื่นเนี่ยอย่างของไอรอกับไอคุณไอติมเนี่ยไอรอกับไอติมเขาเรียกนี่เขาเป็นฝาแฝดกันเขาเรียกไอรอกับไอติม
1: สองไอสองไ
0: อเขาเจตนาเขาคือเขาต้องการจัดการกับกระบวนการกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกันเหมือนท่านสิทธิโชคที่ว่าเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคุณประธานณรงค์เนี่ยกลับไปเป็นปัจเจกเป็นรายบุคคลประเคาะรายบุคคลเคาะตัดมันถึงไม่ถึงฝ่ายการเมืองไงไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องคุณเอกราชไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่นัยยะสำคัญจะฟังไม่ฟังอะไรก็แล้วแต่ก็เพียงแค่1เสียงเท่านั้นเองไม่ใช่นัยยะสำคัญที่จะต้องปรับยกหรือไม่ยกอะไรและไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดประจานอะไรกันขนาดนั้นว่างั้นเถอะนะ
1: คือให้น้ำหนักกับพยานปากนี้มากเกินไปทั้ง2มุมทั้งมุมที่เชื่อและไม่เชื่อ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทั้งที่จริงๆแล้วไอ้ส่วนอื่นมันก็ต่อจิ๊กซอได้เยอะแยะมากมายถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: และเรื่องเครดิตส่วนบุคคลคุณเอกราชมีคดีก็ไม่เกี่ยว
0: แล้วจริงๆ
1: เรื่องว่าคุณจะกลับคำหรือไม่
0: แล้วจริงๆพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกนะคดีมันก็ยังไม่ถึงที่สุด
2: ครับ
0: มันอยู่แค่ชั้นอุทธรณ์ถ้าพูดกันแฟร์นะ
2: คุณเอกราชโดนคดีอื่นเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ว่าจะทำให้สิ่งที่คุณเอกราชมาพูดกลายเป็นว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่าเชื่อถือ
0: ไปเบลมเขา
1: แล้วประเด็นนี้กกต.สิทธิโชคก็พูดถึงพยานคนนี้เหมือนกันแม้จะไม่ได้พูดชื่อนะบอกว่าคุณเอกราชเป็นส.ส.ใครจะไปข่มขู่เขาได
2: ้ใช่แล้วบ้านใหญ่มากด้วย
1: บ้าน
2: ใหญ่มากของขอนแก่นใช่พูดตรงๆนะระหว่างคุณเอกราชต้องกลัวใครเนี่ยคนจะกลัวที่ผมพูดเอกราชหลายทีแต่ผมยังกลัวท่านเลยแต่ผมขอชี้นิดเดียวประเด็นของพยานปากเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะครับจริงๆอยู่ใน 3-4 บรรทัดแรกของที่ไอรอเปิดเผยไปนะครับไม่ทราบมีไหมคือเขาบอกว่ามันมีการใช้เงินเพื่อจัดการได้มาซึ่งสว.ปี67มีการไปรับเงินที่พรรคภูมิใจไทยชั้น4ห้องประชุมของพรรคและไปรับจากนางรัตนาบ่อถ้ำนี่เขาระบุอย่างนี้เลยนะฮะและมีการลงลายมือชื่อรับเงินทุกครั้งนั่นแปลว่าหลักๆแล้วเนี่ยขบวนการนี้ใช้เงินสดและท้ายๆนะย่อหน้าสุดท้ายของคุณเอกราชเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับคุณเนวินชิดชอบด้วยตัวเองเรื่องกรณีให้ช่วยเหลือคนขอนแก่นคืออัศดางแสวงการเนี่ยให้ได้เป็นสว.นะครับก็คือแหม ไม่เชื่อก็ต้องอธิบายเยอะหน่อยนะว่าคือโอเคภาพใหญ่เอกราชเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนไม่แน่ใจแต่ว่าเอกราชก็เป็นส.ส.ภูมิใจไทยขอนแก่นตอนนั้นแล้วก็โทรไปหาเนวินแล้วบอกว่าเอาคนขอนแก่นคนนี้เป็นส.ว.ให้หน่อยแล้วสุดท้ายคุณอัศดาง

0: แถลงการได้รับเลือกแล้วถ้าจำไม่ผิดได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มที่3กลุ่ม3นี่คือกลุ่มการศึกษาคือพวก
1: เดี๋ยวนะแล้วคุณอัศดางอยู่ใน26ที่ถูกส่งไปที่ศาลฎีกามั้ย
0: คุณอัศดางถูกกันเป็นพยานตั้งนานแล้วครับคุณอัศดางก็มาให้การทำนองเดียวกันกับคุณเอกราชว่าได้ไปขอให้เอกราชซึ่งตอนนั้นอยู่ภูมิใจไทยช่วยให้ตัวเองได้เป็นสวมีกระบวนการอย่างนั้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ข้อมูลสอดรับกัน
0: สอดรับกันแล้วอัศดางย้ำอีกทีขออีกทีอัศดางได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มที่3กลุ่มคุณครูซึ่งเป็นกลุ่มที่แย่งชิงกันสูงมากนะครับได้คะแนนสูงสุดในประเทศก็คือพูดตรงๆอัศดางเป็นสวไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่มีแบ็คใหญ่หนุน
1: คือพอคะแนนที่มันออกมามันก็ไปสอดรับกับสิ่งที่คุณเอกราชพูดเอาไว้
0: ใช่
1: ในครั้งแรก
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าคุณอัศดางไม่ได้เป็นสวหรืออยู่ในลำดับท้ายๆติดแค่บัญชีสำรองมันก็ทำให้น้ำหนักที่ว่าโทรไปหาคุณเนวินช่วยล็อบบี้ว่าให้เป็นหน่อยเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: ใช่
1: แต่นี่ปรากฏว่าคะแนนมาเป็นอันดับที่1
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการประกอบกันอย่างที่คุณสิทธิโชคว่าดูทั้งหมดเนี่ยแล้ววิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทยที่ว่าให้เริ่มจากจังหวัดเล็กก่อนเพราะว่ามีอำเภอน้อยทำงานง่ายเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับที่พยานหลายๆปากเล่าแล้วก็ผลคะแนนที่มันออกมาว่าเอาจังหวัดอะไรได้สวเยอะอ่างทองอำนาจเจริญสตูลอยุธยาเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมครับมันจะสอดคล้องเป็นจิ๊กซอว์ประกอบกันว่าที่เอกราชพูดเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
1: พอมันไปเช็คกับส่วนอื่นแล้วมันก็ดูจะสอดรับ
0: ถ้าชื่อถ้าอยู่ดีๆมีคนคนเดียวมาพูดทั้งหมดจะเชื่อเลยผมว่ามันก็อาจจะเร็วไปหน่อยแต่มันเห็นข้อเท็จจริงแล้วว่ามันเป็นไปตามนั้น
1: แต่เมื่อกี้ผมถามอาจารย์ชำนาญไปแล้วในแง่กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคุณยิ่งชีพพอเห็นท่านสิทธิโชคออกมาเสียงข้างน้อยว่าอย่างนี้ศาลฎีกาจะเรียกอะไรไปเพิ่มเติมได้หรือเปล่าคุณยิ่งชีพตีความยังไง
0: ศาลฎีกาจะเรียกอะไรเพิ่มเติมได้เยอะครับแต่ว่าคนที่กกต.ไม่ได้ส่งไปฟ้องเนี่ยก็คงไม่ถูกฟ้องไปด้วยนะครับแม้ว่าเสียงข้างน้อยจะยืนยันว่าควรฟ้องก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าผมก็พอดีอ่าน2ข่าวติดกันผมอ่านข่าวว่าทนายของท่านนายกไปฟ้องผมวันนี้ที่ศาลอาญาแล้วท่านสิทธิโชคพูดขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีมูลอะไรให้ศาลรับฟ้องนะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็อาจจะใช้ความเห็นของท่านกกต.สิทธิโชค
0: ครับ
1: มาเป็นเกราะป้องกันในแง่ที่เราเปิดข้อมูลไปเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วไอ้สิ่งที่ท่านพูดอ่ะแต่ท่านไม่ได้พูดชื่อไงท่านไม่ได้พูดชื่อนายอนุทินไม่ได้พูดชื่อเหมือนคุณยิ่งชีพไง
0: มันก็ชัดแล้วแหละว่าท่านสิทธิโชคเนี่ยเห็นควรสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะผมยังไม่เคยฟันว่ากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยผิดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้
1: โหแต่พูดไปซะขนาดนั้นวันที่ไปยื่นหนังสือให้คุณพริษ
0: วันนั้นผมก็ยื่นหนังสือให้เขาตรวจสอบว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไร นะครับส่วนผิดหรือเปล่านี่อย่าผมไม่เคยพูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยห่างไกลมากไอ้พวกคดีที่บอกจะฟ้องผมหมิ่นประมาทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านสิทธิโชคพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าไม่มีศาลไม่น่าจะรับฟ้องสักคดี
1: คือมันก็อาจจะมีเสียงข้างน้อยที่เอามายันความเห็นของเราได้ว่าเราก็พูดไปตามที่เห็นในสำนวนถูกไหมว่าใครมีไม่งั้นท่านกกต.สิทธิโชคคงไม่ตัดสินใจเป็นเสียงข้างน้อยที่จะสั่งแล้วทั้งสองท่านสังเกตไหมสองคนที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชคท่านชัยนครชัยเป็นกกต.ที่มาจากสวชุดเก่า
2: ชุดเดิม
1: ไม่ใช่ชุดสีน้ำเงินแต่เสียงข้างมากถ้าดูจากมติขนาดนี้5ต่อ2จริงๆท่านบอกว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะที่เป็น5ต่อ2นะบางเรื่องเอกฉันท์ก็มีบางเรื่อง6-1ก็มีแต่ถ้าเป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ย5ต่อ2แทบทั้งนั้นที่ท่านสิทธิโชคบอกมันจะบังเอิญอะไรกันขนาดนั้นไหมอาจารย์ว่าพอเป็นสสเป็นกกต.ที่มาจากสวชุดที่แล้วเป็นเสียงข้างน้อยซะทั้งหมดเลย
2: สงสัยผมสงสัยว่าคงอยู่รายกลุ่มคนละกลุ่มกันเลยไม่ได้รับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะถ้าโดยจรรยาบรรณหรือจริยธรรมอะไรเงี้ยจริงๆกกต.ไม่ใช่ศาลก็จริงนะแต่แนวปฏิบัติต่างๆอย่างศาลสุพรีมคอร์ตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ประธานาธิบดีคนใดเป็นคนตั้งก็ตามเนี่ยอย่างทรัมป์เนี่ยใช่ไหมอย่างทรัมป์เนี่ยตั้งเนี่ยคนที่เขาตั้งมากับมือแท้ๆยังไม่เอาแกเลยใช่ไหมอันนี้นี่เราก็ว่ากันแฟร์ๆนะว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงทีเดียวหรอกว่า4คนตั้งเลยต้องโหวตให้เขาอะไรเงี้ยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้เป็น5-2ตลอดหรอกมันก็มี6-1มีเอกฉันท์ก็มีนี่เห็นเมื่อกี้เขาเห็น
1: ใช่ๆ
2: ต้องครับคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าถ้ามันคงไม่บังเอิญอะไรขนาดนั้นมั้งหรือถ้ามีอิทธิพลได้ขนาดนั้นเนี่ยนะผมว่ามันก็อีกหน่อยนึงมันก็เอาทั้ง 7เลยไปเลยถ้าพูดถึงนะ
0: โดยหลักการเป็นอย่างอาจารย์ว่าครับว่าไม่จำเป็นหรอกว่าสวเลือกใครมาแล้ว
1: เอาการเมืองอเมริกันมาเปรียบเทียบการเมืองไทยได้ยังไง
0: ไม่จำเป็นหรอกว่าสวเลือกใครมาแล้ว

0: ต้องตอบแทน
1: จะต้องช่วยสวเสมอไปแต่วันนี้เป็นอย่างนั้นก่อนสี่สี่คนที่สวเลือกมาเนี่ยไม่ฟ้องภูมิใจไทยครับ
2: พูดกันคงไม่ถูกฟ้องหรอกพูดกันง่ายๆก็คือ26เนี่ยก็คือมันช่วยกันไม่ไหวแล้วล่ะคือมันดูแล้วมันชัดเหลือเกินหรือวิธีการเงินสดไม่เอาโอนอะไรเงี้ยใช่ไหมประเภทนั้นน่ะนะฮะ
0: มีเส้นเงิน
2: หรืออาจจะสีจางหน่อยในที่เขาก็แซวๆกันนะอันเนี้ยแต่จริงๆแล้วการออกมาเคลื่อนไหวของเป๋าของคุณไอติมอะไรก็ตามเนี่ยมีผลเยอะนะแรกๆเลยตอนอนุ36นี่เขาตัดสินมา52อะไรเนี่ยแนวโน้มก็จะไปทั้งหมดเลย
0: ยก
2: ใช่ไหม
0: ทั้งพวงอ
2: ันนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่านะแม้แต่ชั่วโมงสุดท้ายที่เลทออกมาเนี่ยจากบ่าย3ถึง4โมงเนี่ยคงมีตัดออกหรือเพิ่มอ่ะผมว่ามีเปลี่ยนแหละ
0: เอากันจนนาทีสุดท้าย
2: คราวนี้ไม่ไหวอันนี้หรืออาจจะมีอะไรฮอตไลน์สายตรงอะไรมานะผมว่าอย่างนั้นไม่งั้นมันจะช้าไปอะไรตั้งชั่วโมงนึงประชุมตั้งแต่10โมงแล้วแล้วข่าวว่าตัดสินตั้งแต่28แล้วใช่มั้ยวันนี้มัน
0: เลื่อนมา14
2: ผมว่า
1: ใช่ๆ
0: แปลว่ามันก็สร้างแรงกดดันได้
2: โอ้แน่นอนแน่นอน
0: พอสมควร
2: ก็ผมถึงบอกไงผมถึงบอกไงว่าก่อนเมื่อวานเนี่ยก่อนบ่ายสี่เมื่อวานเนี่ยคนก็ทายว่า1น้ำเงินล้ม2น้ำเงินเซอะไรเงี้ยนะอะไรพวกต่างๆแต่เมื่อวานเนี่ยถึงจะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดทั้งปวงไม่โดนนี่นะไม่โดนตอนนี้พูดกันดีกว่านะพอไม่โดนตอนนี้เนี่ยมันก็ผมก็ถือว่าเซแหละเซเสียหลัก
0: คืออาจารย์ไม่ได้มองว่าพอรอดปุ๊บแข็งแกร่ง
2: โอ้ไม่
0: อันนี้ถือว่าเซ
2: นำไปสู่ทางเสื่อมด้วยผมพูดตรงนั้นจริงๆเขาจะมาเคลมว่าเห็นไหมกูชนะแข็งแรงไม่มีใครเชื่อหรอก
0: เพราะอะไรอาจารย์ถึงมองว่าเขาเซเจอแบบนี้เข้าไป
2: ถ้าเขาแน่จริงเขาต้องเอาให้ได้ทั้งหมดสิเอ้าจริงๆ
0: ไม่ต้องแคร์ไอรอไม่ต้องแคร์ไอติม
2: ไม่แคร์ไอรอไม่แคร์ไอติมอะไรทั้งนั้นแหละ
0: เพราะเขาก็รู้ว่า26สวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกลากถูกอะไรไต่สวน
2: โอ้มันชัดเจน
0: ได้เหมือนกันถูกไหม
2: สำนวนมันออกไปการตอบสวนไต่สวนในศาลมันได้อาจจะนำคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่จะออกมาเนี่ยนำไปสู่จริยธรรมก็ยังได้เลย
1: ครับ
0: คือถ้ามันเอาเรื่องนักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการเลือกสวโดยตรงไม่ได
2: ้
0: มันอาจจะเป็นประเด็นอื่นก
2: ็
0: ได้
2: ใช่
0: ถ้าหากว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินออกมาแล้วมันไปโยงกับคนนั้นคนนี
2: ้
0: คุณยิ่งชีพประเมินอาการเคลื่อนไหวของตัวเองทำให้26นี้ส่งฟ้องหรือมองแบบอาจารย์ชำนาญว่าทำให้เขาเซได้เหมือนกันแทนที่จะยกคำร้องไปทั้งหมด
1: คงไม่ได้เคลมว่าเป็นการเคลื่อนไหวของเรานะครับแต่ก็เชื่อว่ากระแสสังคมที่คนสนใจเรื่องนี้ติดต่อเนื่องอยู่เดือนกว่าเกือบ2เดือนเนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าเวลาคนช่วยกันพูดว่ากกต.ต้องติดคุกระวังติดคุกเนี่ยผมคิดว่าเขาก็กลัวบ้างนะครับส่วนที่ถูกฟ้องเนี่ยสรุปได้อย่างนี้ว่าเขาฟ้องคนที่มีเส้นเกินการเงินชัดเจนนะครับมีทั้งคนที่แบบมีพร้อมเพย์มีหลักฐานการโอนเงินของตัวเองและมีทั้งคนที่แบบจ่ายเงินสดแล้วก็พยานก็มายืนยันว่าได้รับเงินสดจากคนนี้อย่างนี้จริงนะครับพูดตรงจะแกล้งยกบางคนไปอีกก็จะแกล้งยกได้ไอ้พวกเงินสดทั้งหลายพวกเงินสดทั้งหลาย
0: ที่พยานบอกเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเชื่อถือไม่ได้ถูกไหม
1: ในกระลาดเนี่ยคุณจะยกสักอย่างอ่ะคุณก็บอกคุณไม่เชื่อเขาอ่ะมีพยานบอกว่าได้รับเงินจากคุณอ๋อพยานนี่มันสมัครสวแล้วมันไม่ได้รับเลือกมันโกรธมันเลยมาให้การอ่ะคุณจะยกคุณก็ยกได้นะครับแต่ผมคิดว่ากกต.มีความกลัวติดคุกอยู่บ้างก็เลยใครที่หลักฐานการเงินชัดเจนก็ต้องสั่งฟ้องซะแต่กกต.ก็ยังไม่กล้าหาญเพียงพอที่จะต่อจิ๊กซอให้เห็นว่าทั้งหมดนี้มันทำเป็นกระบวนการนะครับมีสว126คนเนี่ยที่จ่ายเงินนะครับที่กกต.เชื่อว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อเสียงจนตัวเองเดินเข้ามาได้แต่ส่วนใหญ่นะครับโหวตเตอร์ทั้งหลายที่โดนฟ้องเนี่ยว่ารับเงินเนี่ยระดับจังหวัดไม่ได้มาระดับประเทศด้วยนะครับแต่พยานหลายปากที่กกต.เชื่อว่าน่าจะจริงเนี่ยในการรับเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันมีห้องประชุมทำโพยหัวคนหลายสิบมีหลายจังหวัดมาร่วมกันไอ้กระบวนการใหญ่เนี่ยกกต.ไม่เอาไม่ลากมากลับไปเล่นเป็นคนคนคนคนคนคนนะครับถ้าเชื่อพยานปากเหล่านั้นจริงว่าคุณได้รับเงินมาจากคนนั้นคนนี้เป็นค่าตอบแทนในการลงคะแนนจริงพยานปากเหล่านั้นก็ยืนยันตลอดว่ามันเป็นกระบวนการมันในห้องอ่ะมัน40คนทั้งจังหวัดมันมากันหมดอ่ะดังนั้นถ้าเชื่อพยานปากนั้นจริงกกต.จริงต้องดำเนินคดีทั้งหมดทั้งอยู่ในห้องนั้นอ่ะไม่มีใครบริสุทธิ์
0: เพราะ26นี้ก็จะต้องอยู่ในโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งห้องประชุมใดห้องประชุมหนึ่ง
1: ใช่

0: ซึ่งจะไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนนั้นที่โดนส่งฟ้อง
1: ใช่
0: มีคนอื่นด้วย
1: ใช่
0: แต่ว่าคนอื่นไม่ได้มีเส้นเงินที่มันช
1: ั
0: ดเจน
1: เขาจ่ายฉลาดพูดง่ายๆจ่ายหลบเป็นน่ะส่วนไอ้26คนนี้เนี่ยก็มีหมายเลขอยู่ในโพยที่เป็นลายมือที่พยานเนี่ยเอามาให้ว่าเนี่ยเขาบังคับเขาจ่ายเงินให้ผมจ้างให้ผมไปเลือกตามโพยเนี้ยมี26คนนี้ขออภัยไม่ได้เช็คว่าโพยไหนบ้างมันเยอะไปหมดแต่เอาเป็นว่าแล้วมันมีอีก100กว่าคนอะที่ก็อยู่ในโพยนั้นโพยแผ่นเดียวกันอะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้กดพร้อมเพย์จากมือถือของเขาเฉยๆอะเขาอาจจะมีวิธีอื่นในการจ่ายเงินจ่ายผ่านจ่ายฝากจ่ายอะไรก็แล้วแต่จ่ายช้าจ่ายเร็วจ่ายหลังอะแล้วคุณจะบอกว่าอีกร้อยกว่าคนที่อยู่ในโพยเดียวกันกับไอ้26คนเนี้ยไม่เกี่ยวข้องไม่ผิดอะไรเลยผมว่ามันไม่ผิดผลเลย
0: คุณน
1: ิ
0: ชิบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อย่างเช่นอันดับ1ถึงอันดับ7จะได้มาโดยเขากาให้โดยที่ไม่ได้มีเส้นเงินเหมือนกับคนอื่น
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าไอ้หลักฐานอาจจะไม่ต้องชงชางเหมือนกับ26คนนี
1: ้
0: แต่กกต.ไม่พิจารณาในแง่นี้ว่าเบอร์คนเหล่านี้ไปอยู่ในโพยแล้วได้คะแนนมาสูงสุดแบบนั้นได้ยังไง
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้นะผมติดใจประเด็นใจประเด็นที่รองเลขาพูดประธานไม่ได้พูดเอง
0: ครับ
2: เท่าที่ผมฟังนะอาจารย์เรื่องโพยใช่ไหมเรื่องโพยแกบอกว่ามันมี2ประเด็นอะไรแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่ามีคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้ยกเลิกให้เพิกถอนระเบียบกกต.ข้อเท่าไหร่ข้อจำไม่ได้ละข้อ12หรือข้อ7เนี่ยนะข้อ7ใช่ก็เลยสามารถทำได้แต่อย่าลืมโพยเนี่ยทำได้อะสมมติว่าจะทำได้นะแต่โพยที่จดกันลืมจดว่าจะเลือกใครโอเคศาลปกครองกลางมองอย่างนั้นแต่โพยลักษณะนี้ลักษณะเรียงนัมเบอร์เลยเนี่ย1ถึง6 1ถึง7เนี่ยไม่ใช่เรียงหมายเลขนะเรียงนัมเบอร์ลำดับว่าต้องให้กันก่อนนะอันนี้มันเขาเรียกใบสั่ง
1: ครับครับ
2: ใบสั่งอันนี้มันผิดกฎหมายยังไงมันก็ต้องผิดกฎหมายเลือกตั้งเลือกสว.แน่นอนยังไงก็ต้องผิดประเด็นนี้ไม่ได้ถูกมาพิจารณาลงโทษเลยนะ
0: ความหมาย
2: ไม่มีเลยนะเป็นเรื่องทุจริตเรื่องอะไรหมดเลยถ้าเอาประเด็นโพยประเด็นเก็บโพยเก็บอะไรเนี่ยมันจะการลืมยังไงมันเขียนเป็นตารางอ่ะถ้าการลืมต้องแบบผมเนี่ย
0: นอนไว้ส่วนตัว
2: คนนี้ชอบไว้เป็นศาสนาจารย์อะไรสมมติที่โดนไปแล้วว
1: งมันคนจะวงอะไรทั้งหมด
2: เอาสว3มาวงหน่อยอะไรเงี้ยใช่มั้ยแต่นี่มันเขียนเล่นเขียนเป็นตารางแล้วก็เขียนเบอร์ใส่อย่างเงี้ย
0: แล้วทุกคนเหมือน
2: อันนี้คือใบสั่ง
0: ก็เหมือนกันไม่ต่ำกว่า10ใบถูกไหม
1: แล้วคนที่เขียนโพยด้วยลายมือเขาออกมาอธิบายไงเขามาเป็นพยานอธิบายว่าโพยเนี้ยก็คือมีคนจัดให้ไปประชุมมีค่าตอบแทนมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วก็บอกเลขให้เขียนตามเนี่ยมันคือที่มาคำอธิบายข้างหลังโพยมันชัดเจนนะครับแล้วคนในโพยก็ได้เป็นสว.จริง แล้วคุณจะบอกว่าคุณเป็นสว.โดยคุณไม่รู้เห็นในกระบวนการอะไรนี่เลยเนี่ยมันไม่มีทางสมเหตุสมผลขึ้นมาได้ครับ
0: ครับคุณยิ่งชีพส่วนตัวนี่กี่คดีแล้วเนี่ยจำได้ไหม
1: ผมยังไม่ได้รับหมายเรียกสักคดีนะครับ
0: แสดงว่าก็จะรู้จากสื่อรู้จากข่าว
1: ใช่ใช่ใช่จริงๆเนี่ยที่ท่านทนายท่านไปยื่นเมื่อบ่ายเนี่ยพอดีผมไม่รู้ผมมาเห็นอยู่บนรถตอนมารายการเนี่ยนะแม่ผมจะไปรับเลยนะ ผมจะไปรับด้วยตัวเองมันจะได้จบไปจะฟ้องว่าอะไรผมก็อยากดูเหมือนกันหาอะไรมาฟ้องผมได้ผมยังไม่ได้รับหมายเรียกอะไรเลยครับ
2: ผมเข้าใจว่าน่าจะแอคอาร์ตเฉยๆมั้ย
1: นั่นดิสงสัยของ
0: ยิ่งชีพเนี่ยนะ
1: ยื่นไหมเนี่ยหรือว่าพอฟังท่านสิทธิโชคแล้วไปถอนก็ได้นะ
2: การยื่นฟ้องคนเนี่ยมันเป็นการฟ้องเท็จก็ยังมีนะมันก็มีคดีอีกเหมือนกันนะกลั่นแกล้งเขาเนี่ยแล้วยังมีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรพวกนี้อย่างกกต.อะไรเงี้ยไปเที่ยวฟ้องคนอื่นเขาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่านับได้นับฟ้องว่าทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องก็ไม่ใช่ทีเดียวกลั่นแกล้งเขาอะ
0: แต่มันก็พูดยิ่งชีพจริงมันไม่สนุกหรอกใครสนุกฟ้องถูกไหม
1: ไม่อยากโดนไม่ได้อยากโดน
0: ไอ้สองสามเดือนที่เคลื่อนไหวมา
1: ครับ
0: แลกอะไรไปบ้างเสียอะไรไปบ้าง
1: โอ้ก็เราเองเราเดินมันไกลนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่จดจำฝากความคาดประชาชนฝากความคาดหวังมาเยอะนะครับพูดตรงๆนะบ่ามันก็หนักอยู่ประชาชนบอกว่าอย่ายอมแพ้นะอย่าถอยนะอ๋อไม่มีอยู่แล้วไอ้ยอมแพ้ถอยไอ้เลิกอะไรเนี้ยไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าหลายท่านก็ฝากมาว่ามันเรื่องนี้มันสำคัญยังไงสำคัญกับตัวท่านสำคัญกับทุกคนอะไรเงี้ยนะพูดตรงๆมันก็อยู่บนบ่านะเวลาเมื่อคืนเนี่ยจะนอนก็ยังไม่นอนไว้เอามาเปิดอ่านก่อนเว้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็ไม่สบายเนี่ยใช้พลังชีวิต ทั้งหมดไปแล้วในการเดินขบวนวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์มาเจอคำวินิจฉัยท่านณรงค์แล้วก็มาก็ขออภัยเสียงไม่ค่อยดีแล้วเริ่มจะป่วยแล้วครับ
0: แต่กำลังใจเหล่านั้นเนี่ย เวลาไปขึ้นศาลไม่มีใครไปขึ้นเป็นเพื่อน
1: ถูกต้องถูกต้องอาจจะไปก็ได้แต่ว่าถ้าติดคุกติดคุกคนเดียว แต่ไม่ได้คิดว่าจะติดคุกอะไรนะครับแต่คิดว่าเหนื่อยคิดว่าถ้ามีคดีมาจริงก็คงใช้เวลาปีหน้าทั้งปีไปคดีหลายที่มั้งก็ต้องยอมรับว่ามันก็กระทบเพราะว่าเราก็มีหลายอย่างเราต้องรณรงค์เราต้องทำงานต่อนะครับถ้าต้องไปศาลเยอะๆนะครับต้องเตรียมคดีมันก็ทำให้พลังเราที่จะเอาไปรณรงค์ในเรื่องที่มันสำคัญนั้นนาทีนั้นมันลดลง
0: แต่ถ้าเรื่องหัวสวเดี๋ยวมีทีเด็ดอะไรจะเปิดอีกไหมใน
1: โอเพียบ
0: ไซไอรอ
1: เพียบตามที่เล่านะครับวันนี้เปิดอัศดางแสวงการไม่รู้โพสต์หรือยังไม่แน่ใจตอนนี้ที่ออกอากาศอยู่นี่น่าจะโพสต์แล้วนะครับก็คือเปิดคุณเอกราชช่างเหล่าแล้วนะครับและย้ำอีกทีว่าคุณเอกราชช่างเหล่าที่ผมเปิดไปเนี่ยเป็นแค่สำนวนคดี DSI ไม่ใช่คดีหลักในการโกงเรื่องสวในคดีโกงเรื่องสวรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ให้การสอดคล้องกันไว้กับคุณอัศดางแสวงการก็เปิดของคุณอัศดางวันนี้นะครับแล้วก็ยังสอดคล้องกับคุณกระจรศักดิ์ศรีวิราชเดี๋ยวจะเปิดคุณกระจรศักดิ์ศรีวิราชตามมานะครับแล้วก็มีการเอ่ยถึงคุณทรงศักดิ์เอ่ยถึงคุณรัตนาบ่อถ้ำเดี๋ยวจะเกี่ยวอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวไปหมด
0: ยกใครก็จะเปิด
1: ใช่
0: ไอ้ข้อมูลที่อยู่ในสำนวน
1: ถ้ายิ่งถ้ากกต.อธิบายว่าไม่ฟ้องเพราะส่วนไหนเราเอาส่วนนั้นออก
0: อาจารย์ทีนี้มันจะโยงกับคดีอาญาที่ดีเอสไอดูแลอยู่เรื่องคดีฟอกเงินถูกไหม
2: อ๋อแน่นอน
0: ก่อนหน้านี้ส่งไปที่อัยการอัยการบอกว่าเป็นขบวนการใหญ่มันไม่น่าจะมีแค่8คนเอาแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะดีเอสไอบอกอ้าวมีแค่นี้ไม่ใช่ขบวนการใหญ่ซะแล้วหมายถึงว่ากกต.บอกดีเอสไอซึ่งดีเอสไอก็ดูเหมือนจะรอมติกกต.ด้วยก่อนที่จะไปเดินหน้าคดีอาญาเรื่องฟอก
2: คือของดีเอสไอเนี่ยเขาพยายามจะทำให้เป็นคดีพิเศษใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สำเร็จเพราะว่าเขาบอกมีกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วมีอะไรละแล้วหลักกฎหมายมันก็คือว่าจะไม่ว่าจะเป็น DSI เป็นอะไรก็แล้วแต่ตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับกรณีเลือกสวเนี่ยมันต้องมีฐานจากคำวินิจฉัยของกกต.เป็นหลักเพราะฉะนั้น26คนเนี่ยที่ตามมาอีกเนี่ยก็เนี่ยอ้างยี่ส่องโจรอะไรเนี่ยตอนนี้เดินต่อได้ละเพราะคดีหลักมันกกต.เขารับรองละนะครับคดีเขารับรองละแล้ว
0: แต่คนอื่นล่ะที่กกต.ยกไปแล้วมันจะย้อนกลับมาเรื่องคดีอาญา
2: ต้อง
0: ได้อีกไหม
2: ต้องเป็นคำพิพากษาออกมาก่อนรับปรากฏในสำนวนคำพิพากษาเนี่ยว่าอันเนี้ยตามนี้มีอะไรอะไรอะไรอะไรอันนี้เขาไปตั้งได้ไปตั้งได้
0: คือรอศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยกรณี26คนเนี้ย
2: นอกเหนือจาก26นอกเหนือจาก70เท่าไหร่
0: 77
2: รวมแล้ว77ไม่ใช่26เกิน77เอง
0: แล้วถ้าในคำพิพากษานั้นมันไปเชื่อมโยงกับใคร
2: ใช่ใช่
0: อาจจะหยิบมาเป็นคดีอาญาต่อได้หรือจริยธรรม
2: จริยธรรมนี่คือนักการเมือง
0: นักการเมือง
2: ครับ
0: ที่อาจารย์บอกฉะนั้น
2: ใช่
0: อาจจะยังไม่จบ
2: อ๋อไม่จบเพียงแต่ว่าไม่จบก็คือเป็นคดีอื่นนะไม่ใช่พลิกคำวินิจฉัยไม่ใช่คดีว่าวินิจฉัยว่ามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการเป็นสวไม่เป็นสวอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้น
0: แล้วถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าวันนี้มันเห็นว่าเซเพราะถ้าแข็งแรงจริงๆต้องยกไปทั้งหมดและสุดท้ายจะกลายเป็นเสื่อม อาจารย์มองอนาคตปลายทางสุดท้ายมันจะเป็นยังไงไอ้ระบอบสีน้ำเงินที่พูดกันเนี่ย
2: ไม่ว่าระบอบสีไหนก็แล้วแต่แม้แต่เผด็จการเองก็ตามนะถ้าประชาชนไม่เอายากความชอบธรรมไม่มีมันจะมีปรากฏการณ์ไหนอะที่คนมีความโกรธร่วมกันเกือบทั้งประเทศอะเอาละกันแม้แต่แฟนคลับเขาเองเขายังไม่ออกมาปกป้องเลยใช่ไหมคิดดูกันแล้วกันมีความแต่ว่ามันประเด็นอยู่ว่าความโกรธเราเพียงพอที่ขยับในทางการเมืองมากกว่านี้ไหมแต่ผมเชื่อว่าเริ่มแล้วคุณจะไปพูดอะไรอีกไปทำอะไรอีกเนี่ยก็แม้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติจะออกแถลงการเลยก็คิดดูกันแล้วกันผมงงให้อ่านผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แต่นั้นที่อาจจะมองไปในโทนเดียวกันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค้ำให้กับ
2: ไม่
0: พรรคภูมิใจไทย
2: คือถ้าคุณปราศจากความชอบธรรมเนี่ยคุณอยู่ยากอ่ะคนประชาชนไม่เอาหรือมวลชนไม่เอาเนี่ยอยู่ยาก
0: เพื่อไทยยังอยู่ไงอาจารย์เสียงก็ยังได้อยู
2: ่โอ้ไม่มันต้องมองอีกสเต็ปหนึ่งเลยเรื่องตอนนี้มันอาจจะคงก็โอเคมีกล้าทำมีเพื่อไทยค้างไม่ค้างมาเลือกตั้งคราวหน้าคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้ประเภทนี้ไม่มีทางนะครับผมเชื่ออย่างนั้น
0: มองไปถึงสนามข้างหน้าแล้ว
2: มองสนามข้างหน้าแล้วเผื่ออาจจะอยู่ไม่รอดด้วย อาจจะไม่ถึง2ปีก็ต้องยุบปัจจัยภายในมันอยู่ไม่ได้แล้วคุณคิดว่าในภายในพรรคเขาสงบนักเหรอไอ้คนที่มันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเลยทั้งเยอะแยะใช่ไหมมันคอยเสียบคอยทิ่มกันและข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้ติมกับไอ้รอจะเอามาจากไหนใช่ไหม
1: ครับ
0: นาย
2: ไม่รู้ถ้าไม่มีขนส่งมาให้เขาจะเอามาจากไหนอำนาจรัฐก็ไม่มีวิจัยเอาจากไหนมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่ามันมีสนิมภายในอยู
2: ่โอ้แน่นอน
0: ที่ต้องการจะทำลายกันเอง
2: แน่นอน
0: อ่ะอันนี้คือวิเคราะห์ในทางการเมืองส่วนข้อกฎหมายก็เดี๋ยวรอดูกันต่อว่ามันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับคดีอื่นที่จะตามมาหรือเปล่า
2: ข้อกฎหมายมันเห็นต่างกันได้ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับแล้วพบกันในตอบโจทย์พรุ่งนี้ครับ2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

ปิดข้อถกเถียง AI ทำลายล้างมนุษยชาติโดนัลด์ทรัมป์เมินความกังวลวงการเทคEconomy Unwrappedแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะทิ้งไทยย้ายไปเพื่อนบ้านหรือไม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบทันโลกกับไทย PBS กับคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์นะครับวันนี้ประเด็นข่าวใหญ่ข่าวแรกที่เราจะหยิบมาคุยกันคุณกรุณาก็คือเรื่องของการเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับหลังจากไทยยกเลิก MOU 44ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานำมาสู่ความพยายามของกัมพูชาในการยื่นเรื่องขอเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของ UNCLOS หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับวันนี้เปิดการประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการแล้วที่สิงคโปร
1: ์ย้อนไปนิดหนึ่งนะคะ MOU 44หรือบันทึกหรือข้อตกลงที่ทำกันเมื่อปี2544ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นข้อตกลงเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกันในทะเลนะในอ่าวไทยพื้นที่รวม
0: 26,000
1: ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น2พื้นที่ก็คือพื้นที่ A และ B พื้นที่ A เนี่ย 10,000 ตารางกิโลเมตรอยู่ไม่ไกลจากเกาะกูดส่วนพื้นที่ข้างล่างก็คือพื้นที่ที่เหลือซึ่งตรงนี้คาดว่ามีก๊าซธรรมชาติจะมีแหล่งน้ำมันอยู่จำนวนมากนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนื่องจากไหลทวีปมีความทับซ้อนกันก็เลยต้องใช้วิธีการทำข้อตกลงเพื่อที่จะดูว่าจะแบ่งทรัพยากรกันยังไงใช่ไหมฮะก็เป็นที่มาของ MOU 44แต่ว่าถูกยกเลิกไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะโดยรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เลยต้องมีกลไกใหม่ในการคุยกันเรื่องนี้
0: ซึ่งเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีปของทั้งสองประเทศเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละฝ่ายในฐานะที่เป็นผู้แทนรัฐบาลนำมาพูดในถ้อยแถลงวันนี้ด้วยนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพในการประชุมกันสักหน่อยนะครับการประชุมในครั้งนี้นอกจากผู้แทนของแต่ละฝ่ายเราได้เห็นภาพของคณะกรรมการ5คนด้วยคุณกรุณา
1: ซึ่งมาจากไหน
0: 2คนไทยเสนออีก2คนไทยกัมพูชาเสนอนะครับแล้วก็มาเลือกคนสุดท้ายก็คือท่านทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นชาวออสเตรเลียคนนี้ก็จะนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการประนอมนะครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทย
1: ค่ะ
0: ส่วนปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าผู้แทนฝ่ายกัมพูชาเขาก็จะให้ผู้แทนของแต่ละฝ่ายขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมครับปรักสุคนกล่าวถ้อยแถลงเป็นคนแรกก็ย้อนไปถึงอารยธรรมอันยาวนานของกัมพูชานะครับ
1: ประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ

จากนั้นก็อธิบายสาเหตุของการเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งเดี๋ยวเราคัดประเด็นมาให้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับส่วนรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ขึ้นกล่าวเป็นคนต่อมาและแก้ต่างข้อกล่าวหาของผู้แทนกัมพูชาด้วยเดี๋ยวลองไปฟัง

0: only for now, but also for the future generation of the Cambodian and the Thai peoples.
1: Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives, distortion of facts, and unfounded accusations against us almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
2: คือหลายคนพอฟังประเด็นนี้ก็มองว่าแหมรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยแข็งกร้าวมากนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเหมือนกันคือในภาพรวมเนี่ยการกล่าวถ้อยแถลงแบบนี้เหมือนเป็นการขีดเส้นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับแต่ละฝ่ายเสนออะไรเข้ามาพูดคุยกันบ้างตลอด12เดือนนับจากนี้นะครับทีนี้หลังจากกล่าวถ้อยแถลงไปแล้วเนี่ยรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่ากัมพูชาไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำกับสิ่งที่ท่าน
3: มีจุดยืน
2: ลองไปฟังเสียงกันครับ
4: ดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับที่เรามาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็มาแบบตรงไปตรงมาคือประเด็นคือเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยเราถือว่ามันจะมองแบบแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับต้องก็ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันมีผลต่อกระบวนการเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือกระบวนการเนี้ยผลออกมายังไงก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนะครับ
2: ด้วยความเคารพคุณกรุณาก็มีคนตั้งข้อสังเกตอย่างที่เราคุยกันบอกว่าดุจัง
3: ท่าทีแข็งกร้าว
2: เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการประนอมอย่าลืมนะครับ
3: คุ
2: ณผู้ชมมันไม่ใช่การสู้คดีมันเป็นกระบวนการประนอมถ้าสมมติแข็งกร้าวไปแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการทั้งหมดที่อาจจะครอบคลุมระยะเวลา1ปีเนี่ยมันจะล้มเหลวหรือเปล่า
3: แต่ว่าการแสดงท่าทีมันก็เป็นการตอกย้ำจุดยืนของไทยว่ามีอะไรที่ยอมได้ยอมไม่ได้ก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของไทยหรือเปล่าในการวางท่าทีแบบนี
2: ้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้แต่ละฝ่ายเขาพูดคุยอะไรกันวันนี้รายการของเรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีไทยเนี่ยมีกรอบอะไรที่แตกต่างกันบ้างผมคัดมา2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็คือเรื่องของสาเหตุที่ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับมาดูกัมพูชากันก่อนคุณกรุณาเขาบอกว่าการเจรจาเขตทางทะเลเริ่มมาตั้งแต่ปี1995แต่ยังตกลงกันไม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไทยยกเลิก MOU 44แต่เพียงฝ่ายเดียวครับกัมพูชาก็เลยเลือกการประนอมเป็นช่องทางแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติอันนี้เป็นคำอธิบายจากฝั่งของกัมพูชานะครับแล้วฝั่งของไทยอธิบายอย่างไรบอกว่า MOU 44ไม่คืบหน้าตลอด25ปีมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับไทยก็เลยยกเลิก MOU 44เสนอเริ่มการเจรจาใหม่ภายใต้ UNCLOSE แต่มีแต่นะครับคุณผู้ชมไทยเสนอเจรจาทวิภาคี6เดือนก่อนเข้าสู่การประนอมกัมพูชาเนี่ยแหละเลือกที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับก่อน
3: ใช่
2: นี่เป็นข้อแตกต่างเรื่องของสาเหตุการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของทั้งสองประเทศเนี่ยมาดูอีกประเด็นก็คือเรื่องของเป้าหมายอันนี้น่าสนใจกัมพูชาเป้าหมายคือทำสนธิสัญญากับไทยเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลเป็นเส้นเดียวเลยครับเรียกว่า single boundary อันนี้ก็จะอยู่ในสนธิสัญญาเลยในการกำหนดนะครับถ้ายังแบ่งเขตไม่ได้ทำอย่างไรบอกว่าพัฒนาทรัพยากรร่วมกันแบ่งปันกันอย่างสร้างสรรค์หรือถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก็ให้คณะกรรมการทั้ง5คนเนี่ยจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นฐานในการเจรจาต่อไป
3: อ
2: ันนี้ฝั่งกัมพูชานะครับคุณกรุณาคุณผู้ชมมาดูฝั่งไทยฝั่งไทยบอกว่าเป้าหมายคือการหาข้อยุติการกำหนดเขตทางทะเลในอ่าวไทยย้ำขอบเขตการประนอมครับบอกว่าไม่รวมอธิปไตยทางบกและเกาะกูดและจะใช้คณะกรรมการช่วยลดช่องว่างนำไปสู่ข้อตกลงที่เที่ยงธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
3: มีความ เหมือนกันอยู่นะในข้อหนึ่งเพียงแต่ว่า

0: ของไทยไม่ได้เขียนชัดๆว่าจะเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญาแต่ที่กัมพูชาไม่มีเนี่ยคือเป็นเกาะกูดเกาะกูดเป็นของไทยโดยชอบธรรมและสมบูรณ์ถ้ายึดเอาตามสนธิสัญญาที่ทำไว้กับฝรั่งเศสสยามฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นทศวรรษที่19นะฮะแต่สังเกตดูกัมพูชาไม่ได้พูดถึงเกาะกูด
1: ครับมันมีสิ่งที่อาจจะมองเห็นได้ชัดเจน คุณกรุณาคุณผู้ชมครับก็คือฝ่ายกัมพูชาอาจจะชูเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแต่ฝ่ายไทยบอกว่าต้องการขีดเส้นให้ชัดเจนเรื่องของเขตทางทะเลเท่านั้นไปถามรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ครับก็บอกว่าประเด็นเนี้ยยังต้องคุยกันอีกยาวนี่เป็นแค่นัดแรกยังมีอีกหลายรอบที่จะต้องคุยกันลองไปฟังเสียงกันครับ
2: ก็ยังไงเราก็ต้องยืนยันเพราะนี่คือนัดแรกนะครับมันก็ยังมีการหารือกันอีกหลายนัดอีกหลายรอบเดี๋ยวก็คราวหน้าก็ต้องในเดือนตุลาเราก็จะไปที่เดอะเฮกนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็อาจจะต้องมากลับมาที่สิงคโปร์หรือกลับมาที่ประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานของศาลยุติธรรมทางทะเลเนี่ยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในเอกสารถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาหน้าสุดท้ายผมหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณกรุณาเขาพูดถึงกรณีของติมอร์เลสเต
0: ้
1: กับออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสครั้งแรกของโลกนะครับไปถามผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันอาจจะ
0: เทียบ
1: กรณีของกัมพูชากับไทยและติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียไม่ได้ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งทำไมถึงเทียบไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้นอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อปี2002ตอนนั้นติมอร์เลสเต
0: ้ได้เอกราชจากอินโดนีเซีย
1: ถูกต้องครับไม่มีการกำหนดเขตแดนถาวรนะครับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียทั้ง2ฝ่ายก็เลยตกลงที่จะใช้เส้นเขตแดนชั่วคราว
0: อันนี้หมายถึงเขตแดนทางทะเลนะฮะ
1: ครับเขตแดนทางทะเลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ติมอร์เลสเต้แย้งว่าเขตแดนชั่วคราวเนี่ยไม่เป็นธรรมเนื่องจากออสเตรเลียเป็นพี่ใหญ
0: ่
1: ถูกไหมครับมีขนาดใหญ่ก็ได้รับสิทธิ์ส่วนแบ่งการเข้าถึงแหล่งน้ำมันก๊าซมากเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นปี2016ติมอร์เลสเต้ทำยังไงครับ
0: ขอประนอมภาคบังคับ
1: ถูกต้อง
0: คือเขาไม่ได้ทำ MOU เหมือนไทยกับกัมพูชาคือขอประนอมภาคบังคับก็คือใช้อันครอสเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยก็มีอุปสรรคหลายอย่างเช่นออสเตรเลียก็บอกว่าไม่ยอมรับคณะกรรมการประนอมที่แต่งตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นกระบวนการก็เลยล่าช้าออกไปถ้าเราไปดูในเอกสารเนี่ยล่าช้าจากปีหนึ่งถูกไหมครับตามกรอบโดยทั่วไปเป็น2ปี
0: แต่ประเด็นไทยกัมพูชาไม่มีเรื่องตรงนี้เพราะว่าใช้วิธีการแต่งตั้งฝ่ายละ2แล้วก็มีคนกลางอีก1ก็เลยไม่ติดขัดในเรื่องกระบวนการหาคณะกรรมการใช่ไหม
1: ครับคือกระบวนการอย่างที่บอกไปก็คือใช้เวลากว่า2ปีจนกระทั่งทั้ง2ฝ่ายไปลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลครั้งประวัติศาสตร์ที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กว
0: ัน
1: ที่6มีนาคมปี2018นะครับให้คุณผู้ชมดูภาพของเขตแดนทางทะเลที่ลากออกมาอันนี้เป็นข้อมูลจากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับสนธิสัญญากำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลไว้ที่เส้นกึ่งกลางระหว่าง2ประเทศหมายความว่าอะไรคุณกรุณาหมายความว่าติมอร์เลสเต้จะได้ส่วนแบ่งอย่างน้อย 70% จากแหล่งน้ำมันและก๊าซ Greater Sunrise แหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดมีมูลค่าประเมินสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมกำหนดให้ทั้ง2ฝ่ายแบ่งรายได้กันคนละครึ่งครับติมอร์เลสเต้จะได้รับส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นเป็น 80% ถ้าก๊าซจากGreater Sunrise ถูกนำไปแปรรูปในออสเตรเลียขณะเดียวกันออสเตรเลียก็ต้องเสียเขตอำนาจเหนือแหล่งน้ำมันที่อยู่ภายใต้การบริหารร่วมของทั้งสองประเทศด้วยคือเรามองแบบเนี้ยสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของติมอร์เลสเต้ที่พึ่งพารายได้จากน้ำมันและก๊าซในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับ
0: แต่มันมีความต่างกับของไทยกัมพูชาอยู่นิดนึงคือประเด็นติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเอาเข้าจริงๆความขมขื่นทางการเมืองระหว่างกันเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยมีแล้วก็ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เขามีสิ่งที่คล้ายๆกับพื้นที่พัฒนาร่วมผมไม่ได้บอกว่าเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมนะแต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะติมอร์เลสเต้ต้องการที่จะพูดคุยแล้วก็
0: มันมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีพื้นฐานอยู่แล้วอ
1: ันนี้อาจจะเป็นกรณีที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็หยิบมาเทียบเคียงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นทีนี้ความท้าทายในการประนอมภาคบังคับในช่วง1ปีนับจากนี้คืออะไรคำตอบก็คือเขตแดนทางบกที่อาจจะสะท้อนความสุจริตใจในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเล
0: เขตแดนทางบกก็คือผ่าน MOU 43นะฮะ
1: อีกประเด็นก็คือวัฒกรรมวัฒกรรมของทั้งสองประเทศเลยคุณกรุณาเพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนมากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ปลุกเร้าอารมณ์ของคนในประเทศการสื่อสารต้องชัดเจนต้องทำให้คนในประเทศเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยลองไปฟังเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศกันครับ
3: เพราะว่าประเด็นเรื่องเซนติเมนต์ทางการเมืองแล้วก็ความที่อาจจะเป็นเรื่องกระแสชาตินิยมต่างๆที่ทั้งสองชาติเนี่ยใช้มาโดยตลอดเนี่ยเป็นการใช้ในลักษณะของการที่จะอาจจะมีการพูดถึงเรื่องผลทางการเมืองนะครับทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยไทยเพิ่งเลือกตั้งไปกัมพูชาเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญที่อาจจะทำให้คนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับกระบวนการผมคิดว่าอันนึงที่เป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องแถลงการทุกอย่างอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณามากกว่าใช้วาทกรรมที่มันอาจจะนำไปสู่ของการที่จะไปประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้น่าจะทำให้นะครับคนในสังคมเข้าใจมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากอีกเหมือนกันนะครับในการที่จะแถลงการให้กับประชาชนรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นข้อกฎหมายว่าทำไมเราถึงยื่นเอกสารแบบนี้เรายื่นแบบนี้เพราะอ้างฐานของกฎหมายเรื่องไหนยังไงการที่คณะประนอมมีการดำเนินการขั้นตอนแบบนี้เราอ้างมาจากฐานกฎหมายอันไหนผมคิดว่าถ้าเรานำเสนอข้อเท็จจริงบวกกับข้อกฎหมายเนี่ยประชาชนอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจผมคิดว่ามันอาจจะต้องหาทางในการสื่อสารเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากกว่ากับการที่จะไปบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบยังไงบ้างผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลนะครับในการที่จะต้องหาทางในการสื่อสารกับประชาชนให้ได้ครับ
0: ก็ต้องถือว่านับหนึ่งกันแล้วนะแล้วก็จะมีเวลาอีก12เดือนในการที่จะอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็ต้องดูว่าพอสิ้นสุดช่วงเวลาที่วางไว้แล้วเนี่ยเราสามารถไปถึงข้อตกลงได้หรือเปล่านะคือมันมีหลายมิติด้วยกันในเรื่องของความพยายามในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเพราะว่าไหลคืออ่าวไทยอ่ะตรงนั้นมันแคบแล้วไหลทวีปมันไปซ้อนกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ไทยกัมพูชาตกลงกันให้ได้ว่าเราจะเอายังไงโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลของอ่าวไทยเนี่ยมันมีก๊าซธรรมชาติฝั่งไทยเคยพูดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยตรงนี้อาจจะกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของประเทศไทยเพราะว่าแหล่งบงกตเนี่ยมันเริ่มร่อยหลอแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของการตึงตัวด้านพลังงานหลังจากที่เกิดวิกฤตในตะวันออกกลางใช่ไหมที่เราต้องนำเข้าเยอะๆเนี่ยก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ LNG เนื่องจากจริงๆแล้วในแหล่งบงกตของเราเนี่ยถามว่าพอไหมถ้าเกิดใช้ในครัวเรือนเนี่ยพอแต่เนื่องจากเราใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยมันก็เลยต้องมีการนำเข้าเพื่อเอามาชดเชยนะ LNG จากกาตาร์ตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวเลขเนี่ยเรายังได้รับอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะน้อยลงเพราะว่าออกจากช่องแคบฮอร์มูสไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: นอกเหนือจากเรื่องช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยตอนนี้ถึง2ช่องแคบด้วยกันนะคุณกรุณาทั้งช่องแคบฮอร์มูสช่องแคบบับอัลมันเดบเผชิญกับภาวะชะงักงานทั้งคู่ทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกตอนนี้พุ่งสูงไปละไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยนะครับ
0: คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้การที่มีวิกฤต2ช่องแคบเนี่ยมันอาจจะทำให้จุดร้อนแล้วก็จุดขัดแย้งของโลกเนี่ยมันกระจายจากเอเชียไปแอฟริกาด้วยนะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูแต่ว่า2ช่องแคบช่องแคบแรกเนี่ยคือฮอร์มุสยังตกลงกันไม่ได้ตกลงว่าจะมีกฎระเบียบใครจะคุมอะไรยังไงเรือจะเข้าออกยังไงยังตกลงกันไม่ได้หลังจากที่เมื่อวานมีการเลื่อนการประชุมไปใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์โดย IRGC อ้างว่ามีเรือสินค้าลำหนึ่งนะเป็นเรือขนส่งน้ำมันพยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยเข้าไปบริเวณห่วงห้ามก็คือจุดที่คาดว่ามีทุ่นระเบิดแล้วก็เกิดความเสียหายหลังจากที่ IRGC ออกมาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเซนคอมของสหรัฐออกมาสวนทันทีบอกว่า สิ่งที่ IRGC พูดไม่จริงความเป็นจริงก็คือว่าเรือลำนี้นะซึ่งชื่อว่าเรือบรรทุกน้ำมันเอลไกอาจดทะเบียนในปานามาเนี่ยถูก IRGC ยิงใส่ไม่ได้เดินเรือไปในจุดที่ห่วงห้ามแล้วไปโดนทุ่นระเบิดแต่ว่า IRGC มีการสกัดด้วยการใช้อาวุธแล้วก็ทำให้เรือเสียหาย
1: ครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นภาพสะท้อนด้วยนะครับคุณกรุณาคุณผู้ชมว่าช่องแคบพาวมูสยังอันตรายที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าตอนนี้เปิดได้แล้วเนี่ยเปิดได้แบบไหนนะครับ
0: คือถ้าเกิดเราไปตาม ทราฟฟิกคอนโทรลของเส้นทางทางเรือเราจะเห็นว่าปริมาณของเรือที่เคยเข้าออกวันหนึ่งประมาณ100-120ลำเนี่ยมันเหลือหลัก10เท่านั้นแล้วก็มีความยากลำบากอย่างมากในการที่จะเอาน้ำมันออกมานี่คือช่องแคบพาวมูสโดยสรุปก็คือว่ายังไปไหนไม่ได
1: ้
0: ยังค้างอยู่แบบนี้นะคะข้ามมาอีกช่องแคบหนึ่งคือบับอัลมันเด็บซึ่งตรงนี้ที่เป็นความกังวลคือว่ามันจะยังไม่จบอย่างน้อยในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยไม่มีการสู้รบในระดับใหญ่ๆนะสหรัฐกับอิหร่านไม่ได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอิหร่านไม่ได้ยิงเข้ามา UAE หรือซาอุดิอาระเบียแต่ว่าฝั่งช่องแคบบับอัลมันเด็บเนี่ยการสู้รบในเยเมนยังไม่จบถึงแม้ว่ากลุ่มฮูตีจะสามารถยึดเมืองแล้วก็เกาะที่อยู่ในทะเลแดงได้แล้ว
1: ก็คือเมืองมอคค่าเมืองท่าสำคัญแล้วก็เกาะเปริมหร
0: ือ
1: ว่าเกาะมายูนที่คุณสุขสดชื่นทำสกู๊ปไปเมื่อวานนะฮะ
0: คือแถบทะเลแดงซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของเยเมนเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ฮูตีคุมได้ไม่หมดเหลือไว้แถบด้านล่างนะซึ่งติดกับช่องแคบบับอัลมันเด็บอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อยู่ดีๆก็รุกคืบแล้วก็ยึดได้ยึดเมืองชายฝั่งได้ไม่พอไปยึดเกาะที่อยู่ตรงกลางทะเลแดงซึ่งมันทำให้ฮูตีมีแต้มต่อมากขึ้นในการที่จะคุมเรือสินค้าที่เดินทางผ่านไปมาเกาะบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีทั้งหมด4เกาะด้วยกันตอนนี้ฮูตีคุมได้หมดเลยหมายความว่าริมทะเลแดงอยู่ในความครอบครองของฮูตีแทบจะสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าซาอุดิอาระเบียสู้กลับนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ากองทัพซาอุดิอาระเบียส่งเครื่องบินไปถล่มพื้นที่ตามแนวทะเลแดงที่ฮูตียึดไว้แล้วก็ในส่วนของฮูตีก็ไม่หยุดเหมือนกันหลังจากยึดแนวทะเลแดงได้แล้วก็ไปยึดตอนนี้มีเป้าหมายสำคัญอีกเมืองนึงคือมาริกนะเพื่อที่จะเข้าใจว่าฮูตีทำแบบนี้เพื่ออะไรนะฮูตีเนี่ยจะไม่เหมือนฮามาสจะไม่เหมือนเฮชบัลเลาะ
1: หลายครั้งเวลาเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกองกำลังพันธมิตรใต้ร่มเงาของอิหร่านเนี่ยเราอาจจะมองว่าฮูตีคล้ายกับฮามาสคล
0: ้
1: ายกับเฮชบัลเลาะคล
0: ้
1: ายก
0: ับ
1: กองกำลังในอิรักถูกไหมครับแต่ว่าฮูตีน่าจะมีความเป็นอิสระทางนโยบายมากกว่ากองกำลังอื่นๆด้วย
0: ค่ะแล้วก็มีหมุดหมายมีวาระของตัวเองในเยเมนฮูตีเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วกันในเยเมนนี่มีหลากหลายเผ่าแล้วก็หลากหลายกลุ่มมากฮูตีนี่เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีฐานที่มั่นทางตอนเหนือของประเทศนะแล้วก็มีการนับถือลัทธิไซดีซึ่งเป็นนิกายย่อยของชีอะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นพันธมิตรของอิหร่านแบบอัตโนมัติไปนะแล้วก็ในช่วงที่เยเมนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คือช่วงอาหรับสปริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นประธานาธิบดีเยเมนเนี่ยก็คือประธานาธิบดีอับดุลลาซาเล อยู่ในอำนาจมา33ปีแล้วบ้านเมืองไม่ไปไหนนะคุณพงษ์ทัศน์บ้านเมืองคนยากจนเศรษฐกิจแย่มากแล้วพอเจอกระแสอาหรับสปริงเนี่ยคนลงมาขับไล่ประธานาธิบดีซาเลก็ยอมลาออกแล้วก็ส่งรองประธานาธิบดีที่ชื่อฮาดีขึ้นมาแทนคนก็ยังไม่พอใจเพราะถือว่าเป็นกลุ่มอำนาจเก่าก็ลงถนนประท้วงแต่ว่าประท้วงครั้งใหม่เนี่ยมีกลุ่มฮูตีเข้ามาด้วยเพราะกลุ่มฮูตีรู้สึกว่าตัวเองถูกกดขี่ก็เลยออกมาใช้โอกาสเนี่ยเรียกร้องนะเรียกร้องสิทธิของตัวเองแล้วก็มีปีกการเมืองมีปีกอาวุธเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ก่อตัวเป็นกองกำลังเข้ายึดเมืองหลวงได้เมื่อปี2015นะแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลเยเมนโดยประธานาธิบดีฮาดีก็หนีลงใต้ไปปักหลักที่เมืองเอเดนนะซ
1: ึ่
0: ง
1: มีแผนที่นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแผนที่ประกอบไปด้วย
0: ทีนี้เยเมนเนี่ยเป็นสงครามตัวแทนระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเพราะว่าพอประธานาธิบดีฮาดีหนีลงใต้ไปปักหลักเยเมนเนี่ยคนที่ให้การสนับสนุนคือซาอุดิอาระเบียนะมีการขนส่งทรัพยากรลงทะเลแล้วก็มาขึ้นฝั่งตรงเอเดนนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในเยเมน แล้วฮูตีกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีความเป็นศัตรูต่อกันนะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียรู้สึกว่าถ้าเกิดวันไหนฮูตีคุมเยเมนได้สำเร็จเนี่ยตัวเองแย่แน
1: ่นั่นคือการนำเอาอิทธิพลของอิหร่านเข้ามาประชิดบ้านตัวเองด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าความหวาดกลัวของซาอุดิอาระเบียคือถ้าเกิดอิหร่านคุมเยเมนได้หมดเนี่ยตัวเองจะมีทางออกน้อยลงนะก็คือออกทะเลแดงก็จะมีปัญหาเพราะว่าฮูตีคงไม่ให้ออก

0: ถ้าจะไปออกตรงฮอร์มุสอันนี้คือก่อนสงครามนะก
1: ็
0: จะลำบากเพราะอิหร่านคุมไว้เพราะฉะนั้นในทางยุทธศาสตร์เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็เลยต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีฮาดีซึ่งเป็นรัฐบาลที่องค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลกให้การรับรองเขาตั้งชื่อรัฐบาลว่า PLC มีฐานที่มั่นในเยเมนซึ่งตอนนี้รัฐบาลเนี้ยได้รับการสนับสนุนด้านกำลังจากซาอุดิอาระเบียแล้วกำลังต่อสู้กับฮูตีอยู่พยายามที่จะยึดพื้นที่คืน
1: เราก็จะเห็นภาพการต่อสู้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณกรุณาคือพื้นที่สำคัญที่สุดก็คือเมืองมาริบที่คุณกรุณาพูดไปเมื่อสักครู่อยู่ในแผนที่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมสามารถเอาแผนที่ขึ้นมาประกอบได้คือเมืองมาริบเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของเยเมนเรียกว่าเป็นศูนย์กลางและฐานที่มั่นสุดท้ายทางตอนเหนือของรัฐบาล PLC ด้วย
0: ใช่ค่ะการที่จะยึดมาริบเนี่ยฮูตีพยายามมานานมากแล้วแล้วเกิดสงครามใหญ่มากเมื่อปี2021ต่อเนื่องถึง2022แต่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมปล่อยมาริบนะเพราะอันที่หนึ่งถ้าเกิดมาริบตกอยู่ในกำมือของฮูตีแปลว่าทรัพยากรทั้งหมดของเยเมนเนี่ยจะอยู่ในมือของฮูตีแล้วแปลว่าฮูตีจะมีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นในการมาต่อกรกับซาอุดิอาระเบียอันที่สองถ้าเราดูมาริบเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากนักจากชายแดนของซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นการสูญเสียมาริบหมายความว่าแนวพรมแดนของซาอุดิอาระเบียที่ติดกับเยเมนก็คือทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเหนือของเยเมนเนี่ยมันจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างแล้วก็อยู่ในระยะของขีปนาวุธของฮูตีในการที่จะโจมตีเข้าซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นพอยึดมาริบไม่ได้เมื่อปี2022เพราะว่าซาอุดิอาระเบียถมกำลังเข้ามาเยอะเนี่ยฮูตีก็ถอยกลับไปแต่อย่างที่บอกเนี่ยอยู่ดีสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดฮึกเหิมขึ้นมายึดทางใต้แล้วก็พยายามจะประชิดยึดมาริบในขณะนี้นะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียตอนนี้มีรายงานว่าส่งเครื่องบินรบนะเข้ามาถล่มฮูตีแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการถล่มด้วยกองกำลังทางอากาศเนี่ยไม่สามารถยึดพื้นที่คืนได้เพียงแต่สกัดไม่ให้ฮูตียึดพื้นที่เพิ่มได้เท่านั้นเองนะปกป้องมาริบเต็มที่ตอนนี
1: ้ตอนนี้ซาอุดิอาระเบียก็มีทางเลือกน้อยมากนะครับจะใช้กำลังเต็มที่ไปเลยก็ยากแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในระยะนี้อาจจะพิสูจน์ได้แหละว
0: ่
1: าข้อตกลงร่วมเมกะที่ลงนามกันไปซาอุดิอาระเบียปากีสถานตุรกีเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติด้วย
0: คือซาอุดิอาระเบียอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยกับอิหร่านเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยกันยังไงนะฮะ อีกด้านหนึ่งก็มาเจอฮูตียึดตรงชายแดนทางด้านตะวันตกซึ่งติดกับทะเลแดงแล้วก็คุมช่องแคบบับอามันเด็กไว้ได้เพราะฉะนั้นมันมีกระแสข่าวนะที่เราก็รายงานไปว่ามกุฎราชกุมารบินซาลมานก็โทรหาโดนัลด์ทรัมป์บอกให้ช่วยนิดหนึ่งนะส่งกำลังเข้ามาช่วยแต่ว่าสหรัฐก็ไม่ทำอะไรได้ลำบากเหมือนกันเพราะว่าการจะช่วยเนี่ยถ้าช่วยจริงๆในการยึดพื้นที่คืนเนี่ยต้องยกกำลังภาคพื้นดินเข้ามานะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์ตอบว่าโนฉันไม่ช่วยก็แต่ประเด็นคือมกุฎราชกุมารบินซาลมานเนี่ยจะต้องพยายามหาทางที่จะเปิดช่องแคบบับอันเด็ดเพื่อให้เรือสินค้าเรือน้ำมันของตัวเองผ่านได้วันนี้ไปไหนไปอียิปต
1: ์ครับ
0: มกุฎราชกุมารบินซาลมานนะฮะก็เจอกับประธานาธิบดีอัลซีซีของอียิปต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะแล้วก็ถามว่าอียิปต์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นคือว่าการที่ฮูตียึดช่องแคบบับอามันเด็บได้เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะซาอุดิอาระเบียเพราะว่าประเทศริมฝั่งทะเลแดงด้านแอฟริกาโดนหมด
1: โดนหมดนะครับอย่างเมื่อวานเรานำเสนอไปมีทั้งจีบูตีเอริเทรียอียิปต์เนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหนักด้วยเพราะว่าทะเลแดงก็เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของอียิปต์ด้วยนะครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดคือถึงแม้ว่าตอนนี้ฮูตีจะบอกว่าไม่ได้สกัดการเดินเรือสินค้าที่มาจากยุโรปนะบับอามันเด็บเนี่ยเป็นส่วนต่อของทะเลแดงซึ่งเชื่อมกับคลองสุเอตคลองสุเอตคือคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียไม่ต้องไปเดินทางอ้อมแอฟริการ่นระยะเวลาการเดินทางทำให้ต้นทุนของการส่งสินค้ามันน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฮูตียึดบับอามันเด็บได้เนี่ยในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเฮี้ยนขึ้นมาเนี่ยแล้วจะไปปิดกั้นเรือที่จะมาจากยุโรปหรือเรือจากเอเชียไปยุโรปอันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้น เป็นสาเหตุทำให้ทางมกุฎราชกุมารบิลซาลมานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียต้องเร่งหาพันธมิตรไปที่อียิปต์นะเพราะอียิปต์คือเจ้าของ ครองสุเอต

0: ยังไม่มีรายละเอียดว่าคุยอะไรกันแต่ว่าในแง่ของการโจมตีกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดไม่ให้ฮูตีรุกคืบได้มากกว่านี้ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะรายงานของรอยเตอร์ระบุนะคะบอกว่าตอนนี้ฮูตีกำลังระดมกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าสู่มาริบหลังจากยึดชายฝั่งทะเลแดงได้สำเร็จแล้วก็ในส่วนของซาอุดิอาระเบียตอบโต้กลับนะมีการใช้เครื่องบินถล่มฐานที่มั่นของฮูตีในส่วนของฮูตีมีการยิงโดรนและขีปนาวุธหลาย10ลูกถล่มฐานทัพอากาศคามิสมุสฮาดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินระบบเรดาร์รันเวย์แล้วก็คลังกระสุนเมื่อช่วงสักประมาณบ่าย2บ่าย3ที่ผ่านมาเนี่ยทางการซาอุดิอาระเบียต้องมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเมืองทางตอนใต้4แห่งรวมถึงคามิสมัชชาอิดอาบาทาริฟแล้วก็ยานบูซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำมันจากทางอ่าวเปอร์เซีย
1: ก็ท่อส่งน้ำมัน East West ความยาว 1,200 กิโลเมตรนะครับก็ซาอุดิอาระเบียต้องปิดไปแล้วก็เกิดความเสี่ยงว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกเนี่ยจะหายไป 4% เพราะว่าท่อน้ำมันเนี้ยส่งน้ำมันวันละประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันด้วยม
0: ี
1: ความสำคัญอย่างมากนะครับ
0: ฮูตีโจมตีฐานทัพอากาศซาอุดิอาระเบียแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณวงศรัตน์หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของซาอุดิอาระเบียส่งสัญญาณเตือนคือเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยไปที่เจดดาไม่ได้เจดดาเป็นเมืองท่าของซาอุดิอาระเบียที่ริมทะเลแดงใช่ไหมฮะมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินแจ้งผู้คนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศและหน่วยงานการบินซาอุต้องสั่งระงับการจอดและกักเครื่องบินเพื่อเคลียร์น่านฟ้าแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทางอากาศ
1: ซึ่งประเด็นนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสหรัฐโดยตรงด้วยอย่างเมื่อวานเราเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาส่งสัญญาณไปถึงยูเครนให้ยุติการโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซียถูกไหมครับท้ายที่สุดก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยและรัสเซียตกลงที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพลังงานซึ่งกันและกันคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลงประเด็นนี้มันเกี่ยวอย่างไรกับสหรัฐก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังขาอยู่เหมือนกันว่าทำไมผู้นำสหรัฐถึงต้องส่งสัญญาณเตือนไปถึงยูเครนทั้งๆที่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนแต่สิ่งที่มันเกี่ยวโดยตรงคือวิกฤตในตะวันออกกลางนะครับมีอีกประเด็นนึงคุณกรุณาที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยก็คือเรื่องของ AI เราเห็นบรรดาผู้บริหารเทคโนโลยี
0: ก่อน AI เราไปดูน้ำมันนิดหนึ่งเนาะ
1: ไปดู
0: ราคาน้ำมันใช่ไหมฮะคือที่เล่ามาทั้งหมดสถานการณ์ในเยเมนเนี่ยเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันยังไม่จบการต่อสู้ระหว่างฮูตีกับรัฐบาล PLC ยังดำเนินอยู่แล้วมีท่าทีจะขยายวงด้วยเพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็ยอมไม่ได้นะไปขออียิปต์ให้ช่วยประเด็นคือว่ามันเกี่ยวกับเรายังไงมันเกี่ยวเพราะว่าราคาน้ำมันมันขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเบรนท์พุ่งทะลุ107ถึง109ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลแล้วนะฮะส่วนเวสเท็กซัสอยู่ที่ประมาณ102ถึง104ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลแล้วก็มีการระบุว่าถ้าเกิดไอ้คลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ที่แต่ละประเทศเอาออกมาใช้มันหมดมันพร่องไปเนี่ยเราจะเห็นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นกว่านี้แน่นอนนะแน่นอนเพราะว่าทั้งสองช่องแคบเนี่ยยังไม่มีทางออกฝั่งอิหร่านกับสหรัฐคือช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเขาเรียกว่ามีตัวฐานที่ยังจับต้องได้นะมีอิหร่านกับโอมานคุยกันอยู่แต่ฝั่งเนี้ยถ้ายังรบกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าช่องแคบแบบอัมันเดบเนี่ยมันจะปลอดภัยในการเดินเรือหรือเปล่า
1: เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจุดยุทธศาสตร์คอขวดของตะวันออกกลางทั้ง2จุดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อราคาพลังงานที่กำลังพุ่งสูงอยู่ในช่วงเวลานี้และจะกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าอย่างไรบ้างนะครับอีกประเด็นที่เมื่อกี้ชวนคุยกันก็คือเรื่องของ AI ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราได้ยินการส่งเสียงกังวลจากผู้บริหารด้านวงการเทคโนโลยีถูกไหมครับคุณกรุณาให้ชะลอการพัฒนา AI ไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติได้นะครับ
0: คือรอบใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นจากเจคอบคอกซอนนะเป็นอดีตวิศวกรของOpen AI แล้วก็ Anthropic นะลาออกจากงานแล้วก็มาโพสต์ในบัญชี X บอกว่า

0: ถ้าเกิดบริษัท AI ต่างๆไม่ชะลอเพสหรือชะลอความเร่งในการพัฒนา AI ให้มันเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์หรือว่าชาญฉลาดมากๆเหนือมนุษย์เนี่ยมนุษยชาติจะสิ้นเผ่าพันธุ์ภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งเป็นคำเตือนที่แรงมากนะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ในแอนโทรปิกเนี่ยหลายคนออกมาที่ไม่ใช่ CEO นะออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าเจคอบคอกซอนเนี่ยพูดจริงพูดถูกแล้วก่อนเข้ารายการเนี่ยเอียนก็มีโอกาสได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของเจคอบคอกซอนยาวๆนะ เพราะว่าหลังจากที่เขาออกมาแบบนี้มันก็เลยทำให้เรียกว่าวงการ AI เนี่ยตื่นขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบรรดา CEOของบริษัทเทค AI ต่างๆรวมถึง Anthropic เองนะ CEO ก็คือ Dario Amodei เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกกฎกติกาเพื่อที่จะชะลอการพัฒนา AI นะคือที่ต้องชะลอเนี่ยเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยหรือ Safety เนี่ยมันตามไม่ทัน
1: ครับ
0: แล้วเขากลัวว่าการที่ AI มันไปโดยไม่มีระบบเซฟตี้เนี่ยมันคืออันตรายต่อมนุษยชาตินะในการให้สัมภาษณ์ของคอกซอนต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐเนี่ยพิธีกรก็ถามว่าทำไมถึงออกมาพูดตอนนี้ทำไมถึงเลือกเวลานี้ในการมาเตือนว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ย AI มันจะฆ่ามนุษย์ในอีก10ปีข้างหน้าเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ามันมีปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกแล้วเรียกว่าทิ้งระเบิดใส่วงการว่าเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยเราจะหายนะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ AI มันแฮกตัดสินใจแฮก Hugging Face นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ชุมชน Open Source นะคุณพงษ์ชัดคงจะรู้จัก
1: ครับ
0: Hugging Face เนี่ยคือคนที่อยากจะเริ่มต้นทำ AI เนี่ยเข้าไปใช้ได้มันเป็น Open Source แต่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามันถูกแฮกแล้วคนที่แฮกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็น AI พวกบอทเนี่ยมันไปแฮกเองนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Open AI พยายามทำการทดสอบความสามารถด้านไซเบอร์แล้วก็ดูว่าไอ้ AI โมเดลรุ่นที่กำลังพัฒนาที่จะไปเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยมันแก้โจทย์ยากๆได้หรือเปล่านะปรากฏว่าไอ้บอทของ AI เนี่ยมันรู้สึกการบ้านมันยากมันก็เลยไปพบช่องโหว
1: ่
0: ในระบบจำลองของ OpenAI แล้วก็มันแฮกสามารถเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตภายนอกได้เองมันรวมตัวกันบอทเนี่ยมันรวมตัวกัน700ตัวร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายนะแล้วก็ไปค้นพบช่องโหว่ความปลอดภัยแล้วก็จัดการชุดข้อมูลแฮกไปในเซิร์ฟเวอร์ภายในของ Hugging Face ได้สำเร็จถือเป็นครั้งแรกในโลกที่บอทแฮกระบบของมนุษย์ที่สร้างก็เลยทำให้เจคอบคอกเซนเนี่ยออกมาบอกว่ามันไม่ได้และมันอันตรายมาก
1: คือก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนจากผู้เขียนเรื่องเซเปียนส์นะครับก็ออกมาพูดเรื่องของความน่ากลัวของ AI อยู่หลายวาระเหมือนกันมีการเปรียบเทียบระหว่างความฉลาดกับจิตสำนึกคุณกรุณาอย่างมนุษย์เนี่ยก็จะมีทั้งความฉลาดแล้วก็มีทั้งจิตสำนึกอยู่คู่กันแบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหมครับขณะที่ AI อาจจะมีความฉลาดที่เหนือมนุษย์แต่กลับไม่มีจิตสำนึกอยู่เลยปัจจัยนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่เราสามารถแยกแยะมนุษย์ออกจาก AI ได้ด้วยคำถามเดียวกันว่ารู้สึกเป็นทุกข์ได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้จิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งที่เป็นทุกข์และเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบจริยธรรม
0: ใช่ทีนี้พอเจคอบคอกซอนออกมาเนี่ยบรรดา CEO ของบริษัท AI ก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกกฎกติกาขึ้นมาควบคุมนะชะลอการพัฒนาจนกว่าจะมีระบบเซฟตี้ไล่ตั้งแต่แซมเอาแมนนะอีลอนมัสก์ก็ออกมาสนับสนุนแนวทางคำถามคือว่าแล้วรัฐบาลทรัมป์ตอบสนองอย่างไร
1: รัฐบาลทรัมป์บอกว่าไม่สนใจนิ่งเฉยนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นข้อกังวลเหล่านี้เป็นแค่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นแล้ววันนี้ก็มีข้อความเป็นสารจากรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ออกมาพูดเรื่องเดียวกันด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับ
2: Turned at all about the developments with AI and the calls over the weekend by Sam Altman and Dario Amodei to pause the development of artificial intelligence?
3: You know, it's something that we're concerned by, but we want to make sure that we actually regulate smartly, and we're thoughtful about the risk here. So there are obviously risks to AI. There are some benefits to AI. I have to say, just personally, I feel a little bit weird about the fact that you have so many frontier AI tech companies kind of coming to the government and begging the government to regulate them. It feels a little bit to me like a bit of a Trojan horse. So I think we just have to be careful about this. The other thing the president said pretty consistently is that we know that the Chinese are engaged in this long-term AI race against the United States. We want to make sure the United States, we do things smartly, but we stay ahead of the curve. I don't think Americans should be scared of anything. I think that we have to be mindful that there are risks, there are downsides to anything, and that's certainly true of AI.
1: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราหยิบมานำเสนอกันในวันนี้นะครับประเด็น AI เนี่ยต้องติดตามยาวจนถึงช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์พบกับสีจิ้นผิงปลายเดือนนี้ด้วยน่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่ผู้นำทั้งสองคนจะคุยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ติดตาม Economy Unwrapped แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกียรติศรีครับ
4: ไทยได้รับสมญานามของการเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียมาหลายปีติดต่อกันนะครับจากการที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีการย้ายฐานการลงทุนของรถยนต์ญี่ปุ่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามเรื่องนี้มีมูลความจริงมากน้อยขนาดไหนและการย้ายเนี่ยจะเป็นการย้ายแบบไปทั้งหมดเลยหรือเป็นเพียงแค่ขยายรายการผลิตการลงทุนเท่านั้นเรื่องนี้จะเด็ดกันใน Economy Unwrapped ครับต้องบอกนะครับว่ากระแสของการย้ายฐานการลงทุนของค่ายรถยนต์ออกจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านพูดกันมาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างประเทศของญี่ปุ่นเองหรือว่าจะเป็นสื่อของประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยเขาพยายามอย่างมากเลยในการที่จะชักชวนให้ลงทุนในประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าตอนนี้หลายชาติเองก็จับจ้องว่าเอ้ยมาลงทุนที่บ้านเราสิเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาสร้างห่วงโซ่อุปทานรวมถึงซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนทั้งระบบทำให้คนมีงานทำมีเศรษฐกิจเติบโตและมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นสัญญาณนี้นะครับถือว่าเป็นการเตือนภัยของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเลยและมันเริ่มดังชัดเจนอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2024ถึง2025จากการปรับโครงสร้างใหญ่ของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นหลายค่ายอะอย่างก่อนหน้านี้ภายในปี2024 Subaru นะครับก็ประกาศยุติการประกอบรถยนต์ในประเทศเมื่อหลายปีก่อนขณะที่ Suzuki เองก็ตัดสินใจปิดโรงงานในการผลิตรถยนต์ที่ระยองภายในสิ้นปี2025พร้อมกับปรับแผนนำเข้ารถไฟฟ้าและก็ไฮบริดแทนขณะที่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่างฮอนด้านะครับก็ประกาศยุติการผลิตโรงงานที่อยุธยาภายในปี2025เพื่อควบรวมสายผลิตไปไว้ที่ปราจีนบุรีเพียงแห่งเดียวอย่างไรก็ตามครับแม้ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็รัฐบาลจะยืนยันนะครับว่านี่คือการปรับตัวทางธุรกิจนะไม่ใช่การทิ้งประเทศไทยไปแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองของคนที่มองเห็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีภาพสะท้อนที่ค่อนข้างน่าจะเป็นกังวลเพราะนี่อาจจะเป็นการค่อยๆลดบทบาทของไทยในฐานะฐานการผลิตหลักไปสู่การเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตเพื่อประคองตลาดเดิมเมื่อกำลังการผลิตในประเทศไทยถูกปรับลดลงนะครับเม็ดเงินการลงทุนในอนาคตอาจจะถูกส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเนื้อหอมเศรษฐกิจเติบโตอย่างเช่นอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามครับล่าสุดเนี่ยเมื่อปลายเดือนสิงหาคมนี้เองนะครับมีรายงานข่าวใหญ่นะครับว่า Toyota ได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 9,300 ล้านบาทเพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในเวียดนามแม้จะมีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่านี่ไม่ใช่การย้ายออกจากไทยนะแต่เป็นการลงทุนเพิ่มแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าโครงการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีจุดหมายปลายทางอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วส่วนอินโดนีเซียครับก็กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ทรงพลังอย่างมากเลยด้วยตลาดบริโภคที่ใหญ่ถึง280ล้านคนที่สำคัญคืออินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นนิกเกิลมหาศาลครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ EV ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียเดินหน้าเสนอสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดสายการผลิตรถยนต์หลักจากค่ายญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยให้ย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียอย่างเต็มที่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้กระแสเงินลงทุนของค่ายญี่ปุ่นเปลี่ยนทิศทางซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้มองเห็นปัจจัยถึง3ข้อหลักๆก็คือประการแรกครับ สภาพเศรษฐกิจในประเทศของไทยที่หดตัวหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงกว่า 90% ของ GDP ทำให้สถาบันการเงินเนี่ยมีการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อรถยนต์อย่างเข้มงวดยอดขายรถยนต์ในประเทศจึงค่อยๆตกลงอย่างหนัก2ก็คือพายุการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนครับที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วก็ดั้มราคา

0: อย่างดุเดือดค่ายรถญี่ปุ่นที่ขยับตัวเข้าสู่ตลาด EV ช้ากว่าจึงสูญเสียพื้นที่ส่วนแบ่งทางการตลาดในไทยไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ประการสุดท้ายครับเรื่องของโครงสร้างประชากรไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบครับทำให้ความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มีแนวโน้มที่จะลดลงส่วนทางกับเวียดนามและอินโดนีเซียที่มีประชากรจำนวนมากแล้วก็ขยายตัวรวมถึงกำลังกระหายในการบริโภคที่สูงขึ้นแต่ว่ารถยนต์อนาคตครับไม่ว่าจะเป็น EV Hybrid เนี่ยอาจจะต้องมองตัวเลือกอื่นๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นอย่างเช่นเวียดนามเองอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคของคนชั้นกลางรายได้เติบโตเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นมีกำลังซื้อมากขึ้นและเทรนด์เรื่องของการซื้อรถยนต์ส่วนตัวก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นส่วนอินโดนีเซียเองแม้ว่าจะมีสัดส่วนของชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแต่ก็กำลังเติบโตตามลำดับและที่สำคัญเขามีทรัพยากรธรรมชาติในการดึงดูดให้ค่ายรถยนต์เนี่ยเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเขาซึ่งถือว่าเป็นแต้มต่อสำคัญที่ไทยอาจจะมีน้อยกว่ารวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆด้วยขณะที่รัฐบาลเองพยายามที่จะแก้ไขครับโดยการที่จะมีการปรับเงื่อนไขทางภาษีซึ่งก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะกลุ่ม EV แล้วก็ไฮบริดเนี่ยมันใกล้เคียงกับรถยนต์ญี่ปุ่นที่เขาก็กำลังเรียกร้องให้มีความเสมอภาคในการที่จะทำธุรกิจด้วยกันแบบแฟร์ๆอย่างไรก็ตามครับทางภาครัฐของไทยเองเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่เขาต้องเร่งแก้ปัญหาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ของแต่ละค่ายแต่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างหนี้สินภายในประเทศครับรวมถึงการที่ทักษะแรงงานเนี่ยอาจจะยังต้องพัฒนาเพื่อที่จะรองรับซัพพลายเชนใหม่ๆได้ทันท่วงทีเพราะถ้าไม่เป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นเพียงอดีตในไม่ช้ารวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็รายได้ของคนอีกนับล้านที่เขาต้องทำงานกับค่ายรถยนต์ต่างๆครับนี่คือ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเริ่มติดตามกันครับ
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของเต่าทะเลไม่ต่ำกว่า 300,000 ตัวขึ้นมาวางไข่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกนะครับและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 15:15 นาทีสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาและผมพงษ์สภัทรและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
2: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังกัน
3: ใหญ่บางบ้านนะปลูกทักดูมาอยู่
1: กับเหตุการณ์แผ่นไหวจนทำให้
2: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5
4: การแพร่ระบาดของโควิด19
5: มหานครแห่งโอกาสที่ที่รวมทุกอย่างทั้งรายได้การศึกษาการแพทย์ระบบขนส่งถูกรวมศูนย์กระจุกตัวอยู่ภายในมหานครแห่งนี
6: ้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมันใหญ่กว่าเขตการปกครองไปเยอะมากแล้วโอกาสในการทำงานโอกาสในการก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจหรือในวัยเรียนก็คือโอกาสในการศึกษามันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียม
5: แม้ภาครัฐจะพยายามออกนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคส่งเสริมให้คนกลับไปทำงานที่บ้านเกิดแต่ในความเป็นจริงโครงสร้างพื้นฐานและงานที่มีมูลค่าสูงยังอยู่ที่เดิม
6: ประเทศไทยเคยทำมาเยอะแล้วครับกับการกระจายการพัฒนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลับไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าประเภทงานของประเทศไทยเนี่ยมันเอื้ออำนวยกับการรวมตัวกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหลัก
5: ในวันที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ผูกขาดคำว่าโอกาสแต่ก็ยังมีสามัญชนคนไทยอีกหลายคนเลือกที่จะกลับบ้าน

0: เริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่ตอนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่กลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ
3: กลับมาอยู่บ้านได้เข้าปีที่6ครับตอนนี้ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับ
0: วันนี้สามัญชนคนไทยจะออกเดินทางเพื่อหาคำตอบว่าท่ามกลางโอกาสที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองการกลับบ้านสร้างอนาคตได้จริงหรือแค่กระแสตามเทรนด์สามัญชนคนไทยคืนถิ่นรอดจริงหรือแค่ตามเทรนด์

0: สามัญชนคนไทยเริ่มต้นการเดินทางไปพบกับเจ้าของสวนทุเรียนที่เลือกกลับบ้านเพราะปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว
1: ชื่อบานชื่นค่ะชื่อเล่นชื่อว่าสายค่ะกลับบ้านมาทำสวนต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

0: วัสดีครับคุณทรายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำสวนนี่ต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้กำลังปล่อยน้ำทุเรียนค่ะ
0: ก็คือเหมือนรดน้ำต้นไม้นะครับ
1: ใช่ค่ะเหมือนรดน้ำต้นไม้แต่ว่าหนูผ่านระบบท่อน้ำที่เป็นสปริงเกอร์ค่ะ
0: ครับมีอะไรบ้างครับที่ทำวันๆนึงครับ
1: หลักๆตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปล่อยน้ำแล้วก็หว่านปุ๋ยค่ะ
0: ปุ๋ยอะไร
1: อันนี้หนูใส่ช่วงนี้เพราะว่ามันใกล้ตัดแล้วค่ะหนูก็เลยใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย
0: ์ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มีอะไรครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็ถ้าในช่วงแดดออกเดี๋ยวก็จะทำแผลต้นทุเรียนค่ะ
0: โอ้ทำแผลต้นทุเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมมันเป็นพยาบาลดูแลคนได้รับบาดเจ็บเลย
1: สมบทบาทเป็นคุณหมอท่านหนึ่งค่ะ
0: ครับ
1: เวลาเราเข้าสวนมันก็จะเป็นแบบนั้น
0: เข้าสวนนี่มันต้องใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมเหมาะกว่า
1: ใช่ค่ะรวมถึงกางเกงขายาวแล้วก็ควรจะเป็นรองเท้าบูทด้วยค่ะ
0: เอองั้นเดี๋ยวผมไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่บ้างดีกว่าครับเดี๋ยวจะได้ตามดูการทำงานของคุณทราย
1: ได้ค่ะ
2: ก่อนที่จะไปตามดูภารกิจในสวนทุเรียนของคุณทรายผมก็ใช้เวลาสั้นๆในการพูดคุยถึงเหตุผลของการกลับมาบ้านมาเริ่มต้นชีวิตการเป็นชาวสวน
0: อย่างถ้าผมตอนเป็นเด็กน
1: ะ
0: ผมแบบตั้งเข็มไว้เลยว่าผมอยากจะเป็นโฆษกแล้วอย่างทรายล่ะเข็มทิศชีวิตมีความฝันมีเป้าหมายว่าตั้งใจว่าจะเป็นยังไงจะทำอะไรครับ
1: หนูไม่ได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นอะไรหรือทำอะไรตอนนั้นสิ่งเดียวที่ย้อนกลับไปแล้วนึกได้นะคะคือหนูอยากออกจากบ้านตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งเราไปเรียนข้างนอกมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่บ้านเราเป็นตัวเองได้มากกว่าการที่อยู่หอตั้งแต่ป.1 อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้การตัดสินใจของการใช้ชีวิตอ่ะหนูเป็นคนตัดสินแบบเลือกเอง
0: ผมตอบแทนให้แกเนี่ยที่ถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นอิสระใช่ไหม
1: คำนี้เลยค่ะ
0: อยากเป็นอิสระแล้วในที่สุดมีเหตุอะไรทำให้เราต้องกลับบ้าน
1: ตอนนั้นทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ได้รับสายโทรศัพท์จากแม่แล้วก็พี่สาวโทรมาร้องไห้บอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลส่งตัวเข้า ICU เลยก็คือว่าพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งซีกที่พูดก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขยับตัวเองก็ไม่ได้ต้องนอนติดเตียงมันเลยเป็นเหตุให้หนูต้องกลับมาอยู่บ้านค่ะ

0: ็น2สีค่ะเชือกที่โยงลูกทุเรียนนะคะอย่างต้นนี้คือตัดไปแล้วเพราะเป็นเชือกสีเหลืองเป็นรุ่นแรก
1: ส่วนใหญ่แต่ละต้นนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ประมาณ9ถึง10ปีค่ะถ้าเป็นต้นสูงนะคะ
2: หลังจากทิ้งชีวิตอิสระกลับบ้านมาเพื่อดูแลพ่อที่ป่วย
0: เขาเรียกว่าต้นสาวใช่ไหมคะต้นแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามัน
2: สุดท้ายทรายก็ตัดสินใจเริ่มต้นกับการเป็นชาวสวนอย่างเต็มตัวหลังจากสูญเสียพ่อ
0: แค่แบบเป่าให้มันอยู่รอบล่างอะค่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากมันก็จะมีลูกที่เหมือนเนี้ยค่ะขั้วมันระเบิ
1: ด
0: ได้ค่ะ
1: ก็ขั้วระเบิดเลยครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะขั้วด้านข้างเนี่ยค่ะพอมันระเบิดปุ๊บมันก็จะทำให้ลูกสลัดลงมาอันนี้คืออากาศร้อนมากแล้วก็
1: ถ้าอากาศร้อนอันนี้ก็กินได้แต่ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยเพราะว่าสีของเขามันยังไม่ได้เหลืองดีด้วยค่ะ
1: ครับแต่ก็มีกลิ่นนะ
0: มีกลิ่นใช่
1: ข้างบนเป็นป่าไหมครับ
0: เป็นป่าเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาตรงนี้นะคะที่มันเป็นน้ำตก
2: แต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจไม่ง่ายแม้เธอจะเป็นลูกชาวสวนก็ตาม
0: กิ่งเนี่ยจะแทบไม่ถึงบ้านนะคะต่างบ้านเป็นอะไรคร
1: ับการเริ่มต้นใหม่นี่มันเริ่มต้นได้เลยไหมครับ
0: ไม่
1: เลยใช่ไหม
0: ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้อานัตของแม่ของพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอยู่ภายใต้การจัดการหมายถึงว่าคำสั่งของ
1: ใครจะทำอะไรวันนี้อะไรเงี้ย
0: ประมาณนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งบางครั้งเราก็ต้องการความเคลียร์ว่าให้เราไปทำสิ่งนี้เพราะว่าอะไร
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องทำ
1: ครับ
0: แต่คำตอบที่ได้กลับมาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของประมาณว่าก็ทำไปเถอะมันไม่มีความชัดเจนอะไรตรงเนี้ยค่ะ
1: การที่แม่ทำงั้นพี่สาวไว้ทำนี้มันเพราะอะไรแล้วเราทำไงกับไปหาข้อมูลความรู้ที่ไหนอะ
0: บังเอิญมากมากค่ะ
1: ครับ
0: หนูได้ไปเห็นโพสต์นึงผ่าน Facebook ประกาศรับสมัครทุเรียนอะคาเดมี
1: ่โอ้ฟังดีมากเลย
0: รุ่นที่1เรียนทั้งหมด4เดือนค่ะมันมีคำตอบชัดเจนมากขึ้นว่าแบบทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี
1: ้
0: แล้วมันก็จะได้แย้งได้ว่าที่แม่ทำแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกนะแต่ก็มีการทะเลาะกันอยู่นะคะเพราะว่าเราอาจจะไปเอาสิ่งใหม่มาแล้วมาบอกกับแม่ที่เขามีความเชื่อแบบนั้น
1: ประสบการณ์ในอดีตเขาสอนมาอย่างนึง
0: สุดท้ายแล้วหนูก็ได้คำตอบว่าทุกสิ่งทั้งสองอย่างเนี้ยมันต้องผสานกันเพราะว่าหนูความรู้ใหม่ที่หนูได้ไปเรียนมากับสิ่งที่แม่ได้สั่งสมมาเนี้ยแม่เขาทำมาจนเขาเก่งจนเขาเชี่ยวชาญในมุมของเขาแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกหลักตามวิทยาศาสตร
2: ์สายได้นำความรู้ที่เธอได้ไปศึกษามาปรับใช้กับสวนทุเรียนแห่งนี้
1: ตอนนี้ทรายจะทำแผลให้ต้นทุเรียนต้นนี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเนี่ยค่ะมันมีอาการเน่า
1: ครับ
0: คือหนูจะสังเกตจากรอยสีเปลือกอะค่ะถ้าเขามีแผลเยอะอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าข้างในเนี่ยเขามีอาการป่วยถ้าหนูไม่ทำเขาอะค่ะเขาจะลามเนี่ยค่ะมันจะเห็นว่ามันจะมีความเยิ้มแล้วสีเปลือกอะมันจะเปลี่ยนสีไปจากกันนะคะมองด้วยตาหนูอาจจะบอกไม่ได้ว่าเชื้อที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันมีเชื้ออะไรบ้างนอกจากว่าจะเอาเชื้อเนี้ยเก็บใส่ถุงแล้วไปตรวจที่แล
1: บ
0: แต่ว่ามันก็พอจะทำเนาคร่าวๆได้ว่ามันต้องมีไฟท็อปเทอร่าแล้ว1บวกกับน่าจะมีฟิวซาเรียมเพราะว่ามันเหมือนเห็นมีรูมอดเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: รูเล็กๆตรงนี้ค่ะถ้ามีมอดจะมีเชื้อฟิวซาเรียมร่วมเข้ามาด้วย
1: แล้วกระบวนการขั้นตอนวันนี้จะเริ่มต้นจากอะไรครับ
0: เดี๋ยวด้วยความอันเนี้ยมันเป็นรอบกิ่งนี้แล้วค่ะ
1: งั้นจะต้องกําจัดกิ่งนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะกิ่งนี้เดี๋ยวหนูจะตัดออกแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันจะเป็นรอย
1: เห็นไห
0: มมันจะเห็นชัดเลยค่ะพอเราถากออกมาปุ๊บอะค่ะอันนี้คือเนื้อดีส่วนอันนี้คือเนื้อที่ป่วยถ้าเราไม่รักษาปุ๊บไอ้เนื้อที่ป่วยอะค่ะมันจะ
1: ลุกลาม
0: เข้าไปเลยค่ะหนูมองว่าถ้ายิ่งเราเอาต้นที่มันป่วยใช่ไหมคะออกจากแปลงได้มากที่สุดมันเท่ากับว่าเราลดปริมาณเชื้อในแปลง
1: ครับ
0: มันก็จะไม่ทำให้
1: ใ
0: ช่ค่ะจริงๆต้นเนี้ยเป็นหนักเหมือนกันนะคะ
3: แม่ไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรไม่เคยรู้ประสบการณ์นะเองไม่เคยเลยเน
1: า
3: ะ
1: แต่ไม่ได้อยากให้เขามาทำสวนใช่ไหม
3: ไม่อยากที่แรกว่าไม่อยากไม่คิดให้เขามาทำสวน
1: ครับ
3: มันก็ไม่ค่อยเก่งนะ
1: มันยังไม่ค่อยเก่งเหร
3: อมันทำสวนมันก็เก่งแต่เขาก็เพี้ยนนะแบบ
1: เขาก็เพี้ยนนะเขาก็ไปเรียนไปหาข้อมูลไปอะไรทรายเนี่ยเขาเป็นลูกชาวสวนโดยกำเนิดนะครับแม้ว่าจะไม่มีใจรักแม้ว่าจะไม่ได้เคยเข้าไปทำสวนอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กจนโ เราก็ไปชื่นชอบวิถีชีวิตทำงานในเมืองแต่ในที่สุดเมื่อเธอจำเป็นต้องกลับมาเป็นชาวสวนเต็มตัวเธอก็เป็นชาวสวน

แบบชาวสวนรุ่นใหม่ครับหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์และเอามันมาผสมผสานกันแม้ทรายจะยังคงพูดกับผมว่าเธอไม่ได้อยากเป็นชาวสวนนะแต่3ปีที่ผ่านมานี้ผมก็อายุเยอะแล้วนะพอมองออกว่าเด็กคนนี้เธอผูกพันกับทุเรียนนะครับผูกพันกับสวนบานชื่นแห่งนี้ผูกพันกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำกันมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเลย

0: ันจะยึกยึกยืนยืนนะคะล่มถนนมันแบบว่า
1: ครับออฟโรดครับ
0: ออฟโรดมากค่ะถึงแล้วค่ะต้นนี้เป็นรุ่นแรกค่ะแต่ว่าใบเหลือน้อยมาก
1: ครับ
0: เราลองสอยมาดูสักหนึ่งลูกเช็คเนื้อก่อนก็ได้ค่ะ
2: วันนี้ภารกิจของทรายไม่ได้แค่การตัดแต่งแผลต้นทุเรียนเพราะช่วงเวลาที่สามัญชนคนไทยถ่ายทำรายการกันอยู่เป็นช่วงเวลาของฤดูทุเรียนพอดีทรายจึงชวนผมไปตัดทุเรียนด้วยกัน
1: นี่เราก็ต้องมีความรู้นะว่าจะเจาะตรงไหนใช่ไหมครับ
0: ก็อันนี้ค่ะมันเป็นภู
1: ใช่ไหมเจาะภูสี่ภูห้ามันก็จะไปโดนเนื้อใช่ไหม
0: ก็หนูก็โดนได้เนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเหลืองไหมอ
0: ันนี้ถือว่าเหลืองตัดได้ค่ะ
1: สีอันนี้ใช้ได้นะครับ
0: สีนี้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วผมจับเลยนะ
0: ค่ะ
1: แข็งอ่ะ
0: อันเนี้ยเวลาที่เขาตัดอ่ะเขาจะดูว่าทุเรียนอันเนี้ยมันแก่หรือยังเนื้อมันจะมีความแข็งมันจะเรียกว่าทุเรียนดิบแต่ที่คนกินได้กินกันแล้วมีความนิ่มอ่ะค่ะนั่นคือผ่านการบ่มมาแล้วก็เลยกลายจากทุเรียนแก่เนี่ยหรือทุเรียนดิบเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นทุเรียนสุก
1: อย่างตอนนี้ถ้าเราชิมมันจะหวานไหม
0: หวานค่ะมันจะมีความหวานมันแต่มันจะไม่น้ำตาลมันจะไม่ได้สูงเท่ากับทุเรียนที่ว่าเป็นทุเรียนนี่นะคะ
1: ทุเรียนที่สุก
0: อาจารย์ลองชิมดูค่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีความหวานมัน
1: ครับมีความหวานมัน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้สรุปว่าต้นนี้เดี๋ยวเก็บได้แล้ว
0: เดี๋ยวเก็บได้ค่ะ
1: แล้ววิธีเก็บเอาทำแบบเมื่อกี้เปล่ามันก็ร่วงลงพื้นหมดเดี๋ยว
0: จะต้องให้คนขึ้นตัดให้ค่ะ
1: จ้างเขามา
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอากระสอบรับ
1: ครับคุณสายรับเองเลยหรือว่าร
0: ับเองได้ค่ะ
2: สายเคยปีนแบบนี้ไหมครับ
0: ไม่เคยเลยค่ะอาจารย์อยู่ข้างฝั่งนู้นดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าสมมติหนูรับมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มันจะลอดหว่างขาไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ข้างหลังมันจะอันตรายค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คอยช่วยรับจากหนูลงเข่งก็ได้ค่ะ
1: เอาค่อยๆเอาลงไปธรรมดาเลยใช่ไหมครับ
0: รับธรรมดาได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เฮ้ย
1: หกลูก
3: ครับ
1: ผมอยู่ด้านนี้ก็ได้เหรอครับ
0: ได้ค่ะ
1: พร้อมแล้วครับ
3: ครับ
1: ผมตัดนะ
3: คร
0: ับโอเคเรียบร้อยค่ะถ้าลูกมันอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตะขอพวกนี้แหละค่ะสอย
1: ไม่ต้องปีน
0: ไม่ต้องปีนอันนี้ก็จะไซส์เล็กหน่อยเพราะว่าต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่อะค
1: ่
0: ะมันก็จะเป็นเบอร์เล็กหน่อย
1: ครับพอเรารวบรวมเสร็จแล้วยังไงต่อครับเราจะไปไหนต่อครับ
0: เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นสลิงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุกไปขายแต่ด้วยความที่วันนี้เรามีปริมาณน้อยก็คือแค่เข่งเดียว
1: ครับ
0: เราก็จะไปขายตามข้างทางที่มีคนเขารับซื้อ เราอะค่ะ
1: คือขายตรงอย่างนี้เลยเหรอครับ
0: ขายตรงค่ะก็คือเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางอีกทีนึง
1: คนกลางเขาก็เลยเอาไปรวมที่อะไรนะที่ลงหรืออะไรเงี้ยเหรอคร
0: ับใช่เป็นลงบ้างเป็นแผงบ้างถ้าเป็นลงเขาจะต้องแพ็คส่งต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแผงบางทีเขาก็จะคัดเกรดแล้วก็ส่งตลาดไทยบ้างตลาดนู้นตลาดนี้บ้างเพื่อให้เป็นแม่ค้าไปขายตามปลีกอะค่ะช่วงนี้คือช่วงฤดูของทุเรียนเมืองจันท
1: ร์แล้วก็มองไปเรื่อยๆ
0: ก็จะมองไปเรื่อยๆเราถูกใจคนไหนเราก็ขายให้คนน
1: ั้นแวะนั่นเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแผงหรือเป็นอะไรครับ
0: ก็เป็นแผงค่ะ
1: เป็นแผงพอดีผมผ่าไส้เลื่อนมา3แผลหมอบอกห้ามยกของหนักเกิน5กิโลก็ต้องให้น้องทรายชาวสวนซึ่งยืนยันว่าเธอสามารถ
0: หนูลากขึ้นมานี่ก่อนเติม
1: ครับโว้ยได้จริงวะ
0: ได้จริงค่ะได้จริงทำบ่อยค่ะ
1: ได้ถ้าเลื่อน
0: ได้แล้วก็เลื่อนค่ะทำได้จริงค่ะ

0: ราจะได้จัดการต้นทุนได้ถูกว่าเราควรใช้ปุ๋ยปริมาณเท่าไหร่ปีนี้ผลผลิตมันโอเคไหมเนี่ยค่ะก็เลย
1: น้ำจีบข้างในมันไม่ดีเหรอ
0: น้ำจีบข้างใน
2: เราเดินทางกันมาได้สักพักใกล้ถึงร้านรับซื้อทุเรียนซึ่งทรายก็ยังไม่รู้ว่าจะขายทุเรียนได้สักกี่บาท
0: แผงตามข้างทางอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าเขารับซื้อทุเรียนสุกเบอร์เจาะเบอร์กวนเบอร์แตกถ้าเรามีเบอร์นี้เราก็จอดขายให้เขาได้แต่เนี้ยจะไปร้านที่หนูขายให้เขาประจำอะค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ถ้าขายได้ในสักกี่บาทครับเนี้ยเ
0: ข็มไม่แน่ใจราคาวันนี้เหมือนกันค่ะ
3: ถึง500 บาทไหมครับ
0: เอ๊คิดว่าน่าจะถึงนะคะ คิดว่าน่าจะถึงค่ะ
3: เกิน
0: น่าจะเกินค่ะ
3: 1,000 บาทมาถึงเนี้ย
0: ว่าถึงค่ะแต่ไม่รู้น้ำหนักพอชั่งมาจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเบาหรือมากน้อยแค่ไหนอะค่ะมันราคาเท่าไหร่แล้ววันน
4: ี้
0: ย
4: ังอะไรนะหมอนหนาวเบอร์อะไรอะ
5: เล็ก
4: ๆ
5: ต
4: ่อเล็กๆช่วงเล็กๆที่นิ้วผมซื้อได้7 บาท
5: แต่ม
4: ัน
5: ส่วนใหญ่ม
4: ัน
5: เป็นเบอร์เล็กท
4: ั้
5: งน
4: ั้
5: นเลย
4: แก่
5: มากเพราะว่าโยงเชือกสีเหลืองไว้แล้วเหลืออยู่ต้นนึงไม่ยอมไอ้นี่
4: เ
5: หร
4: อ
0: เบอร์สวยที่เท่าไหร
4: ่นะครับ7ต่อไปอ่ะ
0: อ
4: ัน
0: นี้คือเบอร์สวย
4: ใช่แล้ว
5: ก็ยังถือว่าราคาคงดี
4: จบไปแล้วตัดติดก็เล็กให้เขา7.5ไหม
0: เราขายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไป
5: ดูว่าเราจะได้ถึง1,000 บาทหรือเปล่า
0: 2,080 บาทนี่ค่ะ
1: โค้ดที่เรากลับมาทั้งหมดพี่ขายได้2,080 บาท
0: ใช่ค่ะครึ่งเข่งเราได้2,080 บาท
1: ครับถือว่าดีเลยใช่ไ
0: หมหนูว่าณตอนนี้ราคาที่เป็นปลายรุ่นที่1กำลังจะเข้าสู่ช่วงรุ่นที่2กำลังใกล้จะออกหนูว่าก็ยังเป็นราคาที่ดีค่ะ
1: ครับขึ้นรถมากับทรายออกมาจากสวนบ้านชื่นที่บ้านตะเคียนทองนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดินทางมาบนเส้นทางเพื่อจะมาขายแถวบ้านกระทิง
0: ค่ะ
1: ผมก็คำนวณระยะทางไปกลับเกือบ30 กิโล
0: ค่ะไปกลับ
1: ค่ะไปกลับ30 กิโลเมตรผมหันมามองทุเรียนในเข่งไอเราไม่เคยขายไม่รู้ราคามาก่อนไงผมก็เดาว่าจะได้สักเท่าไหร่500 บาทเหรอผมก็ถามทรายบอกน่าจะมากกว่า500เป็นพันได้ไหม
0: โอ้
1: ก็ไม่รู้แต่สุดท้ายพอมาถึงแผงของเนี่ยรับซื้อทุเรียนครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดครึ่งเข่งของเราได้เงินมา2,080 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมยังนึกเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็ต้องหักนี่ค่าเดินทางน
0: ้
1: ำมันตอนนี้ลิตรละ40 กว่าบาท
0: ครับ
1: วิ่งมา30 กิโลเมตรคันนี้กินน้ำมันประมาณตกโลละ3-4 บาทครับค่ารถก็ไปแล้วประมาณเกือบ200 บาทค่าน้ำมันส่วนน้ำหนักทั้งหมดถ้าคนเก็บคนขึ้นไปตัดเขาคิดโลละ5 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อีกประมาณ100 กว่าบาท
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจาก2,080 บาทที่เราก็จะเหลือ
0: ประมาณ1,800 1,700 1,800ใช่ค่ะ
1: คุ้มไหมครับ
0: หนูว่ามันก็คุ้มนะคะ
1: ครับ
0: แต่เพราะว่าส่วนใหญ่อันนี้มันอาจจะดูเหมือนน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูไม่ได้มาขายแบบตั้งใจมาขายแค่ครึ่งเข่ง
1: ครับ
0: จะต้องมาทำธุระอย่างอื่นหรือมีปริมาณที่มากกว่านี้
1: ใช่มันจะได้คุ้มค่าเดินทาง
0: มันจะได้คุ้มค่าเดินทาง
1: แต่อย่างไรก็ตามทุเรียนเป็นผลไม้ที่ราคาสูงกว่าที่ผมคิดมากเลยนะเป็นผลไม้ราคาแพงจริง
0: อันนี้คือราคาต้นทางเลยนะคะ
1: ต้นทางแล้วเนี่ย
0: แค่ชาวสวนอันนี้คือราคาที่
1: ราคาจากสวนเลย
0: จากสวน
1: ครับ

0: นี้ของต้นไหน
1: ต้นหน้าบ้านเ
0: นี่ยของโป่งอ่ะ
1: ของโป่งขายหมดเลย
0: หรอโลกี่บาท70 บาท
2: จากการที่ทรายใช้ชีวิตอยู่ในเมือง

0: มาเป็นเวลากว่า10ปีแต่สุดท้ายเธอต้องกลับมาอยู่บ้านเปลี่ยนจากคนเมืองมาเป็นชาวสวนมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่ต้องใช้ความพยายามในการปรับตัวเลยนั่นก็คือความรู้สึกอุ่นใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกครั้ง
1: นั่นแหละเรียนจบมหาวิทยาลัยปริญญาโทแล้วก็คงทำงานอยู่ในเมืองกรุงเทพเมืองใหญ่ไม่กลับมาอยู่บ้านแล้วคิดไว้เดิมทีครับ
2: คิดถ้าพ่อไม่เสียเขาคงไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับมั้ง
1: ครับ
2: แต่ที่นี่พอพ่อเสียเขาก็ต้องกลับน้องเรากลับมาเราเห็นไง
1: ครับ
2: ดูนี่เรายังได้เห็นน้องจะไปจะมาเรายังเห็น
1: ครับ
2: ถ้าอยู่เขาไปทำงานไปกรุงเทพไป
1: ครับ
2: อึดอัด
1: เป็นห่วง
2: ใช่
1: มีความเป็นห่วง
2: ใช่บางทีแล้วโทรแล้วไม่รับเนี่ยโอ
1: ้มันเป็นอะไรวะครับ
2: ชีวิตคนเป็นเนาะ
1: ครับ
2: แล้วนี่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆอ
1: ่
2: ะแม่พ่อแม่ทำงาน
1: เจทิพย์ก็รู้สึกว่าชีวิตมันอบอุ่นพอสมควรนะมีน้องมาอยู่ด้วยอย่างนี้ครับ
3: ห้าปีมานี้ทรายกลับมาดูแลพ่อ2ปี
2: ค่ะ
3: ครับหลังจากดูแลพ่อแล้วก็เริ่มอาชีพทำสวนเต็มรูปแบบ
2: ค่ะ
3: ประสบความสำเร็จหรือยังครับ3ปีมานี
4: ้หนูว่ายังถ้าให้คะแนนเต็ม10หนูว่าหนูยังอยู่ในแค่แบบยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำอ่ะ
3: ครับ
4: ทั้งเรื่องการทำผลผลิตให้มันสวยอะไรเงี้ยค่ะหรือทำผลผลิตให้ได้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงแบบการบาลานซ์งานการจัดการแปลงอะไรหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูยังต้องแบบใช้เวลากับมัน
3: แล้วพอมาอยู่ในสวนเนี่ยพอตกค่ำปั๊บมืดทำไมเปิดไฟในมืดสนิทมีแต่เสียงแมลงเราจะทำตัวปรับตัวยังไงให้อยู่แล้วไม่เหงาไม่โหยหา
4: หนูว่าการปรับใจมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
3: ครับ
4: ถ้าพื้นที่เราเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องมาเปลี่ยนที่ใจ
3: ครับ
4: ถ้าใจเรามันรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันอึดอัด
3: ครับ
4: เราก็จะอยู่สถานที่ตรงนั้นไม่ได
3: ้ครับ
4: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูปรับใจได้ซึ่งหนูก็ทำมาได้แล้ว
3: ครับ
4: ก็เลยรู้สึกว่าที่เหลือก็คือเรื่องของการแมเนจบาลานซ์สภาพแวดล้อมให้มันดีเรื่องของการงานให้มันดีเราก็เลือกคัดสรรผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบเงียบมากซึ่งก็คือเงียบจริงๆเราเป็นคนชอบออกหาผู้คนก็จริงแต่มุมนึงเราก็เป็นคนที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวทุกวันนี้หนูเป็นชาวสวนทุเรียนเต็มตัวแล้วและก็เชื่อว่าน่าจะยังต้องเป็นต่อไป

0: จากชีวิตของชาวสวนที่กำลังปรับตัวและเริ่มเห็นความมั่นคงในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดสามัญชนคนไทยเดินทางมาพบกับอีกหนึ่งชีวิตที่การกลับบ้านครั้งนี้อาจกำลังเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน
1: สวัสดีครับผมนายเฉลิมชาติแพงดาลกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ4ปีแล้วตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะประมาณ7ปีจริงๆถามว่าถึงวัยที่เราต้องกลับบ้านหรือยังมันก็ยังนะแต่มันมีหลายปัจจัยมันมีเหตุผลบางอย่างที่เราต้องกลับมาบางคนอาจจะพ่อแม่บางคนจะครอบครัวส่วนของผมนี่กลับมาแต่งงานก็เลยเลือกที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัว
0: ในตอนแรกการกลับบ้านของเฉลิมชาติหรือจ่อยเหมือนจะไปได้ดีเพราะว่าได้ทำงานที่ตรงสายที่เรียนมาคืองานด้านสื่อสารมวลชนแต่ทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
1: กลับมาแรกๆทุกอย่างมันก็โอเคมันก็ดีหมดเป็นสายงานเดิมแหละเกี่ยวกับงานโปรดักชันจนมาถึงที่มีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่บริษัทก็ไปไม่รอดจำเป็นต้องได้ออกเราก็ต้องแบบสู้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

็นกิจวัตรประจำวันของผมในช่วงนี้นะครับเวลาประมาณตีห้ากว่าเราก็จะไปจ่ายตลาดกันนะครับอยู่ที่ตัวอำเภอบ่อระบือนะครับไปซื้อของมาเปิดร้าน

0: ช่วงนี้ถ้าไปเช้าหน่อยมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ของถูกและดีเราจะได้เรื่องช่วงนี้ของแพงมาก
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ หน้าตลาดสดบรบือนะครับวันนี้เราจะมาหาซื้อไก่ไปทำก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผม
0: ช้าหรอ
1: มาสายครับวันนี้เอากกปีก5ครับแม
2: ่กกปีกควร5ครับ
1: ตีน4
2: ขา4ค่ะ
1: ครับขา4แล้วก็เลือด1หิ้ว
2: เลือด1หิ้วค่ะ
1: ครับมาสั่งไก่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาดูเดี๋ยวดูผักกันนะครับว่าซื้ออะไรแล้วก็ค่อยกลับมาจ่ายตังค์เดิมโอเคโอ้คณะตอนนี้ผักเราก็ได้มาครบแล้วแต่วันนี้ไม่มีสลัดนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้นะครับไปนี่ครับพอเรามาเราก็จะมาสั่งไก่จากที่นี่สั่งไว้แล้วเราก็ไปเดินหาซื้อผักซื้ออย่างอื่นแล้วก็เขาจัดของให้เราเสร็จเขาก็จะเอาไปขึ้นรถให้เราไว้ของเราก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปตั้งร้านแล้วก็จะประมาณนี้ครับที่เราใช้แต่ละวันนะบางเจ้าเราก็ไปสั่งไว้เขาก็มาส่งเราที่รถเราก็ไปหาซื้อผักซื้ออะไรอย่างอื่นต่อแล้วก็กลับมาไปเปิดร้านกันครับผมครบไหมพอขาพอลุกก่อน
3: พนักงานออฟฟิศสู่อาชีพพ่อค้านี่คืองานใหม่ที่มีความท้าทายสูงเพราะต้องแบกความหวังของคนทั้งครอบครัว
1: พอเรามีครอบครัวพอเราเติบโตขึ้นมาหน่อยภาระอะไรค่าใช้จ่ายอะไรมันเยอะแล้วเราต้องแบกรับจุดนี้ไว้เราจะมองแบบเดิมที่ทำงานหาประสบการณ์ใช้ชีวิตมันไม่ได้แล้วเราต้องแบบมองหาความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวเราพอมาทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มใหม่หมดมันต้องทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองแล้วมันต้องมีวินัยในตัวเองเราต้องจัดการทุกอย่าง
0: พอไปตลาดมาแล้วก็มาก่อไฟตั้งเตาไฟตั้งหม้อเสร็จนะครับใส่ใบเตยเติมน้ำเข้าไประหว่างรอหม้อเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงหม้อแล้วก็รอน้ำเดือดอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยใส่ไก่ลงไปนะครับ
3: ในช่วงเช้าของแต่ละวันเฉลิมชาติจะมีหน้าที่เป็นคนจัดเตรียมของทุกอย่างเพื่อเตรียมไว้ให้แฟนเป็นคนมาขายก๋วยเตี๋ยวในตอนสายๆและตัวเองก็สลับกลับไปดูแลลูก

0: หูเข่าเลยหลุดหมดแล้วเนี่ยข้าทำเนี่ยใส่ไว้สิ
1: ดูต้นเรียกดูต้นสิ
0: ณตอนนี้โอเคเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีลูกน้อยอาจจะเป็นตรงนี้ที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความสุขมากคือได้อยู่กับลูกได้เล่นกับเขาได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เขาแบบต้องการเรา
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ1เดือนอาจดูเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามแต่ในความเป็นจริงแล้วเฉลิมชาติก็ยังไม่แน่ใจว่าร้านก๋วยเตี๋ยวจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้มากแค่ไหน
0: จริงๆเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มได้ประมาณเปิดได้เดือนนิดๆก็ดีนะหมดทุกวันเพราะผมทำน้อย ใช่เพราะว่าอยู่บ้านนะมันกำลังคนซื้อมันค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็น้อยมันไม่เหมือนในเมืองเราเปิดตามหมู่บ้านใช่ไหมมันก็มีไม่เท่าไหร่คนที่จะซื้อแล้วทุกคนก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่ทุกวัน
2: สำหรับเฉลิมชาติการได้ตื่นมาเห็นรอยยิ้มของลูกและได้อยู่ดูแลครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาคือกำไรชีวิตที่เขาโหยหามาตลอด7ปีในเมืองใหญ่แต่สำหรับรุ่งอรุณแทบทามผู้เป็นภรรยากลับมองว่าหากเฉลิมชาติกลับไปทำงานที่กรุงเทพอีกครั้งก็อาจจะช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหมู่บ้าน
3: เพราะว่ามันค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นก็มีค่างวดรถค่าบัตรเครดิตแล้วก็ค่านมลูกด้วยค่ะเยอะก็คือว่าไปยุ่งกรุงเทพอาจจะมีโอกาสหลายกว่าแล้วก็มีงานรองรับหลายก็อยู่น้ำบานคือรายจ่ายมันออกไปเยอะมากกว่ารายรับก็เลยอยากบอกแฟนหลายรอบแล้วให้กลับไปกรุงเทพไปทำงานเพราะว่าช่วงนี้รายรับเราน้อยมากขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายใช้ไปวันๆแต่ว่าถ้าให้เก็บแล้วก็ให้เงินเป็นก้อนอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่มีเงินก้อนที่จะเก็บ
0: จริงๆแฟนก็บอกอยู่นะพี่กลับไปทำงานกรุงเทพไหมขายก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้ามันไม่เวิร์กลองดูสักเดือนนึงไหมถ้ามันไม่ได้เราก็กลับไปกรุงเทพค่อยไปมองหาเส้นทางที่มันจะทำให้เราอยู่รอดได้ถ้ากลับไปก็อยากทำอะไรที่มันแบบมั่นคงกว่าเดิมเพราะว่าภาระเรามันก็เยอะรายได้เรามันไม่สามารถโคเวอร์กับรายจ่ายเราได้ก็อาจจะมองหาตอนแรกก็มีแผนว่าเข้าสารคามไหมใกล้ๆเราไม่ต้องไปถึงกรุงเทพเราก็ไปเปิดแค่ในมหาสารคามคนมันก็จะเยอะกว่าโอกาสมันก็น่าจะเปิดกว้างกว่าตรงนี้นิดนึง
2: สิ่งที่ครอบครัวของเฉลิมชาติกำลังเผชิญอยู่ก็คือความเจริญและโอกาสต่างๆที่ไม่ได้ถูกกระจายออกมาจากเมืองใหญ่ทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะหันหน้าเข้าเมืองใหญ่เพื่อโอกาสที่มีมากกว่า
4: ประเทศไทยเคยทำมาเยอะแล้วครับกับการที่ทำการกระจายการพัฒนามันไม่ประสบความสำเร็จกลับมาเกือบหมดเพราะได้กลับไปแล้วแล้วพบว่าไม่สามารถทำอะไรได้แน่นอนมีคนที่ทำได้แต่น้อยมากกลับไปเพื่อรอวันที่จะกลับเข้ามากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประเภทงานของเราอ่ะประเภทงานของเราของประเทศไทยเนี่ยมันเอื้ออำนวยกับการรวมตัวกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหลัก
2: แม้ในใจของเฉลิมชาติจะรู้ดีว่าด้วยรายได้จากร้านก๋วยเตี๋ยวอาจไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายอาจทำให้เขาต้องเข้าเมืองใหญ่อีกครั้งเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวแต่สิ่งที่ยังคงเหนี่ยวรั้งเขาไว้ในตอนนี้คือวิถีชีวิตและความสุขที่ไม่สามารถหาได้จากกรุงเทพหรือเมืองใหญ
1: ่แม่มาชี้แม่มาชี้ขอค่ะ
0: ตอนนี้เราจะพาพี่น้องไปเบิ่งหมอลำนะครับเนาะงานบุญบกไฟบ้านเรายาวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหมอลำกันบรรยากาศร่มรื่นนะครับไม่แดดมาก

0: อนนี้เรามาเจอนักร้องดังนะคร
1: ับ
0: ตึ้นนพดลนะในงานใส่มาเนี่ย
1: ไม่ดีว่ามีพื้นเนี่ย
0: อ๋อมีพื้นอันนี้เป็นบั้งไฟนะครับบุญประเพณีทางภาคอีสานนะครับนอกจากบางใหญ่เราก็ขอสิมีบางน้อยมาตั้งขายนํางานหมอลํานะเต้นน้อยๆนี่เล่นบางนี้นี่บางกาบกล้วยบางกาบกล้วยเต้นน้อยข้างในมันสิเป็นมือแม้นว่าเป็นมือเนาะเป็นมือเป็นกระดาษพันของแม่นะแล้วเอากาบกล้วยมาพันมาใส่กับก้านมะพร้าวนะครับเปลี่ยนเหรียญสมัยเด็กหน่อยที่กินนะครับกลับมาบ้านก็ยังได้มาเล่นอีกนะครับบางไฟบางไฟบางไฟหน่อยเนาะว่าเฮือนน่ะแม่นบางไฟหน่อยเนาะเฮ็ดเล่นตะกี้เฮ็ดเล่นกับซื้อมือซื้อยังมาตําสักจุดเดี๋ยวเฮากลับบ้านไปว่านแหหาปลาครับว่านเล็กมันไม่แรงแทบจะไม่ติดเลยมั้งบ่งไฟหน่อยไปแล้ว

0: บรรยากาศหลังที่เราปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเจ้าวัดก็หาปลากับน้องๆ นะครับทำกับข้าวเย็นกัน
1: สวย
2: สวย
3: น่าไม่มีเสียดูเลยนะ
4: โอ้ยติดแค่ตัวเปียก
5: เขาติดกินน้อง
6: มีเอาข้าวจะได
1: ้นั้นอุ้ย
0: แต่ละสี
1: ปลาดุกไม่ใช่พี่ไม่ใช่มาทำไม
0: ใส่ปลาอยู่ไหนคุณช่างทาหมุดไป
7: หังมาอีหนูอุ้ยอุ้ยมีนถือจะมาว่าเดิน
0: เลี้ยงไว้ก่อนตัดตัดตักเส้นอะไร
8: ต
0: ั
8: ดในตะคอนี่เลย
5: ตัดดึกเลย
0: เนาะข้าวเยอะ
5: เอาไปคุกคนเดียวคุกไม่ได้เลย
0: ปลาที่เราหามาวันนี้นะครับปลานิลปลายี่สุบนะครับแล้วก็ปลาช่อน1ตัวนะครับวันนี้เราจะทำเมนูต้มนะครับต้มกับเผาเกลือนะครับปลาช่อนเผาเกลือนะครับนี่เลยไป

0: คนเล็กยัง
1: เสียบไม
2: ่ยุ่งเกี่ยวมันบรรยากาศทั้งสิ้นมันโมมี่เด้ตอนยุ่งเกี่ยวตอนเท่าจากบ้านไปนี่ตอนไปยุ่งเกี่ยวมันก็คิดถึงบรรยากาศทั้งสิ้นอยากมาสัมผัสอยากของผมอยากว่าพอตอนเท่าไปทำงานญี่ปุ่นนะครับ

0: าอร่อยไหม
1: ปลาเขาเลย
2: น้องเต่า
0: โอ้เผ็ดมากเลย
2: เผ็ดมากเลย
0: ใช่เผ็ดมากเลย

0: การได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามันคือความสุขที่หลายๆคนโหยหาแต่ความเป็นจริงสามัญชนคนไทยทุกคนก็ไม่สามารถทำได้อย่างที่ฝันเพราะด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่บีบให้หลายครอบครัวต้องเลือกที่จะยอมทิ้งความสุขเพื่อมาสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
1: คือในขณะที่โลกบอกว่าเมืองขนาดกลางขนาดเล็กโตขึ้นเพราะโอกาสในการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยดีพอแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยกลับทิศกันเลยคือเรียกคนกลับมาทำงานหมดมันไม่ได้ทำการกระจายแบบทั่วถึงและเท่าเทียมอยู่ในเมืองขนาดกลางขนาดเล็กหรืออยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรมันต่างจากอยู่ในกรุงเทพอย่างเทียบกันไม่ได้นั่นเองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันต้องไม่หนีกันมากนักถูกไหม
0: บนเส้นทางการกลับบ้านปลายทางของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนยังคงต้องปรับตัวเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดบางคนยังต้องดิ้นรนและอาจต้องจำใจเดินทางกลับเข้าเมืองใหญ่เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่บีบคั้น

0: ชื่อเบียร์ครับสุภกิจกาแก้วพิตามานครับก็กลับมาอยู่บ้านได้เข้าปีที่6ตอนนี้ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆครับผมอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่เรียนมาคือเราแผนชีวิตไว้แล้วว่าพอเราเรียนจบเราจะต้องไปอยู่ในสายทางของอุตสาหกรรมถ้าไปอยู่นู่นอ่ะคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเราส่งเงินมาคนทางบ้านก็จะสบายครับทำอยู่3ปีครับเจอสถานการณ์โควิดครับ
1: ในช่วงโควิดสุภกิจลองพยายามกลับมาอยู่บ้านแต่ก็ต้องเจอภาวะไปกลับอยู่หลายรอบเพราะตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำมาหากินอะไรในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี
0: ้พอกลับมาเราก็มาใช้ชีวิตอยู่บ้านมาก็ไม่รู้จะหากินยังไงใช้ชีวิตยังไงก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่เดิมสิ่งที่เราเรียนมาในชุมชนมันไม่สามารถดำรงชีพได
1: ้หลังจากกลับไปเป็นหนุ่มโรงงานอีกครั้งกลับพบว่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมแม้จะมีงานและรายได้ที่มั่นคงรออยู่ก็ตาม
0: พอเรากลับไปอยู่ในที่เดิมแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเราอยากกลับมาบ้านคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงวิถีชีวิตเป็นอย่างเขาคืออยากกลับบ้าน
1: สุดท้ายจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งและเปิดร้านกาแฟเล็ก
0: ๆต้องปรับตัวเองก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าคือเราในเรื่องของรายได้เนี่ยพอเราจะไม่ได้รายได้คงที่นะเปิดร้านน้อยๆพอได้หาเงินพอได้อยู่บ้าน
1: แม้ตัวเลขรายได้จะไม่มั่นคงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือโอกาสได้ดูแลคนในครอบครัว
0: พอมาอยู่ที่บ้านมันกลายเป็นว่าเรามีโอกาสได้ดูแลคนที่เรารักบางทีกลับมาย้อนคิดว่าถ้าวันนึงเราไม่อยู่เราคงซัพพอร์ตเขาได้แต่เอาเงินไปหาหมอนะทั้งที่เขาอาจจะอยากได้คนที่คอยซัพพอร์ตเขาว่าไปส่งหาหมอหน่อยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นพอมาอยู่จริงๆแล้ว

0: ในส่วนเนี้ยพอเราได้ทำเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาเราอยู่ที่นี่จริงเราซัพพอร์ตเขาได้แบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกเออแค่นั้นก็ดีแล้ว
1: ก็อยู่ใกล้ๆก็ห่วงเขาอยู่บ้านเขาสบายใจอ่ะแต่เขามาอยู่ใกล้ๆก็ดีนะจะได้ดูแลแม่มั่งพ่อมั่งหลานมั่งเขาช่วยได้เยอะไงบ้านเรามันหากินง่ายเนาะหอยปูปลาที่นี่มันใช้เงินเยอะหมื่นนึงดูบ้านเรานี่ใช้ตั้งหลายอยู่ที่นู่นไม่ค่อยจะโพหรอกไม่ว่าเนี่ย
2: ถูกเตือน
3: เตือนหน่อย
2: มันไม่มีน้องไ
4: ปการกลับมาอยู่บ้านแล้วได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สุภกิจเลือกที่จะไม่กลับไปเป็นหนุ่มโรงงานอีกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดต่อไปก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
0: อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของน้องๆที่มาช่วยสร้างเสร็จปะผมรู้สึกว่าอะไรที่เขามีส่วนร่วมกับชุมชนเขาจะรักบ้านเขาเขาจะรักในสิ่งที่เขาทำเปิดร้านกาแฟเล็กๆแล้วอ่ะโอเคเราก็พออยู่ได้แต่พอเรามาดูชุมชนอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะเริ่มซบเซาความน่าสนใจอ่ะมันหายไปเราเลือกอยู่บ้านแล้วอ่ะทำยังไงอยู่ให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วย
4: จากการที่อยากเห็นบ้านเกิดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทำให้เกิดกลุ่มจุ้มบ้านเชียงขึ้นมาโดยชวนคนในหมู่บ้านออกมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ทุกคนกลับมารู้สึกรักและผูกพันกับบ้านเกิดของตัวเองอีกครั้ง
0: มันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้ได้แต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราได้ตกแต่งชุมชนถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเราได้ออกแบบบ้านหลังเนี้ยผมรู้สึกว่าเราเริ่มเห็นคุณค่าเพราะเรามีส่วนร่วมกับบ้านเราเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแล้วเขาบ่แม่นแค่แบบเฮ้ยเป็นโดนๆกรรมมาเถื่อแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของหม่องนี่แล้วมันมีความสุขนำเลยนะมันอะไรเหตุให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยบ่ไปใส่แล้วบ่อยากไปแล้วอยู่นี่ก็มีความสุขพอแห้งแล้วอยู่นี่มีคนที่รักผมแล้วผมก็รักเขา
4: แม้ภาครัฐจะมีความพยายามออกแบบนโยบายกระจายความเจริญไปยังเมืองเล็กๆหรือเชิญชวนคนกลับไปพัฒนาบ้านเกิดแต่สุดท้ายกลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นรูปธรรม

0: สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือว่าเราเห็นภาพชัดเจนว่ากรุงเทพจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราบอกว่า decentralization กระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5ที่จะกระจายออกไปนะเราได้ยินการพัฒนาเมืองศูนย์กลางภูมิภาคเราเห็นการเอามหาวิทยาลัยภูมิภาคโรงพยาบาลระดับภูมิภาคไปลงที่นั่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าเมืองเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราเดินมาทั้งหมดคือพยายามทำตัวเป็นกรุงเทพยกตัวอย่างว่าเชียงใหม่เนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคแต่ถามว่าเชียงใหม่ทำตัวแบบกรุงเทพหรือเปล่าเปล่าเลยนะเชียงใหม่อยู่ได้ด้วยฐานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งที่รัฐเคยทำบอกว่าเมืองอันดับ2ของประเทศเนี่ยควรจะเป็นกรุงเทพที่เล็กลงเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จถ้าภูเก็ตทำตัวเป็นกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคารแบบที่กรุงเทพเป็นภูเก็ตไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ภูเก็ตได้เอาเอกลักษณ์เชิงพื้นที่ของตัวเองคือท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลชายหาดเนี่ยและทำให้ภูเก็ตโตขึ้นมาเพราะว่าเขาใช้ท้องถิ่นของเขาเป็นฐาน
1: ถามผมอยากอยู่กรุงเทพหรือเปล่าผมไม่อยากอยู่แล้วนะเพราะว่าการจราจรติดขัดการแข่งขันสูงอากาศไม่ดีผู้คนสังคมไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมห่างเหินกันเป็นสังคมที่เย็นชาเมืองใหญ่ๆเป็นแบบนี้หมดเลยอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดไหมกลับไปหาอ้อมอกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราก็อยากกลับแต่ถามว่าเมื่อกลับไปแล้วจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือไม่ไม่ง่ายเลยแม้ว่าทุกวันนี้มีกระแสการกลับบ้านไปเริ่มต้นกิจการงานใครมาจากครอบครัวชาวนาก็กลับไปทำนาใครมาจากครอบครัวชาวสวนก็กลับไปทำสวนบางคนก็อาจจะไปเปิดกิจการตัวเองไปทำคาเฟ่ไปทำร้านอาหารแต่ถามว่าทำสำเร็จทุกคนไหมตอบได้เลยครับว่าไม่สำเร็จทุกคนเพราะว่าองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนั้นมันไม่เอื้อถ้าภาครัฐอยากรณรงค์ให้ประชาชนคนหนุ่มคนสาวกลับไปหารากเหง้าของตัวเองกลับไปชุมชนตัวเองมาเรียนจนจบแล้วกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองรัฐบาลยื่นมือช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเลยผมดูอย่างสวนบ้านชื่นของคุณทรายเนี่ยผมถามว่าค่าไฟเดือนละเท่าไหร่เขาบอกบางเดือนหน้าแล้งนะครับเดือนละ 40,000 บาททั้งที่บ้านมีแอร์อยู่เครื่องเดียวแล้วก็ไม่เปิดด้วยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อชีวิตความเป็นสุขเลยแต่มันต้องไปใช้กับมอเตอร์ในการดูดน้ำปั๊มน้ำในการทำกิจการทำสวนของเธอเนี่ยแหละราคาปุ๋ยราคายาสิ่งเหล่านี้รัฐบาลถ้ายื่นมือมาช่วยผมว่าใครๆก็อยากกลับมาบ้านได้มาอยู่ที่ที่มันอากาศดีๆได้มาอยู่ในที่ที่มันมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ต้นหมากรากไม้สีเขียวคนจีนรถก็ไม่ติดทุกคนต้องยื่นมือมาช่วยกันและอุ้มในสังคมของเราเดินหน้าไปได้อย่างสวยงามด้วยการที่ทุกคนมีบ้านกลับมาทำงานบ้านแน่นอนเมืองหลวงเมืองใหญ่ก็ต้องมีคนไปทำงานอยู่ดีล่ะแต่ว่าไม่ใช่ไปกระจุกตัวแบบทุกวันนี้ทำให้มันเกิดความสมดุลไม่ใช่เพื่อใครเลยครับเพื่อสามัญชนคนไทยครับ
2: ไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับไปอีกแล้วเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่เป็นคนทำสวนทุเรียนให้แม
3: ่อยู่ตรงกลางน้ำไหลไปกับสายน้ำ
4: แค่ได้อยู่กับครอบครัวมีเพื่อนมาแวะเวียนหาแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วหมุดหมายเราคือความสุขเราคือตรงนี
3: ้ล่องลอยสู่ฟากฟ้าย
5: ังต้องสู้ต่อถ้าเรายังอยู่แค่นี้มันก็อาจจะไม่รอดมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกโตขึ้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอี

0: ใน1วันคุณคิดว่าคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: ก็จะมีงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเคลียร์ให้เสร็จอ่ะ
2: อันนี้เพิ่งทำเสร็จไปกองนี้เมื่อวาน
3: โอ้นี่ก็คือสิ่งเดียวกันไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นรายงานตัวปี2 43คน
0: เมื่อเวลาสอนของครูหายไปคนที่สูญเสียที่สุดก็คือเด็กนักเรียน
4: สามัญชนคนไทยตอน1วันกับชีวิตครูสพท.วันอังคารที่22กันยายน22 น.ทางไทย PBS

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติง

0: เหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมูลีค่ะคดีหัวเลือกสว.แม้ว่ากกต.ลงมติไปแล้วแต่ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนไม่จบนะคะล่าสุด DSI ทำหนังสือส่งถึงกกต.เพื่อขอคำวินิจฉัยกลางกรณีลงมติเสียงข้างมากส่งศาลฎีกาในการดำเนินคดีกับ26สว.และบุคคลอื่นอีก51คนค่ะเป็นการนำไปขยายผลในสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินขณะที่หนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยชี้แจงถึงเหตุผลในการลงมติส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.นะคะโดยระบุว่าพิจารณาตามพยานหลักฐานเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เมื่อวันที่14กันยายนในเอกสารระบุว่าข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21รายมีผลการลงมติดังนี้มีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7รายมีมติ6ต่อ1จำนวน2รายมีมติ5ต่อ2จำนวน12รายส่วนข้อกล่าวหาที่2มาตรา76วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140รายเรื่องนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งข้อสังเกตค่ะว่าจำนวนผู้ถูกส่งฟ้องตามมติของกกต.มีเพียง77คนซึ่งน้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมองว่าการพิจารณาของกกต.อ้างอิงมาตรฐานที่ใช้กับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจของกกต.มีทั้งคดีอาญาและคดีเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ส่งฟ้องได้นายอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตถึงพิรุธการกลับคำให้การของนายเอกราชช่างเหล่าอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยที่อ้างว่าถูกข่มขู่จากบุคคลคนหนึ่งแต่กกต.กลับไม่แสวงหาข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ข่มขู่เป็นใครจึงขอให้กกต.เปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบเหตุผลของกกต.แต่ละคนขณะที่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ชี้แจงเหตุผลที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยว่าเนื่องจากเห็นภาพคลิปมีทั้งการสมัครการลงคะแนนรวมไปถึงพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเข้าข่ายทุจริต
1: ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
0: ด้านทนายความและทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเข้ายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความเปิดเผยว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายยิ่งชีพแถลงข่าวโดยระบุว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คน ซึ่งมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยทั้งที่ปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีและเป็นการฟ้องดำเนินคดีในนามส่วนตัวของนายอนุทินหลังจากรับเรื่องร้องเรียนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ถูกกล่าวหาว่าไปข่มขู่พยานคดีหัวเลือกสว.โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและพร้อมเตรียมขอผลวินิจฉัยกับกต.คดีหัวเลือกสว.เพื่อประกอบสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินเป็นช่วงที่การตรวจสอบวัดและพระภิกษุเข้มข้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทำบุญเงินบริจาครวมถึงทรัพย์สินมหาศาลทั้งพระและวัดดังนะคะวันนี้ตำรวจพบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์เพิ่มเติมพอไปรวมกับจำนวนที่อายัดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะมีอยู่รวมๆแล้วประมาณ300ล้านบาทความคืบหน้าจากการขยายผลสืบสวนและแกะรอยเส้นเงินเข้าออกจากบัญชีของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ตำรวจสอบสวนกลางพบเงินในบัญชีออมทรัพย์ของนายโชติเพิ่มเติมค่ะเมื่อไปรวมกับยอดเงินฝากเดิมซึ่งพบอยู่ก่อนหน้า290ล้านบาทแล้วก็อายัดไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้ยอดรวมประมาณ300ล้านบาทส่วนนางสาวปุญญาบีหรือว่าสีกาเอผู้ต้องหาร่วมในคดีทุจริตเงินกับอดีตเจ้าอาวาสตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินที่มีการผ่องถ่ายโอนมาให้ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจยึดทรัพย์ที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินอื่นมาแล้วประมาณ200ล้านบาทตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าพบการใช้ชื่อบุคคลอื่นไปซื้อทรัพย์สินและพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลให้กับปปง.เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว
2: เราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
0: ส่วนกรณีที่รายการข่าวชื่อดังรายการหนึ่งนำเสนอข้อมูลของพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงหรือที่พักสงฆ์ภูกระแตจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยกล่าวอ้างว่ามีภรรยามีการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าตำรวจปปป.มีการตรวจสอบในคดีเงินบริจาคกับวัดจริงนะคะและส่งสำนวนให้กับปปช.ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได
2: ้เรารับแจ้งมาประมาณมกราคมนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
3: มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
2: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับดำเนินการก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันเราก็ส่งไปนะ
3: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไรเงี้ย
2: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่ตอนนี
0: ้ด้านประธานและรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยืนยันว่าพระมหาธีรนาถยังคงเป็นพระภิกษุโดยชอบตามพระธรรมวินัยไม่มีประ

0: วัดถูกจับศึกอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะพร้อมกับชี้แจงว่าที่พักสงฆ์มูลภูเขายังไม่ได้รับการยกฐานะเป็นวัดหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อบุคคลเปิดเป็นบัญชีรับบริจาคแต่ยืนยันว่าเงินที่ได้รับถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างศาสนาวัตถุและกิจการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับสีกาอ้างข้อมูลว่าเป็นบุตรสาวในแม่บุญธรรมของพระมหาธีรนาถได้มอบทรัพย์สินสนับสนุนการก่อสร้างวัดวาตามศรัทธาเท่านั้น
1: พระมหาธีรนาถเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อเขาไม่ได้อาวาสเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่มีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวพอเข้าบัญชีส่วนตัวจะไม่มีความผิด1157 147เพราะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานการที่มหาธีรนาถเนี่ยเขาเปิดบัญชีส่วนตัวไว้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดเนี่ยเขาเอาบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปให้วัดเนี่ยแล้วผิดตรงไหนเป็นเงินของพี่แจ่นนี่ผิดตรงไหนและผมบอกได้เลยเงินบริจาคอันนิดเดียวไอ้ที่เปิดรับบริจาคอันนิดเดียวคนทำนิดเดียวแต่เงินที่เขาออกมาเนี่ยเป็นเงินกองมรดกของเขาเป็นข้าบดีของเขานี่เขาขายที่ดินมาสร้างวัดเนี่ยพวกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ประธานมูลนิธิกองทัพธรรมชี้แจงต่อนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะบัญชีการเงินของพระมหาธีรนาถเคยถูกร้องเรียนมาถึง4ครั้งล่าสุดคือปี2569ซึ่งจากการตรวจสอบหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อมูลตามที่ถูกร้องเรียนหรือว่าถูกกล่าวหาค่ะหน้าฝนยังไม่หมดหลายพื้นที่ก็ยังวางใจกับสถานการณ์น้ำไม่ได้นะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีต้องเร่งขนย้ายลงศพเพื่อหนีน้ำป่าเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากเขาสามแยกแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณโรงพยาบาลวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีโดยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ภาพสถานการณ์น้ำป่าสีขุ่นเป็นสีแดงเห็นได้ชัดค่ะมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในและรอบโรงพยาบาลระดับน้ำก็ยังเอ่อท่วมพื้นผิวถนนและทางเดินด้วยสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเร่งรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมผู้โพสต์ยังระบุว่าปริมาณน้ำดังกล่าวไหลลงมาจากบริเวณเขาสามแยกคุณผู้ชมคะภาพที่เผยแพร่ยังแสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเร่งขนย้ายลงศพสีขาวออกจากบริเวณที่มีน้ำท่วมขังค่ะเพื่อนำลงศพไปเก็บไว้บนพื้นที่สูงป้องกันความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกับสถานพยาบาลซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดูแลผู้ป่วยส่วนที่อำเภอหนองไผ่น้ำป่าพัดถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทรัพย์ชมพูตำบลท่าด้วงจนได้รับความเสียหายชาวบ้านรวมถึงนักเรียนได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านบอกว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเพียงเส้นทางสายเดียวค่ะที่ชาวบ้านใช้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านส่งผลให้ชาวบ้านและนักเรียนประมาณ100คนได้รับความเดือดร้อนทั้งการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านและการเดินทางไปโรงเรียนล่าสุดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ท่าด้วงนำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเปิดทางให้สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีความกังวลค่ะว่าจุดนี้จะได้รับความเสียหายอีกหากมีฝนตกลงมาเพิ่มไปตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสักต้องเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศที่มีอยู่ราวๆ 1,200 แห่งภายใน3วันค่ะก่อนที่จะเดินหน้าตรวจสอบนักบินต่างชาติส่วน4ศพที่พบในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราถูกย้ายออกไปยังสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับตำรวจสภ.บางคล้าและตัวแทนจากบริษัทการชาบัตรจำกัดเข้าดำเนินการขุดและเคลื่อนย้ายศพ4ศพภายในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยปิดกั้นบริเวณประตูทางเข้าสุสานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและชาวบ้านเข้าไปร่วมสังเกตการเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮลเปิดพื้นที่ขณะดำเนินการพบหลุมลักษณะเดียวกันกับที่ฝังศพในหลายจุดแต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการฝังร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มสำหรับศพที่ถูกฝังในสุสานบางคล้า3ศพเป็นสัญชาติอิสราเอลค่ะส่วนอีกศพเป็นสัญชาติปิตริสเบื้องต้นบริษัทการชาบาจำกัดย้ายไปที่จังหวัดชลบุรีซึ่งได้แจ้งกับทางจังหวัดแล้ว

0: ด้านกำนันตำบลเสม็ดใต้บอกว่ารู้สึกโล่งใจหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายศพออกไปจากสุสานในพื้นที่นะคะแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับพื้นที่แล้วก็เข้าตรวจสอบเพิ่มด้วย
1: เราก็อยากให้เขาเอาออกไปให้สำเร็จแหละเพราะว่ามันคือวัตถุประสงค์เราให้นำร่างทั้ง4ร่างออกเราก็อยากให้เขาทำอย่างที่เขารับปาก
0: ส่วนการขออนุญาตจัดตั้งสุสานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าดำเนินการผิดตั้งแต่แรกที่มีการขออนุญาตแล้วเนื่องจากพอไปตรวจสอบเอกสารย้อนหลังก็พบข้อสงสัยหลายอย่างและเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งแต่ปี2564ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งสุสานไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Google Earthปรากฏให้เห็นชัดเจนค่ะว่าพื้นที่ตั้งสุสานเป็นถนนแล้วก็เป็นแหล่งน้ำอยู่ที่บริเวณนั้นมาก่อนไม่สอดคล้องกับเอกสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ที่มีการเซ็นอนุมัติณเวลานั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน15วันหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมการปกครองตรวจสอบสุสานทั่วประเทศมอบหมายให้กรมการปกครองทำตัวเลขของสุสานหรือว่าสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมกับรายงานกลับมาจากนั้นจะตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางเดียวกับฉะเชิงเทราโมเดลเพื่อดูแลเพิกถอนในการดำเนินคดีต่างๆคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนัดแรกค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตั้งเป้าหมายนะคะว่าภายใน1ปีจะต้องแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้จบขณะที่ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาววันนี้พบเพิ่มอีกแล้วเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดร่วมกับประมงพื้นบ้านไปสุ่มตรวจหาปลาหมอคางดำบริเวณริมเขื่อนลำปาวบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยการตรวจสอบล่าสุดวันนี้ค่ะไปพบปลาหมอคางดำอีก18ตัวอยู่กันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่พบในลักษณะนี้สำหรับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในพื้นที่3จุดคือที่อำเภอสามชัยอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสหัสขันธ์ขณะที่การตรวจบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำยังไม่มีรายงานการพบปลาหมอคางดำประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าแม้จะพบปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในวงจำกัดและถ้าดูจากขนาดลำตัวของปลาที่พบคาดว่าอายุประมาณ 3-6 เดือนแต่อาจจะตั้งท้องเร็วกว่าปลาหมอที่อยู่ในน้ำกร่อยอย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้จึงถือว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของปลาหมอคางดำจะอยู่รวมกันเป็นฝูงในจุดที่น้ำนิ่งและมีอินทรีย์วัตถุไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไกลและยังไม่เข้าข่ายระบาดรุนแรงนอกจากนี้ในเขื่อนลำปาวก็ยังมีสัตว์น้ำหลากหลายค่ะโดยเฉพาะปลานักล่าอย่างเช่นปลาชะโดปลาช่อนปลากดเหลือและปลากดคังที่สามารถช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได
2: ้ระดับของปลาหมอคางดำที่เข้ามานะครับในอยู่ในตามที่เป็นข่าวอยู่ขนาดนี้แค่ประมาณ10กว่าตัวเนี่ยนะครับผมว่าปลาผู้ล่า1สำคัญก็คือปลาผู้ล่าในธรรมชาตินะครับ2ก็คือผู้ประกอบอาชีพทางด้านการประมงที่อยู่รอบเขื่อนนะครับคือของเขื่อนลำปาวเราเองเนี่ยนะครับผู้ทำการประมงเรามากนะครับคือทำทุกวันนะครับทำทุกวัน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยไว้ได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย
3: ์โดยสิ่งแรกที่สำคัญก็คือจะต้องมีการกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดให้หยุดระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการไประดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดพวกปลาหมอคางดำ
0: นายสุริยาก็บอกอีกว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆรวม21จังหวัดจำเป็นต้องหยุดให้ได้ค่ะคาดว่าภายใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและวันพรุ่งนี้ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจะประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ปีต้องแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้จบหลังจากเกิดดราม่าปมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ค่ะบางตำแหน่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตข้าราชการระดับสูงนะคะว่าเป็นการด้อยค่าข้าราชการที่มีฝีมือขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ชี้แจงค่ะบอกว่ายึดหลักการโยกย้ายวางคนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและ

0: ดยดูจากผลงานศักยภาพความเชี่ยวชาญและความพร้อมมารับภารกิจได้ทันทีส่วนกรณียกย้ายนางสาวพิมพ์ชนกพิทฟิลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกวิโป้ณนครเจนีวาและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์โดยระบุว่ากรณีนางสาวพิมพ์ชนกเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระสูงสุด6ปีซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามกรอบและตามระเบียบต้องหมุนเวียนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในไทยขณะที่นางอรมนมีการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก WTO และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกวิโป้ณนครเจนีวาเนื่องจากมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแต่ไม่ได้รับการตอบรับการทาบทามขณะที่นางสาวพิมพ์ชนกโพสต์ผ่าน Facebook ว่าเตรียมยื่นลาออกจากราชการก่อนที่จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ซึ่งเร็วกว่าที่คิดเพื่อใช้เวลาดูแลมารดาที่อายุมากพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้โกรธหรือว่าน้อยใจกับการถูกโยกย้ายในครั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะซึ่งการเลือกบุคคลจะพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกรม
1: ที่ผ่านมาเราจะบอกว่าผู้บริหารเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามีวิธีคิดเพิ่มเติมว่าผู้บริหารเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ผู้บริหารที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับในงานกรมนั้นเนี่ยที่จะไปอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะสร้างงานแล้วก็ตอบโจทย์กระทรวงได้มากขึ้นผมว่าไม่เสียหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังผมอธิบายหรือให้ข้อมูลอยู่เนี่ยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่พวกเราฟังพร้อมๆกันแต่คนนอกมองเข้ามาเนี่ยก็คืออันนั้นความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะเป็นความรู้สึกของคนบางคนที่มองเข้ามา
0: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ในส่วนของ40มีทั้งหมด9ตำแหน่งค่ะนอกเหนือจากนางสาวพิมพ์ชนกและนางอรมนแล้วก็ยังมีคนอื่นอย่างเช่นนายวิทยากรมณีเนตรจากอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายกิติวัฒน์ปัจฉิมนันท์จากผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากทำลายของกลางสิ่งผิดกฎหมายรวมมูลค่าเกือบ14ล้านบาทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงของกลางอื่นที่คดีสิ้นสุดแล้วประกอบด้วยบุหรี่กว่า3ล้านมวนบุหรี่ไฟฟ้า120ชิ้นลูกเนียงกว่า 1,000 กิโลกรัมรวมถึงอะโวคาโดกว่า 10,000 กิโลกรัมยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยารักษาโรคมูลค่ารวมเกือบ14ล้านบาทนี่เป็นของกลางที่ศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำลายของกลางที่ด่านตรวจศุลกากรตรวจยึดมาได้จากการกระทำผิดกฎหมายและจับมานำมาทำลายที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดบอกว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะหลังจากสิ้นสุดกระบวนการทางคดีเพื่อป้องกันสินค้าผิดกฎหมายกลับเข้าสู่ระบบมีการหมุนเวียนในตลาดพร้อมกับย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การสกัดกั้นการจับการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรการดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางของการสกัดกั้นจนถึงปลายทางของการทำลายเพื่อให้การปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายเกิดผลยังเป็นรูปธรรมและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโอลิมปิกไทยเลือกต่อเฉลิมฉาญนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัศน์ดาวนักตบชุดแชมป์เอเชียถือธงนำขบวนกีฬาในพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
2: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ2นักกีฬาที่จะมาทำหน้าที่ถือธงนำขบวนทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนำโดยต่อเฉลิมฉาญยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์ที่คว้าเหรียญเงินศิลปะบังคับม้าในเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซียทำหน้าที่ทางฝั่งชาย

0: ส่วนนักกีฬาหญิงเป็นของแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่เป็นกำลังสำคัญพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4และคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปต่อที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมเริ่มที่เวียดนามประเดิมสนามในกลุ่ม C พบกับคูเวตแม้รูปเกมจะเป็นรองแต่คูเวตกลับเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำก่อนจากโอมาอัลมาตานาที78แต่เวียดนามตามตีเสมอได้ทันควันจากเหงียนง็อกหมีนาที80ทำให้เกมคู่นี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1-1ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจเกาหลีใต้ชูฟอร์มสมราคาทีมแชมป์เอเชียนเกมสูงสุด6สมัยเอาชนะกาตาร์ไปขาดลอยด้วยสกอร์4-1ส่วนทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A พบกับคีร์กีซสถานในวันพุธนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยศึกฟุตบอลสโมสร AFC Champions League Elite รอบลีกเฟสราชบุรี FC ประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดบ้านพบเซี่ยงไฮ้พอร์ตตัวแทนจากจีนนัดนี้ราชบุรีออกสตาร์ทได้ไม่ดีโดนทีมเยือนบุกมายิงนำห่างไปก่อนถึง4ลูกก่อนที่เจ้าถิ่นจะเริ่มเร่งเครื่องได้เอ็นจีว่าทำคนเดียว2ประตูไล่มาเป็น2-4จากนั้นในช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมแลกหมัดกันอย่างสนุกโดยเซี่ยงไฮ้ขยับนำห่างไปก่อนเป็น5-2นาที86จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอ็นจีว่ายิงเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นแฮตทริกบวกกับอีก1ประตูจากเอกนิตปัญญาทำให้สกอร์ไล่มาเป็น4-5แต่สุดท้ายกลายเป็นเซี่ยงไฮ้พอร์ตที่มาได้ประตูย้ำชัยทำให้ราชบุรีเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์4-6ขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุดประเดิมเกม AFC Champions League Elite ด้วยการบุกไปเยือนยะโฮตารูตาซิมทีมแกร่งของมาเลเซียเกมในครึ่งแรกยะโฮเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำก่อนจากออสการ์อาริบาสนาที26ก่อนที่บุรีรัมย์จะมาตามตีเสมอได้จากสเตฟานชิมเมอร์นาที43ครึ่งหลังบุรีรัมย์ต้องเหลือผู้เล่น10คนนาที58เมื่อเคนเนตดูเก้ากับตันทีมข้าบอลอันตรายโดนใบเหลืองที่2ไล่ออกจากสนามช่วงท้ายเกมนาที86บุรีรัมย์มาเสียจุดโทษแต่นิวเอเทอริดเซฟลูกยิงของเบิร์กสันเอาไว้ได้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บยะโฮมาเหลือ10คนบ้างเมื่อเอ็ดดี้อิสปราฟิลอฟเข้าบอลอันตรายโดนใบแดงโดยตรงช่วงเวลาที่เหลือบุรีรัมย์โดนบุกหนักแต่ยังรักษาสกอร์เอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อจบเกมเสมอกันไป1-1ปิดท้ายที่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2รายการที่เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีลงแข่งขันร่วมกับสุภาพบุรุษบนพื้นฐานของความเท่าเทียมส่งเสริมสุขภาพและต่อยอดไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านกีฬาโดยในฤดูกาลที่2มีการเพิ่มจำนวนทีมเป็น18ทีมนำโดยรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกไทยดัชกรทองเหลาอดีตนักเตะทีมชาติไทยนอกจากนี้ยังมี CEO ซุปเปอร์ลีกแฟนตาซีจัดทีมในฝันจากผู้เล่นภายในลีกสะสมคะแนนแข่งขันเพื่อเพิ่มสีสันในการเชียร์ตลอดทั้งฤดูกาล
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวติดค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับรู้จักครับผม
1: การจัดการการเล่าข่าวมันเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
2: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
3: เข้าใจง่าย
2: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.
3: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสาบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำส่งตรงทั่วประเทศสดใหม่วันเดียวถึงโดยเฉพาะปลาขยงและปลาบู่แม่น้ำตลาดต้องการสูงเปิดตัวต้นมะขามยักษ์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะโสธรต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยะโสธรมุ่งอนุรักษ์และกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนจุฑามาศปลูกโพพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหาปูเปี้ยวหรือปูแสมส่งขายสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า500บาทไปดูความคึกคักนะครับที่มาจากกระแสในโลกโซเชียลครับที่ทำให้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดกระแสนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวไปดูช้างโชว์แต่วันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาผู้ชมตกอกตกใจกันทั้งฟาร์มนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นักแสดงเขาฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแล้วก็ตั้งใจโชว์การแสดงกันสุดๆเพราะว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วนะครับจนนักท่องเที่ยวแน่นทุกรอบการแสดงหลังผ่านความเงียบเหงาในช่วงที่ผ่านมาจนเหลือนักท่องเที่ยวคนเดียวครับที่มาดูการแสดงตามที่เป็นข่าวในโซเชียลก็สร้างกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนนะครับโชว์การแสดงกันสุดฝีมือกระทั่งเจ้าจระเข้เองก็ให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยแบบนี้ครับส่วนที่ลานแสดงช้างแสนรู้ครับก็คือคักไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวรีบไปจับจองที่นั่งนะครับไปชมความสามารถของช้างแสนรู้และการแสดงต่างๆกันอย่างใกล้ชิดนะครับนักแสดงก็มีขวัญกำลังใจกันทำหน้าที่ควานช้างนะครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักท่องเที่ยว
1: ความรู้สึกเราคือตอนนั้นคือแบบมันก็รู้สึกแบบเหงาเหมือนกันบางทีมันเคยแบบเมื่อก่อนก็เคยแบบคนเยอะแล้วทีนี้มันเหลือคน2คนอย่างนี้เราก็ดูแบบว่าเงียบเหงามันก็สงสารช้างเหมือนกัน
2: แล้วมาวันนี้เป็นไงบ้าง
1: มาวันนี้รู้สึกดีใจมากครับก็เห็นลูกค้ามาให้กำลังใจเห็นพี่ๆมาให้กำลังใจก็ดีใจมากครับ
2: แล้วเราเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะ
1: ครับผมก็เชิญชวนครับลูกค้าท่านใดครับแขกผู้เกียรติท่านใดไม่รู้จะไปเที่ยวไหนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับยินดีต้อนรับครับค่าเข้าผู้ใหญ่แค่100บาทเด็ก50บาทเองแค่นั้นครับชมโชว์ฟรีครับผมทุกอย่างครับขอบคุณครับ
0: หลานักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นที่ได้เปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับช้างนะครับหลายครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวเป็นครั้งแรกด้วยก็ได้ไปเดินชมสัตว์อื่นๆกันนะครับจนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งในโอกาสหน้าครับบางคนที่เป็นชาวสมุทรปราการเองเคยมาตอนวัยเด็กก็เหมือนกับมาย้อนวันๆอีกครั้งหนึ่ง
2: สนุกไหม
3: เออสนุก
2: สน
3: ุ
2: กดีแล้วเราไปดูอะไรบ้างยัง
3: ก็มีก็ไปดูมาก็ไปดูกระต่ายเมื่อกี้
2: ไปดูกระต่ายมาจระเข้ดูยังแสดง
3: ดูไปแล้วครับเมื่อกี้
2: สนุกไหม
3: ก็ใช่ได้
2: ตื่นเต้นไหม
3: มันคือก็ตื่นเต้นอยู่ก็หลังมาดูด้วยนะคะฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับ
4: หลังจากที่เข้าไปชมการแสดงจระเข้นะครับรู้สึกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมบรรยากาศเก่าๆนี่กลับมาอีกครั้งนึงครับ
2: ย้อนวัยเด็กเลย
4: ใช่ไหมใช่เลยครับ
2: แล้วเราอยากจะฝากเชิญชวนพี่ๆน้องๆพื้นที่ใกล้เคียงนะชาวสมุทรปราการกันนะครับ
4: ขอให้พี่ๆน้องๆชาวสมุทรปราการและจังหวัดอื่นๆนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับบรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนกับเราเป็นเด็กย้อนวันวานกันครับ
0: ทางฟาร์มยังเตรียมพัฒนาพื้นที่ครับเดี๋ยวจะเพิ่มสัตว์ที่เป็นมิตรกับเด็กๆนะครับเพราะว่ากลุ่มเด็กกับกลุ่มครอบครัวเนี่ยเขาสนใจอยากจะสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะเพิ่มแหล่งเรียนรู้นอกจากมาชมสัตว์นะครับให้ได้รับความรู้ด้วยและสาระที่เป็นประโยชน์กลับไปด้วยครับ
5: วันนี้มากันแน่นมากนะครับเราก็จัดสถานที่ไว้รองรับแล้วแต่ไม่คาดว่าวันนี้จะมามากขนาดนี้นะครับก็เลยเกรงว่าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและก็กราบขออภัยจริงๆนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็อยากให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อยืนอยู่คู่ประเทศไทยนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับ
0: การกลับมาของนักท่องเที่ยวครั้งนี้ครับไม่เพียงสร้างกำลังใจให้พนักงานทุกคนนะครับแต่ว่ายังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรอบชุมชนตามไปด้วยครับหลังจากช่วงโควิดเนี่ยปิดไปอยู่4ปีเต็มๆเลยครับแล้วก็กว่าจะฟื้นฟูก็อีก 2-3 ปีกลับมาคราวนี้คึกคักอีกครั้งนึงอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆครับสาวบางระกำที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำที่จับมาใหม่สดๆทุกวันเลยนะครับเอามาคัดแยกชนิดประเภทกิโลขายแล้วก็ส่งตรงไปทั่วประเทศนะครับการันตีว่าวันเดียวสดใหม่ถึงทุกบ้านเลยครับ
6: จะใหญ่
7: เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะไข่ด้วย
8: ปลาอะไรนะคะ
7: ปลาขาวค่ะพี
8: ่อันนี้โลเท่าไหร่เนี
7: ่
8: ย
7: ไซส์นี้จะอยู่ที่150-160ค่ะถ้าเต็มที่สูงสุดบางเจ้าก็ไปได้200ก็ไปได้
8: อร่อย
7: อันนี้แนะนำเป็นทอดน้ำปลาค่ะต้มยำได้หมดเลยพี่ตัวนี้จะอยู่ที่200-300ค่ะราคาประมาณนี้ใช่
8: ทำอะไรกินอร่อย
7: ปลาบูดส่วนมากจะนึ่งซีอิ๊วค่ะไซส์ใหญ่หายากนะพี่ปลาแม่น้ำไซส์ใหญ่ๆแบบนี้
0: นี่ครับสดใหม่จริงๆนะครับจับมาได้ก็เตรียมส่งลูกค้าทั่วประเทศทันทีครับที่ร้านค้าส่งปลาแม่น้ำของนางสาวนัติยาอมหาสิเมครับเป็นเจ้าของเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอบางระกำที่เป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการบางระกำโมเดลครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเป็นช่วงที่จับปลาแล้วก็ส่งปลาขายกันคึกคักนะครับสร้างงานกับรายได้ให้คนในพื้นที่ไปด้วยโดยเฉพาะการรับซื้อปลาแม่น้ำของร้านต่างๆครับคือพรานปลาเนี่ยเขาจะมาส่งกันต่อเนื่องเลยครับก็ทำให้เป็นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยสามารถหาปลาแม่น้ำสดๆนะครับมากินได้หลากหลายอย่างแล้วก็สร้างจุดขายด้วยการส่งวันเดียวถึงครับ
7: แล้วของหนูจะมีไปโซนสุรินทร์ไปร้อยเอ็ดไปชลบุรีนครศรีธรรมราชไปเชียงใหม่แบบไปทั่วๆเลยค่ะคือสามารถส่งได้ทั่วประเทศอยู่ที่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหน
9: ส่งวันนี้
7: พรุ่งนี้ถึงค่ะพรุ่งนี้เช้ารับของเลย
9: ส่งยังไงวิธีส่ง
7: ของหนูจะส่งเป็นลังโฟมค่ะพี่ส่งรถเขาเรียกว่ารถคอกรถล้วค่ะใช่คือวันนี้เราก็แพ็คเสร็จแล้วหนูจะมีจุดรับของคือตรงพิจิตรใช่ค่ะไปส่งตรงนั้นแล้วรถณจุดนั้นเขาจะไปตีไปที่มหาชัยเพื่อจะไปส่งกระจายจุดต่างๆเพราะว่ามหาชัยคือศูนย์รวมของรถคอกที่จะออกทุกจังหวัดทั่วประเทศใช่ค่ะพอเนี่ยสมมุติรถออกบ่าย2ใช่ไหมพี่รถก็จะถึงที่มหาชัยสัก 3-4 ทุ่มแล้วก็กระจายไปขึ้นรถตามที่เราส่งไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รถก็ออกเลยออกสักเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเช้าของก็จะถึงลูกค้าเลยพี่
0: ร้านเขาจะอัดน้ำแข็งแล้วก็แพ็คปลาใส่ลังโฟมอย่างดีครับรักษาความสดใหม่ส่วนค่าส่งนะครับลังเล็ก 2-15 กิโลกรัมค่าส่ง250บาทส่วนลังใหญ่ครับน้ำหนัก 16-35 กิโลกรัมค่าส่ง340บาทปลาที่นำมาส่งนะครับมีหลายอย่างมีปลาแดงปลากดเหลืองปลาขยงปลาบู่ครับยิ่งเป็นปลาบู่แม่น้ำเนื้อดีหายากด้วยตลาดต้องการสูงทีเดียวครับตอนนี้นะครับลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยรับน้ำมาจากรับปลามาจากแม่น้ำสองสายด้วยกันคือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านเป็นหลักนะครับพาคุณผู้ชมไปกินข้าวแกงถ้วยละ15บาทนะครับของดีราคาถูกยังมีครับมีน้ำพริกผักสดฟรีด้วยที่จังหวัดสิงห์บุรีการช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤตค่าครองชีพขายข้าวทุกอย่างเพียงถ้วยละ15บาทนะครับพร้อมข้าวน้ำพริกผักสดน้ำดื่มฟรีด้วยครับหวังจะลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนที่ร้านข้าวแกงรองโรจน์นะครับบริเวณแยกเทคนิคเส้นทางไปวัดพระนอนจังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสมใจปาก ที่นายพัฒนพงษ์พูลนะครับลูกชายของอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันเป็นคนดูแลร้านจุดเด่นของร้านนะครับคือข้าวทุกเมนูเนี่ยถ้วยละ15บาทนะครับแล้วก็ตักเท่ากันทุกถ้วยลูกค้าเติมข้าวเปล่าได้ฟรีด้วยครับ
6: อันนี้เป็นแนวคิดของพ่อเลยครับผมพ่อเขาแบบช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยอะไรด้วยหาอะไรกินก็ยากเพราะราคาสูงหมดทีนี้เราก็เลยมาทำเพื่อให้คนทั่วไปคนชาวบ้านจับต้องได้ง่ายได้กินข้าวกันทุกวันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าข้าวเราเริ่มต้นที่15บาทข้าวฟรีน้ำฟรีทุกอย่างเกือบจะฟรีหมดแล้วน้ำพริกก็ฟรีครับผม
10: ใครเป็นแม่ครัว
6: เป็นทีมงานพ่อหมดเลยครับผมใช่ครับผมมาช่วยกันหมดเลยครับให้มันพยุงกันไปได้
10: เป
6: ิ
10: ดตั้งแต่กี่โมง
6: เปิดจริงๆแล้วเปิด9โมงถึงบ่าย2ครับผมแต่ก็บางวันก็อาจจะไวกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนมี
10: นี่คือ9โมง
6: ใช่ครับผม
10: ถึง
6: บ่าย2ครับผม
10: บ่าย2นี่คือข้าวแกง
6: ใช่ครับผม
10: แล้วยังมีต่ออีกใช่
6: มั้ยจริงๆกลางคืนก่อนหน้านี้เป็นร้านโจ๊กครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะรีโนเวทร้านใหม่ครับผม
0: ตอนนี้กลุ่มลูกค้ารับเป็นกลุ่มวัยทำงานนะครับมาอุดหนุนกันประจำจนบางวันก็หมดก่อนด้วยครับเบื้องหลังความตั้งใจก็มีทีมงานมาช่วยนะครับจากทีมของพ่อแล้วก็มีพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารกันอย่างเต็มที่ด้วยครับจังหวัดยโสธรเปิดตัวว่าพบต้นมะขามยักษ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยอายุกว่า300ปีแล้วนะครับต่อยอดโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับต้นมะขามยักษ์นี้อยู่หน้าวัดบ้านเดิดที่ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรนะครับวัดรอบลำต้นได้860เซนติเมตรนะครับสูง24เมตรมีอายุ337ปีได้รับคัดเลือกจากจังหวัดยโสธรนะครับให้เป็นต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดด้วยตามโครงการต้นไม้ใหญ่คู่บ้านต้นไม้งามคู่เมืองยโสธรนะครับทุกวันนี้ยังแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอย่างดีก็เตรียมวางแนวทางดูแลรักษานะครับทางพฤกษศาสตร์อย่างถูกวิธีครับเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วก็จุดท่องเที่ยวใหม่ด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจบริการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนครับ
11: โอ้ยตั้งแต่จักว่าจักสมัยเนาะตั้งแต่พ่อตาแม่เกิดขึ้นมากะจักว่าจักสัวอายุคนแล้วเนาะเกิดขึ้นมาก็เห็นซ้ำนี่นะคะ
12: แสดงว่าหลายชั่วอายุคนแล้ว
11: แมนค่ะ
12: แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นน
11: แมนค่ะมาก็เห็นเพิ่นซ้ำนี่แล้ว
12: เคยฝ่าผ่าจักเทือบ่ต้น
11: ข้
12: าม
11: ต้นบ่ค่ะบ
12: ่บ่เคยจักเทือ
11: เนาะจริงเพิ่นหักกะบ่ได้ถืออีหยังเพิ่นกะคล้ายๆว่าเพิ่นมีสิ่งรักษาเนาะเพิ่นกะปัดตายออกกะบ่ได้ถือบ่ได้ถือรถล้าอีหยังมั้ยค่ะ
0: ชาวบ้านบอกว่าสมัยก่อนนะครับต้นมะขามต้นนี้เนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่จนเด็กๆ เข้าไปเล่นซ่อนหากันแล้วก็หลบฝนได้ครับต่อมาชาวบ้านก็เลยเอาอิฐไปก่อล้อมรอบโคนต้นไว้ครับแล้วก็เอาดินเข้าไปถมป้องกันต้นมะขามมันโค่นล้มลงมาก็ทำให้ลำต้นมะขามงอกออกมาปิดโพรงจนเกือบหมดด้วยครับก็ไว้เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยววัดต่อที่วัดบ้านเดิดไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดกันได้ครับในจังหวัดสตูลนะครับจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้นะครับเอาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันด้วยการฝึกทำอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลนะครับให้เด็กเขาได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปครับการสาธิตฝึกปฏิบัติการทำขนมปูตูปิริงนะครับเป็นขนมโบราณเชื้อสายอินโดนีเซียปัจจุบันหากินยากนะครับเสี่ยงสูญหายด้วยมาให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ลงมือทำจริงตามโครงการเทศบาลเมืองสตูลกับ TK Park ส่วนกลางกรุงเทพนะครับจากกิจกรรมคัดเลือกโครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลส่วนผสมมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลอ้อยมะพร้าวขูดน้ำสะอาดเกลือเล็กน้อยครับวิธีทำคือเอาข้าวสารไปแช่น้ำ12ชั่วโมงครับจากนั้นก็นำมาตำด้วยครกโบราณแล้วก็นำมาร่อนจนแป้งละเอียดแล้วก็นำเข้าแม่พิมพ์ใส่น้ำตาลอ้อยสอดไส้นะครับนำไปนึ่ง15นาทีเสิร์ฟพร้อมกับมะพร้าวขูดกินคู่กันแบบร้อนๆนะครับได้รสชาติอร่อยเหมือนกับกินขนมโก๋แต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยจะนิ่มกว่าครับ
13: ขนมปูตูปีลิงค่ะรสชาติหวานหวานหวานหวาน
3: แล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยด้วยเลยค่ะเข้ากันได้เลยค่ะสองอย่างนะคะรสชาติก็ดีเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาชิมขนมภาคใต้สตูของเรานะคะต้องชิมปูตูปีลิงเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ
13: ไทยข้าวแช่เสร็จแล้วมาล้างเสร็จลงส่งน้ำแล้วมาตำเราไม่ได้ทำแป้งถุงข้าวเจ้าเลยนะทำแป้งสดคุณแม่แป้งสด
14: ขั้นตอนไหนยากที่สุดคะ
13: ตำแป้ง
14: เกลี่ยยังไงแต่ว่าขั้นไหนพอแล้ว
13: ต้องเอามาร่อนให้มันละเอียดเอามาร่อนแป้งนี่ต้องร่อนนานๆคนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3จนไม่มีกากเลย
14: เพราะอะไรคะถ้าเราร่อนไม่นานนี่มันจะมีผลต่อการห่อยังไงคะ
13: มันตัวออกมาแป้งออกมาไม่สวยมันจะแข็งมันไม่นิ่มอย่างนี
0: ้ขนมหลายอย่างนะครับเด็กยุคนี้แทบไม่รู้จักกันเลยครับจะมีก็เฉพาะในงานประเพณีสำคัญนะครับการสร้างพื้นที่ให้เด็กเขาได้มาเรียนรู้มาสัมผัสจริงนะครับก็เป็นการช่วยรักษาเอกลักษณ์พื้นเมืองของสตูล
15: ในปีนี้ก็เลยคัดเลือกโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ขนมพื้นถิ่นหรือขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูลมาเป็นโครงการให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เรียนรู้นะคะในการทำขนมซึ่งบางขนมเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นี่ไม่รู้จักเลยนะคะก็วันนี้ก็เคยจัดกิจกรรมออกมาเป็นขนมและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลให้เด็กได้เรียนรู้และคงความเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัด
0: แล้วก็สาธิตขนมพื้นบ้านโบราณอื่นๆนะครับอย่างขนมครกชลาเป็นขนมครกสิงคโปร์ครับแล้วก็มีโรตีออนไลน์หรือว่าโรตีร่างแหเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ลองมือทำแล้วก็ชิมกันคึกคักครับอย่างขนมปูตูปีริงอันนี้การทำค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะทำเฉพาะช่วงของเทศกาลสำคัญอย่างเทศกาลรอมฎอนหรือว่าตามออเดอร์เท่านั้นนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่ป่าชายเลนบ้านหน้าทับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีวัตถุดิบจากธรรมชาติไว้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมายาวนานโดยเฉพาะการออกไปหาปูเปี้ยวหรือว่าปูแสมครับชาวบ้านก็จะใช้อุปกรณ์ที่ทำเองนะครับเอาไปดักจับมาไว้ส่งขายสร้างรายได้กันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
16: ปกติแล้วปูเปี้ยวเนี่ยชาวบ้านเขาจะนิยมเข้าไปหากันตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าปูเปี้ยวเนี่ยเขาก็หากลางวันได้โดยบางแหลมเนี่ยจะพาเข้าไปหาค่ะต้องหายังไงคะบางคะ
17: อ๋อมันต้องเอากระป๋องไปดักที่ปากรูมันนะพอคอยให้มันกินขึ้นมาอับเหยื่อแล้วก็จะได้ปูเปี้ยวเลย
16: ถ้าเราพูดแบบนี้เราจะไม่เห็นภาพเนาะเราต้องเข้าไปดูเลยดีกว่าเป็นของจริงเลยดีกว่าค่ะ
17: เดี๋ยวผมพาไป
16: ค่ะนี่คือเราต้องเข้าไปในป่าชายเลนเหรอคะ
17: ครับครับ
16: พื้นที่ป่าโกงกลางที่เราเข้ามาหาปูเปี้ยวตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าบ้านหน้าทับค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาลุ้นกันค่ะวันนี้เราจะได้ปูเปี้ยวสักกี่ตัวนะคะ
17: เวลากินมันจะยับลำปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
16: อ๋อมันจะมีเสียงออกมา
17: อ่ะไม่ใช่กระป๋องที่มันยับวันที่ผมทำไปอ่ะมันจะยับเวลากับปูเปี้ยวเข้าไปกินแหละอันนี้มันยังไม่กินเหยื่อที่ไอ้ตัวที่กินเหยื่อก็มันจะใช่นี่ไงตัวที่กินเหยื่อมันก็เป็นแบบนี
16: ้
17: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
16: นี่มันขึ้นมากินเหยื่อแล้วโอ้ยมีปูอยู่ในนี้ค่ะ
17: เห็นไหม
16: น
17: ี่
16: กับปูเปี้ยวเหรอคะ
17: ใช่อันนี้มันขึ้นมากินเหยื่อแล้ว
16: นี่อุปกรณ์ทำยังไงครับบัง
17: ผมพวกไปเอากระป๋องลมมาทำมอง
16: ลัดล้อหลบแดดใต้ร่มไม้ไปหาดักปูเปี้ยวด้วยการนำกระป๋องนมเหลือใช้ดัดแปลงเป็นเครื่องมือจับปูค่ะบางแต่ละครั้งที่เราออกมาดักปูเปี้ยวเนี่ยค่ะคือเราต้องเตรียมอะไรออกมาบ้างคะ
17: ต้องเตรียมเหยื่อออกมาด้วยนี่เหยื่อ
16: นี่มีอะไรบ้าง
17: เหยื่อมีปลาไหลหรือปลาอะไรก็ได้ที่ว่าพอจะมีรสคาวๆพอเปรี้ยวมันจะได้มีกลิ่นนะ
16: อย่างเช่นปลาอะไรบ้างนะคะ
17: นี่ปลาไหลนี่ก็ปลากระบี่ด้วย
16: โอ้มีปลาไหลปลากระเบน
17: ปลากระบี่ตัวเล็กอ่ะ บาลาย
16: นี่คือเหยื่อสำหรับล่อปูเปี้ยวนะคะ
17: ใช่ใช่ใช
16: ่แต่อุปกรณ์ในการดักปูเปี้ยวค่ะบังคือใช้อะไรคะ
17: ใช้กระป๋องลมอ่ะนี่เป็นกระป๋องลมอ่ะแล้วก็เหยื่อเสียบไป
16: นี่เขามีเทคนิคการทำยังไงบ้างคะ
17: นี่ก็เอามาตีเป็นรูปเหลี่ยมแล้วก็เอาฝามาใส่ให้มันปิดได
16: ้
17: แล้วพอเหยื่อเปรี้ยวเข้าไปมันก็ไปลากเหยื่อนั้นมันก็ยับอย่างเงี้ยเห็นไหม
16: กลไกเขาใช้หนังยางนะคะ
17: ใช่ใช
16: ่ใส่เหยื่อเปรี้ยวใส่ไงบ้าง
17: มันลงยัดถือ
16: เ
17: ดือย
16: เอง
17: ใช่แล้วก็ปลาเสียบไป
16: เสียบเข้าไปเลย
17: แล้วก็ห่อลวดหน่อยย้ายเหยื่อมันหลุด
16: ค่ะ
17: แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จ
16: เสร็จแล้ว
17: ใช่
16: เราเตรียมพร้อมดักได้เลย
17: เตรียมพร้อมดักได้เลย
16: ค่ะอันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
17: อันนี้ก็ใส่เหยื่อเหมือนกัน
16: ค่ะ
17: เย็นเหมือนเดิมแล้วก็ห่อลวดนิดหน่อยแล้วก็พร้อมจะดัก
18: ก่อนดักปูเปี้ยวต้องสังเกตบริเวณปากรูซึ่งจะมีรอยเดินใหม่ๆหรือมีร่องรอยการขุดดินสดๆบริเวณนี้ล่ะค่ะจะมีปูเปี้ยวซ่อนตัวอยู่ข้างไหนแน่นอนค่ะ
17: ขี้ไงมีขี้ของมันพวกนี้มันตั้งขึ้นลงของมันขี้มันจะเหมือนเล็ดเป็นท่อนเป็นท่อนสีดำอ่ะเหมือนกับไอ้ช็อกโกแลตอ่ะ
16: แล้วคือรู้เลยเหรอคะว่าปูมันจะขึ้นฝั่งนี้ค
17: ่
16: ะ
17: ใช่มันจะเดินขึ้นของมันแล้วมันจะมีทางของมันแล้ว
16: คือทางขึ้นของปู
17: ใช่ใช่ใช่
16: แล้วก็สิ่งสำคัญคือดูจากรอย
17: เนี่ยรอยขึ้นมาขี้ไงไหมมันจะมีช็อกโกแลตดำๆอะไรไหม
16: อ
17: ๋
16: อเป็นรอยดำๆเล็กๆ
17: ใช่ใช่ยังขี้ปูเปี้ยว
18: ช่วงเวลากลางวันปูเปี้ยวจะซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดินโคลนหรือซ่อนตัวอยู่ตามรากต้นแสมเพื่อหลบแสงแดดและศัตรูหากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นตัวปูเปี้ยวแม้แต่ตัวเดียวค่ะ
16: ตรงนี้ก็มีรอยเหมือนก
17: ัน ใช่มีขี้ของมันเหมือนกับช็อกโกแลตใช่ไหมมันจะขึ้นดังเนี้ยปั๊บ
16: ดัง
17: เนี้ยดักได้เลย
16: นี่มีโอกาสจะขึ้นมาไหมคะตรงน
17: ี้โอกาสมีสูงครับ
16: ค่ะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
17: เดี๋ยวทิ้งช่วงให้มันด้วยตรงนี้ไหมทิ้งช่วงให้มันด้วย
16: ต้องทิ้งช่วงไว้ก่อนใช
17: ่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมันจะขึ้นมาเลย
16: ค่ะต้องรอประมาณสักยังไงคะถึงจะมาเก็บได
17: ้โกประมาณสักสองชั่วโมงอ่ะ
16: ค่ะสองชั่วโมงมาเก็บอีกทีนึง
17: ใช่ตั้งเสร็จแล้วก็เราก็ออกไปแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาปูมันจะไม่ขึ้นมา
16: ก็มาได้ยินเส
17: ีย
16: ง
17: ใช่เราเดินอยู่
16: ค่ะ
18: การหาปูเปี้ยวต้องรู้จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันเพราะเวลาน้ำลงจะเห็นรูปูอย่างชัดเจนเมื่อดักปูเปี้ยวทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ได้เวลากลับมาดูผลงานกันแล้วค่ะ
17: มันเป็นตัวเล็ก
16: ปูเปี้ยวไซส์เล็กไป
17: ไซส์เล็ก
16: ไซส์เล็กแบบนี้ทำไงบ้าง
17: ไซส์เล็กอย่างนี้เราก็ถ้าเขาซื้อเขาก็ซื้อ120แต่เราน่าจะปล่อยดีกว่าเราเนี่ยเผื่อให้มันใหญ่เราจะได้เอาตัวใหญ่ดีกว่า
16: ค่ะอันนี้เราปล่อยเนาะ
17: ปล่อย
16: ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
17: ตัวเล็กอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยมันนะเผื่อให้มันจะได้ใหญ่กว่านี
16: ้โอ้ปล่อยเลย
17: ใช่เดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะ
16: มันไปขุดหารูม
17: าใช่มันจะไปเองอ่ะ
18: สามารถหาปูเปี้ยวได้ไม่ต่ำกว่า500บาทสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
17: ตั้งตอนเย็นแล้วก็คอยมาเก็บตอนเช้า1รอบเก็บเสร็จแล้วก็เริ่มตั้งต่อตอนเช้าก็มาเก็บก็ประมาณสักตี9ตี10ตี10 10โมงเช้าอ่ะแล้วก็เก็บอีกครั้งนึงแล้วก็เสร็จเหมือนตอนนี้เสร็จ
16: 2รอบนี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ
17: 2รอบก็ได้ประมาณสัก

0: แต่ถ้าเกิดบางมหานี่คือเราได้ตลอดไหมคะ
1: ได้ตลอดได้เยอะได้น้อยตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของปูมันว่าจะมีนวลมีนิ่มอะไรอ่ะแต่ถ้าว่ามาตลอดก็ได้ตลอดแต่ว่าได้เยอะได้น้อยคืออีกอย่างนึงไงตัวเล็กเราอย่าไปเก็บสิตัวเล็กเราปล่อยเขาเราเอาตัวใหญ่ไปตัวเล็กก็ปล่อยให้มันเจริญพันธุ์ของมันตาม

0: ปกติแต่ถ้าเราตัวเล็กไว้ด้วยมันก็หมดตรงนี้เอาแต่ตัวใหญ่ไป
1: ในชุมชนเรานี่มีแบบหาปูเปี้ยแบบบางนี่ประมาณสักกี่คนนะ
0: โอ้เยอะ
1: โ
0: อ้เยอะ
1: เขาทำกันเยอะ
0: ใช่มันจะมีตลอดป่าตั้งจากฝั่งโน้นที่บ้านผมมาแล้วก็ไปตรงโน้นติดเขตสามวัวพวกคุณเยอะหลายคน
1: แล้วแบบนี้เราไปขายตลาดยังไงคะลัง
0: มีคนรับซื
2: ้อเมื่อจับปูเปี้ยวสดๆได้มาเต็มภาชนะแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยชาวบ้านจะนำปูเปี้ยวมาล้างทำความสะอาดก่อนจะนำไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารอย่างการทำปูดองค่ะ
3: ไปถึงกับข้าวดองกับพอล้างน้ำล้างส่งน้ำสามน้ำมันนะล้างให้สะอาดเลยล้างให้คุณมดนั้นถึงกับพออย่างนี้ถึงกับดองเอากวนปูนกวนเกลือแบบนั้นเลยมันตีเมียทำกันเดียวไปเลยดองเก่าเปียวใช้ไปเลยดองถึงกับพอว่าลุงเช้ากับเขาสั่งเลยนะกับแม่ไปเที่ยวส่งตามลาดเลยพวกแม่ไปเด็กดีอ่ะนู่นบางทีไปเที่ยวส่ง
1: แล้วแต่ละครั้งที่แม่ทำประมาณเท่าไหร่คะช่วงก่อนที่ทำขา
3: วันหนึ่งเป็นร้อยสี่ห้าสิบโลนู่นพอรารับซื้อของเขาไม่กัน
2: แต่ปูเปี้ยวที่ได้มาสดๆก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันโดยชาวบ้านจะนำมาแกงและยำค่ะ
3: อันว่าทีใช่ว่าทีเอาว่าทีเทเลยกันเพราะว่าว่าตีพุงก้าวเครื่องใส่กะปิใส่เนี่ยใส่เครื่องปรุงไปใส่น้ำตาลได้แบบนั้นเลยทั้งกาดตอนนี้ต้องใส่ปูเปียวไปที่ปูเปียวเสร็จก็เพราะว่าเรียกว่าปูเปียวสุกก็ใส่หัวข้าใส่ใบชาตูใส่เบ็ดกรูดไปนั่นแหละก็เสร็จเลยใช่ไหม
4: จับปูสมัยในป่าชายเลนหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับที่นี่จะเปิดเป็นคล้ายๆว่าเราขายวิถีชีวิตชุมชนของพวกเราให้บุคคลภายนอกนะครับได้เข้ามาหาพวกเราเพื่อตั้งเป้าหมายก็เพื่อให้เกิดรายจ่ายในชุมชนอะไรประมาณนี้ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังมีป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้นะครับในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มานะครับที่สำคัญคนในชุมชนที่นี่ไม่มีอาชีพบุกรุกทำลายป่าเลยนะครับมีแต่หากินจากป่าแล้วก็ปลูกป่าเพิ่ม
2: วิถีชีวิตการออกมาหาปูเปี้ยวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้หากป่าชายเลนได้รับการดูแลให้สมบูรณ์ปูเปี้ยวก็ยังคงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านนาทับอย่างยั่งยืนค่ะ
5: และช่วงนี้ปูเปี้ยวราคาดีด้วยนะครับคุณผู้ชมราคากิโลกรัมละ80บาทขึ้นไปเลยครับวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยชวนเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับไปพายเรือคายักนั่งเรือชมทุ่งบัวแล้วก็ยืนชมแพหญ้าหนังหมาป่าเสม็ดขาวอายุกว่าพันปีครับไปดูพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่ถือเป็นอันซีนของไทยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บักสีที่สุดอุปปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
4: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
5: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้

ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปช็อปไปชิมไปกินอาหารทะเลสดสดกันแบบฟินๆที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีบ้านเกิดของผมนั่นเองครับของสดของอร่อยเยอะขนาดนี้ถ้าให้ผมเดินคนเดียวคงต้องหลงแน่ๆเลยครับผมเลยได้นัดกับ PS นะครับเป็นไกด์เจ้าถิ่นที่รู้จักตลาดนี้เป็นอย่างดีจะพาเดินเที่ยวด้วยกันในวันนี้ครับ
2: คุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ตลาดนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดประมงพื้นบ้านที่อ่างศิลาครับซึ่งตลาดที่นี่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากให้พีเอสแบบอธิบายแบบพื้นฐานสักนิดนึงครับว่าตลาดนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรยังไงครับผม
3: ได้ครับเบื้องต้นตลาดของเรานะครับเดิมนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะอยู่ที่สะพานปางศิลานะครับ
2: ที่ริมทะเลเลย
3: แล้วก็มีการรื้อสะพานนะครับเรียกว่ายังไงพี่จะไม่มี
2: สะพานมันชำรุด
3: สะพานรื้อแล้ว
2: เขาก็เลยแบบว่าไม่ได้
3: ไม่มีที่ขายของกันก็คือก็เลยเปิดอีกที่นึงเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้า
2: แล้วก็หลักการเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยในการให้คนมาขายเนี่ยคือต้องเป็นแบบเหมือนกับเป็นชาวประมงเป็นชาวบ้านจริงๆถูกไหมคร
3: ับ ใช่ครับเป็นชาวประมงชาวบ้านแล้วก็มีอาชีพประมงเล็กๆ
2: ที่นี่ก็คือจะเน้นแบบให้มาช่วยกันเพื่อจะที่ผลักดันสินค้าชุมชน
3: นี่เลยเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูหมึกสดๆของบ้านเราเองนะคร
2: ับ สดมากเลยอันนี้หมึกกระตอย
4: กระตอย
2: อันนี้เป็นหมึก
3: หมึกกล้วย
4: หมึกกล้วยไซส์ลอง
2: สดมากคุณผู้ชมอันนี้มาจากที่ไหนครับวันนี้
4: มาจากเรือโดยตรงเลยครับ
2: เดี๋ยวผมรู้แล้วมันมาจากเรือหมายถึงว่ามาจากอ่างศิลาแหลมชะบังหรืออะไรเงี้ย
4: สีชาครับ
2: ลุงไม่ได้เล่นมุกแค่มาจากเรือ
4: สีชาจ้ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูปูม้าของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมาจากหน้าเกาะแถวเกาะสีชังหาดวอนนี่นะครับ
2: ถ้าแหล่งปูม้าที่ชลบุรีเนี่ยก็จะแถวโซนบางพระเยอะเนาะ
3: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมจะเป็นประมงอยู่แถวบางพระเยอะนี้ก็คือปูทางชลบุรีเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่แต่จุดเด่นคือเขาบอกว่าเนื้อจะหวานอันนี้ก็คือถ้าเราซื้อปั๊บเขาก็จะมีแบบทำให้เลย
3: ถูกต้องครับ
2: นึ่งให้เลยอะไรก็ตามแล้วแต่ครับผมนี่คือเราต้องแบบแกะเองใช่ไหมแกะโชว์แกะโชว์เดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าผมเป็นคนชลบุรีจริงอันดับแรกเนี่ยมันต้องแกะข้างหลังตรงนี้ก่อนนะครับผมวิธีแกะนะนี่ครับเปิดกระดองมาก่อนแล้วก็กินเนื้อกินอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะบอกเลยนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าปูเนี่ยปูม้าหรืออะไรตามเนี่ยอร่อยที่สุดอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นมันใช่ครับ
3: ใช่ครับ
2: จริงๆแล้วมันคือแบบกระดองอ่อนที่ปูมันกำลังจะลอกคาบอ่ะคุณเอส
3: เป็นไงฮะ
2: สดมากคือหวานเลยอ่ะหวานแบบไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะจะแกะกระเทียมก็หักขึ้นก่อนนิดนึงแบบนี้ออกมานี่คุณผู้ชมนะครับเวลามากินปูนะครับใช้มืออร่อยสุดแล้วครับผม
3: ถูกต้องครับ
2: ให้คนอื่นแกะให้ก็ไม่เท่าแกะเองครับเพราะเวลาเราแกะใหม่ๆเนี่ยมันจะหวานและฉ่ำแต่ถ้าแกะไว้ก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะแบบความหวานลดลงเนาะแห้งลงหวานไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะ
3: เป็นไงรสชาติเป็นไงครับได้ไหม
2: ใช่ครับอร่อยครับ
3: เดี๋ยวผมพามาชิมหอยจอร้านนี้เลยแน่นๆเนื้อแน่นๆนะครับดูปู
2: หู
3: นะฮะนี่ครับ
2: นี่หอยจอลูกกอล์ฟเนี่ยแม่
5: หอยจอปูค่ะ
2: ใหญ่มากผู้ชมเขาขายกันลูกเท่าไหร
5: ่ลูกละ20บาทค่ะ
2: ขายได้ไงลูกละ20
5: อันนี้เนื้อกล้ามนะคะอันนี้เนื้อกล้าม
2: อันนี้เนื้อกล้าม
5: เนื้อกล้าม
2: ผมเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อกล้ามปูนะผมว่าเนื้อกล้ามปูมันหนึบหนึบหน่อย
3: กว่า
5: จิ้มน้ำจิ้มเลยนะคะคุณ
2: ครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบวยเน
5: า
2: ะ
5: น้ำจิ้มบวยจากเยาวราชแท้
2: บวยจากเยาวราชด้วยอันนี้เป็นเนื้อกล้าม
5: เนื้อกล้ามนะคะ
2: เนื้อกล้ามสังเกตง่ายมันก็จะมีสีออกแดงๆหน่อย
5: ได้ค่ะ

0: โอ้หอมอันนี้คือเนื้อปูล้วนๆเลยว่า
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหแน่นมากอ่ะคือปูแบบปู
2: ปูสดไหมครับปูสดไหม
1: ให้ปูสด
0: อร่อยเลยครับ
2: นี่ครับ
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุดิบดีหรือว่าเคล็ดลับดีเทคนิคการห่อก็สำคัญเขาห่อได้แน่นมากเลยผู้ชมต้องลองมากินเองคือมันแน่นจริงๆผมกัดเข้าไปแล้วแบบอย่างกับลูกชิ้นน่ะคือเนื้อแน่นแบบนั้นเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูของแห้งกันแต่ลูกนะครับ
0: แน่นอนถ้ามาชลบุรีนี่ของฝากที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นของแห้งนะ
1: ใช่
0: ต
1: ้
0: องมีติดไม้ติดมือกลับไปถ้าเกิดเป็นแบบของขึ้นชื่อของชลบุรีครับต้องเป็นหมึกอะไร
3: จะเป็นพวกแกะตานะครับ
0: พวกนี้แกะตาคือเขาจะเอาตาออกเวลาไปทำอาหารไปต้มไปทอดอะไรนะมันจะไม่ดำด้วยนะครับผม
3: แล้วก็ไม่แรงจับต้องได้ง่าย
0: แล้วก็จะมีอันนี้แต่อันนี้เห็นคุณเอสหยิบมานี่คืออะไรครับ
2: นี่ครับแนะนำเลยแพไข่อ
0: ันนี้หายากครับก็คือทุกตัวมีไข่แล้วเป็นหมึกแห้งตัวนี้จะหายากและเขาบอกว่าผมเคยได้ยินเขาบอกว่าพวกนี้มันจะเป็นหมึกประมงเรือเล็กหรือบางคนเขาเรียกหมึกคืนเดียว
3: ใช่
0: หมึกคืนเดียวก็หมายความว่าชาวประมงออกเรือไปคืนนี้แล้วกลับเลยปรากฏว่าหมึกอ่ะมันจะไม่ถูกแช่มันก็จะค่อนข้างขาวแบบนี้แหละ
3: อร่อยมาก
0: อร่อยมากถ้าหมึกคืนเดียวจะไม่แข็งเลยเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเราเนาะชลบุรีบ้านเราบ้านกระผมคนชลบุรีนะผมจะบอกบ้านเราถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเราเนาะหมึกคืนเดียววิธีเลือกเวลาจะเลือกหมึกแห้งเขาดูยังไงดียังไงไม่ด
3: ีดูขาวๆสวยๆนะฮะไม่มีกลิ่นฮะ
2: ใสๆ
3: ใสๆ
0: ขาวๆอย่างถ้าเป็นพวกหมึกที่ไม่ลอกหนังนี่จะต้องแบบไม่เห็นขาวเลยเนาะแบบนี้เลยคือใหม่แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมพวกนี้วิธีเก็บสำคัญนะหลายๆคนไม่รู้นะจริงๆผมเวลาซื้อไปคุณผู้ชมคนเก็บในตู้เย็นนะ
3: ไม่ได
0: ้หลายๆคนซื้อแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ที่หลังบ้าน ไม่ได้เนาะ
3: ไม่ได้ครับมันชอบขึ้นราเนี่ยผมว่าเก็บไว้ในช่องข้างล่างดีกว่าครับช่องตู้เย็นข้างล่างครับจะดีกว่าน
2: ี่ของดองบ้านเรา
0: โอ้โหนี่ของเด็ด
2: หอยเสียบ
0: อันนี้ของดีเจ้าสวัสดีเจ้าของร้านสวัสดีครับ
2: ป้าแป้นสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับป้าแป้นนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมใครมาเที่ยวบางแสนเนี่ยต้องเคยไปนั่งขุดทรายแล้วต้องเจอหอยเสียบมีเท่าจริง
2: เด็กบางแสนต้องรู
0: ้เด็กบางแสน
2: ต้องเคยทำ
0: ทุกคนต้องเคยขุด
2: ใช่ครับ
0: และเขาจะเอามาดองน้ำปลาเนื้อมันหนึบมันเด้งอ่ะอร่อยแบบหวานเค็มอร่อยคุณผู้ชมคือสดมากเลยอ่ะคือดองแบบเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วดองเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใสแจ๋วเลยคุณผู้ชมนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านคือสมัยก่อนไม่ได้ขายหรอกก็คือชาวบ้านทำกินกัน
2: ใช่ครับ
0: ปลาเบ็ดโอ้โหนี่ไฟซีปลาเบ็ดก็คือปกติมันจะมีปลาเบ็ดกับปลาอ้วนใช่ไหมซึ่งจุดเด่นของมันคือเนื้อหรือรสชาติมันจะต่างกันเพราะว่าปลาอ้วนมันอาจจะมีความช้ำ
2: ใช่
0: หรือว่าถูกกระแทก
2: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าปลาเบ็ดเนี่ยมันจะค่อนข้างสดแล้วเนื้อแน่นเพราะว่ามันจะไม่โดนกระแทกแล้วก็การจับแบบประมงพื้นบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าปลามันจะคุณภาพค่อนข้างสวยทำไมที่นี่ถึงมีแต่ปลาเบ็ดมาขายล่ะครับเอส
2: คือร้านนี้ครับก็จะเป็นเรือลากเรือลากเบ็ดนะครับเขาก็จะส่งเฉพาะร้านนี้คือถ้าจะใช้แบบเป็นอวนลากก็กลัวจะไปทำลายทรัพยากรหรือว่าอย่างอื่นอย่างนี้คร
0: ับ
2: ก็เลย
0: อย่างที่เราบอกว่าที่นี่จะเป็นประมงพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
0: แปลว่าที่ผมเห็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่ายเนี่ยจะมาจากประมงพื้นบ้านไม่ได้มาจากอุตสาหกรรม
2: ละแวกใกล้เคียงชายฝั่งใกล้เคียงชายฝั่งน้ำตื้น
0: เวลานักท่องเที่ยวมานิยมซื้ออะไรมากที่สุดครับส่วนใหญ
4: ่ส่วนมากร้านผมหลักๆก็จะเป็นพวกเก๋ากะอินทรีแล้วก็มีกระพงอะไรนิดๆหน่อย
0: กระพงบ้านเดี๋ยวผมเอาไปซีตัวนึงพี่แต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาเลือกยังไงดีไหนๆมาเจอคนขายปลาแล้วเป็นความรู้คุณผู้ชม
4: ถ้าเลือกก็จะเลือกตัวใสๆตางเงาครับ
0: ตางเงา
4: ใช่อ
0: ย่างนี้เรียกว่าอันนี้มันเงาทุกตัวเลยอ่ะคือจะให้เขาสอนเลือกว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดี
4: จับ
0: แต่มันดีทุกตัวไง
4: เนื้อมันก็จะแน่นหน่อยไงครับไม่
0: จับแน่นหน่อยอาจจะรู้สึกอย่างตัวนี้จะตึงกว่า
4: ครับผม
0: แต่รู้สึกนะอาจจะรู้สึกไหมงั้นผมเอาตัวนี้แล้วกันจะค่อนข้างตึงอย่างนี้ผมอยากให้พี่ช่วยแล่แบบนี้แล้วกันเป็นแบบผมจะเอาไปผัดตรงกลางเราจะตัดเป็นแว่นท่อนหางเนี่ยเราจะแล่เอาแต่เนื้อเพื่อไปผัดนะครับ
2: นี่เลยครับเดี๋ยวผมแนะนำอีกร้านยำกั้ง
0: เวลาดูแบบว่าดูในโซเชียลอะไรก็ตามนะจะต้องมีนะพวกแบบกั้งดองสดๆอย่างนี้นะโอ้คือสดแบบพอมันโดนน้ำมะนาวแล้วเนื้อมันใสนะคุณเนี้ยนะ
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันสดมากคุณผู้ชมแบบนี้จานแบบนี้เท่าไหร่ครับ
5: 100 บาทค่ะ
0: พูดจริงนะ
5: จริงค่ะอั
1: ันนี้แมงกะพรุน
5: ถูกมากอ่ะร้อยเดียวคุณผู้ชม

0: โอ้โห
1: นะฮะความสด
0: เนื้อหวานมาก
2: อร่อยค่ะ
0: แต่ว่าที่อร่อยอย่างนึงนะตัวนี้
2: คือน้ำยำใช่ไหมคะ
0: พริกขี้หนูสวนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบตำใหม่ๆตลอด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หอมมากอันนี้คุณเอสดูท่าทางจะเมื่อยแล้วนี่อะไรครับ
2: อันนี้แมงกะพรุน
1: ครับ
0: สดจริงๆคือไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าเนื้อมันจะหวานและกรอบนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยมันกรอบมาก
2: กรุบมากเลย
0: ไม่เหม็นคาวเลยไม่มีกลิ่นเลย
2: ไม่มีค่ะไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยแล้วก็น้ำยำกับน้ำจิ้มเขาก็แยกสูตรด้วยนะน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นพริกแดง
2: จ้าสีแดงจะเป็นออกหวานแต่ถ้าสีเขียวจะเป็นเปรี้ยวแล้วก็เผ็ด
0: ถ้าเป็นตัวแดงเนี่ยจะเหมือนพวกน้ำจิ้มปลาจะมีหวานนิดนึง
2: จะออกหวาน
0: แต่ถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นน้ำยำ
1: เดี๋ยวมาดูหอย
0: ถ้าพูดถึงชลบุรีหอยที่แบบเด่นๆของชลบุรีต้องเป็นอะไรครับ
3: หอยแมงผู้
0: หอยแมงผู้นี่คือเขาเลี้ยงกันเยอะเลยที่อ่างศิลาเลยนะ
3: มีฟาร์มเลี้ยงที่นี่
0: ก็คือเนี่ยข้ามฝั่งไปเนี่ยก็คือขึ้นมาแล้วก็มานี่เลย
3: ใช่ครับ
0: สดจัดคุณผู้ชมเนี่ยหอยอันนี้หอยอะไรครับ
3: หอยบิดครับ
0: หอยบิดอันนี้ผมยังไม่ค่อยมีความรู้นะอันนี้ก็ของบ้านเราเหรอครับ
3: ใช่ครับขึ้นมาจากเรือลากมาเลยคร
0: ับ แล้วเขาส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกินกันครับ
3: ส่วนใหญ่จะไปย่างครับ
0: แล้วหอยแครงอันนี้ไซส์ใหญ่นะ
3: ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่หอยธรรมชาติครับ
0: หอยแครงแล้วอันนี้
3: หอยตลับครับ
0: เดี๋ยวผมว่าไปทำอาหารด้วยดีกว่าวันนี้ผัดขี้เมาอะไรเงี้ยผัดขี้เมาหอยอะไรดีพี
3: ่ผัดขี้เมาถ้าเป็นอันนี้ก็ทำให้สุกแล้วแกะเนื้อออกมาผัดก็ได้
0: มันได้เนื้อเยอะใช่ไหมหอยบิด
3: แล้วก็หอยตลับ
0: อันนี้ก็ผัดทั้งเปลือกไปเลย
3: ทั้งเปลือกได้เลย
0: เออให้เราหอยตลับดีกว่าเราดูยังไงครับเราเวลาเราเลือกเราต้องเลือกยังไง
3: เปลือกจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะ
3: เปลือกมันจะเปลี่ยนสีถ้าขึ้นมาจากน้ำมันก็จะสีเข้มหน่อยพออยู่บนบกนานๆก็จะสีเป็นอย่างนี้ครับแต่ถามว่าสดไหมยังสด
0: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดไปเจอแบบขาวๆเลยนั่นคือไม่ดี
3: ก็แล้วแต่พัน
0: ธุ์อ๋อแล้วแต่พันธุ์ด้วย
3: ใช่ครับ
0: คำว่าสีเข้มไม่ได้หมายถึงตรงนี้นะหมายถึงตรงขอบตรงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับพออยู่นานเท่านั้นเท่าก็จะเปลี่ยนสี
0: พออยู่นานๆหน่อยก็จะเห็นชัดเจนเลยเนาะ
3: ครับผม
0: ตรงนี้จะแปลว่าสดเลย
3: ใช่ครับ
0: โอ้ของหวานเมื่อกี้ตอนผมมาผมเห็นคนยืนเต็มเลยอ่ะร้านนี
2: ้
0: ที่เด็ดของที่ร้านเลยดีกว่า
2: ที่เด็ดที่มาเมืองอ่างศิลามาตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเราต้องมาลองนี่เลยค่ะขนมเรไรมะพร้าวน้ำหอมขนมเรไรเนี่ยเป็นขนมโบราณในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งอยู่ในกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานดังกรอนทั้งหน้าเลยค่ะเขาจะเห็นว่ารังไรโรยด้วยแป้งเหมือนนกแกล้งทำรังรวงโอ้โอ้นกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังทำไมถึงต้องเป็นรังไรนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนมรังไรเพราะว่าตัวแป้งขนมเนี่ยพอมันกดขึ้นมาแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนรังนกแบบนี้ค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วเรากดแป้งขึ้นมาเราก็จะนำมานึ่งนะคะเมื่อนึ่งสุกแล้วเราก็จะได้แป้งแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ทีมงานครับซีซั่นหน้านะครับพิธีกรผู้ช่วยฟู้ดเวิร์กนะครับเดี๋ยวเซ็นสัญญาแบบพรีเซนต์เก่งมาก
2: นี่เลยค่ะเราก็จะได้แป้งนุ่มๆนะคะ
0: น้องพรีเซนต์เก่งมาก
2: แล้วทีเด็ดของเรานะคะก็คือจะทานกับมะพร้าวน้ำหอมค่ะพี
0: ่ไอ้ตัวนี้แป้งทำมาจากแป้งอะไรคร
2: ับ แป้งข้าวค่ะ
0: ข้าวเจ้าใช่ไหม
2: ใช่
0: แป้งข้าวเจ้านะ
2: โรยงาน้ำตาลแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำกะทิค่ะตัวสูตรขนมเนี่ยเราทำกันมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณยายทวดแล้วค่ะปัจจุบันนี้ก็มาถึงรุ่นเลทแล้วเหมือนกันเราผ
0: ่
2: านกันมาเป็นทอด
0: กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตั้งกี่ปีแล้ว
2: 120กว่าปีได้ละ
0: 120ปีแล้วเหรอสูตรนี้สุดยอดเลยพี่
2: ต
0: ั้
2: งแต่สม
0: ั
2: ยคุณยายทวดค่ะ
0: เมื่อกี้ชิมแล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมกะทิสำคัญมาก1คือเขาเคี่ยวกะทิได้พอดีมากนะครับความหวานมันจะมีความหวานกับเค็มตัดกันในตัวกะทิเขาอ่ะมันไม่แตกมันเลยมันเป็นเนื้อเนียนที่กำลังดีคือถ้าคนเคี่ยวกะทิไม่ดีกะทิติดมันเนี่ยมันจะเลี่ยนหอมงาที่คั่วใหม่ๆแล้วป่นมะพร้าวเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนออกจะเกือบไปชุนทึกแล้วจะมีความกรอบในตัวนิดๆมันก็จะมีความมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมในตัวเรไรอะครับมันจะหอมในกลิ่นของสมุนไพรแต่ละอันที่เราใส่ลงไปคือตัวเรไรจะไม่หวานนะครับจะเป็นความนุ่มความหนึบความเด้งและตัดรสชาติหวานของกะทิได้ดีนอกจากเรไรแล้วมีอะไรอีก
2: ข้าวตังหน้ากุ้งค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขนมโบราณของที่ร้านเหมือนกันนะคะพี
0: ่ตอนนี้ผมรู้สึกผิดกับคุณเอสมากเลยคือคุณเอสไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่ผมเดินมาแล้วผมก็ให้คุณเอสถือทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ยินดีครับ
0: แล้วจะเป็นรูปด้วยนะครับผมอันนี้เขาก็จะทำเป็นรูปมีกุ้ง
2: ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นความเป็นเตาถ่านนิดนึงไหมคะเพราะว่าที่ร้านจะใช้เตาถ่าน
0: ย่างเตาถ่านครับคนญี่ปุ่นจะมีขนมที่เหมือนแป้งครับชื่อเซมเบ้ เราต้องไปคุยแล้วว่าจริงแล้วของเราเกิดก่อนเขาหรือเขาเกิดก่อนเรามันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีกุ้งทับอยู่ตรงนี้และอร่อยครับคุณผู้ชมหอมกรอบแล้วก็มันจะมีเหมือนน้ำซอสนิดนึงน
2: ะ
0: มันจะเป็นความอร่อยตอนน้ำซอสเนี่ยมันจะให้ความหนึบและรสชาติไม่ได้จัดเกินไปอร่อยครับอันนี้หากินยากเลยหากินยากไข่หมึกย่างปี๊บอ๋อใช้ปี๊บในการย่าง
4: ค่ะ
0: แต่ทำไมต้องห่อใบตองด้วยปกติไข่หมึกเขาก็ย่างได้เลยไม่หรอ
4: มันเป็นไข่สดค่ะต้องห่อใบตองให้มันอยู่ทรงค่ะ
0: อ๋อมันจะไม่เหมือนไข่หมึกทั่วไปที่เราเคยเจอ
4: ใช่ค่ะ
0: มีน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มอ๋อต้องจิ้ม2อันด้วย
4: ค่ะ
0: โอ้โหมาแล้ว
1: ไข่หมึกแท้ไข่หมึกแท้ครับ
0: ไข่หมึกแท
1: ้ไข่หมึกแท้
0: อันนี้คือไข่หมึกกล้วยมันไม่ใช่ไข่หมึกแบบที่มันแข็งแข็งหนึบหนึบนะคุณผู้ชมมันเป็นไข่หมึกนุ่มนุ่มที่เหมือนอยู่ในหมึกกล้วยที่เวลาเรากินหมึกนึ่งมะนาวอย่างนั้นเลยอ
4: ่
0: ะ
4: ใช
0: ่
4: ค่ะ
0: อร่อยมากครับแล้วพอกินร้อนๆนะหอมหอมมันหอมใบตองด้วยนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้อร่อยโอ้อันนี้คือห้ามพลาดนะ
1: ห้ามพลาดครับ
0: ห้ามพลาด
1: นี่เลยครับอีกอย่างนึงมาชลบุรีต้องกิน
0: แจงรอน
1: ใช่
0: ร้านนี้ครบเลยแจงรอนข้าวหลามขนมจากนี่คือครบแล้วของชลบุรีแจงรอนเนี่ยเป็นสูตรที่ต้องผสมมะพร้าวถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงแล้วมันคล้ายทอดมันไหม
2: ก็มีส่วนหนึ่งที่คล้ายทอดมันคือเป็นปลาเหมือนกันแต่ว่าส่วนผสมที่เป็นมะพร้าว
0: ไม่เหมือน
2: ใช่ที่เป็นมะพร้าวอ่ะมะพร้าวก็จะไปทางห่อหมก
0: ผมว่ามันก็คล้ายทอดมันนะแต่ว่ามันอร่อยตรงที่เวลากัดไปโดนมะพร้าวเนาะก็จะกรุบๆแล้วก็
2: มะพร้าวจะเป็นมะพร้าวออกพึ่งพึกอ่ะมันจะไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไป
0: มันเลยเป็นเนื้อแบบเคี้ยวกำลังดี
2: ใช่
0: แต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกว่าต่างกับทอดมันชัดเจนคือความหอม
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นการย่างมันเลยหอมเวลาได้กินเนี่ยมันไม่ได้หอมเฉพาะเรื่องของแบบตัวย่างอย่างเดียวนะคือมันหอมเพราะว่าสมุนไพรอ่ะมันโดนความร้อนมะพร้าวเนี่ยเวลามันโดนความร้อนมันก็มีความมันของตัวมันออกมาทีนี้ยังไม่หมดถ้ามาเนี่ยมาชลบุรีเนี่ยถ้าจะซื้อของฝากเนี่ยพลาดไม่ได้แน่ข้าวหลาม
2: ข้าวหลาม
0: ไอชอบกินแบบหน้าเยอะๆเนี่ยต้องข้าวหลามช็อตข้าวหลามช็อตจะได้หน้าเยอะแต่ถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมกินมาตั้งแต่เด็กอะผมจะกินแบบนี้มากกว่า
1: ส่วนมากผมนะผมจะกินแค่หน้าอย่างเดียวแล้วข้าวเหนียวที่เหลือผมก็ปล่อยไว้งั้นนะ
0: จริงเหรอ
1: เดี๋ยวจริงๆ
0: คุณเอสนี
1: ่
0: กินแต่หน้าเลยเหรอ
1: ใช่
0: ผมเนี่ยหน้าผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ผมชอบเอาข้าวเหนียวข้างในที่มันหอมไม้ไผ่แล้วผมจะไปจิ้มนมข้นกิน
2: ของเรานี่จะใช้หัวกะทิเลยเราจะไม่ใช้หาง
0: ใช่ใช
2: ่ถ้ามีหางแล้วความเข้มข้นมันจะน้อยลง
1: แบบหอมนี่นะครับหอม
0: หอมอร่อยนี่หน้าแบบกะทิเข้มข้นเลยอ่ะ
5: อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของตลาดพื้นบ้านที่อ่างศิลาแห่งนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราสามารถซื้อของสดมาให้ร้านอาหารบริเวณนี้ทำได้ครับซึ่งวันนี้จะมีจานเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณกี้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้หัวปลาอินทรีมาคุณกี้เป็นเชฟที่นี่เลยแนะนำว่าอยากให้ลองเป็นแบบแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลือง
6: ใช่ค่ะ
0: กับหัวปลาอินทรีแล้วก็ใส่อันนี้เป็นยอดมะพร้าว
6: ยอดมะพร้าวค่ะตั้งน้ำนะคะ
0: น้ำสต๊อกอันนี้เป็นน้ำสต๊อกสต๊อกไก่หรือหมูเอ่ย
6: เป็นสต๊อกปลาเลยค่ะที่นี
0: ่อ๋อสต๊อกปลาเลยก็คือใช้พวกแบบแป้งปลาอะไรพวกนี้ทำ
6: ใช่ค่ะ
0: น้ำซุปเดือดแล้วน้ำสต๊อกปลาเดือดแล้วอ่ะใส่ต่อพริกแกง
6: ใส่พริกแกงเลยค่ะ
0: ปกติค่าทำสมมติผมซื้อหัวปลามาอย่างเดียวผู้ชมอย่างอื่นคือคุณกี้เตรียมให้หมดเลยอย่างเงี้ยจะคิดค่าทำเท่าไหร
6: ่หม้อละ80บาท
0: หม้อละ80บาท
6: ใช่ค่ะหม้อละ80บาท
0: ก็คือรวมพวกนี้หมดแล้วคือผมไม่ต้องซื้อยอดมะพร้าวอะไรเพิ่ม
6: ใช่ไม่ต้อง
0: ก็คือเอาปลามาอย่างเดียว
6: ใช่ค่ะอันนี้ปรุงน้ำตาลก่อน
0: ปรุงน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว
6: ใช่น้ำตาลมะพร้าว
0: นี่เลยทีเด็ดเลยจานนี้ทำบ่อยมาก
6: แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขาม
0: น้ำมะขามเปียกนี่สูตรแบบใต้แท้
6: ใช่แบบใต้เลยค่ะ
5: เมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันแล้วนะครับผมก็ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็หัวปลาอินทรีได้เลยครับ
0: ผมไม่เคยกินแกงเหลืองหัวปลาอินทรีมาก่อนเลยผมไม่เคยกินหัวปลาอินทรีเลยดีกว่าอร่อยไหมอ
6: ร่อยค่ะพวกหัวปลาอินทรีนี่มันจะมีความหวานอยู่แล้วมีกระดูกมีความหวานก็จะไปเป็นแบบทำข้าวต้มแบบนี้ค่ะ
0: เอาไปทำข้าวต้มทำน้ำซุปใช่ไหม
6: อร่อยมาก
0: คือเนื้อมันอาจจะไม่เยอะมากแต่มันได้ความหวานใช่ไหม
6: ใช่ก็ใส่เนื้อตามลงไป
0: อ๋อเขาแยกนะคุณผู้ชมคือเอาใส่หัวก่อนเพราะหัวจะสุกช้าและเนื้อจะสุกง่ายใช่ไหมโอ้นี่ไปซีตัวนี้มีไข่ด้วยนี่นะโชคดีเราได้มาตอนนี้เนื้อปลาสุกแล้วเคล็ดลับสุดท้ายเลยนั่นเลย
6: น้ำมะนาว
0: อ โอ้โหต้องบอกว่ามาถึงที่นี่ฝีมือคุณกี้ได้เชื่อแล้วว่าเป็นคนใต้แท้ๆเครื่องแกงนี้แบบถึงมากนะครับจุดเด่นนะบอกความเปรี้ยวของมะนาวมะนาวเนี่ยมันจะทำให้หอมไม่ใช่แค่เปรี้ยวเดี๋ยวหอมทำให้พริกแกงนั้นเด่นขึ้นมาด้วยนะครับและที่สำคัญเลยคือเราได้ของที่สดมากๆคือปลาอินทรีสดแบบหัวปลาคือหนังหนึบๆเด้งๆเลยคุณผู้ชมเนื้อนี่แบบหวานเด้งเลยครับคือจริงแล้วคือเอาปลามาทอดเฉยๆก็อร่อยแล้วพอมาแกงแบบนี้ยิ่งอร่อย

0: แล้วก็เป็นเครื่องต้มยำทั่วไปอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มีตะไคร้แล้วก็มีหอมแดง
1: หอมแดงแต่ว่าใบมะกรูดทีหลังจุดเด่นของต้มข่านี่คืออะไรคุณกี
0: ้คือมันต้องมีความมันอะความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อยๆอะค่ะ
1: เป็นเปรี้ยวหวานจะกลายเป็นรสเปรี้ยวหวานก็จะอร่อย
0: มันๆหน่อยน้ำตาล
1: คนใต้แท้ๆเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวตลอดเลย
0: เหมือนถ้าสมมติจะเป็นตังก็ไม่ค่อยออกน้ำตาลมะพร้าวหนักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสงขลาอะไรเงี้ยจะเป็นหวานออกน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะ
1: มะพร้าวเยอะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นกุ้งทะเลเลย
1: กุ้งทะเล
0: ใช่ค่ะก
1: ุ
0: ้งทะเลค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงด้วยเป็นมะเขือเทศแล้วก็มีเห็ดค่ะน้ำมะขามค่ะ
1: น้ำมะขาม
0: เป็นหมึกเลยค่ะ
1: หมึกครับแล้วก็ปลาอันนี้เป็นปลากระพงแล้ว
0: ปลากระพงค่ะเนื้อปลากระพงแล้วก็ปรุงรสด้วย
1: ปรุงรสนะ
0: ซอสค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อย
1: ซีอิ๊วขาวมีใบมะกรู
0: ด
1: เพิ่มกลิ่น
0: แล้วก็มีผักชีใบเลื่อยมะนาวปิดท้ายค่ะ
1: มะนาวต้องปิดท้ายนะ
0: ปิดท้ายแล้วค่ะได้แล้ว

0: ต้องบอกว่าต้มข่าสูตรของคุณกี้ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่จะเป็นต้มข่าที่ค่อนข้างเข้มข้นด้วยกะทิมีความหวานทั้งจากกะทินะครับความหวานทั้งจากอาหารทะเลนะครับผมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวที่เป็นเปรี้ยวมะนาวเนี่ยมันจะทำให้ชูรสชาติทำให้เจริญอาหารพอสมควรแล้วก็กลิ่นน้ำหอมจากเครื่องสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้เนี่ยกินแล้วสดชื่นนะครับผมเรียกว่าเป็นต้มข่าที่เข้มข้นมากแต่ที่พิเศษสุดก็บอกแล้วว่าถ้าวัตถุดิบทะเลสดๆเนี่ยแค่เอามาลวกจิ้มเฉยๆก็อร่อยแล้วพอมาอยู่ในต้มข่าแบบนี้ยิ่งหวานเนื้อหนึบเนื้อเด้งอร่อยมากๆเลยครับเอาละครับผมวันนี้นะครับได้มาที่บ้านเกิดตัวเองนะครับแล้วมาเจอกับอาหารทะเลสดๆก็เลยอยากจะทำอาหารที่ตัวเองชอบสักจานหนึ่งนะครับปกติที่ชลบุรีจะมีอาหารที่ชื่อว่าผัดเรือโป๊ะผัดเรือโป๊ะจะเป็นการเอาอาหารทะเลนะครับคือของที่ได้จากโป๊ะหมายถึงจากทะเลเนี่ยมาผัดกับเครื่องที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนนะครับเป็นอาหารที่ชาวประมงชอบแต่วันนี้ผมจะประยุกต์นะครับนำมาทำเป็นลักษณะเหมือนผัดขี้เมาเรือโป๊ะครับผมแล้วก็จะทำในลักษณะของก๋วยเตี๋ยวผัดผมจะตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดเรือโป๊ะแล้วกันนะครับผมเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับจะเป็นพริกกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับนำมาตำรวมกันแต่ย้ำนะครับถ้าจะให้อร่อยพริกเนี่ยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมถึงจะหอมอร่อยนะก่อนอื่นเราจะมาทำตัวเส้นกันก่อนนำเส้นใหญ่ลงไปผัดให้เกรียมสักนิดนึงนะครับผมเพิ่มความอร่อยให้เส้นโดยการผมจะผัดแบบใส่ไข่เล็กน้อยครับคุณผู้ชมมันจะทำให้เส้นมีความหอมจากไข่นะครับแล้วก็ไข่ก็จะช่วยทำให้เส้นนุ่มแล้วก็หนึบหลังจากนั้นก็จัดลงในจานพักเอาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวผัดเรือโป๊ะนะครับเอามาราดบนเส้นอีกทีหนึ่งเนาะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปก่อนครับตามด้วยที่เราตำไว้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยของทะเลครับผมเดี๋ยวผมจะใส่หอยลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับผมตามด้วยเนื้อปลานะครับวันนี้เราได้ปลาอินทรีมาเนาะแล้วก็หมึกครับยังไม่หมดครับยังมีแมงกะพรุนมาอีกโอ้โหเครื่องคือแบบสุดจริงอะไรจริงคุณผู้ชมเติมน้ำซุปนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำสต๊อกปลานะขอจากคุณกี้มาเลยปรุงรสครับน้ำมันหอยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะแล้วก็น้ำปลาครับผมผัดจนเครื่องทั้งหมดสุกแล้วนะครับผมก็จะเติมพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับลงไปนะครับวันนี้ผมเลือกใช้โหระพานะครับปกติผัดเรือโป๊ะเนี่ยจะใช้ใบกะเพราก็ได้นะครับเพราะว่าโหระพานะครับจะเป็นสมุนไพรที่เข้ากับกลิ่นของอาหารทะเลได้ดีนะครับผมจุดเด่นของรสชาติผัดเรือโป๊ะนะครับก็คือความเผ็ดร้อนที่ได้จากสมุนไพรโดยเฉพาะเคล็ดลับที่บอกว่าให้ใช้พริกขี้หนูสวนในการตำนะครับผมแล้วมาเจอกับอาหารทะเลสดๆรับรองว่าใครได้กินก็ถูกใจแน่นอนแต่วันนี้พอนำมาเสิร์ฟกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่มีความเหนียวนุ่มนะครับผมแล้วมาผัดกับไข่ให้มีความหอมยิ่งได้เป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะครับมันมีความเป็นผัดซีอิ๊วหรือว่าผัดขี้เมาแต่ผสมผสานกับความเป็นอาหารชลบุรีนั่นก็คือผัดเรือโป๊ะรับรองว่าจานนี้ใครได้กินเป็นต้องติดใจแล้วบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคนชลคิดว่าจะเอาจานนี้ไปขายที่ร้านอาหารผมยินดีแนะนำเลยครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอสมากๆเลยนะครับที่พาผมมาเที่ยวตลาดที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เดินสนุกมากๆมีทั้งของสดๆจากทะเลและของอร่อย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ี่เป็นคนไม่ชอบอยู่ในระบบครึ่งสมัยเรียนน่ะแค่ทรงผมแค่ยูนิฟอร์มพี่ก็ไม่ชอบแล้วมันเป็นการจำกัดความคิดของเราอะคือพี่ชอบความงามพี่ชอบแฟชั่นพี่ชอบความสวยงามทุกอย่างเลยที่มันดูสวยงามสวยแปลกอะไรอย่างเงี้ยดูตื่นเต้นอะพี่ว้าวหมดเลยจัดแต่งบ้านที่สวยคนนี้แต่งตัวสวยทำผมแบบนี้แต่งตัวใส่รองเท้าแบบนี้พี่ชอบหมดเลยพี่อยากจะปักธงตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าอ่ะเขาให้ความมหัศจรรย์ในตัวเราอ่ะอย่างหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งอาจจะมีหนึ่งอย่างที่พระเจ้าให้มาถ้าเราหามันเจออ่ะสิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตเติบโตได้รับความสุขจากสิ่งที่เราเจอได้พี่ต้องเป็นในสิ่งที่พี่เป็นจริงๆเราต้องยอมรับก่อนว่าเราอ่ะชอบสิ่งนี้แล้วเราจะพัฒนาสิ่งนี้ไปข้างหน้า

0: ชื่อย่อนะครับพาสุเมนบุตรตอนนี้กลับมาเปิดร้านสตูดิโอเสริมสวยที่ตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: พี่มีทุกอย่างเลยก็คือตัดผมผู้ชายตัดผมผู้หญิงทำสีผมดัดผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับความสวยงามทั้งหมดพร้อมหมดทั้งหญิงทั้งชายได้หมดก็คือถือโทรศัพท์มาเอาแบบนี้ทำให้เลย
0: คือตอนสมัยเด็กอ่ะก็เมืองนี้มันยิ่งใหญ่เพราะว่ามันมีเหมืองแร่เศรษฐกิจมันบูมในตลาดเนี่ยทุกบ้านเปิดมีบิสเนสเยอะมากอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาเนี่ยคนเต็มตลาดเลยอ่ะพอตอนเที่ยงอ่ะพวกร้านค้าไกลๆที่อยู่ในชนบทก็จะมาซื้อของที่เนี่ยที่เป็นศูนย์กลางของสินค้าเพื่อเอาไปขายที่ไกลๆอะไรเงี้ยกลางคืนก็มีแสงสีมีโรงน้ำชามีโรงหนังตั้ง2โรงอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูหนังกลางคืนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เงียบอ่ะอย่างน้อยคือถึงเที่ยงคืนมันก็ยังเห็นผู้คนอยู่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตพี่วัยเด็กอ่ะพี่จะตามคุณแม่ไปร้านเสริมสวยแล้วพี่ก็สามารถที่จะนั่งรอคุณแม่ในร้านเสริมสวยอ่ะได้สมมติว่าเขาทำผมจะเขาดัดผมจะบ้างการดัดผมเนี่ยใช้เวลานานมากเกิน4ชั่วโมงพี่ก็สามารถนั่งอยู่ร้านเสริมสวยงั้นทั้งวันโดยที่ไม่เบื่อแม่นั่งโต๊ะเอาผ้าคลุมเริ่มซอยผมแล้วก็ม้วนผมสระผมจนผมเสร็จอะไรเงี้ยพี่ก็ดูได้อะก็คือดูว่าวิธีการทำผมแบบเนี้ยเขาเริ่มยังไงจบยังไงโดยที่ไม่รำคาญคือพี่เป็นเด็กนะพี่นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วพี่ก็มีหนังสือแมกกาซีนแบบยุคนั้นนะอ่านเห็นภาพตัวเองกำลังทำผมถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปยืนตรงนั้นเราทำผมมันคงจะมีความสุขนะคือถ้าเราเป็นเด็กเราบอกที่บ้านว่าเราจะเรียนเสริมสวยอะนึกออกปะที่บ้านคงงงแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราได้ใบปริญญามาแปะฝาบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยสำหรับเรานะแต่ถ้าพี่มองย้อนกลับไปนะครอบครัวพี่อบอุ่นหนึ่งอย่างพ่อแม่พี่ค่อนข้างทันสมัยนะที่จะถามความต้องการลูกว่าชอบอะไรทำอะไรแล้วก็จะฟังเรามากกว่าที่จะสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยุคนั้นอ่ะพี่ก็เป็น LGBT แล้วนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ปิดกับพ่อกับแม่พี่ว่าเขายอมรับตัวพี่แล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้แอนตี้เราอ่ะแต่เพียงแค่เขาก็แค่เป็นห่วงว่าเวลาเราออกจากบ้านไปอยู่ในสังคมอ่ะเราจะไหวไหมกับสังคมตอนนั้นที่เขายังไม่ได้รับเวลคัม 100% อะไรอย่างเงี้ยเขาแค่ขออย่างเดียวว่าให้ดูแลตัวเองอย่าให้ใครมารังแกแค่นั้นเองก็เลยเลือกที่จะเรียนแต่งหน้าก่อนพอเรียนแต่งหน้าเสร็จปุ๊บพอเราจบแล้วพี่ก็เริ่มเอาตัวเองไปสมัครในบริษัทเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็พอเราไปที่ที่เป็นที่ของเราประตูมันเปิดเลยบริษัทรับเสร็จทำงานลูกค้าชอบเริ่มแบบมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็พอทีนี้แบรนด์ใหญ่เขาเปิดอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาก็พาเราไปทำบันเทิงอ่ะก็คือเป็นสปอนเซอร์ของรายการนั้นรายการนี้เราก็ได้เข้าไปทีนี้พอเราขยับเข้าไปอีกก้าวนึงแล้วอ่ะเราก็เริ่มรู้จักคนในวงการแล้วอ่ะ
2: คนที่ศิลปินดาราจะเลือกให้มาอยู่กับเราอ่ะคือต้องเป็นคนที่เราไว้ใจด้วยนะซึ่งพี่ยอดอ่ะคือเขาเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าสำหรับคริสใครที่อยู่ในทีมที่ทำงานกันมานานๆนะคะมันก็จะโฟลว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นครอบคร
0: ั
2: ว
0: เราก็แค่อยากสู้ว่าเราอยากเป็นช่างแต่งหน้าให้ดาราให้ดารารู้สึกว่ายอมรับฝีมือเราแล้วเอาเราไปแต่งหน้าแล้วเราก็ฝันอีกว่าถ้าได้ไปแฟชั่นวีคเนาะได้ไปแบบอยู่บนเวทีที่มันเขาเดินโอ๊ตกูตูแล้วไปแบบโดนช่างภาพต่างประเทศลุมถ่ายเหมือนแบบเซเลบริตี้อะไรเงี้ยมันคงฟินนะแล้วพี่ก็ได้ไปอะไรเงี้ยก็ได้ไปนั่งในโชว์รูมของแบบดีไซเนอร์ระดับโลกอะเซเลบริตี้ก็จะไปสัมภาษณ์ถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่ก็เดินเอามือไปแตะบนเวทีพี่ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอะแล้วภาพที่เรามองไว้ว่าเราอยากเป็นเราได้เป็นแล้วเราก็ได้เจอในสิ่งที่เราอยากเจออะไรอย่างเงี้ยมันฟินนะแล้วมันก็จะเห็นภาพตอนเราเด็กๆว่าเราอะอยากมาตรงนี้แล้วเราก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป้าของเราเองส่วนตัวที่เราตั้งไว้พอวันนึงเราไปแตะเป้าของเราได้แล้วอะความรู้สึกอยากมันน้อยลงความกระหายความเฉยๆมันเกิดขึ้นเราก็แค่กลับมาตั้งคำถามว่าทำไมเรารู้สึกแบบนี้
1: เป็นเพราะเราไม่ได้หิวกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไปโลดเล่นได้ไปใช้ชีวิตอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเป้าหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จก็คือร้านเสริมสวยพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นถ้ากลับมาเปิดที่บ้านเราจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มกลับมาบ้านบ่อยขึ้นแล้วเราก็เริ่มรีเสิร์ชว่าที่บ้านขาดอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะเปิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทำแล้วมีช่องทางไหนที่เราจะเป็นมาร์เก็ตติ้งในการที่จะดึงลูกค้ามาหาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มวางแผนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำเลย

0: ขาจะกลับมาก็คุยคุณพ่อว่าจะกลับมาเปิดร้านคุณพ่อเขาก็โอเคทีเนี้ยมาคุยกับคุณยายว่าเออขอพื้นที่ข้างหน้าเปิดร้านได้ไหมคุณยายก็โอเคคุณยายเขาก็เป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วเราก็แค่มาใช้พื้นที่ร้านของคุณยายเปิดร้านของเราแล้วก็ให้คุณยายทำงานเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วก็ปรับร้านให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกัน
1: ก็เขาจะมาให้อยู่ด้วยขออยู่ด้วยว่าเขาจะทำอาชีพเดียวกันก็ให้เขาทำมาอยู่เป็นห่วงเขาจะทำได้ไหมก็ทำไปก็ไว้ใจได้เออโอเคแล้วใช้ได้ไม่ต้องไปห่วงแล้วนะแค่นั้นเอง
0: คุณยายเขาก็เป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วเราก็แค่มาใช้พื้นที่ร้านของคุณยายเปิดร้านของเราแล้วก็ให้คุณยายทำงานเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วก็ปรับร้านให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกัน
1: ร้านทำผมร้านเย็บผ้าอย่างนี้แหละเสื้อทั้งเสื้อนอกทั้งเสื้อในและกระดับของผู้สูงอายุนะแต่ป่าตอนนี้นะไม่มีแล้วมีน้อยเขาไม่ค่าครับยอดเขาทำสวยงาม
0: พี่อ่ะเน้นความหรูหราแต่เป็นวินเทจไงพื้นที่ที่เนี่ยเมืองอ่ะมันจะเป็นแบบว่าวินเทจใช่ไหมแบบว่าเป็นเมืองเก่าเราก็แค่เอาของเก่าให้ดูเก๋แค่นั้นเองคนมาร้านแล้วก็มีมุมถ่ายรูปหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหันมามองเราให้มันตะโกนขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าเอาแค่คนในพื้นที่อะไรเงี้ยพี่ก็น่าจะจัดการได้แต่การเป็นว่าคนที่มาหาพี่ก็คือเป็นมาจากกรุงเทพก็มีนะมาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์มาจากจังหวัดรอบๆมาหมดเลยอ่ะคนเขาก็ต้องการอ่ะคนที่เป็นการแนะนำของคนที่เขาเชื่อว่าสามารถทำให้เขาอ่ะสวยหรือหล่อขึ้นได้เนี่ยพฤติกรรมคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะเข้าร้านเสริมสวยเป็นหลักถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยจะต้องทำเป็นทรงที่เขาเผื่อเซตให้มีเนื้อผมเผื่อที่จะแบบว่าไปไทยใช้เท็กเจอร์ใช้โปรดักต์ให้มันเป็นทรงมากขึ้นพอกลับมาที่เนี่ยพฤติกรรมผู้คนเนี่ยเขาแค่ต้องการอาบน้ำสระผมแล้วก็เป่าแล้วก็ให้มันแบบเข้าทรงไปเลยเพราะฉะนั้นเราเซตทรงเราตัดผมทรงที่เขาอยากได้ให้เขาเข้ากับหน้าเขาแล้วก็จัดทรงง่ายแต่เราก็จะใส่เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการจัดแต่งแนะนำเขาว่าถ้าเขาอยากจะไปต่อกับทรงนี้นะเขาทำแบบนี้เขาก็จะหล่อมากขึ้นที่ต้องให้ลูกค้ามากกว่าที่เขาคาดหวังเสียว่าเขาคาดหวัง10พี่ให้11 12กลับไปบางคนก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วเขาหล่อหรือบางทีเขาอยากได้ทรงแบบนี้แหละแต่เขาก็ทำไม่เป็นเราก็แค่ทำให้เขาดูว่าแค่นี้เองพอเป็นคนทั่วไปอ่ะเราก็ต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตเขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นหลักแล้วเราก็ต้องทำงานให้ตอบโจทย์เขาอะเพราะว่าเขาไม่ได้ออนสเตจเขาแค่ใช้ชีวิตแล้วเขาอยากให้บุคลิกเขาดีขึ้นเราก็แค่ทำให้มันแบบเหมาะสมกับเขาอะโดยที่ไม่เวอร์ไปหรือไม่ขัดกับบุคลิกเขาไปอ่ะเราก็แค่ทำให้เขาสวยขึ้นในแบบของเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาให้เป็นอีกคนนึงที่เขาขัดเขินๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นเขาแบบเดิมที่ในเวอร์ชั่นเขาที่ดีขึ้นคือตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะไม่มีลูกน้องเพราะว่าไม่ชอบความพลุงพลังในการที่งานที่ทำอะครับมันไม่ได้สามารถที่จะพาผู้ติดตามอะไรไปในเนื้องานได้เยอะเพราะว่าคนที่เราทำด้วยค่อนข้างเป็นเซเลบริตี้มีความเป็นส่วนตัวสูงการที่จะต้องเข้าบ้านเขาคอนโดเขาหรือไปในสถานที่เฉพาะอะมันค่อนข้างต้องสกรีนคนที่เราจะไว้ใจก็คือตัวเราเองก็เลยไม่มีลูกน้องพอกลับมาบ้านเรามีร้านเป็นของเราเองแล้วอะความรับผิดชอบเรามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีทีมที่จะซัพพอร์ตช่วยกันทำให้ร้านมันเติบโตไปได้อะไรเงี้ยในแบบที่เราชอบแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ย

0: ือนเขาก็รู้จักเราผ่านว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่ที่นี่ค่ะ
1: ผมก็มีแบบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านของยอดแล้วส่วนมุกก็จะเป็นคนทำคอนเทนต์ทั้งหมด
0: ก็จะช่วยกันแบบว่าก็จะแบ่งให้ฝ่ายแบบว่าช่วยถ่ายภาพให้เราก็เป็นคนเอามารวมมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆในร้าน
2: ก็ต้องการมีเพจเพื่อเป็นการโปรโมทเป็นหน้าร้านเราในโลกโซเชียลคือเรามีแค่สิ่งที่อยู่ในหัวแต่วิธีการทำให้มันเกิดขึ้นน่ะเราไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปใช้คนที่มีความสามารถอ่ะเอามาทำ
0: พี่ยอดก็จะบอกว่าอยากเล่าเรื่องว่ากลับมาทำไมเพราะว่ามีคนตั้งคำถามกับพี่ยอดเยอะพี่ยอดก็เลยให้เราเขียนเป็นเหมือนเป็นบทความอะไรเงี้ยเพราะคนที่เนี้ยเขาชอบอ่านพอเขียนปุ๊บก็คือยอดไลค์ยอดแชร์ปังมาก
1: จริงๆคือเรื่องของพี่ยอดมันดูแปลกใหม่ไงแปลกใหม่สำหรับคนที่นี่ก็เป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็จะให้คนที่นี่สนใจแล้วก็อยากเข้ามาทำผมกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วฉันจะเป็นดาราเหมือนกับพวกนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่เขาน่าจะคิดอย่างนั้นหนูว่านะ
3: เขาเรียกอะไรอ่ะ
2: Facebook ยายเคยเล่นไหม
3: ไม่เป็นมือแต
2: ่ดูแต่ TikTokไม่ใช่ TikTok
3: ตอนนี้ TikTok ใครได้ First
2: you want to use keep protected ในโลกโซเชียลอ่ะสำหรับพี่อ่ะการมีตัวตนน่ะสำคัญการที่จะให้ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาดูอ่ะรู้ว่าเราคืออะไรแล้วเราเป็นวัตถุดิบที่ตรงใจเขาไหมอ่ะสำคัญเราก็คือหนังสือเล่มนึงที่คนน่ะเข้ามาอ่านเราเล่าเรื่องได้ไม่เก่งแต่เรื่องเราน่าสนใจเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน่ะเขามาช่วยเราให้เรื่องเราอ่ะได้ไปตามรูปแบบนั้น
0: พี่ยอดจะมีความที่แบบโปรเฟสชันนอลแล้วก็พิเศษไม่เหมือนใครตรงที่แบบเขาก็จะทำให้ทุกคนออกมาดูดีด้วยความที่อาจจะเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนดูแลดารามาก่อนก็จะแบบว่าเราตัดผมแล้วก็เซตให้เขาแบบว่าหล่อเลยเพราะออกงานต่อเลยดูดีสามารถแบบยกโทรศัพท์ถ่ายรูปได้เลยอ่ะพี่สามารถเปลี่ยนชุดแล้วไปงานต่อได้เลยอย่างนี้เลย
2: ก็จะมีความสวยความหล่อเป็นมาตรฐานก่อนว่าสวยหล่อในมุมมองของเราอ่ะคือแบบนี้แล้วทีเนี้ยพอเราเจอโจทย์ใช่ไหมครับเราก็แค่ปรับโจทย์อ่ะให้มันใกล้กับมาตรฐานที่เราวางไว้แค่นั้นเองทีเนี้ยพอมันถึงเวลาที่เราจัดการเสร็จแล้วอ่ะแต่ละคนเขาก็จะได้คาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแต่ในการปรับเปลี่ยนของยอดเนี่ยยอดก็จะแค่คำนึงถึงว่าไลฟ์สไตล์เขาชีวิตประจำวันเขาตัวตนเขาเป็นแบบไหนใส่ความเป็นตัวตนเขาเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแค่ให้เขาดูดีขึ้นดูหน้ามองดูน่าสนใจขึ้นแล้วตัวเขาก็จะรู้สึกว่าเขามั่นใจขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนจนเขาเป็นอีกคนนึงที่เขาไม่มั่นใจอ่ะนึกออกปะแต่เปลี่ยนให้เขาดีขึ้นในแบบที่เขาเป็นคือเราต้องเรียนรู้เพิ่มทุกวันน่ะหนังสือก็ต้องซื้ออ่านวิดีโอที่มันเป็นคลิปที่เขาส่งมาเราก็ต้องดูเทรนด์เราก็ต้องดูเติมแล้วก็เติมไปคืออย่าไปน้ำเต็มแก้วอ่ะชีวิตอ่ะพี่ยอดว่านะพอวันนึงที่เราเห็นหรือเราจำหรือมีสต็อกเยอะอ่ะวันนึงถ้าจะต้องใช้เราหยิบมาใช้ได้เลย
1: พี่ยอดก็ทำงานเยอะนะจริงๆทำงานเยอะมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีเดินสายไปเป็นคณะกรรมการอะไรตัดสินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่ยอดใช้ชีวิตสุด
1: เออใช้ชีวิตสุด
0: ยังสุดอยู่ยังแบบว่าไฟล้นเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็คือทำสุดมีงานที่กรุงเทพก็คือพี่ขับรถไปนะอะไรอย่างเงี้ย
2: คือพี่เป็นคนทำอะไรสุดไงก็ต้องไปแตะที่มันแบบสุดแล้วเราจะได้อิ่มพออิ่มเสร็จแล้วเราจะได้เลือกว่าเราจะใช้ช้อยไหนต่อแต่ถ้าเราแตะแบบแค่พอมีหรือแค่มีอ่ะมันไม่อิ่มสำหรับพี่อ่ะเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบเราต้องมีแผน A B C รองรับในสิ่งที่เราจะทำดูความต้องการของผู้คนต้องการสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไหมและมองว่าเมืองขาดอะไรทำซับซ้ำกับคนอื่นไหมขาดอะไรแล้วทีนี้เราจะmarketing ยังไงให้รู้สึกว่าคนน่ะหันมามองเราแล้วก็เข้ามาใช้บริการกับเราอะไรเงี้ยพี่เปิดตอนกรกฎาคมปีที่แล้ววันที่27อันนี้ก็ประมาณแบบ11เดือนได้มั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็รู้สึกว่าพี่มีความสุขมากขึ้นไม่โหยหาอดีตพี่ว่ามันทำให้เรามีสติแล้วก็รอบคอบกับชีวิตได้มากขึ้นน่ะ คือในสมัยก่อนเราต้องเร่งทุกอย่างเลยอะเร่งแม้แต่แบบว่าวันนี้ทำงานสวยงามแล้วพรุ่งนี้ต้องคิดงานใหม่เพื่อจะให้แบบว่าเป็นสำเร็จอีกรอบนึงซึ่งที่นี่ไม่ใช่ไงที่นี่ก็แค่ทำสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกราฟแบบเสมอแค่เมนเทนอะแค่เมนเทนให้มันดีขึ้นอะแค่นั้นเองแล้วพี่ก็ว่าเรามีเวลาคุ้นคิดแล้วก็ผลิตผลงานได้ดีกว่าเดิมอะแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปแข่งกับใครอะเราแค่แข่งกับตัวเองแล้วก็transform เวอร์ชันเราให้มันดีขึ้นนะคือการอยู่ต่างจังหวัดพี่มองว่ามันไม่ใช่แค่กลับมาทำนาทำไร่ทำการเกษตรทำสวนเพราะเราไม่ได้พี่ไม่ได้ถนัดที่บ้านพี่พ่อเลี้ยงควายประมาณ100ตัวเป็นฟาร์มควายขายแต่พี่ไม่ได้ถนัดที่จะเลี้ยงควายพี่ก็ไม่ทำเพราะพี่ถนัดด้านเสริมสวนพี่ทำด้านเสริมสวนมีน้องที่เนี่ยเขาถนัดเรื่องเซิร์ฟเขาชอบอยู่ทะเลเขาก็มาทำเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนชอบเป็นบาริสต้ากาแฟก็เปิดร้านกาแฟพี่ว่าปัจจุบันมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะเราต้องไม่ถือของยึดติดกับสิ่งหนึ่งอ่ะเราวางมันลงแล้วเราจะได้ถือของใหม่เราจะได้ไปต่อในสิ่งที่เราอยากทำได้

0: ี่ยอเป็นคนใส่ใจคนมากแค่เราพูดเปยๆขึ้นมาพี่ยอก็อาจําละแต่ว่าพี่ยอไม่ได้แสดงออกนะ
1: ไม่แสดงออก
0: เออแต่ทําให้เห็นเลยหนูประทับใจตรงพี่ยอดอ่ะซื้อปลาทองมาให้
1: เคยพูดว่าแบบเราเลี้ยงปลาทองนะ
0: แล้วปลาทองเราตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขนปลาทองขับรถกลับมาจากกรุงเทพมาให้ที่หน้าบ้านซื้อปลาทองมาให้ตั้ง25ตัว
1: ไอ้เนี่ยหลังคารั่วแล้วน้ำอ่ะไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยในบ้าน
0: ยายหลุยอ่ะแกแล้ว
1: แกก็แบบโวยวายว่าแบบหลังคารั่วฝนตก
0: รั่วแบบเยอะมากเลยนะพี
1: ่รีบวิ่งไปช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็พี่ยอดเปียกหมดเลยทั้งรองเท้าอันแพงของพี่ยอดก็คือเปียกไปเลย
1: แล้วก็ตัดผมต่อแบบเปียกๆกันแหละ
2: กูอยากต้มยากินยังวันเนี้ย
1: กิน
2: กินแล้วหรอวันเนี้ย
1: กินวันนี้ไม่กินทีเรียนมันลืมไปแล้ว
2: เขาต้องจดเวลานี้เขาก็ต้องจดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขามีเลคเชอร์ของเขาแล้วก็ไปทวนในสมุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลตัวเองดีเราไม่ต้องห่วงอะไรเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างรักตัวเองอ่ะคือคนเรามันต้องรักตัวเองมากๆอ่ะมันถึงจะสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อะไรอย่างเงี้ยรักสวยรักงามนะคุณยายเนาะค
1: ุ
2: ณยายรักสวยรักงามคุณยายก็คือไม่ปล่อยตัวเองให้โซมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแต่งตัวเพราะเราต้องแบบเจอผู้ค้าอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็มันสบายใจนี่ถ้าโซมมันก็ดูเป็นคนโบราณแก
2: ่
3: อันนี้เราแก่แล้วจะไม่แก่ทีนะจิตใจเราสว่างสดใสอยู่ด้วยเรายังอยู่ยังทำอยู่กับความสวยความงามจิตใจเราก็ต้องสดใสอยู่ด้วย
2: คือการกลับบ้านครั้งนี้ของยอดเนี่ยนะมันก็คือฝันหนึ่งในชีวิตอะบางคนอาจจะมองว่ามันเร็วอะไรเงี้ยแต่สำหรับยอดมันก็ไม่เร็วหรอกเพราะว่ายอดให้คุณค่ากับเวลาอย่างที่เคยพูดเวลามันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดอะเราแค่รู้สึกว่าถ้าจังหวะของเวลามันสามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันโอเคหรือฝันให้มันแบบเร็วขึ้นน่ะเราก็ควรจะต้องทำเราตอบไม่ได้ว่าถ้าเราช้ากว่านี้ไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะเป็นยังไงเราประสบความสำเร็จในระดับที่เราพอใจแล้วแล้วเราก็นำความภาคภูมิใจนั้นกลับมาบ้านสุดท้ายคนเราต่อให้ไปโลดแล่นหรือไปมีชีวิตอะไรก็ตามอ่ะวันนึงอ่ะต่อให้มีความสุขมากหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าทุกข์มากอ่ะบ้านอ่ะมันก็คือสิ่งที่จะแบบโอบอุ้มเราให้รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็มีพลังที่จะไปต่อได
0: ้ผมว่าบ้านคือความผูกพันของทุกคนในครอบครัวแล้วก็สถานที่ที่เราจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้
1: เซฟโซนอะค่ะมันเหมือนเป็นสถานที่ที่เราแบบกลับไปบ้านเราได้เติมความสุขอะเหมือนพี่ยอดเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราอยู่อาศัยอะค่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละสร้างตัวตนเราขึ้นมา
4: สำหรับเควสอะไม่มีจังหวัดอื่นให้กลับเพราะฉะนั้นบ้านของเควสอะมันสำคัญมากที่พิเศษขาพี่ยอดที่มีบ้านให้กลับไปเนี่ยกลับบ้านไปทำอะไรดีๆให้กับที่บ้านในความรู้ในประสบการณ์ที่เราอาจจะออกมาเราได้รับเอากลับไปสู่บ้านนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณ
2: การแต่งหน้าทำผมมันก็คือการปรุงแต่งชีวิตก็เหมือนกันเราก็แค่ปรุงแต่งจัดเรียงมันให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยงามอ่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีออกไปให้คนเห็นน่ะคือดูใจตัวเองเยอะๆรักตัวเองให้มากแคร์ตัวเองเยอะๆว่าตัวเราต้องการอะไรมากกว่าอย่างอื่นน่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีไปเองอ่ะรอบข้างอ่ะภูมิใจตัวเองที่เรารักตัวเองในแบบที่เราเป็นน่ะแล้วเราก็ไม่ทำร้ายตัวเราเลยขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีมาหรือเราก็หลงทางไปบ้างแต่เราก็สามารถที่จะวกกลับมาเพื่อรักษาใจเราเพื่อให้เรามีวันนี้ได้ไงคือขอบคุณทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องแย่เรื่องดีมันก็คือบทเรียนหนึ่งที่สอนให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
4: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
1: เรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภาคะนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิด

0: ทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
3: วันใหม่วาไรตี้
4: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน16กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
1: เช่นเคยนะคะร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
0: ความคืบหน้าเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจากเดิมที่พบเงินในบัญชี290ล้านบาทครับพบเพิ่มตอนนี้ทะลุ300ล้านบาทไปแล้วและยังไม่แน่ใจว่าจะมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่านะครับเตรียมที่จะส่งข้อมูลนี้ให้กับทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดในคดีอาญาครับเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดตอนนี้ท่านสั่งจัดระบบการรับบริจาคใหม่ทั้งหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ของวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำตู้บริจาคชุดใหม่ครับซึ่งตู้บริจาคนี้จะมีความแตกต่างก็คือจะมีการติดตั้งเป็นบาร์โค้ดด้วยนะคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นบาร์โค้ดใหม่หรือบาร์โค้ดเดิมหรืออย่างไรแต่ติดตั้งบาร์โค้ดให้สามารถสแกนได้ซึ่งตามปกติก็ต้องเป็น e-donation นะคุณผู้ชมเอาไปวางตามจุดต่างๆภายในวัดครับเพื่อรองรับการทำบุญของพี่น้องประชาชนและจัดระบบการบริจาครับบริจาคใหม่ก็มีขึ้นหลังจากที่พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องรักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านมีคำสั่งให้รวบรวมตู้บริจาคเดิมพร้อมเงินที่อยู่ภายในนำไปเก็บรักษาที่พระอุโบสถชั่วคราวเพื่อรอตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของทางวัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการไปสำรวจแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ภายในวัดโดยตำรวจจากกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับทางวัดรวมถึงไปสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีการต่อเติมและส่วนที่มันอาจจะบดบังพื้นที่หรือทัศนียภาพเดิมด้วยนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะร่วมกันไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมรวมถึงจุดสำคัญคือบริเวณโบราณสถานเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหรือถอนหรือจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างบางส่วนโดยจะเน้นที่การฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใกล้เคียงสภาพเดิมและรักษาคุณค่าของวัดและโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าวนี้เองทำให้ลูกศิษย์เก่าของหลวงปู่หวนทยอยกลับมาช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะครับพร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งภายในสัปดาห์นี้อันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันน่าจะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคุณผู้ชมที่เห็นนำถังน้ำใส่น้ำแล้วก็สาดเพื่อล้างอะไรแบบนี้แล้วก็ถือป้ายมาแบบนี้เลย
1: ค
0: ุณผู้ชมนี่ดูบรรยากาศบางช่วง

0: ็บางตอนช่วงนี้นะฮะ
1: กูขอไล่เสนียดจังไรให้ออกไปจากวัดนี้ไอ้เอาลูกตุ๋มคืนมาไอ้เสนียดจังไร
0: เนี่ยครับขณะที่อดีตไวยาวัจกรของวัดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในวัดช่วงที่ผ่านมาหลังนายโชติเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่หวนที่ท่านมรณภาพนะครับโดยบอกว่ามีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่หวนเคยบูรณะไว้และก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบางส่วนมีลักษณะที่ไปบดบังกุฏิเดิมของหลวงปู่ด้วยครับ
2: ก็มีคนของเขาทั้งนั้นพวกเขาทั้งนั้นเลย
3: คือไม่ได้มาทีเดียวแต่เริ่มทยอยเข้ามาทีละคน2คน
2: มาหลายๆพร้อมๆกันมาทีละคน2คนมาอยู่กับเขาด้วย
3: ตั้งแต่หลวงปู่หวนยังอยู
2: ่อยู
3: ่แต่พอหลวงปู่หวนมรณภาพไปก็เป็นของเขาหมดเลย
2: เป็นเขาหมดเขาดูแลหมดทุกอย่างที่ไม่ดีเขาก็รื้อออกหมด
3: อะไรบ้างครับ
2: หรือตารางเมนหรือสิ่งเล็กน้อยที่พ่อสร้างมาก็รื้อออกหมดทำใหม่หมดอะไรหมดเมื่อก่อนก็สร้างไว้ตรงเนี้ยตรงหอระฆังสร้างไว้เยอะเพราะเหรอรื้อออกหมดเราก็งงไปถามเอารื้อไปไหนก็บอกรื้อไปไว้ข้างหลังแต่ผมไปดูแล้วก็ไม่มี
0: มาดูทางคดีกันต่อนะครับการขยายผลตรวจสอบเส้นเงินจากบัญชีของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าตำรวจไปพบเงินในบัญชีออมทรัพย์ของนายโชติเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมพอไปรวมกับยอดเงินฝากเดิมที่พบ290ล้านบาทที่อายัดไปก่อนหน้านี้ล่าสุดยอดรวมประมาณ300ล้านบาทไปแล้วนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งรายการให้ปปง.ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วด้วย
4: เราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อ
0: ส่วนนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอครับเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีทุจริตเงินกับอดีตเจ้าอาวาสอันนี้ก็รู้จักกันดีใช่ไหมคุณผู้ชมตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินเหมือนกันนะครับที่มีการผ่องถ่ายแล้วโอนมาให้ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจยึดทรัพย์ที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินอื่นรวมแล้วประมาณ200ล้านบาทครับซึ่งทางตำรวจก็เชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านี้โอ้นี่ขนาด200ล้านยังไม่หมดนะน่าจะมีมากกว่านี้เพราะพบการใช้ชื่อบุคคลอื่นซื้อทรัพย์สินด้วยครับดังนั้นประโยคสุดท้ายของข่าวนี้เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อก็คือการขยายผลคุณผู้ชมที่เราติดตามกันมาตลอดว่าจะมีแค่2คนหรือเปล่าที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเบียดบังเอาทรัพย์ของวัดไปเพราะใช้ชื่อบุคคลอื่นถือทรัพย์สินอีกมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่อันนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
5: คะค่ะตำรวจใช้คำแบบนี้คุณผู้ชมตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อเตรียมดำเนินคดีในเฟสที่2
0: ครับ
5: แล้วก็เฟสที่3ต่อไป
0: 3เลยเหรอ
5: นั่นหมายความว่าน่าจะมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง2คนนี้อีกหลายคนนะ
0: ครับ
5: เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมไปดูสายวัดป่ากันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีคดีเส้นทางทางการเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับวัดที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะว่าการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินกว่า45ล้านบาทเชื่อมโยงกับพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงเป็นสำนวนคดีที่ส่งให้กับปปช.พิจารณาแล้วนะคะขณะที่ทางมูลนิธิกองทัพธรรมก็ออกมายืนยันนะคะว่าพระมหาธีรนาถยังเป็นพระภิกษุโดยชอบแล้วก็ที่ผ่านมาไม่พบข้อมูลการทุจริตค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยโดยนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมกับนายประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีนะคะรองประธานมูลนิธิมาตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุนะคะว่าที่ผ่านมาเคยมีการร้องเรียนรวมทั้งหมด4ครั้งล่าสุดปี2569แต่จากการตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อมูลเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือว่าข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะ นายอนันต์ชัยยังตั้งข้อสังเกตถึงเอกสารราชการของตำรวจปปป.ที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโดยบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทาง

0: กฎหมายมาตรา157ต่อพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอให้กับสื่อคู่กรณีพิจารณาทำหนังสือขอขมาพระมหาธีรนาถภายใน7วันนะคะขณะเดียวกันได้มีการยืนยันถึงสถานะของพระมหาธีรนาถโดยบอกว่ายังเป็นพระภิกษุโดยชอบตามพระธรรมวินัยและไม่มีประวัติถูกจับสึกตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนประเด็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับสีกานายอนันชัยก็ชี้แจงนะคะว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นบุตรสาวของแม่บุญธรรมพระมหาธีรนาถแล้วก็มอบทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศาสนสถานตามความศรัทธาสำหรับบัญชีรับบริจาคที่ใช้ชื่อบุคคลเนื่องจากที่พักสงฆ์ภูผาสูงยังไม่ได้รับการยกฐานะเป็นวัดหรือว่านิติบุคคลจึงยังไม่สามารถเปิดบัญชีในนามวัดได้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างศาสนวัตถุและกิจการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ธนาธเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อเขาไม่ได้อาวาสเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่มีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวพอเข้าบัญชีส่วนตัวจะไม่มีความผิด1157 147เพราะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานการที่มหาธีรนาถเนี่ยเขาเปิดบัญชีส่วนตัวไว้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัดเนี่ยเขาเอาบัญชีส่วนตัวเนี่ยไปให้วัดเนี่ยแล้วผิดตรงไหนเป็นเงินของพี่เจนนี่ผิดตรงไหนและผมบอกได้เลยเงินบริจาคอันนิดเดียวไอ้ที่เปิดรับบริจาคอันนิดเดียวคนทำนิดเดียวแต่เงินที่เขาออกมาเนี่ยเป็นเงินกองมรดกของเขาเป็นข้าบดีของเขานี่เขาขายที่ดินมาสร้างวัดเนี่ยพวกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ขณะเดียวกันพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงนะคะว่ากรณีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดป่าภูผาสูงนั้นเป็นสำนวนคดีจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
2: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
3: แต่มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
2: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับอะไรก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันเราก็ส่งไปนะครับ
3: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไร
2: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่ตอนนี้
0: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุด้วยนะคะว่าคดีนี้ส่งสำนวนให้ปปช.ในเดือนกุมภาพันธ์พิจารณาต่อแล้วนะคะล่าสุดมีรายงานว่าปปช.ได้มีการส่งเรื่องกลับมาให้ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดตามสำนวนค่ะ
4: คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับกับกรณีของสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีการร้องเรียนบอกว่านำศพของชาวต่างชาติที่เสียชีวิตไปฝังในพื้นที่คำถามของชาวบ้านคือเมื่อไหร่จะย้ายออกล่าสุดย้ายออกแล้วครับเป็นศพชาวต่างชาติ4ร่างด้วยกันถูกย้ายออกจากสุสานดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งถามชาวบ้านในพื้นที่ถามว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นหรือไม่อย่างไรชาวบ้านบอกว่าใช้คำว่ารู้สึกโล่งใจดีกว่าแต่ในมุมมองชาวบ้านเขาบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเพราะชาวบ้านต้องการให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ออกโดยเร็วที่สุดครับดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยตำรวจสภ.บางคล้าแล้วก็มีตัวแทนของบริษัทการชาบัตรจำกัดนำรถแบ็คโฮเปิดพื้นที่และก็ดำเนินการขุดศพจำนวน4ร่างภายในสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตามคำสั่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้นะครับการดำเนินการเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงครับมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและก็ชาวบ้านเข้าไปร่วมสังเกตการเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็ใช้เวลาเกือบ7ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเคลื่อนย้ายออกจากสุสานได้สำเร็จย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการตรวจสอบเอกสารใบมรณบัตรกันหน่อยรวมไปถึงหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างนะครับจากการตรวจสอบ4ร่างรายละเอียดเป็นแบบนี้ครับหลุมที่1เป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ส่วนหลุมที่2เพศชายเหมือนกันสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อวันที่26 พฤศจิกายน2568ส่วนหลุมที่3เพศชายสัญชาติอิสราเอลครับเสียชีวิตเมื่อวันที่26เมษายน2569และศพสุดท้ายคือหลุมที่4เป็นเพศหญิงสัญชาติอังกฤษเสียชีวิตวันที่18กรกฎาคม2569ก็คือปีนี้นะครับเสียชีวิตปีนี้แล้วก็นำไปฝังนี่เป็นร่างล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปขุดขึ้นมาสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเนี่ยบริษัทการชาบัตรจำกัดบอกว่าจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่สุสานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเรื่องนี้มีข้อมูลจากนางสาวน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลเสม็ดใต้บอกว่าจริงๆเนี่ยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบภายในพื้นที่ว่ายังมีการฝังศพในพื้นที่อีกหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าพบหลุมฝังศพลักษณะคล้ายกันภายในสุสานอีกหลายจุดก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีมากกว่า4หรือไม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้แหละก็คือวันนี้เนี่ยนะครับเขาจะรวมตัวกันหน้าสุสานเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับส่วนเรื่องของการขออนุญาตจัดตั้งสุสานครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเอาผิดตั้งแต่แรกที่มีการขออนุญาตเนื่องจากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังเนี่ยเขาไปพบข้อมูลสงสัยหลายประเด็นและที่สำคัญเขาเชื่อว่าน่าจะขาดพยานหลักฐานเรื่องของการไปยื่นขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสุสานด้วยโดยรายละเอียดเขาระบุแบบนี้ครับบอกว่ามีการใช้แอปพลิเคชัน Google Earth ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าพื้นที่จัดตั้งสุสานเป็นถนนและก็แหล่งน้ำอยู่บริเวณนั้นมาก่อนแล้วซึ่งมันไม่สอดคล้องกับเอกสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ที่มีการเซ็นอนุมัติณเวลานั้นจึงสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนภายใน15วันรายละเอียดจากการที่ขอตอนเซ็นอนุมัติไปแล้วกับข้อมูลใน Google Earth มันไม่ตรงกันตั้งกรรมการสอบต้องให้ได้ข้อมูล15วันนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้กรรมการปกครองเนี่ยต้องไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศด้วยมอบหมายให้กรมการปกครองทำตัวเลขของสุสานหรือว่าสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศให้เสร็จภายใน3วันและจะต้องรายงานกลับมาจากนั้นก็จะนำมาตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็จะใช้แนวทางเดียวกับฉะเชิงเทราโมเดลดูแลเพิกถอนดำเนินคดีต่างๆต่อไปด้วยย้ายไปแล้ว4ร่างแต่ชาวบ้านบอกยังไม่จบอยากให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีแค่4ร่างนี้หรือไม่เจอลักษณะของการขุดที่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
5: ครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของ4ร่างเนี่ยก็น่าติดตามต่อด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่รายงานมาว่า4ร่างสัญชาติอะไรเพศอะไรเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบจากใบมรณบัตรและหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตนะครับแต่ยังไม่ได้มีการตรวจในระดับ DNA ว่ามันตรงกันหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้งนึงส่วนกรณีที่เรื่องของการขอใบอนุญาตถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้นักข่าวเคยพยายามสอบถามท่านผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: ครับ
5: แต่ท่านไม่ได้ตอบประเด็นนี้เนาะว่าขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ที่อนุญาตไปก่อนหน้านี
0: ้ค่ะ คุณผู้ชมการขนย้ายเมื่อวานนี้หลายคนก็จับตานะคะมีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือไปดูการขนย้ายแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่ากันพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้ไม่ให้เข้าไปด้านในแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไม่ให้เข้าด้วยนะคะซึ่งการขนย้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปอย่างยากลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าระหว่างการขนย้ายเนี่ยมีฝนตกลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
4: ครับ
0: ชาวบ้านก็เลยจับตาดูว่าการขนย้ายเนี่ยจะเป็นยังไง
5: ครับขนย้ายออกไป4ร่างเรียบร้อยแล้วเอ๊ะเท่ากับว่าตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ต้องมีแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรเนาะที่ไปติดตั้งไว้ก่อนหน้าน
0: ี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยด้วยหลังจากที่ไปติดตั้งแล้วเนี่ยได้ตรวจจับแล้วก็เห็นความผิดปกติอะไรบ้างนะคะ
5: ซึ่งเราเองเป็นสื่อเนี่ยก็พยายามจะหาภาพอยู่
0: คุณผู้ชม
4: มี2ตัวไง
0: นี่ภาพที่สื่อพอที่จะถ่ายได้นะคะคืออยู่ข้างนอกเลยเขากั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าไปนะคะ
5: ครับส่วนเรื่องต่อไปนี้อยากฟังความเห็นของคุณผู้ชมนะครับว่าพอฟังข่าวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างผมว่าข่าวนี้เนี่ยน่าตกใจนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีกรณีของแม่เด็กหญิงวัย7ขวบนะครับที่จังหวัดเชียงราย ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน

0: และเข้าแจ้งความหลังอ้างว่าลูกสาวของเธอถูกเยาวชนในหมู่บ้านเป็น10คนรุมกลั่นแกล้งแต่ที่น่าตกใจครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายนะครับอายุ12ปีก่อเหตุถึงขั้นข่มขืนลูกสาวเธอวัย7ขวบอะครับหญิงวัย27ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย7ขวบเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งครับหลังอ้างว่าลูกสาวถูกกลุ่มเยาวชนชายในหมู่บ้านเดียวกันนับ10คนล้อมจับและหนึ่งในนั้นลงมือล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดบริเวณศาลากลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแม่ของเด็กเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับขณะที่ลูกสาวออกไปวิ่งเล่นตามปกติแต่ลูกไม่กล้าบอกใครกระทั่งสังเกตว่าลูกมีอาการซึมแล้วก็นั่งร้องไห้พอคาดคั้นถามลูกลูกถึงยอมเล่าความจริงให้ฟังพอตรวจสอบภายในกางเกงในยังพบคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะครับลูกสาวบอกว่าจำหน้าคนก่อเหตุได้เพราะเป็นเด็กชายอายุ12ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
1: กลับบ้านแล้วก็นั่งแล้วก็ร้องไห้คนเดียวเลยหนูไม่ได้ถามอะไรเลยร้องไห้กลับมา
2: ตอนนี้เราเป็นห่วงลูกยังไงมั้งบิ๊กด้านจิตใจ
1: ลูกหนูตอนนี้ก็ไม่คุยกับใครนะเงียบอะตอนที่ยังไม่โดนแบบนี้นี่ล่าเริงพูดเก่งเฉียงเก่งมากเลยตอนนี้นี่ไม่คุยแล้วเงียบถ้าหนูคุยเรื่องเนี้ยมันจะไม่พูดเลยมันจะทำอย่างเงี้ยไม่พูดเลย
2: ในหัวอกความเป็นแม่คือตอนนี้เรามีความรู้สึกยัง
1: เสียใจอ่ะ
0: คือเด็กมีอาการหวาดกลัวเลยนะครับพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็คือก้มหน้าไม่คุยกับคุณแม่แล้วนะครับหลังทราบเรื่องปุ๊บก็พยายามติดต่อไปพูดคุยกับทางผู้ปกครองของเด็กชายคู่กรณีแต่กลับถูกปฏิเสธและปัดความรับผิดชอบครับฝ่ายคู่กรณีอ้างว่าลูกชายของตัวเองไม่ได้ทำพร้อมกับท้าให้ไปฟ้องเลยนะครับแล้วก็ยังอ้างว่ามีญาติที่ทำงานเป็นทนายความด้วยก็ทำให้ครอบครัวเกิดความกังวลและเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับรวมถึงยังหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัยเพราะอาศัยอยู่ใกล้กันแล้วก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยเด็ก2คนเนี่ยนะครับตอนนี้เด็กผู้หญิงมีอาการหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วครับล่าสุดทางตัวแทนของเพจต้นอ้อเป็น1ได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างเร่งด่วนเลยนะครับความคืบหน้าของคดีครับนักข่าวสอบถามกับทางพันตำรวจเอกสง่าศรีวิชัยผู้กำกับการสภ.แม่ยาวท่านบอกว่าทางพนักงานสอบสวนได้มีการสอบถามจากการไปสอบสวนเบื้องต้นของเด็กชายอายุ12ปีแล้วนะครับเด็กอายุ12ปียอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆครับแต่ว่าทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กชายปฏิเสธซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่าย
3: ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาตัวเด็กผู้ชายเนี่ยยอมรับอยู่ว่าเป็นคนกระทำนะครับกระทำกับเด็กผู้หญิงส่วนพ่อแม่นั้นเขาไม่ยอมรับนะครับก็คงต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับทั้งสุขทั้งละเมิดครับ
0: ทางตำรวจก็ยอมรับนะครับว่าจริงๆคดีนี้มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกกระทําก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนทางคดีเบื้องต้นต้องรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการจากแพทย์เพื่อยืนยันบาดแผลและคราบเลือดก่อนว่าเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่นอกจากนี้หากพบว่าผู้ปกครองฝ่ายผู้ก่อเหตุมีพฤติการที่ปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนรู้เห็นก็จะต้องพิจารณาดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองเด็กต่อไปด้วยนะครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ไปพบข้อมูลที่น่าสนใจครับซึ่งเป็นการเก็บสถิติ3ปีย้อนหลังของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าจำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำล่วงละเมิดทางเพศยังสูงต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับปี2566ยอดรวม761คนปี2567ยอดรวม 1,014 คนเลยนะครับและในปี2568ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดแม้จะลดลงจากปี2567แต่ยอดรวมก็ยังสูงถึง869คนซึ่งก็ยังสูงกว่าปี2566นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมทางคดีนะครับ
4: ครับ คุณผู้ชมก็เป็นคดีความเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคดีหัวเลือกสว.ค่ะนี่ล่าสุด DSI ทำหนังสือส่งถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยกลางกรณีที่มีการลงมติเสียงข้างมากส่งศาลฎีกาดำเนินคดี26สว.และบุคคลอื่นอีก51คนที่กระทำผิดกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ในปี2561นะคะที่ขอเนี่ยอยากจะเอาไปขยายผล

0: ดยตนเองและนายชัยนครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้สั่งฟ้องมติในส่วนคนสำคัญมีทั้ง5ต่อ2และ6ต่อ1ส่วนมติที่เป็นเอกฉันท์มีเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มโวตเตอร์ที่มีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางทางการเงินและมัดแน่นด้วยข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้นพยานหลักฐานที่ทำให้กกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงค่ะ
1: ขออนุญาตพูดเลยฮะผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำภูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยโพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งละ
0: นายสิทธิโชคบอกงี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าสำนวนของกกต.เนี่ยตอนนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เตรียมส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งไม่สามารถแก้ไขมติได้อีกเว้นแต่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจไต่สวนเพิ่มเติมตามหลักความเป็นธรรมหากภาคประชาชนหรือว่าฝ่ายค้านจะยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157ตนเองก็มีหลักฐานและเหตุผลที่บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพร้อมจะชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีการตั้งข้อสังเกตโดยบอกนะคะว่าจำนวนผู้ถูกส่งฟ้องตามมติของกกต.มีเพียง77คนซึ่งน้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหา229คนซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าการพิจารณาของกกต.เนี่ยค่ะอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้กับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจของกกต.มีทั้งคดีอาญาและคดีเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถส่งฟ้องได้นะคะแล้วก็มีการตั้งข้อพิรุธบอกว่าการกลับคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยที่อ้างว่าถูกขู่จากบุคคลหนึ่งแต่ว่ากกต.รู้นะนายเอกราชบอกแล้วนะแต่กกต.เนี่ยกลับไม่แสวงหาข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนข่มขู่นะคะจึงอยากให้กกต.เนี่ยเปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ทราบเหตุผลของกกต.แต่ละคนด้วยค่ะ
2: สิ่งที่เราเรียกร้องก่อนเนี่ยก็คือว่าตามกฎหมายกกต.เองแล้วก็การเลือกวุฒิสภาเนี่ยเราต้องการให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มารองรับ
0: นายสิทธิโชคสิงหาเสนีทนายความและทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเข้ายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทนายความเปิดเผยนะคะว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานายยิ่งชีพค่ะแถลงข่าวโดยระบุว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนซึ่งมีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยทั้งที่ปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีและเป็นการฟ้องดำเนินคดีในนามส่วนตัวของนายอนุทินค่ะขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ถูกกล่าวหาข่มขู่พยานคดีหัวเลือกสว.โดยบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็เตรียมขอผลวินิจฉัยจากกกต.คดีหัวเลือกสว.เพื่อประกอบสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินด้วยนะคะก็มีรายงานนะคะว่าในคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาดำเนินคดี77คนนั้นมี8คน

0: ค่ะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนด้วยค่ะ
1: ครับการลงมติของกกต.จบไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวจะยังไม่จบขณะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่ยังบอกเลยบอกว่าจริงๆก็อยากให้กกต.เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าใครบ้างอยู่เสียงข้างมากใครบ้างอยู่เสียงข้างน้อยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นใหญ่ที่เช้านี้อยากชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบคือบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นั่นได้กลิ่นน้ำมันชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกต2อย่างว่าเอ๊ะอย่างแรกเลยมีคนนำน้ำมันมาทิ้งหรือไม
2: ่
1: หรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือมันมีน้ำมันรั่วไหลอยู่ใต้ชั้นดินหรือไม่นะครับล่าสุดมีความคืบหน้าแบบนี้คุณผู้ชมมีการไปตรวจสอบไปพบวัตถุลักษณะคล้ายๆกับฝาท่อมันปิดน้ำมันอยู่ใต้โพรงใต้ดินนะครับแล้วก็ใกล้กับแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงแต่เรื่องนี้กระทรวงพลังงานบอกว่ายังไม่สรุปว่าเกี่ยวข้องกับน้ำมันปนเปื้อนหรือไม่ขณะเดียวกันเบื้องต้นจากการสำรวจก็ได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานทั้งการลักลอบนำน้ำมันมาทิ้งและรวมไปถึงน้ำมันซึมจากใต้ดินพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3จุดนี้เป็นรอยต่อเขตคลองเตยแล้วก็ยานนาวากรุงเทพมหานครพร้อมกับนำกล้องส่องเข้าไปสำรวจโพรงใต้ดินเพื่อดูสภาพภายในแล้วก็ไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบด้วยครับจากการไปสำรวจไปพบวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายๆกับฝาท่อปิดน้ำมันอยู่ภายในโพรงใกล้กับแนวท่อส่งน้ำมันแต่ยังไม่สามารถยืนยันที่มารวมถึงความเกี่ยวข้องกับน้ำมันที่พบได้ครับ
3: เราไม่ทราบเลยว่าโพรงใต้ดินนั้นน่ะมันมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงไปที่จุดไหนบ้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบดูก่อนสภาพโพรงว่าโพรงเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ทีมจะลงมาในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบเดิมเนี่ยมันมีสถานีแม่น้ำพื้นที่ของการรถไฟก็พบว่ามันจะมีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะวางทิ้งไว้เต็มไปหมดก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของเศษน้ำมันที่เก่าแล้วแล้วมันสะสมอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะคือเราจะไม่ตัดข้อสังเกตใดๆทิ้งเลยเพราะว่าเราต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะคะ
1: มีอีกจุดที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณสถานีสูบน้ำพระราม4ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก1กิโลเมตรหลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้ข้อมูลบอกว่าเริ่มได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงมานานกว่า1เดือนแล้วมันก็ใกล้กันมากๆห่างกัน1กิโลเมตรนะครับมีการไปตรวจสอบครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังคงพบกลิ่นน้ำมันค่อนข้างชัดเจนก็เลยเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณสถานีเพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบกับน้ำมันที่พบในโพรงใต้ดินว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงและก็ต้นตอของการปนเปื้อนพร้อมกับมีการประสานสำนักงานเขตคลองเตยเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังประมาณสัก3สัปดาห์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณใกล้เคียงชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาคือทีมข่าวเนี่ยไปพบว่าบริเวณจุดตรวจสอบท่อและก็ท่อระบายน้ำยังคงมีกลิ่นน้ำมันค่อนข้างชัดเจนครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แต่ไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานในช่วงกลางคืนและประกาศเป็นพื้นที่หวงห้ามห้ามกระทำการใดๆที่อาจจะทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดพอไปสอบถามชาวบ้านในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขาระบุแบบนี้เขาบอกว่ากลิ่นน้ำมันจะชัดเจนที่สุดในช่วงที่ฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ได้กลิ่นอยู่แล้วพอฝนตกลงมาได้กลิ่นเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้รั่วจากบริเวณชุมชนแต่มันอาจจะไหลมาตามระบบท่อระบายน้ำแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยเนื่องจากจุดนี้เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งหาต้นตอและควบคุมปัญหาโดยเร็วที่สุดครับ
4: คือตรงนี้ได้กลิ่นตรงนี้แรงฝนตกน้ำท่วมแล้วตรงนี้แรงเจ้าที่มาเปิดเจอซึ่งมันก็ชุมชนอยู่ด้านนี้ก็ห่างความคนไม่ถึงกับว่าอพยพไม่ถึงว่าอพยพแต่เพียงว่าหาต้นตอให้เจอว่ามันมาจากไหน
5: เราไม่ได้กลัวเรื่องกลิ่นมันไม่ได้กระทบไม่ได้ส่งผลกระทบเลยว่า
4: ไม
5: ่เราแค่กลัวเรื่องของอาชีพเธอ
4: ใช่เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดไหม้มาเนี่ยถ้าไหม้นะ มันติด

0: ต่อกัน
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันมาจากเรื่องของการรั่วของท่อส่งน้ำมันการซึมสะสมใต้ดินหรือเป็นประเด็นเรื่องของการลักลอบนำของเหลวปนเปื้อนมาทิ้งกันแน่ซึ่งเจ้าหน้าที่ย้ำแบบนี้บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่อย่างคุณจำปาเนี่ยรับชมผ่านไลฟ์ใน YouTube บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นน้ำมันเนี่ยมันอันตรายมากๆมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าโหยังหาสาเหตุไม่เจอจริงๆมันก็มีข่าวมาสักพักแล้วจริงๆควรจะมีสรุปสาเหตุออกมาได้แล้วนะครับ
2: ตั้งแต่วันที่7กันยายนนะคะคุณผู้ชมจนถ
3: ึ
2: งวันนี้อะค่ะก็เกินสัปดาห์และเกือบ10วันแล้วค่ะแต่ว่าเราก็เห็นความพยายามของทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนที่อยากจะไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
3: ค
2: ือไม่มีท่อรั่วออกมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นน้ำมันที่มันออกมาหรือว่าน้ำมันที่ตักไปก่อนหน้านี้ 20,000 กว่าลิตรอะค่ะมันมาจากที่ไหนนี่ก็รอเหมือนกันนะคะว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร
3: ่ค่ะในจุดนี้คุณผู้ชมใต้ถนนเชื้อเพลิงเนี่ยครับท่อสีฟ้านั่นคือท่อประปาส่วนท่อสีดำนั่นคือท่อส่งน้ำมันนะครับที่ไปเจอเนี่ยคือมันมีเป็นลักษณะของโพรงแล้วมีน้ำมีคล้ายๆกับน้ำมันที่มันไหลออกมาครับก็เลยใช้กล้องเพื่อที่จะลงไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับตัวชี้วัดหนึ่งที่น่าสนใจคือพอเอาไปตรวจเบื้องต้นน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยพบว่าค่ากรรมฐานสูงตรงนี้มันเป็นตัวชี้วัดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่ากรรมฐานเป็นตัวชี้วัดเรื่องของคุณภาพน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันในปัจจุบันค่ากรรมฐานมันจะต่ำแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่เคยใช้ในอดีตแบบนานมาแล้วค่ากรรมฐานสูงซึ่งคราบน้ำมันที่เจอค่ากรรมฐานสูงก็เลยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าไม่ใช่น้ำมันใหม่ที่รั่วออกมาจากท่อสีดำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่เอ๊ะหรือว่าประเทศไทยหรือมีคนมาทิ้งหรือมันรั่วมาจากไหนหรือประเทศไทยเราเจอแหล่งน้ำมันดิบแห่งใหม
2: ่
3: ถ้าแบบนั้นเราไม่ต้องสนใจช่องแคบฮอร์มุสเลยนะฮะเราสนใจช่องแคบพระราม3อย่างเดียว
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
3: ซึ่งเป็นไปไม่ได้มันต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งนี่แหละน
2: ะ
3: คุณผู้ชมสัปดาห์กว่าละเดี๋ยวรอหาคำตอบนะครับเรื่องปลาหมอคางดำถามคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้จบภายใน1ปีหรือเปล่าที่เกริ่นแบบนี้เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าว่าต้องแก้ปัญหานี้ให้จบภายในปีเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อวันนี้จะมีการประชุมในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับส่วนปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยังพบอีกครับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดร่วมกับประมงพื้นบ้านไปสุ่มหาปลาหมอคางดำบริเวณริมเขื่อนลำปาวบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยนะครับใช้คำว่าสุ่มตรวจนะคุณผู้ชมเจอไหมครับคิดว่า18ตัว
2: เจอ
3: 18ตัวครับแล้วอยู่กันเป็นกลุ่มด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่พบในลักษณะนี้คืออยู่กันเป็นแก๊งเดอะแก๊งปลาหมอคางดำอยู่ด้วยกันครับสำหรับการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวตลอด2สัปดาห์ยังคงอยู่ในพื้นที่3จุดคืออำเภอสามชัยอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสหัสสะขันขณะที่การสำรวจบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำยังไม่มีรายงานการพบปลาหมอคางดำครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าแม้จะพบปลาหมอคางดำต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในวงจำกัดและจากขนาดลำตัวของปลาที่พบคาดว่าอายุ 3-6 เดือนเท่านั้นแต่อาจจะตั้งท้องเร็วกว่าปลาหมอคางดำที่อยู่ในน้ำกร่อยเช่นที่จังหวัดสมุทรสงครามข้อมูลนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมอายุ 3-6 เดือนแต่มีลูกได้แล้ววางไข่ได้แล้วเป็นคุณแม่ไวใสหรือท้องไม่พร้อมหรือเปล่าเนี่ยขณะนี้ครับยังควบคุมสถานการณ์ได้เพราะพฤติกรรมของปลาหมอคางดำจะอยู่กันเป็นฝูงในจุดที่น้ำนิ่งและมีอินทรีย์วัตถุไม่ค่อยจะเคลื่อนย้ายไกลจึงยังไม่เข้าข่ายระบาดรุนแรงนอกจากนี้ในเขื่อนลำปาวก็มีสัตว์น้ำหลากหลายนะครับโดยเฉพาะปลานักล่าเช่นปลาชโดปลาช่อนและปลากดคังที่น่าจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได
4: ้ถ้าเราพบประมาณที่ผ่านมานะครับ10กว่าตัวใน3จุดนี้นะครับก็แสดงว่าการแพร่กระจายยังไม่มากนะครับน่าจะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดที่พบตามที่ผมกล่าวมาก็คืออยู่ในใกล้เคียงกันนะครับอยู่บริเวณเดียวกัน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ

0: ต่างๆรวม21จังหวัดแล้วครับจำเป็นต้องหยุดให้ได้คาดว่าภายใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแล้วมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ครับ
1: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการระบาดต่อไปมันจะกระทบกับสัตว์น้ำอื่นๆแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศวิทยารวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวเกษตรกรดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกันอย่างเป็นระบบโดยสิ่งแรกที่สำคัญก็คือจะต้องมีการกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดให้หยุดระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการไประดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดพวกปลาหมอคางดำ
0: ตั้งเป้า1ปีต้องจัดการดังนั้นวันนี้ดีเดย์เริ่มเลยครับประชุมนะครับประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำและจะประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง29หน่วยงานเพื่อที่จะกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าภายใน1ปีต้องแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้จบคุณผู้ชมคิดอย่างไร
2: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยวคุณถามคุณผู้ชมเนี่ย พูดชื่อเลยนะคุณพี
3: ่ครับ
2: คุณน้ำอ้อยจาดฉาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการให้เรียบร้อยภายใน1ปี
3: โอ้มันยากใช่ไหม
0: มันยากเนาะ21จังหวัดนะตอนนี
3: ้ที
0: ่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ
2: มีอีกท่านหนึ่งบอกว่า3เดือนก็มีลูกแล้วแสดงว่าเปรี้ยวไม่เบานะเธอหมายถึงว่าปลาหมอคางดำนะคุณผู้ชม
3: ปลาหมอ3เดือนก็มีลูกแล้ว อันตรายนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าทำไมเราถึงต้องมีการควบคุมเพราะว่า3เดือนก็มีลูกแล้วและลูกที่ว่าเนี่ยคือไข่เนี่ยเต็มท้อง200 300ฟองแล้วเวลาออกลูกแต่ละทีคุณผู้ชมคือขนาดว่าพยายามที่จะจำกัดแล้วนะพยายามกำจัดมันแล้วก็ตามแต่พอมันออกลูกมาเนี่ยมันเยอะมากจริง
2: ๆ
3: การแพร่พันธุ์มันค่อนข้างรวดเร็วมันก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับ
2: นี่มีคุณผู้ชมท่านนึงแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่ามันต้องมีทางออกนะทำอาหารแมวสิ
0: เน
2: าะไอเดียดีนะคะ
0: ครับอาหารแมวแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์อย่างอื่นด้วยก็มีความพยายามในส่วนนี้อยู่นะครับ
2: ค่ะต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ลำปาวกาฬสินธุ์นี่คืออยู่ระหว่างการป้องกันเพราะว่าไม่อยากให้ขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้แล้วนะคะมาดูอีกเรื่องนึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าฝนตกหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าจุดไหนที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่เนี่ยก็อาจจะลำบากคูณ2คุณผู้ชมอย่างจุดนึงค่ะที่นนทบุรีมีถนนพังชาวบ้านบอกว่าสร้างความเดือดร้อนมานานกว่า3เดือนแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องลุยน้ำลุยคนออกมาบางทีนี่ถึงขั้นต้องมาล้างเท้าหน้าปากซอยอะค่ะคุณผู้ชมดูสภาพถนนค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คืออยู่ที่นนทบุรีนะคะจังหวัดปริมณฑลนี่ถ้าไม่บอกนะคิดว่าอยู่นู่นต่างจังหวัดไกลๆเลยอ่ะ
0: ครับโอ้แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยเนาะ
2: ใช่
0: พอฝนตกปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ำขังจึ่งเลย
2: แล้วดูคนขี่เนี่ยบางทีต้องรอจังหวะกันนะคะคุณผู้ชมถนนมีน้ำขังมีโคลนค่ะคนขับขี่ทั้งรถเล็กรถใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเส้นนี้อยู่ในซอยโชคมงคลถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดมีลึกด้วยนะคะยิ่งช่วงฝนตกติดต่อกันทำให้เกิดน้ำขังการเดินทางเข้าออกลำบากค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องเดินลุยโคลนออกมาเพราะว่ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยไม่กล้าขับเข้าไปรับบางคนเนี่ยลุยโคลนออกมาแล้วต้องมาล้างถุงเท้าแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือถุงเท้ามันเปื้อนโคลนนะคะ
3: คือจะไปโรงเรียนก็ลำบากอยู่แล้วนะ
2: ถุงแดงๆนี่คือถุงเท้ารองเท้าต้องหิ้วเพราะว่าถ้าลุยออกมาเราไม่รู้เลยว่ามันจะกระเด็นแล้วก็ไปโดนรองเท้าถุงเท้าเราเปื้อนดูที่เท้าเอาถุงพลาสติกห่อมา
0: เนี่ยมันล้างออกจริงๆหรอ
3: เอาถุงเท้ามานั่งล้างแบบนี้เลยอ่ะมายืนล้างแบบนี้เลยอ่ะ
0: คนแบบนี้มันล้างออกยากมากนะแล้วสีมันติดถุงเท้า
2: เนี่ยคุณผู้ชม
0: นี่แล้วตรงนี้ยิ่งน่ากลัวเลยคือไม่รู้ว่าน้ำมันลึกขนาดไหน
2: ใช่นี่แล้วน้องคนนี้ก็ที่รออยู่เนี่ยไม่รู้ว่ารอรถอีกคันหนึ่งสวนมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะรถเสียหายค่ะรถยนต์บางคันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างเนี่ยหลุดติดกับโคลนไปเลย แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ลื่นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะสำหรับถนนเส้นนี้มีแผนจะทำถนนใหม่แล้วก็เริ่มขุดถนนตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม2569แต่ช่วงหลังๆชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาทำงานนานกว่า2เดือนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยค่ะทีมข่าวไปสัมภาษณ์คนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณอ้อมคุณอ้อมเนี่ยเธอทำงานในซอยนี้มานานกว่า4ปีแล้วแล้วก็เธอก็บอกนะคะบอกว่าประชาชนเดือดร้อนมากเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาทีไรน้ำก็ท่วมขังแบบนี้ค่ะประชาชนสัญจรลำบากอะค่ะ
4: นะคะอย่างที่บางทีน้องๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยพี่ก็คือรถนะคะรถรับส่งนักเรียนนะคะไม่กล้าเข้าไปรับน้องเนาะน้องๆก็จะเดินทางมาค่ะซึ่งแบบบางคนก็เปื้อนโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าถุงเท้าก็ต้องมาล้างทำความสะอาดตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าประชาชนถ้าเป็นรถคันเล็กอะเนาะพี่มันก็จะมีแบบเกิดความเสียหายของรถเนาะแบบบางทีข้างล่างหลุดบ้างเบรกมีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งไม่มีใครรับผิดชอบเราได้แต่เราเป็นคนเดือดร้อนนะคะพี่
2: สภาพถนนเป็นแบบนี้มานับเดือนแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีกำหนดเสร็จเดือนไหนแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะเสร็จเลยนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเร่งแก้ไขปัญหาหน่อยค่ะชาวบ้านบอกว่าเห็นใจชาวบ้านหน่อยเถอะดูจากสภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่ถ้าเป็นดิฉันนี่อยู่ในซอยนี้ไม่ล้างรถเลยนะคะเพราะว่าล้างไปแล้วเนี่ยช่วงล่างมันก็เปื้อนอยู่ดี
3: ครับแล้วดูจากระยะทางกว่าจะออกไปถึงถนนใหญ่มันไกลอ่ะมันไกลนะคุณผู้ชมแล้วดูขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจะส่งลูกไปหน้าปากซอยเพื่อไปขึ้นรถโรงเรียนเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากเลยนะ
0: ครับ
3: ครับคุณผู้ชมพอพูดถึงหน้าฝนถนนก็ต้องระมัดระวังแต่ใครจะเดินทางบนสะพานถ้าเป็นยิ่งเป็นสะพานที่มันผุพังก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับอันตรายด้วยเหมือนกันไปดูวินาทีชีวิตของยายคนหนึ่งอายุ85ปีที่จังหวัดสมุทรปราการครับยายคนนี้เขาไปตกสะพานไม้เก่าที่ชำรุดครับจมลงไปในน้ำแช่น้ำนาน3ชั่วโมงรอดมาได้ยังไงให้คุณผู้ชมไปดูภาพครับคือถ้าไม่สังเกตไม่รู้เลยว่าตกสะพานไม้อยู่ตรงนี้แช่น้ำอยู่แบบนี้คุณผู้ชมนานมากๆเลยนะครับนี่เป็นภาพขณะที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไปเจอสภาพของคุณยายพัดอายุ85ปีเขาแช่น้ำอยู่แบบนี้ครับในสภาพอิดโรยตัวเปียกน้ำส่วนมืออีกข้างเนี่ยก็เกาะอยู่กับสะพานไม้ค้างไว้แบบนี้ครับที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณชุมชนภายในวัดอโศกการามซอย7ถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปช่วยคุณยายพัดขึ้นมาได้อันนี้คือช่วยมาได้แล้วนะหลังจากแช่น้ำไป3ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เลยสอบถามว่ายายมันเกิดอะไรขึ้นคุณยายพัดเล่าแบบนี้บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยมาประมาณสักตีสามของวันที่15กันยายนยายบอกยายเดินออกมาจากบ้านแล้วดันไปเหยียบสะพานไม้ที่มันเชื่อมต่อกับไปจะวัดนะครับจะเดินทางไปที่วัดใช่ไหมครับสะพานไม้เนี่ยมันผุพังอยู่แล้วปรากฏว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสะพานทางเดินพอดีทีนี้พอไปเดินปุ๊บมันหักลงมาครับก็เลยทำให้ยายเนี่ยพัดตกลงไปในคลองตอนนั้นยายบอกว่าพยายามจะตะโกนเรียกนะแต่ไม่มีใครได้ยินเลย
2: อย่าบอกนะว่ารองเท้าข้างนั้นคือของคุณยาย
3: ใช่ค้างตึงอยู่แบบนี
0: ้ครับ
3: คือล่วงลงไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคุณผู้ชมแล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังต่อว่าพยายามประคับประคองตัวเองคือตะโกนเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินจริงๆยายก็เลยบอกว่าประคองตัวเองเนี่ยเอาศีรษะพ้นขึ้นมาจากน้ำเพราะยายบอกยายว่ายน้ำไม่เป็นตกลงไปแล้วทำยังไงว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยพยายามเอาศีรษะของตัวเองเนี่ยพ้นน้ำขึ้นมาส่วนมืออีกข้างคว้าอะไรได้คว้าไว้ก่อนยายบอกเอาเจอสะพานไม้ก็เลยเอามือไปเกาะไว้อยู่อย่างนั้นยายบอกแช่น้ำเนี่ย3-4ชั่วโมงแล้วถามยายว่าใครมาเจอยายบอกว่ามีคนมาเจออีกที7 โมงเช้าไปแล้วเดี๋ยวฟังยายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับ
5: แล้วตกไปนานขนาดไหนอะยาย
6: โอ้แค่น้ำอยู่ถึงตัวชาน่ะเพราะว่าโคตรจมน้ำตายพยายามมือโอ้หัวไว้เหนือกระเถิดกระผมอยู่ตลอด
5: ครับ
6: ปล่อยน้ำไม่เป็นแล้วเรียกใครก็ไม่ได้เพราะมันเงียบไปหมด
5: ครับ
3: เรียกแล้วไม่มีใครได้ยิน เสียงเงียบไปหมดเพราะมันมืดอยู่

0: นะครับคุณผู้ชม
1: ยายบอกว่าเรียกใครก็ไม่ได้เพราะว่าเงียบไปหมด
0: ไปฟังข้อมูลจากพลเมืองดีกันหน่อยนะครับพลเมืองดีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านหลังจากใส่บาตรเสร็จนี่แหละจู่ๆได้ยินเสียงเรียกว่าไอ้หนูไอ้หนูตอนแรกบอกว่าตกใจกลัว
1: ครับ
0: ใครมาเรียกไม่รู้เหมือนกัน
2: ใช่
0: ไอ้หนูไอ้หน
2: ูมองซ้ายมองขวาแล้วไม่เจอเนาะใครจะไปคิดว่าแบบอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ย
1: ก็จุดที่คุณยายอยู่อ่ะคุณผู้ชมคือถ้าใครผ่านแล้วก็มองแบบผ่านผ่านอ่ะไม่เห็นอ่ะ
0: มองไม่เห็นคุณผู้ชม
2: แต่คุณยายก็ใช้คำที่แบบทั่วไปแล้วนะไอ้หนูไอ้หนูถ้าคุณยายพูดว่าช่วยด้วย อย่างเงี้ยจะไม่มีใครช่วยหรือเปล่า
0: คือจังหวะ
2: ใช้คำว่าไอ้หนูแล้วช่วยด้วยอย่างเงี้ยหนักเลย
0: จังหวะนั้นยายบอกว่าแช่น้ำมานานคิดอะไรออกพูดไปก่อนบอกไอ้หนูไอ้หนูคือพลเมืองดีบอกว่าตกใจคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเสียงอะไรรีบเดินกลับบ้านแต่สักพักยายตะโกนอีกบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
1: แปลว่าคุณยายเห็นว่าเขากำลังจะเดินหนี
0: ใช
1: ่ก็เลยต้องตะโกนว่าช่วยด้วย
0: ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเผื่อไม่มีใครผ่านมาทำยังไงล่ะ
2: ครับ
0: คนนี้แหละต้องช่วยฉันอีกรอบนึงช่วยด้วยช่วยด้วยทีนี้พลเมืองดีบอกว่าเอ๊ะเสียงคุ้นจังเลยเหมือนจะเป็นเสียงคุณยายพัดหรือเปล่าหลังจากนั้นพลเมืองดีเขาก็เลยบอกว่าก็เลยเดินหาที่มาของเสียงครับเจาะก่อนจะไปพบว่าคุณยายเนี่ยตกลงไปอยู่ในคลองน้ำเขาก็เลยพยายามช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยครับ
3: หลังใส่บาตรอ่ะใส่ใต้วิหารแล้วกลับมาแล้วก็กำลังจะจัดอาหารทานอยู่แกได้ยินเสียงไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูอยู่นั่นน่ะเราก็คิดว่าแกพูดแกตะโกนเพราะแกชอบพูดแกตะโกนแบบเนี้ยไอ้ยายมากินอาหารเร็วๆอะไรเงี้ยที่แกก็ขอหวยขออะไรตะโกนแกน่ะขนาดนี้แกยังเรียกเลยไอ้หนูช่วยด้วยคือเรียกตะโกน
4: แล้วพอได้ยินเสียงก็เลยเข้ามาดู
3: ฮะนึกก็คุยกับตะโกนไงแล้วก็เลยสักพักนึงเอ๊ะผิดปกติแล้วตะโกนบ่อยอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็บอกช่วยด้วยน่ะได้ยินคำว่าช่วยด้วยถึงได้บอกว่าตายแล้วพี่พัดเป็นอะไรก็เลยมาดูตกใจเลยอยู่ในคลองอ่ะ
0: เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบร่างกายคุณยายแล้วนะครับหลังจากช่วยขึ้นมาได้คุณยายเนี่ยไม่มีบาดแผลหรือว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงก็เลยช่วยขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้คุณยายเนี่ยรีบไปอาบน้ำตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะครับเบื้องต้นคุณยายก็เลยปฏิเสธที่จะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยกำชับแบบนี้บอกว่าคุณยายสังเกตอาการตัวเองด้วยนะหากพบความผิดปกติอะไรก็ต้องรีบเดินทางไปตรวจร่างกายเพราะว่าข้างในก็ไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าให้สังเกตไว้ก่อนนะคร
1: ับ ค่ะก็ต้องไปดูจุดอื่นๆรอบบ้านด้วยคุณผู้ชมมีจุดไหนอีกหรือเปล่าที่เป็นจุดเสี่ยงที่เป็นแบบไม้ผุพังแล้วก็จะเสี่ยงทำให้คุณยายเนี่ยลื่นแล้วก็ตกลงไปหรือคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆนะคะบอกว่ายายต้องไปขอนกหวีดจากลุงกำนัน
2: ห้อยคอไว้ใช่ไหม
1: ณที่นี้เนี่ยเข้าใจว่ากำนันที่อยู่ในชุมชนนะ
0: ผู้นำชุมชน
1: คุณผู้ชมอย่าไปเชื่อมโยงอะไรนะคือขอนกหวีดมาติดตัวไว
2: ้
1: เผื่อว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นยายจะได้เป่านกหวีดขอความช่วยเหลือ
2: ครับ
1: เนี่ยอย่างน้อยๆคุณผู้ชม2ท่านเสนอแนะเข้ามานะคะ
2: ก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงสังคมผู้สูงอายุของบ้านเรานะคุณผู้ชมข่าวแบบนี้นำมาให้ดูกันอีกข่าวนึงที่สะท้อนสังคมเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวเกิดเหตุคนคุ้มคลั่งอย่างน้อย2เหตุการณ์ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ครับหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นที่อุดรธานีชายวัย58ปีเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังกว่า10นายเข้าควบคุมตัวครับ
5: วันนี้วันนี้วันนี้ของวันนี้ด้วย
6: มาคุยกัน
5: ออกมานี่ออกมานี
6: ่ออกมาก่อนมาคุยกันก่อน
7: มาคุยกันนะ
6: ให้ได้คุยก่อน
7: ท่านมี
6: เจ้าใส่ร่มยัง
7: เขาน่ะวิธี
6: ออกมาแล้วเอาวุ้นลงแล้วก็ออกมาคุยกันดี
7: คุยกันดี
5: เธอยังมีเธอยังออกมานี่ก่อน
6: ม
8: ันบอกก็ได้ครับก็ได้
2: พยายามพูดคุยแล้วเป็นภาพที่เพจจ่าต้นรอบตัด X กุดจับโพสต์คลิปตำรวจสายตรวจตำรวจชุมชนผู้นำชุมชนชรบประมาณ10นายพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมชายวัย58ปีที่คุ้มคลั่งภายในบ้านพักที่ตำบลเชียงเพ็งอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับ ในมือถือมีดทำครัว

0: 2เล่มตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยครับตำรวจและฝ่ายปกครองพยายามเจรจาอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลจึงต้องเตรียมอุปกรณ์ครบมือเช่นปืนไฟฟ้าโล่ไม้งามปืนกระสุนยางเพื่อที่จะเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังช่วยกันจับตัวใส่กุญแจมือแต่ผู้ก่อเหตุขัดขืนสุดท้ายตำรวจตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้าช็อตครับ
1: รู้สู้หรอครับโอ้ยยายแปะยายแ
2: ปะมึงก็แข็งแ
1: ท้เฮ็ดบาปเนาะ
2: มึงดีกับไ
1: หมโอ้ยคอยเพราะได้ดีคอยเพราะได้อันนี้เด้อ
2: ม
1: ึ
2: งแข็งแท้มาแล้ว
1: มา
2: ลงมามาแล้วมาไปมึงยอมไป
3: เคียงแม่งใช่ไหมเคียงใช่ไหม
0: ต้องใช้กำลังแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ยอมจริงๆจากการตรวจค้นตัวพบยาบ้าในกระเป๋ากางเกง23เม็ดผู้ก่อเหตุยอมรับว่าซื้อยาบ้ามา50เม็ดแล้วก็เสพไป27เม็ดภายในวันเดียว
4: โอ้โห27
5: เม็ดเลยนะ
0: 50เม็ดซื้อมาเนี่ย 1,000 บาทแล้วเสพไป27เม็ดภายในวันเดียวครับทางภรรยาของชายคุ้มคลั่งบอกว่าตนเองและสามีกำลังจะไปหย่ากันเพราะสามีติดยาเสพติดอย่างหนักมา 4-5 ปีแล้วหลังเสพยาก็คุ้มคลั่งคุมสติตัวเองไม่ได้จึงนัดกันมาหย่าที่อำเภอในวันเกิดเหตุพร้อมกับแบ่งทรัพย์สินแต่สามีก็เสพยาจนคุ้มคลั่งจนตัวเองก็ต้องตัดสินใจเรียกทางเจ้าหน้าที่ครับส่วนทางตำรวจชี้แจงว่าการเข้าควบคุมตัวที่ต้องใช้ไม้งามและโล่แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังคงขัดขืนอย่างรุนแรงจนโล่เนี่ยงอครับจึงจำเป็นต้องใช้ที่ช็อตไฟฟ้าด้วย
6: เป็นโล่จะโล่งอนะครับโล่โล่งอได้โล่หักได้
7: จนเกือบไม่อยู
6: ่ครับพวกยังเกือบไม่อยู่ยังคั่งยังดีดอยู่เลยครับสุดท้ายเอาเทเซอร์กันช็อตซ้อมประมาณ 2-3 ครั้งก็ยังไม่อยู่นะครับนะจนแบบพอโดนช็อตเรียกหาเมียเขานี่นะ
7: คิดว่าไง
6: แป๊ะแป๊ะโอ้คิดถึงเมียเลยเขานี่นะครับครับ
7: เมียเมียก็ไม่เราใช่ไหม
6: เมียก็น่าจะไม่เอาแล้วครับเขาจะไปหย่ากันแล้ว
0: เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายประพฤติตนวุ่นวายและเป็นภัยสังคมและส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดอ่างทองเกิดเหตุชายคนหนึ่งครับมีอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุทุบทำลายรถยนต์ของตนเองกลางถนนโพพระยาท่าเรือบริเวณจุดกลับรถตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็ยังทำให้ตัวผู้ก่อเหตุเองได้รับบาดเจ็บมีแผลเลือดออกบริเวณศีรษะด้วยครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญและเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองได้เข้าไปตรวจสอบและระงับเหตุนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะเข้าไปทำแผลให้กับผู้ก่อเหตุสู้ชีวิตมากฮะ
8: ทำแผลก่อนทำแผลก่อนทำแผลนี่เอาแขนลงเอาแขนลงเดี๋ยวแปะแผลก่อนแปะแผลก่อนโอเคนะเอาแปะแผลเลยแปะแผลก่อน
9: กลับไปท
10: ำไมบีมทำแผลก่อน
8: ทำแผลก่อนใจเย็น
10: ทำแผลก่อน
8: เอาก๊อตดิแปะดิเร็ว
10: ทำแผลก่อน
8: รีบแปะก่อนใจเย็น
10: ไม่มีอะไรทำแผลก่อน
4: นี่เราตอกย้ำไม่เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
4: กรณีแรกเนี่ยครอบครัวพังเลยคือถึงขั้นต้องหย่ากับครอบครัวและนี่คือทำร้ายตัวเองทำร้ายข้าวของตัวเอง
0: ใช่แล้วตัวเองก็บาดเจ็บด้วย
4: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่จะทำแผลให้ก็กว่าจะทำแผลได้ยากลำบากเหลือเกินนะครับ
4: ไม่ได้สติแล้วอะค่ะ
0: คือไม่ได้ยอมอยู่นิ่งเลยนะครับบางช่วงเนี่ยมีรายงานว่าทำมือให้เจ้าหน้าที่ด้วยมินิฮาร์ทส่งมินิฮาร์ทให้เจ้าหน้าที
5: ่แต่ตัวเองบาดเจ็บแล้วนะ
0: ส่งมินิฮาร์ทให้เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือนะครับทางผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถยนต์คันดังกล่าวขับปาดซ้ายปาดขวามาตลอดทางตั้งแต่บริเวณแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญจนมาถึงจุดกลับรถตำบลไผ่จำศีลก่อนที่เครื่องยนต์จะดับเนื่องจากน้ำมันหมดจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูรถออกมาพร้อมกับอาการคุ้มคลั่งกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถ กระทืบหลังคา

0: รวมทั้งกระจกหน้ารถจนแตกเสียหายครับ
1: ตั้งแต่ไฟแดงกับปลา
2: เป็นยังไง
1: ก็ตอนติดไฟแดงก็มันเหยียบออกมาเลยปึ๊บแล้วก็มาเบรกตานอรีอีกรอบนึงมาจอดตรงนี
2: ้แล้วเขาขึ้นแล้วก็ยมบนรถเหรอ
1: ใช่ยาวเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมและเข้าคุมตัวไว้ได้สำเร็จนะครับก่อนที่จะประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเพื่อที่จะทำการประเมินอาการแล้วก็ตรวจรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะฮะนี่ก็สองเหตุการณ์ที่เป็นข่าวนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับ
3: คุณผู้ชมจีนอีกแล้วค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปเข้าจับกุมชายชาวจีนคนหนึ่งคนนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นผู้ดูแลระบบเอเย่นแล้วก็ด้านการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติเป็นบุคคลตามหมายแดงขององค์กรตำรวจสากล นะคะเขาเนี่ยหลบหนีจากจีนมาอาศัยอยู่ประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าจับกุมนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนนะคะเป็นผู้ดูแลระบบเอเย่นแล้วก็ด้านการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติเป็นบุคคลตามหมายแดงองค์กรตำรวจสากลจับได้ภายในบ้านหรูหลังหนึ่งค่ะอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสำหรับพฤติการตามหมายแดงเนี่ยระบุว่านายลีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ในประเทศจีนช่วงระหว่างวันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่26สิงหาคม2565ร่วมกับพวกค่ะจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนชักชวนผู้เล่นชาวจีนเข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ในต่างประเทศจากการสืบสวนก็พบนะคะว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการจัดหาเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายทำหน้าที่ชักชวนชาวจีนมากกว่า 1,000 คนเข้าสู่ระบบการพนันออนไลน์โดยมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า300ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยค่ะประมาณ 1,500 ล้านบาทในลีถูกระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวประมาณ3ล้านหยวนแล้วก็นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวเบื้องต้นตม.จังหวัดชลบุรีค่ะดำเนินการทำหนังสือเพิกถอนวีซ่าแล้วก็นำตัวนายลีไปฝากขังรอส่งกลับประเทศต้นทางเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
4: ตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็รายงานกันเข้ามาว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับอัปเดตกันหน่อยอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมตอนนี้ถ้าไปดูระดับน้ำโขงเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ช่วยทำให้สถานการณ์การระบายน้ำเนี่ยดีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไปดูที่ยโสธรยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็แม่น้ำชีหลังจากระดับน้ำยังสูงอยู่ส่วนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ครับยังคงต้องจับตาฝนที่ตกลงมาซ้ำมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดครับดูภาพช่วงกลางคืนที่ผ่านมากันหน่อยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาอยู่ที่พื้นที่ตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจุดนี้เป็นรอยต่อพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับก็ส่งผลทำให้ลำน้ำในลำน้ำหลายสายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หมู่บ้านรวมทั้งหมด21หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเจอน้ำท่วมสูงนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็ต้องมีการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ากังวลว่าน้ำอาจจะเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านได้นะครับดูอีกอำเภอหนึ่งยังอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอวิเชียรบุรีฝนตกหนักเหมือนกันครับทำให้น้ำระบายไม่ทันพอน้ำระบายไม่ทันปรากฏว่ามีน้ำไปท่วมขังถนนหลายจุดโดยเฉพาะเส้นทางจากบ้านสามแยกเข้าสู่ตัวอำเภอหน้าโรงเรียนบ้านสะประดู่แล้วก็บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีคือมีการถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับก็จะเห็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ขับขี่กันลุยน้ำแบบนี้เลยบางช่วงเนี่ยรถจักรยานยนต์ก็ต้องชะลอตัวด้วยเพราะฝนตกลงมาน้ำท่วมขังและน้ำมันสูงนะครับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยจากภาพนี่คือพอฝนตกแช่ตกนานแบบนี้นี่ขนาดรถยนต์ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะครับชาวบ้านระบุบอกว่าจุดนี้เกิดน้ำท่วมซ้ำมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบระบายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับพอพูดถึงน้ำระบายไม่ทันฝนตกนานฝนตกแช่แบบนี้อีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลก็คือที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเนี่ยแหละครับ ปรากฏภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งขนลงศพหนีน้ำภาพเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพโรงศพเนี่ยครับเจ้าหน้าที่นะครับต้องไปช่วยกันเร่งเข็นลงศพหนีน้ำเพราะน้ำมันมาเร็วและน้ำมันก็มาสูงมาเยอะมากเนี่ยนะครับน้ำมันมาเร็วเป็นมวลน้ำจากบริเวณเขาสามแยกไหลเข้าท่วมพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งถนนแล้วก็ทางเดินภายในโรงพยาบาลก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงโรงศพใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานก็ต้องขนหนีน้ำกันแบบนี้ป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันยังคงต้องจัดทีมเฝ้าระวังระบบไฟฟ้ายาเวชภัณฑ์และก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับอีกหนึ่งอำเภอยังอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอหนองไผ่ฝนตกหนักก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากไปซัดถนนคอนกรีตบริเวณบ้านซับชมพูอยู่ที่ตำบลท่าด้วงขาดเป็นระยะทางประมาณสัก10เมตรครับซึ่งจุดนี้ชาวบ้านบันทึกได้คือเป็นบริเวณเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและชาวบ้านบอกว่าเป็นถนนสายเดียวด้วยที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านทีนี้พอน้ำมันมาเร็วแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนราว100คนได้รับผลกระทบไปด้วยน้ำตัดขาดถนนเนี่ยขาดเลยนะครับอบต.ท่าด้วงบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งนำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมเส้นทางชั่วคราวขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่ายังกังวลว่าหากฝนตกลงมาซ้ำก็อาจจะถูกน้ำกัดเซาะจนพังอีกครับ
3: ไปดูพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะสถานการณ์น้ำที่นครพนมตอนนี้เริ่มคลี่คลายค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่3ล่าสุดอยู่ที่8เมตร15เซนติเมตรลดลงจากวันก่อนหน้า62เซนติเมตรนะคะช่วยทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ลงแม่น้ำโขงทำได้ดีขึ้นค่ะนครพนมยังมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคาดว่าฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18-19 กันยายนเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงติดตามระดับน้ำโขงใกล้ชิดด้วยค่ะไปที่ยโสธรนะคะยโสธรก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังจากที่มีฝนตกสะสมแล้วก็มีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบโดยเฉพาะลำน้ำที่ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นรอบที่2ของปีบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามระดับน้ำในลำน้ำแล้วก็ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำชีต่อเนื่องด้วยค่ะปิดท้ายเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สมุทรปราการนะคะสมุทรปราการในเกิดเหตุต้นมะขามอายุกว่า20ปีโค่นทับหลังคาบ้านของประชาชนได้รับความเสียหาย2หลังคาเรือนเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยมิตรไมตรี 27/16 ตำบลบางเมืองใหม่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าของบ้านคาดว่าก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังจนดินอ่อนแล้วก็รากต้นไม้เสื่อมพอเจอลมที่พัดมาอย่างแรงก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยโค่นลงมาเทศบาลตำบลบางเมืองส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่แล้วก็เตรียมประเมินความเสียหายช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะ
4: ครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับจะได้วางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ต้องย้ำเตือนแบบนี้นะครับว่ามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศแจ้งเตือนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่วันนี้เจอฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่ปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมตอนนี้เลื่อนไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะส่งผลทำให้เจอสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ได้สูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับนอกจาก3พื้นที่นี้แล้วยังมีพื้นที่ของพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีการประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันทั้งกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิช่วงเช้าถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือขยับสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสครับ ไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดคือในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางจังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-24 ส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับและถ้าลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับในพื้นที่ที่จะต้องเจอกับฝนตกหนักก็คือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดยังเจอกับฝนตกหนักถ้าไปดูในฝั่งตะวันออกครับจังหวัดที่มีการคาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่คือพื้นที่ของจังหวัดชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก3จังหวัดก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมครับฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
0: 6นาฬิกา15นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของ AI หลังจากที่มีผู้นำด้านวงการเทคโนโลยีหลายคนเขาออกมาเรียกร้องนะครับว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการพัฒนา AI อย่างจริงจังครับก่อนที่จะไปถึงจุดที่อาจจะจัดการไม่ได้แต่ประเด็นนี้คุณผู้ชมมันก็ดูจะสวนทางกับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาค้านแบบหัวชนฝานะครับคุณจารุพรไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเหมือนกันนะ
5: คือตอนนี้หลายคนเองก็ยังคงออกมาถกเถียงกันในประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งงานของนักการเมืองรวมไปถึงคนในแวดวงเทคโนโลยีด้วยค่ะเช่นเดียวกับภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความกังวลถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนท่ามกลางยุค AI ค่ะผู้ชุมนุมหลายสิบคนรวมตัวกันด้านหน้าสถานที่จัดงาน Dreamforce Technology Conference หนึ่งในมหกรรมจัดแสดงและงานประชุมด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจึงจัดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยกลุ่มผู้ประท้วงต่างเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองประชาชนที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วขณะที่ได้งาน Dreamforce ครั้งนี้นะคะจะมีผู้นำด้านเทคโนโลยีคนสำคัญขึ้นร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษซึ่งรวมไปถึงดาริโออาโมเดCEO ของ Anthropic ที่เพิ่งเปิดประเด็นเรียกร้องให้ชะลอความเร็วแล้วก็ทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยี AI เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะอาโมเดที่เพิ่งขึ้นพูดบนเวทีเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะคะออกมาย้ำว่าความเคลื่อนไหวของตนเองก่อนหน้านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อนำเรื่องความปลอดภัยของ AI มาเป็นเครื่องมือโจมตีบริษัทคู่แข่งแต่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรม AI ร่วมกันสร้างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนา AI ที่ชัดเจนรวมถึงลงทุนด้านความปลอดภัยให้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ควรมีองค์ประกอบในระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและจะทำให้ภาคอุตสาหกรรม AI เติบโตต่อไปอย่างมีความรับผิดชอบค่ะขณะที่อีกหนึ่งคนที่ก็ขึ้นมาร่วมเวทีปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ด้วยก็คือเจนเซนหวงค่ะ CEO ของ NVIDIA บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกก็ระบุว่าภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ได้ต้องการกฎหมายหรือว่าข้อบังคับใหม่ๆมาควบคุมแต่เรียกร้องให้บริษัทต่างๆประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบการตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งหมายความว่าบรรดาบริษัทผู้พัฒนา AI ไม่ควรปล่อยสิ่งใดก็ตามที่ตนเองยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยพร้อมทั้งย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยียังควรเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่แต่หากเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ควรจะหยุดก่อนค่ะ And desire to use technology to create a ส่วนที่กรุงวอชิงตันดีซีก็มีอีกเวทีเสวนาหนึ่งเกี่ยวกับ AI จัดขึ้นด้วยนะคะโดยมีผู้พูดคนสำคัญรวมไปถึงเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกสหรัฐหัวก้าวหน้าและก็สตีฟแบนดอนอดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยแรกวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สใช้โอกาสนี้นะคะย้ำเตือนภัยคุกคามจาก AI ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งหากไปถึงจุดที่ AI หลุดพ้นจากการควบคุมของมนุษย์สิ่งนี้จะไม่ใช่แค่ปัญหาของสหรัฐหรือว่าจีนแต่จะเป็นปัญหาของมนุษยชาติพร้อมทั้งเรียกร้องให้สร้างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่มีผลพันทางกฎหมายสำหรับควบคุมอุตสาหกรรม AI ด้วยค่ะนอกจากนี้เองก็ยังได้วิจารณ์ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยว่ามีรูปแบบรวมศูนย์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา AI เกือบทั้งหมดถูกกำหนดโดยคนที่รวยที่สุดในโลกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเช่นอีลอนมัสค์มาร์คซักเคอร์เบิร์ดหรือว่าเจฟเบโซสและยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างมากที่ผู้นำสหรัฐยังคงเพิกเฉยต่อประเด็นนี้ค่ะขณะที่ด้านของแบนนอนก็ยอมรับนะคะว่าเห็นด้วยกับความกังวลของแซนเดอร์สในเรื่องของความเสี่ยงจาก AI พร้อมทั้งวิจารณ์แนวทางกำกับดูแล AI ของรัฐบาลทรัมป์โดยกล่าวโทษบริษัทเทคโนโลยีว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้นำสหรัฐไม่เต็มใจที่จะควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้กระแสความกังวลก็ยังออกมาจากฝากฝั่งวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตด้วยนะคะทั้งริชาร์ดบลูเมนชันแล้วก็ดิกเบอร์ดินที่เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งออกกฎระเบียบกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมบริษัทผู้พัฒนา AI อย่างเข้มงวดมากขึ้นพร้อมทั้งเตือนว่าการกำกับดูแลกันเองโดยสมัครใจในภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะเมลานียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพูดคุยกับนักเรียนครูแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนโดยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ได้พูดถึง AI ระหว่างปิดท้ายการเยือนครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสานฝันให้แก่เด็กๆและสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนหลังจากที่ได้รับชมผลงานด้านเทคโนโลยีของนักเรียนที่นี่ความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงเรื่องของการควบคุมการพัฒนา AI ที่ขยายวงกว้างมากขึ้นรวมถึงก่อนหน้านี้ที่ผู้นำสหรัฐก็ออกมาตอบโต้คำเตือนจากบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีโดยมองว่ามีความพยายามสร้างแผนการสมคบคิดอันชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI แล้วก็ Data Center ซึ่งจะมีเพียงจีนเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้พร้อมทั้งเสริมว่ากระแสความกังวล AI จะยึดครองโลกแล้วก็ทำลายมนุษยชาติเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันด้านของไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ยืนยันว่าสหรัฐไม่อาจระงับการพัฒนา AI ได้เนื่องจากจะทำให้เสียเปรียบจีนและย่อมหมายถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าบรรดาบริษัทผู้พัฒนา AI จะสามารถควบคุมกันเองได้โดยที่ไม่ต้องมีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงขณะที่ชอตแบรนช์ค่ะอัยการสูงสุดของสหรัฐก็ยืนยันว่าสหรัฐมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ AI และกระทรวงยุติธรรมจะสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ AI หากว่าพบการละเมิดกฎหมายแต่ย้ำว่านี่ไม่ใช่การควบคุมการพัฒนา AI แต่อย่างใดค่ะความเห็นแล้วก็บรรดาคำเตือนจากผู้บริหารยักษ์ใหญ่ AI ก็แน่นอนว่าทำเอาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ก็ร่วงกราวกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะ NVIDIA ที่ก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวลดลง 3.4% ส่งผลให้ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ร่วงลงไป 6% ต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยนะคะ
0: ประเด็นนี้มันก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันผูกโยงกับหลายเรื่องการออกมาแสดงความเห็นของแต่ละฝ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ก็เริ่มขู่กับ AI ค่อนข้างมากอย่างก่อนหน้านี้ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัท AI เจ้าหนึ่งเขาเอ่ยออกมาคาดการณ์นะครับว่า4ปีนับจากนี้ถ้าด้วยอัตราการเติบโตประมาณนี้ GDP ของสหรัฐเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 32% ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ถ้าเกิดว่าในมุมของนักการเมืองก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสแต่บางคนก็อาจจะมองว่ามันก็ดาบสองคมอยู่เหมือนกันสำหรับ

0: ถ้าไม่ควบคุมให้ดีนะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวสักปลายเดือนนี้ทรัมป์กับสีจะเจอกันมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ AI ด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่หวังพึ่งได้สักเท่าไหร่ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของเทคโนโลยีไปติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ตุรกีค่ะเพิ่งจะมีการชุมนุมประท้วงของบรรดาผู้สนับสนุนของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางการเพศทางเพศซึ่งจบลงอย่างรวดเร็วด้วยการที่ตำรวจเข้าไปสลายการชุมนุมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามขัดขวางการเรียกร้องในประเด็นนี้ต่อเนื่องอยู่แล้ว
1: สถานการณ์แบบนี้ก็จะน่ายิ่งจะสร้างความกังวลต่อสถานการณ์ในเรื่องของสิทธิกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศในตุรกีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ก็พบความพยายามกดดันต่อกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะภาพบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายนี้เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจตุรกีเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงสนับสนุนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงอังการาขณะที่กลุ่มดังกล่าวพยายามรวมตัวกันเพื่อประท้วงกรณีการจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงพยายามรวมตัวกันในย่านแห่งหนึ่งแต่ถูกตำรวจเข้าสลายการชุมนุมอย่างรวดเร็วโดยมีการปะทะกันแล้วก็เผชิญหน้ากันและตำรวจได้ใช้กำลังเข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงบางส่วนค่ะขณะที่ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันค่ะตำรวจยังได้ควบคุมตัวผู้คนอย่างน้อย150คนเพื่อเข้าขัดขวางกลุ่มผู้ประท้วงวางแผนจะชุมนุมเพื่อขัดขวางการจับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมทั้งพยายามขัดขวางไม่ให้มีการแถลงข่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์อื่นๆบริเวณด้านหน้าศาลแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลค่ะการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มหรือว่าสมาคมของกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในหลายจังหวัดของตุรกีภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่าครอบครัวของฉันปลอดภัยซึ่งรัฐบาลระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กและค่านิยมของสถาบันครอบครัวเหตุการณ์จับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสิ่งที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนและฝ่ายค้านมองว่าเป็นปฏิบัติการที่ขยายวงกว้างเพื่อต่อต้านชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางการได้มีการบุกค้นสำนักงานของสมาคมต่างๆปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในหลายจังหวัดกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสภายุโรปก็ระบุนะคะว่ารู้สึกกังวลต่อการจับกุมการบุกค้นและการจำกัดการดำเนินงานบนโลกออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยการอ้างเรื่องค่านิยมของครอบครัวหรือว่าการปกป้องเด็กเป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลอันชอบธรรมในการจำกัดสิทธิมนุษยชนได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวจากการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าภาคประชาสังคมขณะที่สำนักงานอัยการท้องถิ่นก็ระบุนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะศาลตุรกีได้สั่งคุมขังบุคคล16คนระหว่างรอการพิจารณาคดีในจังหวัดอิสเมียร์ทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการดังกล่าวด้วยค่ะนอกจากนี้เองก็ยังมีรายงานเหมือนกันนะคะว่าทางการตุรกีก็ยังไปปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์หรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆของสมาคมบุคคลหรือว่าสื่ออิสระต่างๆที่สนับสนุนสิทธิเรื่องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงบัญชี X ของ Amnesty International ที่ตุรกีด้วยนะคะซึ่งจริงๆแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันอาจจะยังไม่ใช่ความผิดทางอาญาหรือว่าถูกทำให้เป็นอาชญากรรมในตุรกีแต่ก็ต้องยอมรับว่าทัศนคติที่เกลียดชังคนรักเพศเดียวกันในสังคมของตุรกีเนี่ยก็ยังคงแพร่หลายอยู่รวมไปถึงตุรกีเองก็ยังไม่ได้มีการรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันด้วยนะคะ
0: แล้วการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องจะใช้คำว่าทุกปีในช่วงไพร์มันก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: อย่างน้อยๆนับย้อนไปคือตั้งแต่ปี2015ก็10กว่าปีแล้วนะครับช่วงเดือนมิถุนายนที่จะมีการจัดกิจกรรมในเดือนพรายก็จะมีลักษณะของการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมคนที่มารวมตัวกันแล้วก็จัดกิจกรรมตลอดเลยนะครับ
3: ครับเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นทุกปีเลยนะครับจากตุรกีมาดูความเคลื่อนไหวในเอเชียกันหน่อยครับพูดถึงญี่ปุ่นพอพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนก็มักจะได้ยินข่าวบอกว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนนะครับถามว่าอายุยืนมากแค่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมคนที่อายุยืนอายุเนี่ยมากกว่า100ปีขึ้นไปแต่ทีนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชมที่บ่งชี้บอกว่าคนที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปตอนนี้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่100,000คนเลยนะ

0: คุณจารุพร
1: ทะลุขึ้นไปแล้วนะคะแง่หนึ่งเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในปัจจุบันนะคะแต่อีกแง่หนึ่งก็อย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นอีกประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันตัวเลขนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องทบทวนนโยบายเพื่อบริหารโครงสร้างประชากรอีกแบบนี้ค่ะ

0: ดังกล่าวเผยแพร่ก่อนถึงวันเคารพผู้สูงอายุซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีของญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นมีอายุประชากรมัธยฐานอยู่ที่ 49.9 ปีและเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากโมนาโกขณะเดียวกันเบื้องหลังตัวเลขอายุยืนที่เพิ่มขึ้นญี่ปุ่นเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญอีกด้านก็คือจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศเนี่ยลดลงอีกครั้งในปีที่ผ่านมาจนทำสถิติต่ำสุดครั้งใหม่ค่ะสะท้อนว่าประชากรรุ่นใหม่กำลังมีจำนวนลดลงขณะที่ประชากรสูงอายุก็เพิ่มขึ้นตามมาโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็กำลังสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยตรงนะคะเนื่องจากเมื่อคนวัยทำงานลดลงประเทศก็จะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานขณะที่จำนวนผู้ที่ต้องพึ่งพาระบบบำนาญและสวัสดิการสังคมก็เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาครัฐต้องใช้งบประมาณด้านสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันจำนวนคนวัยทำงานที่เป็นฐานสำคัญในการจ่ายภาษีกลับลดลงส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อทั้งตลาดแรงงานงบประมาณภาครัฐระบบประกันสังคมแล้วก็ฐานภาษีของประเทศอีกด้วยค่ะระยะหลังวันนี้ก็อย่างที่เห็นกันญี่ปุ่นเองก็จะมีการพยายามผลักดันอาจจะเป็นการหาแรงงานต่างชาติก็ไปทำงานในประเทศหรือว่าหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีใช้หุ่นยนต์ให้มากขึ้นแต่ดิฉันไปดูมากระแสพอมีข่าวนี้ออกคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของว่าญี่ปุ่นจะทำยังไงจะพยุงกับตัวเลขผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นยังไงคนถามอย่างเดียวว่าทำยังไงให้อายุยืน ร้อยอัพกันได้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะ
1: ครับเมื่อวานมีอ่านข่าวของ NHK เขาลงรายละเอียดชัดมากว่าใน100อัพขึ้นไปเนี่ย 88% เป็นเพศหญิงครับคุณผู้ช
0: ม
1: เพศชายเนี่ย 12%
2: น่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: เพศหญิงก็ 88% ที่อายุเกิน100แล้วคนที่มีอายุเกิน100มากที่สุดประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดชิมาเนะเป็นชื่อจังหวัดที่บางทีเราแทบจะไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนเลยแล้วเราจะรู้จักกับโตเกียวโอซาก้าชิมาเนะเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่คนใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายมากชีวิตไม่ต้องเร่งรีบแล้วคนจะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและที่สำคัญคือมีความเป็นสังคมค่อนข้างสูงมีแบบไปจับกลุ่มรวมตัวกันเมาท์มอยได้พูดคุยกันกับเพื่อน อยู่ในสังคม เขาก็เลยมองว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมวิจัยที่อาจจะต้องเข้าไปศึกษาว่าทำไมจังหวัดนี้คนอายุยืนเยอะ
2: สงสัยจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่า
1: ใช่สิ
3: ต้อง
2: หาหมอ
1: ใช่ซึ่งต้องหาคำตอบกันต่อนะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับยังเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะครับในช่วงที่เป็นยุคดิจิทัลอะไรอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะครับมีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้แทบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ในมุมคนที่อาจจะไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆการใช้ชีวิตในยุคนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
0: เกาหลีใต้ก็มองเห็นปัญหาตรงนี้นะคะก็เลยพยายามหาทางช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยไม่หลงทางในยุคดิจิทัลค่ะจึงเป็นที่มาของคลาสฝึกอบรมแบบนี้ค่ะบรรยากาศในคลาสสอนทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยในเกาหลีใต้เป็นไปอย่างคึกคักนะคะผู้สูงอายุเนี่ยตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ทดลองการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆตั้งแต่แล็ปท็อปแท็บเล็ตไปจนถึงการฝึกสั่งอาหารแล้วก็จ่ายเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติค่ะนอกจากทักษะพื้นฐานแล้วในคลาสเรียนระยะเวลา2ชั่วโมงนี้นะคะผู้สูงอายุยังได้สนุกไปกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เล่นเกมเสมือนจริงและก็ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์สุนัขเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันค่ะการฝึกอบรมเอาชีวิตรอดในยุคดิจิทัลนี้ดำเนินการโดยภาครัฐนะคะหลังจากปัญหาช่องว่างทางดิจิทัลในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่วนทางกับโครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่ามีคนอายุเกิน65ปีมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดโดยผลสำรวจเมื่อปีก่อนพบนะคะว่าชาวเกาหลีใต้ที่อายุ60ปีขึ้นไปกว่า 60% เนี่ยประสบปัญหาในการใช้บริการสาธารณะและบริการเชิงพาณิชย์ต่างๆเนื่องจากขาดทักษะดิจิทัลค่ะนอกจากนี้การเรียกรถแท็กซี่ก็กลับกลายเป็น ขออภัยค่ะก็กลับกลายเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าคนขับแท็กซี่เกือบ 90% รับงานผ่านแอปพลิเคชันนะคะแต่ผู้สูงอายุเกิน 80% เนี่ยยังคงใช้วิธีโบกรถแบบเดิมๆกันอยู่พวกเขาร่วมคลาสหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าคลาสนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นจากที่เคยเรียกรถไม่เป็นตอนนี้กดเรียกผ่านแอปเองได้แล้วค่ะใช้งานตู้บริการอัตโนมัติก็คล่องขึ้น เกาหลีใต้ก็มีการเริ่มจัดคลาสฝึกอบรมดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2020นะคะ

0: คะหลังจากธุรกิจแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนผ่านสู่ระบบออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์โควิด -19 โดยเมื่อปีที่แล้วจัดฝึกอบรมไปกว่า 65,000 ครั้งครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 650,000 คนผู้เชี่ยวชาญก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าช่องว่างทางดิจิทัลเนี่ยไม่ได้สร้างแค่ความไม่สะดวกสบายเท่านั้นแต่อาจจะยังกลายเป็นภัยคุกคามเพราะว่าทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์และอาจจะถูกจำกัดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยคาสิโนเหล่านี้ก็ถือเป็นตัวช่วยสำคัญไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันในยุคนี้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยตัวดิฉันเองเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่าบางทีไปตามร้านบางร้านเขาบอกเป็นเซลฟ์เซอร์วิสต่อมีต้องมีตู้มีอะไรให้กดบางทีเข้าไปยังงงเลยว่ากดอันไหนปุ่มไหนแล้วยังไงต่อคือต้องเดินไปตรงไหนบ้างนะยังมีงงบ้างเลย
1: ขนาดเรายังงงผู้สูงอายุนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็น่ากังวลเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคือถ้าไปดูสัดส่วนผู้สูงอายุของเกาหลีใต้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ20ขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆถ้าเทียบกับสัดส่วนของประชากรในประเทศนั่นหมายความว่าการจัดอบรมลักษณะแบบนี้มันก็จะทำให้ผู้สูงอายุเขาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทันโลกได้ด้วยนะ
2: ครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะบ้านเราก็สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันก็น่าจะมีคอร์สแบบนี้ด้วยเนาะ
0: ครับ
2: นี่เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมต้องใช้คำนี้ค่ะไม่รอดคุณผู้ชมจำกรณีที่มีคนไปชิงทองที่ร้านทองแล้วก็เข้าไปแล้วก็บอกว่าให้พนักงานร้านทองเนี่ยลุกขึ้นมาหยิบทองให้หน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะถ้าจำได้คุณผู้ชมไปดูตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาอ่านหมายจับค่ะ
4: เราชื่อบรรลือพันจันใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับหมายเงินก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะในการที่เราทำรับสภาพไหมรับสภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวตำรวจพาไปดู
3: ตำรวจชุดจับกุมอ่านหมายจับให้นายบรรลือพันจันอายุ56ปีเป็นผู้ต้องหาบุกเดี่ยวชิงทองในร้านทองอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่13กันยายนรับทราบการกระทำความผิดหลังจากถูกจับกุมที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับวัดเปรมประชากรนะคะนายบรรลือเนี่ยไม่ได้ขัดขืนคุณผู้ชมรับสารภาพตำรวจนำตัวไปค้นบ้านที่อยู่ในตำบลบางปูนอำเภอเมืองปทุมธานีไปพบสร้อยคอทองคำน้ำหนัก52บาทมูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาทแล้วก็ชุดที่สวมวันก่อเหตุด้วยนะคะมีปืนปลอมมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้เดินทางจากนั้นนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนขยายผลที่สภ.สามโคกจากการสอบปากคำนายบรรลือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าที่ตัดสินใจก่อเหตุเพราะว่ามีปัญหาหนี้สินแล้วก็หนี้พนันรวมไปถึงต้องการหาเงินไปไถรถกระบะที่นำไปจำนำเอาไว้เพื่อนำกลับมาใช้ประกอบอาชีพโดยเลือกก่อเหตุร้านทองที่เคยผ่านไปเห็นแล้วก็ได้ทองมาแล้วเนี่ยค่ะยังไม่นำทองไปขายนะคะเพราะว่าเห็นข่าวแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะถูกจับทางด้านของพลตำรวจตรีพีรพลโชติกัสเถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยทองของกลางน้ำหนักรวม52บาทเนี่ยค่ะยังอยู่ครบสาเหตุก็มาจากหนี้สินแล้วก็กลัวว่ารถกระบะที่นำไปจำนำจะถูกยึดจึงตัดสินใจก่อเหตุขึ้นค่ะ
5: เขาบอกไหมครับว่าเขาเดือดร้อนอะไรครับถึงต้องมาก่อเหตุครับ
6: เดือดร้อนไม่ต้องครับผู้ต้องหาได้นำรถกระบะที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับในการเป็นทรัพย์ในการขนส่งสินค้านะครับว่าจ้างที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้รถเนี่ยไปจำนำไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งในราคา400,000บาทนะครับเมื่อ5เดือนที่แล้วเราก็ผ่อนไป2เดือนตอนนี้ขาด3เดือนที่จะครบวันนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้นำรถก็จะต้องถูกยึดรถนะครับก็ได้ตัดใจก่อเหตุครับ
3: ตำรวจเนี่ยค่ะสามารถจับกุมได้เพราะว่าไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่คาดการว่าเป็นเส้นทางหลบหนีนี่คุณผู้ชม
2: ครับ
3: อันนี้ก็ตัวหนึ่งเพราะว่าตามที่เรารายงานเนี่ยจริงๆคือตอนที่เขาออกจากร้านไปเนี่ยเขาไปใช้รถโดยสารสาธารณะ
2: ครับใช้แท็กซี่คุณผู้ชมแล้วตำรวจพอไปไล่ภาพวงจรปิดนั่งแท็กซี่ไปลงที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นชิวๆครับลงจากแท็กซี่ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นั่งรถสองแถว
3: ค่ะ
2: นั่งรถสองแถวคือเป็นอะไรใหม่ๆมากคุณผู้ชม
1: ลายต
2: ่อ
3: คือใจเย็นไม่รีบกลับ
2: ใช่ปกตินี่เราเห็นว่ารถจักรยานยนต์ไม่ก็รถยนต
3: ์
2: พอก่อเหตุปุ๊บต้องรีบหนีเลยอ
3: ัน
2: นี้แบบก่อเหตุแบบใจเย็นมาก
3: และอย่างที่บอกไปตำรวจเก่งนะคุณผู้ชมแล้วก็

0: กล้องวงจรปิดติดตามเมืองเยอะมากๆเป็นสับปะรดเลยเนี่ยนะคะตำรวจใช้เวลาประมาณ2วันสามารถติดตามจับกลุ่มได้แล้วก็เตรียมที่จะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดปทุมธานีช่วงเช้าของวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นตัวนึงนี่คุณผู้ชม
2: เอาจริงๆตอนเห็นภาพที่ตำรวจ
0: เขาเปลี่ยนชุดไหม
2: เปลี่ยนชุดเพื่อหลบหนีตอนตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็อ่านหมายที่ผมดูภาพเนี่ยเจ้าตัวยังยิ้มอยู่เลยนะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตำรวจจะมาจับตำรวจถามว่ารู้ใช่ไหมว่าไปทำอะไรมายิ้ม อ๋อทราบครับ
0: เนี่ย
2: ร
0: ู้ชม
3: ใส่เสื้อกั๊กเนาะเสื้อกั๊กสีส้มอ่ะ
2: ครับเนี่ยอย่างที่หลายคนแสดงความเห็นกันวันที่เรารายงานข่าวนี้ว่าปกติเวลามีเคสชิงทองอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตามได้เร็ว
0: ใช่
2: นะครับ
3: ครับคุณผู้ชมไปดูชีวิตของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำกันหน่อยนะครับพอพูดถึงผู้ต้องขังบางทีเขาพ้นโทษออกมาถามว่าเขาจะไปทำอะไรต่อทีนี้พูดถึงเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้แล้วก็ทักษะอาชีพก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับตอนนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเขานำมาสอนให้ผู้ต้องขังเสริมทักษะเพิ่มเติมความรู้ให้มีความชำนาญและก็หวังว่าหลังจากพ้นโทษไปแล้วก็สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพมีรายได้และไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกติดตามรายงานจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วครับ
4: อันนี้วงนึง
5: กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ถูกเรียงร้อยจนเป็นดอกไม้สวยงามด้วยการบรรจงจัดแต่งจากความตั้งใจและสมาธิของผู้ต้องขังชายในทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกว่า1ปีของการฝึกฝนและเข้าร่วมโครงการจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองผู้ต้องขังคนนี้ยอมรับว่ามีความกังวลทั้งต่อสภาพความเป็นอยู่ขณะถูกคุมขังในคดียาเสพติดและอนาคตแต่เมื่อได้เข้าร่วมการฝึกอาชีพทำให้ปรับตัวและมีแนวทางในการต่อยอดทักษะเพื่อประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ
6: มีได้ปันผลบ้างค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยคือถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆพี่หนูว่าข้างนอกอ่ะตลาดพวกนี้มันเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้สดมันก็แค่ใช้เราทิ้งไปเลยแต่อันนี้มันคือมันสามารถเอานำมานำกลับมาบอกว่าปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ครับ
5: แล้วหมายถ
6: ึ
5: งว่าอันนี้หนูต้องอยู่กี่ปี
6: ถ้าหนูก็น่าจะอยู่อีกประมาณสักเกือบ2ปีก็น่าจะพักโทษออกไปได้ครับ
5: แล้วเมื่อออกไปเราจะนำวิชาชีพนี้ออกไปในไปใช้ไปต่อยอดในอาชีพประจำวันเราไหมเรามองถ
6: ึ
5: งอนา
6: คตอาจจะมีแบบว่าอาจจะเอาเป็นอาชีพที่ว่าอาชีพเสริมอาชีพทางเลือกเพราะว่าปกติหนูทำขนมอยู่แล้วอย่างเงี้ย
5: ไม่เพียงแต่การทำดอกไม้ประดิษฐ์แต่ที่นี่ยังฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังในหลากหลายรูปแบบทั้งงานช่างไม้การออกแบบลงสีรูปหล่อเรซินวาดภาพสีน้ำมันอบขนมปังทำอาหารเพื่อให้ตรงตามทักษะและความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละคนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเปิดเผยว่ากระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผ่านการฝึกทักษะอาชีพเรือนจำได้พัฒนาและปรับปรุงทักษะวิชาชีพให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับบริบทสังคมภายนอกเรือนจำที่เปลี่ยนแปลงไปการฝึกทักษะอาชีพจะเน้นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อช่วยให้เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมโดยมีอาชีพสุจริตธรรมที่สำคัญคือความคาดหวังที่จะลดโอกาสในการกลับไปกระทำผิดซ้ำ
7: ความชอบของเขาเองเนี่ยมันจะทำให้เขามีการพัฒนาตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่าที่เราจะไปบังคับเรียนแล้วเราก็หามาตรฐานที่สังคมภายนอกกำหนดก็คือจะต้องมีสถาบันเพื่อยกระดับฝีมือมาตรฐานแรงงานไม่ใช่เรียนไปเพื่อฆ่าเวลาไปวันๆไม่ใช่นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของสังคมภายนอกที่มีสแตนดาร์ดว่าไว้แล้วก็เราคัดเลือกโดยใช้ความชอบแล้วก็ความถนัดของผู้ต้องขังเป็นเกณฑ์หลักเลยครับ
5: สำหรับทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางใช้รองรับผู้ต้องขังในคดียาเสพติดจากทั่วประเทศก่อนจำแนกส่งตัวไปยังเรือนจำต่างๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังกว่า 6,500 คนจากศักยภาพที่สามารถรองรับได้เพียง 3,000 คนภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่เพียง200คนเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่1คนต้องดูแลผู้ต้องขังถึงกว่า30คนการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ภายในระยะเวลา1ปีทำให้ต้องหาแนวทางลดจำนวนและช่องว่างไม่ให้ผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำนอกเหนือจากกระบวนการส่งเสริมให้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าสู่เรือนจำที่มีความแออัดอยู่แล้วพลอยพันธ์คล่องแคล่วไทย PBS รายงาน
2: ดูเรื่องของพฤติกรรมของสุนัขที่เป็นข่าวมาต่อเนื่องโดยเฉพาะสุนัขบางสายพันธุ์ที่กัดเจ้าของบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครูฝึกสุนัขเนี่ยชี้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของสายพันธุ์ครับส่วนเรื่องของการปรับพฤติกรรมก็คงจะต้องเปลี่ยนไปฝึกที่บ้านมากขึ้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คุณครูฝึกสุนัขหรือครูฝึกหมาต้องเข้ามาช่วยปรับพฤติกรรมถึงที่บ้านนะครับหลังเจ้าของพบว่าสุนัขมีพฤติกรรมดุคุมได้ยากครับนายสุธีอุปพงศ์ครูฝึกหมาบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการทำให้หมาเชื่องเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของหมาแต่ละตัวด้วยรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูปัญหาพฤติกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้เลี้ยงไม่เข้าใจความต้องการครับโดยเฉพาะสุนัขที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาให้ทำงานมีพลังงานสูงหรือมีสัญชาตญาณเฝ้าระวังหรือไม่มีพื้นที่หรือกิจกรรมให้ระบายพลังงานสุนัขก็อาจจะหาวิธีจัดการด้วยตัวเองทั้งกัดทำลายสิ่งของวิ่งพล่านเห่าหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวดังนั้นการดูแลจึงต้องเริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับวิถีชีวิตจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสุนัขเช่นวิ่งเล่นหรือกิจกรรมที่ได้ใช้พลังงานและทักษะขณะเดียวกันการฝึกพื้นฐานเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดปัญหาครับเริ่มจากคำสั่งง่ายๆเช่นนั่งหมอบและรอเป้าหมายไม่ได้เพียงให้สุนัขเนี่ยทำตามคำสั่งแต่เป็นการสร้างรูปแบบการสื่อสารระหว่างเจ้าของกับสุนัขและโครงสร้างวินัยในชีวิตประจำวันวิธีที่ครูฝึกเขาแนะนำก็คือการปรับพฤติกรรมเชิงบวกนะครับให้อาหารชมหรือรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแทนการลงโทษหรือใช้ความรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้สุนัขกลัวและเพิ่มปัญหาได้ครับ
1: เราก็จะเคยเห็นว่าพิทบูน่ารักมีเยอะแยะหมดเลยชอบอ้อนคนมากรักคนมากแล้วก็ฝึกคำสั่งอะไรได้ดีมากฉลาดมากเราก็จะเห็นว่าเจ้าของนะครับต้องพาเขาไปวิ่งลู่วิ่งต้องพาเขาไปกระโดดกัดยางหรือพิทบูบางที่ก็จะเป็นแบบลากของหนักๆสเกลหลักตันเลยนะครับที่เขาลากได้หมา1ตัวลากของ 1,000 กิโลอันเนี้ยคือมันคือการตอบสนองสัญชาตญาณตามสายพันธุ์ให้เขาเมื่อเขาได้ระบายพลังงานตามหน้าที่เขาออกอะเรื่องทุกอย่างก็ง่ายขึ้นครับเข้ากรงก็นอนง่าย
2: ครูฝึกมองว่าผู้เลี้ยงจึงมีส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาครับเพราะการฝึกจะได้ผลเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ฝากให้ครูฝึกแก้อย่างเดียวครั้งเดียวและพอสุนัขเข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์ความรับผิดชอบจึงไม่ได้มีเพียงแค่การดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดีแต่รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยการเข้าใจธรรมชาติของสุนัขเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิตและเริ่มฝึกอย่างถูกวิธีจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนั่นเองบ้านผมเลี้ยงหมาไทยตลอดเลยอะไม่รู้ว่ามันเหมาะกับวิถีชีวิตผมหรือเปล่าแต่มันก็นอนทั้งวันนะก็น่าจะสอดคล้องกับชีวิตถี่ชีวิตผมอยู่
0: อันนั้นคือเราเลี้ยงดูกันตามธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ได้มีการฝึกอะไรเป็นพิเศษ
2: แต่มันก็พอรู้นะเช่นแบบขอมือหน่อยสวัสดีนั่งร
8: อ
2: ยังไม่ถึงเวลากินอันนี้มันจะเข้าใจ
8: ต้องคอยฝึกเนาะแล้วบางทีสุนัขเนี่ยคือเขาบอกว่าจะเรียนรู้นิสัยเจ้าของด้วยนะเจ้าของเป็นยังไงบางทีหมายถึงว่าใจเย็นสุนัขเขาก็จะมีความใจเย็นอะไรแบบนี้
0: น
8: ิ
0: ส
8: ั
0: ยก็จะเหมือนเจ้าของอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ถึงว่าสุนัขบ้านผมขี้เกียจเหลือเกิน ได้เจ้าของเอง
0: คุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬานะคะวันนี้พบกับคุณอินทัศน์เพชรประสงค์กูลนะคะเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะคะบุรีรัมย์นี่คือโอ้โหยังไงก็ยังเป็นบุรีรัมย์เหลือ10คนก็ชนะได้
9: ใช่ครับเกือบหลับแต่กลับมาได้คือเสมอครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เกือบจะแพ้แม้ว่าจะเหลือ10คนแต่สุดท้ายแล้วยะโฮก็เหลือ10คนเกมฟุตบอล AFC ถ้วยอีลิตเนี่ยยาวๆเพราะว่าแข่งทั้งหมด8เกมคัด8ทีมแรกจาก16ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับมาดูกันที่ผลงานของทีมบุรีรัมย์แชมป์จากไทยลีกครับบุกไปตามตีเสมอยะโฮทักซิมที่ประเทศมาเลเซียครับฟุตบอล FC Champions League Elite ครับโซนตะวันออกเกมแรกบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกบุกไปเยือนยะโฮดารุ่นทักซิมครับแชมป์ลีกมาเลเซีย เริ่มเกมได้26นาทียะโฮนำก่อน

0: 1-0จากลูกยิงไกลของออสการ์อาริบาสบอลพุ่งแรงครับนิวเอทลิตปัดไม่พ้นนะครับเข้าประตูตัวเองไปครับยิงแรงจริงครับแฟนบอลเจ้าถิ่นมาเลเซียนี่คึกคักเลยฮะยิงเป็นข้อปั้งไม่พ้นครับนาที43ครับบุรีรัมย์ตามตีเสมอ 1-1 จากลูกวอลเลย์สุดสวยของสเตฟานชิมเมอร์ครับแฟนมาเลย์นี่เขาก็ข้างขายฟุตบอลสุดๆเหมือนกันนะครับไม่ต้องจับแบบพวกนี้นาที57ครับเคนเนตดูกอร์ครับไปทำฟาวนาโชเมนเดสผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงและออกจากสนามบุรีรัมย์เหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่57ครับเท่านั้นยังไม่พอฮะบุรีรัมย์สถานการณ์ย่ำแย่ไปอีกครับนาที87ครับบุรีรัมย์เสียจุดโทษเมื่อเอดูอาร์โดมานชาครับกองหลังของทีมทำฟาวอาลิฟไอมันกัปตันทีมเดอะโฮลในเขตโทษแต่ว่าเบิร์กซันดาซินวายิงไปติดเสียของนิวเอทลิตครับในช่วงทดเจ็บ 90+1 ครับเดอะโฮลเหลือผู้เล่น10คนเช่นกันเมื่ออิสแลฟิลอฟเล่นนอกเกมใส่อเล็กซานดรูทูโดรี่ครับผู้เล่นบุรีรัมย์ผู้ตัดสินให้ใบแดงและออกจากสนามทันทีครับจบเกมครับบุรีรัมย์บุกเสมอยะโฮแบบสนุก 1-1 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโอ้โหสมศักดิ์ศรีเจอกันทีไรคู่นี้นี่เดือดทุกทีครับทั้งบุรีรัมย์กับยะโฮนะฮะเป็นคู่รักคู่แค้นในอาเซียนนะครับราชบุรี FC ครับลงแข่งขัน AFC Champions League Elite ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเปิดบ้านพบเซี่ยงไฮ้พอร์ต FC จากจีนครับเกมนี้ราชบุรีเป็นรองในเรื่องของประสบการณ์แพ้ไปอย่างสนุก 4-6แม้ว่าเอ็นกิว่ากองหน้าทีมชาติมาดากัสการ์ทำแฮตทริกบวกกับ1แอสซิสต์ในเกมนี้แต่ไม่สามารถช่วยทีมราชบุรีเก็บแต้มได้ครับทีมราชมังกรยังเหลืออีก7เกมให้สู้ต่อเพื่อลุ้นจบอันดับ8อันดับแรกจาก16ทีมในโซนนี้ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับการท่าเรือเตรียมใช้สนามธรรมศาสตร์รังสิตพบวิเซลโกเบแชมป์ลีกจากญี่ปุ่นเวลา 1:15 นาทีครับ
1: พอพูดถึงฟุตบอลจริงๆวันนี้ก็ห้ามพลาดนะบ่าย2เพราะว่าบอลชายในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยไทยก็จะเจอกับคีร์กีสสถานแต่ว่าก่อนจะเจอนี่คือก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันก่อนด้วยนะ
0: เขาบอกว่าเกมแรกเนี่ยไม่ว่าจะกีฬาชนิดไหนคือสำคัญเสม
1: อ
0: ถ้าเกมแรกเริ่มต้นได้ดีเนี่ยผมว่าโอกาสที่บอลไทยจะเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นไปได้สูงเพราะว่าผลล่าสุดในเอเชียนเกมที่จีนเนี่ยทีมไทยตกรอบแบ่งกลุ่มครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายครับโค้ชวังรวมถึงยศกรบุรพาแล้วก็ธนวุฒิพอชัยมั่นใจครับว่าทีมชาติไทยจะชนะคีร์กีสสถานได้ครับโค้ชวังธวัชชัยแสดงความพร้อมฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมครับไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังยืนยันว่าได้ศึกษาทีมคีร์กีสสถานมาอย่างหนักหลังจากอุ่นเครื่องมาแล้วในเดือนมิถุนายนคือพบกันมาแล้วนะครับรู้มือกันพอสมควรพร้อมกับมั่นใจว่าศักยภาพของนักเตะไทยสู้ได้แน่นอนครับส่วนการอยู่กลุ่มเดียวกับทีมเต็งแชมป์อย่างญี่ปุ่นถือเป็นโอกาสดีที่เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียซึ่งไทยชุดนี้ไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่สู้ด้วยทีมเวิร์คครับและความสามัคคีโดยสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นโค้ชวังบอกว่าไม่แตกต่างจากไทยเท่าใดนักในช่วงนี้นะครับโดยการซ้อมล่าสุดยศกรบุรพากองหน้าจากชลบุรีและแบรนด์ธนวุฒิโพชัยแนวรุกจากเอสซีซากามิฮาระเดินทางตามมาสมทบและฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยการซ้อมได้มีเด็กๆจากโรงเรียนโตกิวาอิเลเมนทารีครับร่วมชมและให้กำลังใจนักเตะไทยน่ารักนะฮะเด็กๆจากญี่ปุ่นโดยยศกรกับธนวุฒิต่างต้องการช่วยทีมชาติไทยคว้าชัยเกมแรกให้ได้ครับพร้อมกับอบอุ่นหัวใจที่เห็นเด็กๆชาวญี่ปุ่นร่วมให้กำลังใจนักเตะไทยติดขอบสนามซ้อมครับ
2: ครับก็ร่างกายก็ฟื้นตัวได้ดีครับก็พักผ่อนเพียงพอมากครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ครับก็หวังว่าพวกพี่ๆโค้ชเพื่อนครับน่าจะเตรียมทีมมาดีครับก็หวังว่าจะชนะเขาแมตช์แรกให้ได้ครับแล้วก็จะไม่ประมาทเขาครับถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ส่วนมากก็หวังแบบทีมครับให้แบบว่าอยากให้ไปลึกที่สุดครับก็หวังว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์แล้วเราอาจจะคุ้นชินกันครับครับ
3: ก็เรื่องสภาพร่างกายผมก็ฟิตเต็มที่ครับผมก็พยายามช่วยทีมให้มากที่สุดครับก็อยากพาทีม

0: ข้ารอบให้ดีที่สุดเป้าหมายส่วนตัวก็อยากทำประตูได้ช่วยทีมให้ได้เยอะๆประมาณนี้ครับผมก็เรื่องการปรับตัวก็ถือว่าผมก็สามารถปรับตัวได้ดีครับผมคิดว่าตัวเองปรับตัวได้ดีกว่านี้ครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: โปรแกรมฟุตบอลชายกลุ่ม A ครับเกมแรกไทยพบคีร์กีสถานวันนี้นะครับเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยเกมที่2พบฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นและเกมสุดท้ายครับวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่น 17:30 รอบแรกจะคัดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปซึ่งไทยตั้งเป้าครับต้องผ่านรอบแรกไปให้ได้เป็นอย่างน้อยผลงานดีสุดของฟุตบอลชายในเอเชียนเกมจบอันดับ4ได้ทั้งหมด4ครั้งขณะที่ผลงานล่าสุดปี2022ครับที่หางโจวประเทศจีนทีมไทยตกรอบแบ่งกลุ่มครับขณะที่ฟุตบอลหญิงไทยครับซ้อมเข้มหลังจากเกมแรกไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นขาดลอย0-8ส่วนไชนีสไทเปชนะเวียดนาม2-1โดยชัชวัลรอดทองกองกลางจากสโมสรกรุงเทพยอมรับว่าเกมแรกกับญี่ปุ่นไทยมีข้อผิดพลาดหลายด้านครับแต่ทุกคนตอนนี้ยังมีกำลังใจที่ดีเยี่ยมเพื่อเป้าหมายคว้าชัยเหนือไชนีสไทเปให้ได้ในเกมต่อไปครับ
2: ก็คิดว่าที่ผ่านเกมที่ผ่านมาก็มีข้อผิดพลาดเยอะค่ะรวมถึงแบบการบิวอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อค่ะไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองมันก็ถือเป็นเกมที่แบบท้าทายแล้วต้องมีแต้มในต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
1: นัดที่2ครับไทยพบไชนีสไทเปวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นรอบนี้แข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มบวกกับอันดับ3ดีที่สุดอีก2ทีมจาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับได้เลือกต่อเฉลิมฐานยศวิริยะพานิชเจ้าของเหรียญเงินศิลปะบังคับม้าเอเชียนเกม2018และ2เหรียญทอง4เกมครับเป็นผู้ถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดส่วนตัวแทนนักกีฬาหญิงเป็นหน้าที่ของแนนทัศน์ดาวนึกแก้งครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียโดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับ
3: ดูเรื่องของการแข่งขันเทควันโดกลุ่มเซ่ที่จะไปชิงแชมป์โลกนะฮะทีมไทยเนี่ยมีลุ้นแค่ไหนฮะ
1: มีลุ้นไหมมีลุ้นแต่ว่าไม่ง่ายเพราะว่าทางด้านโค้ชลีนายอนชาวเกาหลีใต้บอกว่าขอเหอะปีนี้ขอคว้าแชมป์โลกในครั้งแรกรอบ10ปีครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวเทควันโดทีมชาติไทยครับก่อนลงแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ครับทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยครับเตรียมแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมด25คนชิงชัย21รายการครับทั้งรุ่นเยาวชนยุวชนและประชาชนโดยปีนี้มีนักกีฬามากถึง 1,899 คนจาก83ชาติทั่วโลกลงแข่งขันซึ่งบางรุ่นมีนักกีฬามากถึง128คนต้องแข่งถึง7รอบถึงจะได้ลุ้นเหรียญทองครับโดยโค้ชลีนายอนหนักใจผลการจับสลากของนักกีฬาไทยที่ต้องเจอกับทีมเต็งทั้งเกาหลีใต้และชนิสไทเปตั้งแต่รอบแรกๆครับแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากแต่ลีนายอนบอกว่าต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อปลดล็อกให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีครับ
4: จับใส่แข่งขันไม่ดีมากๆค่ะเพราะว่าแล้วก็ฉันดักใจมากๆค่ะเพราะว่าภูมิเซจอแข่งประเทศก่อนแล้วก็ฟรีสไตล์4รายการลำคนเล็กอยากคุยกับนักกีฬาย่อยๆค่ะเพราะว่าเวลานักกีฬาจูดจอกับคนเกาหลีก่อนอย่างนี้ตื่นเต้นมากค่ะก็เลยฉันอยากคุยกับนักกีฬาไม่ต้องตื่นเต้นชนะก่อนแล้วก็มั่นใจก่อนอันนี้สำคัญที่สุดค่ะ
1: คือโค้ชก็เน้นย้ำนักกีฬาว่าไม่ต้องตื่นเต้นให้มีความมั่นใจนะครับขณะที่ทีมภูมิเซ่หญิงรุ่นประชาชนนำโดยรัชดาวันตับเพียรทองชุติการลาบนิตยพันธ์และชลกรชยวัฒโธครับเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียและเหรียญเงินซีเกมส์ล่าสุดโดยนักกีฬา2จาก3คนลงแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกโดยพวกเธอยอมรับว่าตื่นเต้นครับแต่การฝึกซ้อมร่วมกันนาน1ปีทำให้มีความรู้ใจและความเชื่อใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพาไปสู่ความสำเร็จวันนี้ครับนักกีฬาไทยลงแข่งขันวันแรก4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่

0: ีมหญิงคุมเส้นเดี่ยวหญิงรุ่นยุวชนครับคุมเส้นเดี่ยวหญิงเยาวชนและฟรีสไตล์เดี่ยวชายอายุไม่เกิน17ปีครับไปดูกันที่สีสันการแข่งขันงานวิ่งที่จังหวัดกระบี่นะเห็นคุณพีทกำลังอ้าปากไงโ
1: อ
0: ้ยแรงว่า
1: แต่เหมาะกับคุณมากนะ
0: ทำไมฮะ
1: วิ่งวาววิ่งวิววับอะไรเนี่ย
0: ว้าววาวว
1: ิ่งวิวว้าวว
2: ิ่งวิวว้าวว
0: ับเนี่ยมันขัดพื้นแล้ววับเนี่ยไปดูกันที่สีสันของงานวิ่งซีนิกฮาล์ฟมาราธอนที่จังหวัดกระบี่ครับสีสันความงดงามทางธรรมชาติครับของการแข่งขันซีนิกฮาล์ฟมาราธอนสนาม2ของปีครับที่จังหวัดกระบี่โดยครั้งนี้ครับมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 4,000 คนท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลครับโอ้โหเนี่ยสวยงามนะครับที่กระบี่ที่สำคัญยังเป็นสนามวิ่งแห่งแรกของภาคใต้ที่ได้มาตรฐาน World Athletic Road Race Label ครับในรูปแบบ3วอลวิ่งวิววาวนะครับโดยมีจุดปล่อยตัวที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่อ่าวนางและเข้าเส้นชัยที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามหมู่เกาะพีพีแค่ชื่อจุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยก็น่าไปเที่ยวนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีบูธทัวร์เอ็กซ์โปคาฮูตชาเลนจ์และการแสดงโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้รวมถึงกิจกรรมคลีนเดอะบีชทำความสะอาดหาดนพรัตน์ธาราตามแนวคิดวิ่งชมวิวไปดูแลวิวไปครับเพื่อรักษาความสวยงามของธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำหรับผลการแข่งขันครับแชมป์โอเวอร์ออลชายเป็นของฮาดัสนักวิ่งจากโปแลนด์ส่วนประเภทหญิงแชมป์เป็นของนักวิ่งชาวเคนยาขณะที่อินทัชจงใจจิตเป็นนักวิ่งไทยฝ่ายชายที่ทำเวลาดีสุดและฝ่ายหญิงใช้เป็นของหนูหมูน้อยครับปิยนุชสุขชาติสนามต่อไปครับของซีนิกฮาล์ฟมาราธอนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นสนามที่3ของปีต่อจากระยองและกระบี่ครับปีหน้าครับซีนิกมาราธอนซีรีส์เตรียมจัดแข่งต่อเนื่องเป็นปีที่7อย่างแน่นอนครับ
3: พอพูดชื่ออินทัชปุ๊บตกใจนึกว่าอินทัชเพชรผสมปูนไปแข่งด้วย
0: ไม่ไหวฮะ
3: ผสมปูนไปแข่งด้วย
0: โอ้โห 21.1 กิโลไม่ธรรมดานะครับมาราธอนเนี่ยเหนื่อยนะครับโอ้โห3โลยังเหนื่อยแล้วเดินนะ
3: แล้วคุณไปแข่งไอ้นี่เลยวิ่งวับวาวว
0: ิ่งวิวว้าวฮะ
1: วิ่งวิววาวว
0: ิ่งวับวาวต้องวิ่งไปขัดไป
2: เขามีแบบฟันรัน1กิโลอะไรอย่างงี้มั้ย
0: อันนั้นมันน้อยไปฮะ
2: เน้นชมวิวเพราะวิวสวย
0: อันนั้นวอล์กนะถ้า1กิโลฟันวอล์กดีกว่าฮะ
2: เออฟันวอล์กวอล์กวิวว้าว
3: พรุ่งนี้มาไหม
0: พรุ่งนี้ไม่ได้มาครับ
3: พรุ่งนี้ไม่มาลาด้วยคำคมได้ไหม
0: ไปข้ามเหนือฮะ
3: อ๋อ
0: ไอ้นะฮะหมายถึงว่าอะไรนะ
2: คำคมคำคมเขาทวงคำคมจากคุณ
0: ทวงคำคมวันนี้เลยเหรออ
2: ่าพึ่งเลยติดไว้ก่อนแล้วกัน
1: เออให้เวลาไปคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม
0: ่ผมก็ไม่กลัวไม่กล้าพูดกลัวพูดมันจะไม่สุภาพ
1: เนาะ
2: โอเคร
3: อบหน้า
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเขาจอมทองครับอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศายิ่งช่วงหลังฝนตกนะครับสายหมอกสวยงามมากจริงๆส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บักสีที่สุดคุกปากมันไปเลยออกไป
1: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
0: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
4: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
5: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
1: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรัก